0: พายุอวกาศเหรอ
1: ไม่มันน่าจะเป็นอย่างอื่นเป็นสิ่งมีชีวิต
0: ถูกมิดไม่ล่ะน่าจะเป็นแมลงอวกาศแต่ถ้าเธออยากจะลองคุยดู
1: อ๋อทุกคนระวัง
2: แบบนี้ใครจะหลบทันล่ะ
3: แต่ก็ควรจะลองผูกมิดดู
0: มันเป็นแมลงแน่ๆสลัดให้หลุดจากยานไปเจ้าแมลงยักษ
3: ์เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเด็ก
1: ฐานข้อมูลของเดอะดาร์ทไม่มีข้อมูลเลยสงสัยที่เราเจอคือสิ่งไม่
0: แอลิสเราเป็นเพื่อนกับเด็กๆแต่นั่นมันแมลงร้ายเสร็จเส้นทางใหม่ไปแคมเนต

0: ริ่มเลย
1: ลีโอระวัง
2: สวัสดีคิมเป็นไง
1: ใหญ่แคมใหญ่มากแคมเล็ดเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนตัวใหญ่เวอร์
2: ใหญ่เดี๋ยวฉันรีบไป
1: แล้วเข้าบัตดอก
0: ยังไม่เห็นโผล่มาเลย
1: ว้า
0: วฉันรักพวกเธอ
1: ฉันรักพวกเธอคือพลังสุดล้องยังแมว
0: เราโดนเหยียบไหม
3: ไม่ต้องห่วงพวกเธอปลอดภัย
1: มหัศจรรย์พันลึกช็อกลูกเกิดอะไรขึ้นกับแคมป์เน็ตทุกคนตัวใหญ่ยะ
3: ฉันก็ไม่รู้แต่เหมือนจะส่งผลไปทั่วแคมป
1: ์โอ้ อะไรกันเนี่ยโอ้ว่าไหมไม่เคยรู้เลยว่าม้าแคระก้นใหญ่ขนาดนี้เหมือนลูกพีชรวบผมหางม้า

0: ไงพี่ดูอยู่นั่นไปถามเขาดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับแคมเน็ต
1: ซุป
0: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินฉันไหม
2: เกิดอะไรขึ้นกับแคมเน็ตทำไมทุกคนถึงตัวใหญ่ยักษ
3: ์เขาไม่ได้ยินเสียงเราง
1: ั้นเข้าไปใกล้ๆอีกนายกินซุปอะไรอ่ะมันน่ากินมากๆเลยล่ะ
4: สยดสยองมากเลยซิปนัก
5: โอ้เจ๋งยานอวกาศยานพวกเธอเท่มากเลย
4: เธอก็ตัวใหญ
6: ่ไม่ยังตัวเล็กเหมือนเดิม
1: แต่พวกวีจีตัวจิ๊ดเดียวตอนนี้ใหญ่เท่าเราแล้ว
0: ใหญ่กันหมดทั้งแคมป์เลย
5: แคมป์ก็ขนาดเท่าเดิมนั่นแหละแต่พวกเธอย่อส่วน
3: อย่าสนได้ไหม
6: อ๋อขอโทษทีขอเดานะพวกเธอไปเจอตัวประหลาดในอวกาศ
5: แล้วมันเข้ามาโอบพวกเธอไว้ถูกต้องไหม
0: ใช่เป็นแมลงตัวมันพองๆน่าเกลียด
5: เมื่อนานมาแล้วก่อนพวกเราเกิดดาวแก๊กเป็นดาวดวง
6: เบอร์เริ่มชาววีจีก็ตัวใหญ่กว่านี้เป็นร้อยเท่าใหญ่มาก
5: แต่แมลงนั่นมันทำเราย่อส่วนแล้วมันทำพวกเธอด้วย
6: โชคดีที่หนีมาได้หลังจากมันทำดาวเราย่อส่วนมันก็เอามาเล่น
4: เอามาเล่นเหรอ
6: ใช่ด้วยมืออันอัปลักษณ์ของมันนั่นแหละ
5: โหดร้ายที่สุด
1: มีอะไร
3: ขอโทษที่ขัดจังหวะแต่เราต้องไปแล้วเด็กๆ
5: มันมาหาพวกเธอ
6: มันอยากเล่นกับพวกเธอ
0: ต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะยอกส่วนแคมเน็ต
6: พวกเราไปละ
5: โชคดี
4: ขอบคุณมากนะขอบคุณนะที่ไม่ล้อพวกนี
6: ้ไม่เป็นไรเรารู้ว่าพวกเธอเครียดหนักเลยบายเด็กดาวโลก
5: บายเด็กดาวโลก
0: แผนก็คือเราต้องล่อหลอกและล่อมันออกไปจากแคมป
1: ์ตอนนี้มันเลยเป็นเอเลี่ยนตัวยักษ
0: ์ต้องล่อให้มันตามเราไป
4: เธอจะบ้าเหรอมดดอกขอไม่เปิดหูแมว
1: อลิสเธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ให้ฉันชื่ออลิสฉันกับเพื่อนๆเรามาจากดาวโลก
0: มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกอลิส
4: คิมเจอครั้งแรกเราก็ต้องพยายามหน่อยสิ
1: เธอเหรอ
4: ก็เป็นผู้หญิงไงเราไม่ควรดูถูกใครต่อให้เป็นแมลงอัปลักษณ์เราต้องผูกมิตรฉันกับเพื่อนๆเดินทางท่องอวกาศหาเพื่อนใหม่แล้วเราอยากจะเป็น
3: โอ้โหเอาเพิ่มท่าไม่ดีแล้ว
4: ไม่เป็นไร
0: มันทำอะไรอ่ะว้าวโอ้เหมือนเล่นตุ๊กตาเลย
1: กำลังจะพูดว่าหุ่นฟิกเกอร์แต่นั่นแหละ
4: โถทำเสียงสองน่ารักสุดๆเลย
0: พวกวีจีไม่เข้าใจมันจับย่อส่วนเพื่อจะได้เอามาเล่นด้วยอ
4: ่
0: ะ
4: งั้นมาเล่นกัน
3: เล่นจ้าเอ๋ดีไหมล่ะ
4: อยู่นี่ไง
7: ฮะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะเอจะเอจะเอจะเอจะเอ
4: เธอชื่ออะไรงั้นฉันเรียกโกบิน่าโบบิน่าฮะโกบิน่าโบบิน่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ
0: ทำให้เรากลับขนาดเท่าเดิมได้เปล่า

0: มือนว่ามันเปลี่ยนอะตอมในร่างเราเพื่อให้เรากลับมาไซส์เท่าเดิม
1: ขอบคุณโกลบิน่าโบบิน่า
2: เยี่ยมมากๆเลยแอลิส
3: ให้โกลบิน่าโบบิน่าไล่ตามเราเราจะได้ห่างๆจากแคมป์และให้เราได้เล่นกับเขาต่อ
2: จัดไป
3: มาเลยโกลบิน่าโบบิน่าแน่จริงก็ตามมาให้ทัน
4: ฮัลโหลนักพูด
1: นักเราเพิ่งได้เป็นเพื่อนกับเจ้านั่นเขาไม่ใช่แมลงร้ายแต่เป็นเด็กเขาทำให้เราขนาดเท่าเดิมแล้วเขานิสัยดีนะเดี๋ยวจะบอกให้เขาทำให้พวกนายน่ะกลับมาตัวเท่าเดิมให้ได้เลยล่ะ
5: ถามจริงเรื่องจริงเหรอลีโอ
1: จริงจริง
5: yes yes yes ได้เลย เดี๋ยวจะแกล้งเราคืนที่เราป่วนยานายใช่ไหม
1: เปล่าเปล่านี่เรื่องจริง
6: หันสูงนะลีโออย่าได้คิดมันหลอกจอมขี้กล้าง
7: โถเอ้ยพวกมือสมัครเล่น
8: Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee

0: ามจัน
1: โอ้ใกล้มาก
0: โอ้ไก่อีก
2: ขันข้าวกินกับเขาไหม
3: มันคืออะไรหรอ
2: มันคือหน่อไม้ดองผัดไข
3: ่ไม่อ่ะเราไม่ชอบมันเหม็นมันเปรี้ยวด้วยเธอกินเลย
2: แล้วเขากินเองก็ได้อร่อยมาก
4: กินอะไรกันอยู่อ่ะดูน่าอร่อยจัง
2: กินหน่อไม้ดองผัดไข่อ่ะกินกับเขาไหม
4: กินทำไมเปรี้ยวจังเลยอ่ะเธอกินไปได้ไงเนี่ย
2: ก็เราชอบของเปรี้ยวไงเราเลยกินได
4: ้เขาใส่มะนาวหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวอยู่แล้ว
2: หน่อไม้ไม่ได้เปรี้ยว
5: จริงเราเคยช่วยย่าขุดหน่อไม้อยู่แล้วเอามาต้มกินไม่เปรี้ยวเลยนะ
4: แสดงว่าหน่อไม้สดไม่เปรี้ยวชักอยากรู้แล้วสิว่ามันเปรี้ยวตอนไหนเพื่อนๆทั้งบ้านอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเราไปดูตั้งแต่หน่อไม้สดจนกลายมาเป็นหน่อไม้เปรี้ยวเลยดีไหม
1: ดี
4: ไป
5: เดี๋ยวเราไปขุดเองไปกันเลย
3: นี่เดี๋ยวแน่สวนไผ
2: ่สวยมาก
3: สวยมาก
2: โอ้ระวังนะ
3: เราเข้าไปดูกันเถอะเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: เข้าไปดูเราไปตรงนี
3: ้เอ้ย
5: ขุดโอ้พี่โต้ได้ไงหน่อใหญ่มาก
2: ขุดเลยไหม
4: ตัดเลย
2: มา
3: โอ้เก็บใส่แล้วอ
4: ย่างนี้ใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้
4: โอ
2: ้
4: เป็นไงอ่ะ
5: น้อยไหมน้อยเกินตัดไม่ได้
4: ไม่ได้ใช่ไหม
5: แล้วไปเจอแล้วนู่น
4: นั่งไงนี่นู่นน่ะนั่นน่ะอันนี้ใช่ไหมใช่แล้ว
5: นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่า
2: สองหน่อเลย
5: น้อยเกินนี่ดีกว่านี่
4: อันนี้ดีกว่าใหญ
5: ่ดู
2: ไหนพี่โตตา
4: ใครจะเป็นคนต
5: าดูก่อน
4: ไหนดูตามันต้องดูตาก่อนเหรอ
2: ใช่
4: จะรู้ได้ไงว่าไหนตัดได้ล่ะแล้วต้องตามันเป็นไงอ่ะ
2: เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมบวมตรงเนี้ยเน
4: ี่
2: ยถ้าเราตัดตรงตามันตามันจะไม่งอกเราต้องเลยตัดขึ้นมาอีกนิดนึง
4: ตัดตรง
2: นี้โอเค
4: เอาเลย
2: มา
4: หยิบออกมา
2: หมดออก
4: เลยแล้วเราก็แค่ขุดเอามาทำอะไรกันหรอ
2: จ้าหน่อไม้เอาไปทำต้มจืดเอาไปทำผัดหน่อไม้ดองใส่ไข
4: ่โอ้โหหน่อไม้สดไม่เปรี้ยวแล้วรสเปรี้ยวเกิดขึ้นตอนไหนหน่อไม้สดก็ได้แล้วแต่รสเปรี้ยวยังหาไม่เจอเลย
2: ถ้าเราอยากรู้เราไปบ้านประทิปกัน
4: ไป
2: เอาไปกันเถอะหาประทิปกันดีกว่า

0: สวัสดีจ้าไปไหนกันมาล่ะลูก
1: เก็บหน่อไม้
2: มาเรียนหน่อไม้ค่ะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
3: เหนื่อยค่ะ
0: โอ้ได้มาหน่อไม้มาเยอะเลย
4: พระทิพย์คะหนูมีอะไรจะมาถามทำไมหน่อไม้ถึงเปรี้ยวล่ะคะ
5: แล้วรสชาติเปรี้ยวของหน่อไม้เกิดขึ้นจากอะไรล่ะคะ
0: มาทานน้ำมะพร้าวด้วยกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปหาคำตอบกัน
5: ได้เลยค่ะ
6: ได้เลยค่ะ
0: ทานน้ำมะพร้าวก่อนลูก
7: หอมเนาะ
8: หอมมาก
5: ใช่หอมไหม
8: หอม
0: เป็นไงมีรสชาติยังไงบ้างลูก
5: หวานมากค่ะแล้วก็หอมด้วยคุณป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: อ๋อต้มน้ำมะพร้าวจ้า
5: หอมมากเลยค่ะ
0: ป้าต้มน้ำมะพร้าวเพื่อจะเอาไปดองหน่อไม
5: ้อ๋อฮะน้ำมะพร้าวที่เรากินหวานๆจะเอาไปดองหน่อไม้เนี่ยเหรอคะ
0: ใช่
5: หน่อไม้ก็ไม่เปรี้ยวน้ำมะพร้าวก็หวานแล้วรสเปรี้ยวมาจากไหนล่ะคะป้าทิพย
0: ์นั้นลูกๆมาลองมาดูซิว่าป้าทิพย์มีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างลองทายดูซิว่ามันเปรี้ยวจากอะไร
9: เกลือทำให้เปรี้ยวหรือเปล่านะ
5: น้ำมะพร้าวทิ้งไว้นานๆแล้วจะเปรี้ยวหรือเปล่านะ
9: เอาทุกอย่างมารวมกันหรือเปล่านะเลยเปรี้ยว
4: เป็นเพราะน้ำมะพร้าวต้มแน่เลยมันเลยเปรี้ยว
9: หน่อไม้มันเปลี่ยนรสเองหรือเปล่า
5: เกลือทำให้เปรี้ยวหรือเปล่าคะ
0: นั้นเรามาพิสูจน์กันเลยจะได้รู
5: ้เอ๊ดีจังเลยพวกเราจะได้รู้แล้วเนาะ
0: เรามาปอกกันนะคะวิธีการปอกหน่อไม้นะลูกจับต้องระวังจับไปตรงนี้ก่อนนะคะต้องปอกออกมานะคะเราก็จะได้จ้าเอ
5: ๋โอ
0: ้หน่อไม้ลองดมดูสิดม
10: กินอะไร
5: กินแปลกๆหนูว่ากินหน่อไม้สมมันฉุนมากเลยค่ะ
0: ปอกเสร็จแล้วเราทำอะไรคะเนี่ยเรียกว่าอะไรเกาให้มันขาวสวยนะคะตรงนี้มันไม่สวยเนาะเราก็ออก
9: ไปสวย
5: สวย
0: ตรงนี้มันอ่อนเราจะไม่ใช้เพราะเวลาไปดองแล้วมันจะเน่าแต่เราสามารถที่จะเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกช่วยแกะออกมา
9: เอาพี่ตู้ดำจิ้มเราถอนแล้ว
10: นี่ด้านนี้
9: ได้แล้ว
10: ตรงนี้เหรอครับ
5: ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นตัดขึ้นใต้ด้วย
10: อย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับ
0: โอ้โหหน่อไม้ของป้านี่ตั้งใหญ่เนาะทำไมเหลือแค่นี้เองหนูเอาไปล้างไปกระมัง
5: ได้ค่ะมาใส่ลงไปเลย
0: ก่อนที่จะใช้ตัวนี้ลูกต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพราะว่าใบมีดตรงนี้ต้องระวังว่ามันคมถ้าเราจับไปเนี่ยพอใกล้ๆหมดเนี่ยมันก็เหมือนมีดมันก็จะบาดมือนะคะลองถับดู
5: มันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆ
10: มือผมบางไหมครับ
0: เมื่อเราได้หน่อไม้แล้วเราไปแช่น้ำเกลือกัน
5: ได้ค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: หนูชั่งเกลือ20กรัมเมื่อใส่แล้วเอาน้ำใส่ให้ท่วม
5: ใส่ท่วมเลยเริ่มท่วมแล้ว
0: แช่ไว้1คืนแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคอยดูจ้าเอ๋
9: ทำไม1คืนไปขนาดนี้
0: อันนี้ป้าทำไว้เป็นยังไงลูก
5: ขาวมาก
9: ขาวมาก
0: ทำไมมันถึงขาวในหน่อไม้จะมีอะไรไหมที่เราจะเคยได้ยินอยู่ในหน่อไม้จะมีสารไซยาไนด์ที่เราดมกันสดๆเนี่ยเป็นยังไงกลิ่นแรงไหมลูก
3: แรงค่ะ
0: ถ้าเราทานสดๆเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายในเรื่องของสารไซยาไนด์ตัวนี้จะทำให้ปวดแข้งปวดขาตามที่คนโบราณเชื่อนะคะเมื่อเราหั่นล้างและไปปรุงให้สุก สารเหล่านี้เขาก็จะละลายไปกับน้ำแล้วก็ระเหยไปทางอากาศเมื่อเราดองได้เนี่ยคือเราจะมาทำการล้าง
1: ค่ะ
0: นะคะหนูเอาหน่อไม้

0: ไปล้างทั้งหมด3น้ำบิดน้ำออกแล้วเอาไปใส่กระมังที่หนึ่ง
1: ไม่ว่าลงหาเรา
0: ล้างล้างแล้วหนูขยำขยำล้างแล้วก็จับบีบเหมือนเพื่อนเราจะล้างหน่อไม้ให้ใสเพื่อที่จะให้ได้หน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวที่ขาวสะอาดนะคะเมื่อได้หน่อไม้มาแล้วที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะเราจะต้องเอามาทำการชั่ง
1: ก็หนูพูด
0: ดูซิได้เท่าไหร่ลูกเอาแค่1,500ที่เหลือเอาออก1,500โอเค
2: 1,500
0: หน่อไม้1,000กรัมใช้เกลือ25กรัมถ้าหน่อไม้1,500กรัมใช้เกลือเท่าไหร่
3: 1,000
4: กรัม
3: 25.25
1: ค่ะ37.5ค่ะ
0: เท่าไหร
1: ่37.5
0: 37.5
2: ถ้าใส่เกลือน้อยกว่าหรือมากกว่ามันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: ถ้าใส่มากไปเนี่ยก็จะเค็มถ้าน้อยจะทำให้หน่อไม้เน่าได้คลุกเขาให้เข้ากันอันนี้ใส่เพื่อนใส่เลย
4: นี่มันเท่านี้
0: เมื่อได้ตรงนี้แล้วเอาน้ำมะพร้าวเทใส่ไปให้ท่วมเป็นไงท่วมยัง
2: ท่วมแล้วค่ะ
0: มันยังไม่เต็มเลยอ่ะทำไงอ่ะ
1: เอาน้ำเปล่าใส่เพิ่มค่ะ
0: เพื่อกดหน่อไม้ให้จมอยู่ในน้ำไม่ให้เขาลอยขึ้นมาเอาใส่ลงไป
1: ถ้าหน่อไม้ลอยขึ้นมามันจะเป็นยังไงคะ
0: มันจะทำให้เน่านี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือ3วันทันได้เดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าหน่อไม้ที่ดองเสร็จแล้วแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรแล้ว
2: ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
0: เมื่อกี้เราทำหน่อไม้ดองใช่ไหมเราทำกระปุกเดียวในกระปุกนี้จะมีดองเกลืออยู่3กระปุกและดองน้ำมะพร้าวอีก3กระปุกมาดูว่าอันไหนดองวันที่1อันไหนดองวันที่2อันไหนดองครั้งที่3
1: พี่ดูจากน้ำ
4: ม
1: ัน สีชมพูอันที่1มันเป็นน้ำ
4: อันนี้อันแรก
1: เป็นน้ำ
4: อันนี้
1: ใ
4: ช่ใช่ใ
1: ช่น้ำที่หนึ่งชมพู
2: แล้วอันที่สองอันนี้ไหมที่ว่านี
1: ้ใช่ดูจากน้ำข้างนอกที่มันไม่ได้อยู่ในถุงแล้วมันสีเหมือนกับอันแรกที่สีเหมือนกับอันที่เราทำกันและอันที่สองคือสีชมพูมันดูสีขุ่นๆต่อจากอันนี้และอันที่สามมันดูเข้ม
4: ๆเข้ม
1: แล้วมันก็น่าจะดูว่ามันก็น่าจะเปรี้ยว
0: แล้วหนูคิดว่านี่คือดองอะไรลูก
1: น้องน้ำมะพร้าว
0: โอเคทางนี้เป็นไง
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเป็นไงหนูสังเกตยังไงลูก
1: สังเกตจากน้ำค่ะอันนี้อันแรกค่ะ
0: อันนี้อันแรกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันที่สองอันไหน
1: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าแล้วอันที่สาม
2: สีเหลืองค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันอนุญาตให้ดูตรงก้นกระปุก
1: วันที่สอง
4: วันที่หนึ่ง
2: วันที่สาม
0: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: ผิดหมดเลยครับ
1: ผิดหมดเลยค่ะ
4: อันนี้วันแรกอันนี้วันสองอันนี้วันสาม
3: อันนี้วันแรกเหรออ
1: ันนี้วันที่สอง
2: ใช่เพราะอันนี้วันแรกแล้ว
1: ถูกกี่ข้ออ
4: ันนี้วันแรก
1: ถูกหนึ่งข้อคืออะไร
3: ถูกอันนี
4: ้ยิง
1: เขาไม่ถูก
0: ลองเทียบให้ถูก
4: อันสองจริงเหรออันนั้นน่ะ
0: ความเปรี้ยวของหน่อไม้ของเราเนี่ยจะเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะคะจากวันแรกกับวันสุดท้ายที่ป้าทิพย์ทำให้ดูทำเอาไว้นะคะเรามาทดสอบกันนะคะ
4: โรตี้สองไม่เอาใช่ไหมคะ
0: เอากระดาษมันมีร้อยฉีกสองแผ่นให้เพื่อนแผ่นหนึ่งเดี๋ยวลูกๆมาดูซิว่าของเราสีอะไร
1: เราสีของเธอน่ะสีนี้ของเราสีนี้
4: ไม่ใช่สีนี้สีนี้ไม่ ไม่ของพี่สีนี้ของหนูสีนี
2: ้โหลที่3มีความเข้มกว่าโหลแรกค่ะหนูคิดว่ามันหมักไว้นานกว่ากันค่ะ
0: ใช่ลูกถ้าเราหมักไว้นานก็จะมีรสความเปรี้ยวที่มากกว่าตรงนี้เรามีเลขถึง14ถ้าอยู่ตรงกลางจะไม่ค่อยมีเปรี้ยวถ้าเกิดว่ามาทางส้มทางด้านนี้จะมีความเป็นกรดและก็จะเปรี้ยวนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะให้โหลที่ป้าดองไว้แล้ว3วันเอาไปปรุงอาหารนะคะส่วนอีกโหลนึงที่วันนี้เราได้ทำกันป้าทิพย์จะให้เราไปเก็บก่อน3วันแล้วค่อยเอาไปทานนะคะวันนี้ป้ายกให้เลย
5: ขอบคุณค่ะ
6: รสเปรี้ยวไม่ได้มาจากผลไม้อย่างเดียวเท่านั้นยังมีรสเปรี้ยวจากภูมิปัญญาการหมักดองอย่างการทำหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวอีกด้วยแล้วความเปรี้ยวมันมาจากไหนทั้งที่เราใช้หน่อไม้รสจืดเกลือรสเค็มและน้ำมะพร้าวรสหวานมาเป็นวัตถุดิบในการหมักนั่นก็เป็นเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมีน้ำตาลและแร่ธาตุธรรมชาติที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสายพันธุ์ดีที่สามารถผลิตกรดแลคติกเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียเจริญมากขึ้นผลิตกรดเพิ่มขึ้นจึงทำให้หน่อไม้ดองที่ได้มีรสชาติเปรี้ยวในขณะเดียวกันน้ำมะพร้าวก็ช่วยลดกลิ่นฉุนที่เกิดจากการหมักเพิ่มความละมุนกลมกล่อมและให้สีขาวนวลตามธรรมชาติของหน่อไม้นั่นเอง
7: เองได้กลิ่นอะไรกันไหม
8: โอ้ได้กลิ่นเลย
9: หอมมากเลย
8: เอ้ยหอมมาก
9: หูป้าจอยทำอะไรคะทำไมหอมจัง
7: ใช่ค่ะ
10: ต้มซุปกระดูกหมูไว
9: ้อ๋ออ
10: ยากชิมกันไหมคะ
5: อยากค่ะ
10: เด็กๆหิวไหมคะ
5: หิวค่ะ
10: ถ้างั้นต้องลองเข้ามาชิมกันเลย
2: ถ้าเราเอาหน่อไม้ดองไปใส่ในต้มซุปได้ไหมคะ
10: ได้ค่ะ
9: ได้สิบ้านเราเคยทำ
2: โอเคงั้นไปกันเลยงั้นมื้อนี้ขอพวกเราช่วยกันทำนะคะ
10: โอเคค่ะ
2: ไปกัน
9: เลยไปเอาหน่อไม้ดองไปล้างกันก่อน
2: ได้เลย

0: างั้นลุกมาเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวป้าถือกระมังให้นะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเด็กๆค่อยๆใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะค่อยๆทำค่อยๆชิมเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไป
1: ค่ะ
0: นะคะใครจะเป็นคนใส่ลูก
1: ค่ะ
3: ต้องชิมก่อนไหม
2: เดี๋ยวเรารอให้มันเดือดอีกครั้งนึงก่อนนะ
3: ได
0: ้เดือดแล้วหยิบช้อนเลยค่ะเป่าก่อนนะคะ
1: ค่ะ
3: เริ่มอร่อยแล้วค่ะ
0: เริ่มอร่อยแล้วใช่ไหมคะ
3: รสชาติหวานกำลังดีเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: รู้สึกเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆค่ะ
3: เป็นไง
0: เป็นไงคะ
2: เปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะ
0: รสชาตินี้เด็กๆชอบหรือยังลูก
5: ชอบแล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใส่ผักชีกันได้แล้วเดี๋ยวป้าจะตักให้ชิมเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: พร้อมชิ้นหน่อไม้ดองนะ
2: ค่ะ

0: ไม่รู้สึกเปรี้ยว
1: อร่อย
0: ไม่รู้สึกไม่ต้องใส่มะนาวเลยน้ำซุปก็เปรี้ยวให้เราอยู่แล้ว
2: รสชาติเปรี้ยวของหน่อไม้ดองเกิดขึ้นตอนหมักนี่เอง
3: ใช่ค่ะความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองเกิดขึ้นตามธรรมชาติตอนกระบวนการเราหมัก
2: อร่อยไหมขวัญข้าว
0: อร่อยแสดงว่าขวัญข้าวชอบกินหน่อไม้ดองแล้วนะสิ
2: จริงด้วย
3: ถ้างั้นเด็กๆเอาข้าวกันไหมคะ
4: เอาค่ะ
3: โอเค
5: ตอนแรกหนูไม่ชอบหน่อไม้ดองเพราะว่ามันเหม็นค่ะเปิดใจขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมเลยค่ะหอมจากน้ำมะพร้าวว
2: ันนี้หนูได้มาลองกินหน่อไม้ดองเป็นครั้งแรกค่ะหนูชอบเพราะมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปค่ะมีรสชาติหลายรสชาติให้ลองชิมค่ะภูมิใจค่ะที่ได้ทำเองค่ะแล้วเอาหน่อไม้ดองไปต้มกับต้มซุปกระดูกค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
6: คุณยายนะตัดได้ไหมไปดูกัน
7: นี่ตัดไม่ได้เนี่ย
6: เราต้องดูตามมันก่อน
7: วันนี้ใหญ่เลย
8: นี่ไงจ้าม
9: าตัดข้างบนมัน
7: ตัดข้างบนตรงนี
9: ้โอเค
7: เ
2: น่าออก
7: เลย
2: นะ
7: โอเคใส่ตะกร้าเลย
9: โอ้ยโอ้ย
10: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนแปลกหน้าบุกโรงเรียน
11: เพลงลูกพ่อหนูให้น้าพาหนูกับเพื่อนๆไปกินข้าวไปไหม
10: พยายามหลอกล่อเพื่อลักพาตัวเด็ก
11: ๆไปเร็วหน่อยนะมีขนมให้ด้วย
2: ไม่เอา
11: พาไปหน่อยได้ไหมพาไปหน่อยได้ไหมครับ
10: เด็กๆจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง
11: พาไปหน่อยได้ไหมครับเจโช
10: SOS รู้แล้วรอด
12: โรงเรียนครับสถานที่ที่หลายคนคิดว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วครับอันตรายเนี่ยสามารถเดินเข้ามาในโรงเรียนได้นะครับและวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่พ่อแม่ของหลายคนเนี่ยเป็นห่วงนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่คนแปลกหน้าครับมาลักพาตัวเด็กครับออกไปจากโรงเรียนครับวันนี้รายการ SOS รู้แล้วรอดรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาครับเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาล่อลวงน้องๆอนุบาล3ของโรงเรียนนี้เนี่ยน้องๆเขาจะรับมือแบบไหนและจะทําได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ วันนี้ครับเราจะจำลองสถานการณ์3แบบที่คนแปลกหน้ามักใช้เพื่อล่อหลอกเด็กนะฮะโดยทีมงานของเราเนี่ยจะปลอมตัวเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็เข้าหาน้องๆในรูปแบบต่างๆโดยที่น้องๆเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะทีมงานเนี่ยจะชวนน้องๆโดยการชวนมานั่งถ่ายสัมภาษณ์แบบคุณปลอมครับกล้องของเราเนี่ยจะจับทุกปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์เลยนะฮะน้องๆเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกติกาก็ง่ายมากๆเลยถ้าน้องๆปฏิเสธนะครับวิ่งหาครูหรือตะโกนขอความช่วยเหลือถือว่าผ่านครับแต่ถ้าน้องๆเดินออกจากเขตที่กำหนดเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: ช
14: ื่
15: ออะไรคร
14: ับ อโปครับ
15: อโป
14: น้องบาสครับ
16: อันนี้ไม่ใส่การ์ดเลย
17: โอ้พี่ลืมใส่การ์ดรอแป๊บนึงได้ไหม
16: เดี๋ยวไปเอาของก่อน
12: คุณเคียวทีมงานของเราเล่นดีมาก
18: ทีมงานบอกว่าลืมใส่การ์ด
12: ยังไม่ได้ใส่การ์ดเลยโอ้โห
14: ห้องเรายัง
12: มาแล้วครับทีมงานของเราที่จะเป็นคณะล่อลวง
19: เล่นเบเบ้เบเบ้นะ
14: บางปาก
20: ไปบางเฮ้ยมาๆๆ
10: เริ่มสถานการณ์
19: เฮ้ย
21: เดี๋ยวหน่อย
19: มังกรฟ้าน
20: ี่ผมตัวนี้ตัวนี
19: ้มามังกรฟ้า
20: พร้อมป่ะมาๆๆๆมาเล่น
19: ไหมลูก
20: เอาจริงนะ
19: มาเล่นเปล่า
14: ไม
19: ่เบเบ้นะ
14: ค่ะอยู
19: ่มาเล่นกัน
14: ไม
19: ่มาเล่นด้วยกันมั้ยครับออกมาเล่นเลยเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกมาเร็ว
20: เดี๋ยวให้ดูตาหนึ่งเดี๋ยวดูตาหนึ่ง
22: ถือว่าเร็วมากไปแล้ว1 2เข้าเส้นชัยมาแล้ว3 4โดนหมดเลย
20: เอาอีกแพ้ได้ป่าว
19: ทำไงอ่ะพี่มีอีกหลายตัวนะไปดูกับพี่ตรงนู้นไหมพี่เก็บของไว้ตรงนู้นไปไหมไปไหมไปดูไหมพี่พาไปดูไหม
14: ไป
19: ไปไหม
14: ไป
19: บอลอยู่ก่อนนะเดี๋ยวพี่พาน้องไปเอาใบเบ็ดก่อน
20: ไปกับ
19: พ
20: ี่เอาไปเอาตัว
19: ไปมั่งไปไหมไปไหมไปดูใบเบ็ดตรงนู้น
20: มันมีครบ4
19: ไปไหม
14: ไป
19: ป้าไปให้หมดเลย
20: ไปดูอ่ะ
19: ไปดูเบเบ้กัน
22: ไปหมดเลยเรียบร้อยจบเลย
10: สิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
22: เห็นไหมพี่
19: หลอกล่อเด็กเล่น
10: เมื่อสักครู่เราได้เห็นว่าของล่อใจสามารถทำให้เด็กหลายคนหลงเชื่อคนแปลกหน้าได้แต่ในสถานการณ์จริงคนร้ายอาจเปลี่ยนกลวิธีให้แนบเนียนยิ่งขึ้น แล้วถ้าครั้งนี้ใช้คำพูดที่ฟังดูน่าเชื่อถือแทนเด็กกลุ่มต่อไปจะรู้ทันหรือไม่ไปดูกันครับ
16: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคำถามสั้นๆมาให้ตอบกันเนาะโอเคพร้อมไหมเอ่ย
5: พร้อมค่ะ
4: ลืมใส่การ์ดเดี๋ยวพี่ไปเอาการ์ดก่อนได้ไหมเด็กๆนั่งเราก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาการ์ดก่อน
22: ไปแล้วฮะทีมงานเราไปแล้วเดี๋ยวจะมี
8: รวดเร็วมากเลยนะ
22: ที่มีคนมารับ
10: เริ่มสถานการณ์จำลอง

0: พลงลูกพ่อหนูให้น้าพาหนูกับเพื่อนๆไปกินข้าวไปไหม
1: ไม่ไป
0: พ่อหนูอ่ะบอกให้มารับหนูไปกินข้าวอ่ะให้เพื่อนไปด้วยไปเลี้ยงข้าวไงไปเร็ว
2: แล้วครับน้องเพลงถูกเรียกแล้ว
0: ไปไหม
3: อย่างรวดเร็ว
0: พ่อหนูพ่อของเพลงให้มารับลูก
4: น้องพ่อเพลงให้มารับ
0: ไปไหมคะไปกินข้าวกันพ่อหนูให้ตังน้ามา
4: เฮ้ยตอนแรกผม
0: ให้พาเพื่อนเพื่อนไปเลี้ยงข้าวให้ขนมด้วย
4: คุ้มกันในตัวเองประมาณน
0: ี้ไปกับน้าเลยไปแล้วน้าพาไปกินข้าวมาสแตมป
5: ์ไปเลย
4: แต่มีคนนึงไม่ไปมีคนนึงไม่ไปไม่ข้ามเส้นไป
0: เนี่ยเพื่อนไปแล้วสองคนเนี่ยให้ไปเหรอ
1: แล้วพ่อหนูอยู่ไหนอ่ะ
0: พ่อหนูขายหมูไม่ว่างเลยให้น้ามาแทนไงพาไปกินข้าวกันไปสแตมป์ไม่ไปเหรอพี่ไปกันสองคนนะป่ะ
1: น้าน้าเป็นเพื่อนพ
0: ่
1: อ
0: ใช่เป็นเพื่อนพ่อหนูนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปทางนู้นทางนู้นไปทางนู้น
6: สิ้นสุดสถานการณ์จำลอง
7: จากกลุ่มที่2เราเห็นแล้วว่าคนร้ายเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่ดูน่าเชื่อถือทำให้มีเด็กถึง2คนที่หลงเชื่อและเดินตามไปแต่ก็มี1คนที่ตั้งสติและปฏิเสธได้สำเร็จแล้วถ้าคนร้ายเปลี่ยนกลวิธีอีกครั้งล่ะเด็กกลุ่มที่3จะรู้ทันและเอาตัวรอดได้กี่คนไปชมกันต่อครับ
8: คนไหนแสนดียกมือขึ้น
1: เปโช
9: เปโ
10: ช
1: แล้วก็มิง
10: มิงมิง
8: มิง
10: แบตจะหมดอ่ะ
8: แบตใกล้หมดแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่มานะลูกนะพี่ไปเอาแบตก่อนนะ
1: โอเคจ้ะ
8: ไปเด
1: ี๋
8: ยวเอาแบตกัน
10: รอแป๊บน
1: ึ
10: งนะ
1: รีบไปรีบรีบกลับ
11: รีบไปขอเลย
6: เริ่มสถานการณ์จำลอง
1: มันทางแล้วปะ
2: อันนี้ยังไม่ล่อลวงนะฮะแต่ว่าน้องจะเล่นกล้องแล้ว
0: ช่วยน้าหน่อยสิน้าจะไปรับหลานน้าไม่เอาแว่นมาน้าจะไปเห็นหลานน้าบอกว่าอยู่แถวสนามเด็กเล่นน่ะพาไปหน่อยได้ไหมน้าไม่เอาแว่นมาสายตาสั้นน่ะไปรับพาไปหน่อยได้ไหมพาไปหน่อยเร็วน้ามองไม่ค่อยชัดน้าลืมแว่นมาน้าสายตาสั้นพาไปหน่อยเร็วเขาบอกรออยู่สนามเด็กเล่น
1: ไม่เอา
0: พาไปหน่อยได้ไหม
1: ด
0: ี
1: กว่า
0: พาไปหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะ
1: เจโช
0: พาไปหน่อยได้ไหมครับเจโช
1: เนี่ยเจโชไม่ไปดีกว่า
0: พาน้าไปหน่อยเร็ว
1: เน
0: ี่
1: ยไปแล้ว
0: น้าสายตาสั้น
1: อ
0: ่ะ
1: น
0: ้าลืมแว่นมาไงน้าสายตาสั้นพาไปหน่อยเร็วเจโชไปเร็วเดี๋ยวน้ามีขนมให้ด้วย
1: พาไปหน่อยเอาแว่นมาสิ
0: ไปไหม
2: มีการกระซิบกระซิบกันกระซิบกัน
0: นี่สายตาสั้นด้วยหรือเอาแว่นมาครับ
1: ไม่เอาดีกว่าเ
6: ต้นะ
0: ไปแล้วนะ
6: ทั้ง
0: น
6: ั้
0: น
6: น
0: ะไปก่อนก็ได้
2: เรียบร้อยฮะจบภารกิจนี
5: ้
2: น้องกลุ่มที่3ไม่มีใครข้ามเส้นไปเลยถือว่าผ่านภารกิจนี้ของเรานะฮะสุดยอดมาก
12: ไหนเมื่อกี้ใครโดนชวนไปเล่นเบเบ็ดบ้าง
5: แล้วทุกคนก็ออกไปหมดเลย
12: ออกไปหมดเลยครับพี
5: ่ทำไมถึงออกไปเล่นของเล่นครับ
1: เล่นเบเบ็ด
12: อยากไปเล่นเบเบ็ด
5: ใครที่ไม่ได้ไปนะครับ
12: น้องสแตม
5: ทำไมสแตมถึงไม่ได้ไปครับ
1: เพราะแม่สอนว่าถ้าคนแปลกหน้ามาพาแม่บอกว่าห้ามไป
12: ก็มีการได้รับเขาเรียกว่าอะไรผู้ปกครองเขาบอกไว้ว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าอย่าออกไปโอเคน้องๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักคนแปลกหน้าแล้วกันคำนี้เนี่ยเราควรจะต้องระวังยังไง
5: เดี๋ยวขอตัวอย่างทีมงานได้ไหมฮะ
12: เดี๋ยวพี่เอาคนแปลกหน้าเมื่อกี้มาให้ดูจำพี่เขาได้ไหมเมื่อกี้
1: จำได
5: ้ทำไมเด็กๆถึงบอกว่าพี่ขุนเป็นคนแปลกหน้าครับ
12: เออ
1: เหมือนเขาแปลก
5: เขาแปลกพี่ขุนหน้าตาดุไหม
1: ดุ
5: หนูก็เลยตัดสินใจว่าพี่ขุนเป็นคนแปลกหน้าถูกไหมครับ
1: ถูก
5: แล้วถ้าอย่างพี่เบสล่ะ
12: พี่เบสเป็นคนแปลกหน้าไหม
5: พี่เบสถือว่าเป็นคนแปลกหน้าไหม
12: ไม่ใช่คนแปลกหน้า
5: เพราะอะไรถึงพี่เบสถึงไม่ใช่คนแปลกหน้า
1: เพราะพี่เบสหรอ
5: เอ้ยจริงๆนะครับคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่หล่อแบบนี้นะครับหรือคนที่หน้าตาดุดุแบบนี้ก็ได้บางทีอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนให้เรารู้ว่าเอาคนนี้นะไว้ใจได้นะครับบางทีคนที่หน้าตาดีนะครับอาจจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าคนไหนคือคนแปลกหน้าคนที่เราไว้ใจไม่ได้นะครับ
12: เราเข้าใจแล้วนะว่าคนแปลกหน้าคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะมีวิธีไหนบ้างที่จะมาหลอกล่อเรา
5: ส่วนใหญ่ก็จะมี4วิธีนะครับ4สัญญาณวิธีแรกก็คือ

0: เรื่องของการเอาของมาหลอกล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมของเล่นมันจะครูก็โดนไปแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของการที่อ้างว่าเป็นญาตินะครับแล้วก็มารับเราเรื่องที่3ก็คือการเข้ามาขอความช่วยเหลือให้พาไปตรงนู้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยการจะขอความช่วยเหลือเขาควรที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือผู้ใหญ่ส่วนสัญญาณที่4ก็คือการที่เขาจะมีการสร้างความลับกับเด็กๆนะครับเช่นอย่าบอกคุณครูนะนะครับความลับที่ทําให้เรารู้สึกกลัวพวกเนี้ยครับสุดท้ายเนี่ยคือเขาก็จะหลอกล่อหลอกลวงพวกเราให้เราเนี่ยออกไปจากสถานที่นั้น
1: ๆแต่คราวนี้ครับพี่ตะวันจะมี3คําที่ให้น้องๆจําไว้ถ้าเราเจอกับคนแปลกหน้าเราควรปฏิบัติยังไง
0: 3คําที่ทุกคนต้องจําไว้นะครับก็คือไม่ไปไม่รับและรีบบอกนะครับสำหรับไม่ไปนะครับก็คือเวลามีคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจมาชวนเราไปไหนก็แล้วแต่เราต้องปฏิเสธส่วนไม่รับนะครับคือไม่ว่าใครหรือคนแปลกหน้าจะเอาของมาให้เราต้องปฏิเสธไม่รับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราและสุดท้ายครับรีบบอกถ้ามีคนเข้ามาชวนเราไปไหนหรือเอาของมาให้ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเราต้องรีบบอกผู้ใหญ่
1: แต่พี่ตะวันครับบางทีเนี่ยผมคิดว่านะครับน้องๆอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้เช่นคนร้ายเนี่ยเข้ามาชาร์จตัวเลยพี่มันควรจะมีวิธียังไงครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนั้นบ้าง
0: อาจจะเป็นเรื่องของการตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับการดิ้นรนเพื่อที่จะรอดพ้นจากการถูกจับกุมแล้วก็เรื่องของการรีบไปหาผู้ใหญ
1: ่
0: นะครับถ้าหลุดพ้นแล้วรีบไปบอกผู้ใหญ่รีบไปหาผู้ใหญ่หรือไปอยู่ที่มีกลุ่มคนเยอะ
1: ๆเดี๋ยวพี่มีคนแปลกหน้าจำลองมาให้ด้วยเขาจะแสดงเป็นคนแปลกหน้าให้เราขอต้อนรับครูไข่มุกฮะรู้จักครูไข่มุกไหมครูไข่มุกวันนี้จะมาเล่นเป็นคนแปลกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันไหนใครอยากออกมาเป็นคนแรกยกมือนี่น้องเพลงก่อนเลยเชิญเชิญเชิญ
0: เพลงถูกคนแปลกหน้าจับตัวเพลงต้องทำยังไง
2: ว
0: ิ่งหนีแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทดสอบดูทดลองดูนะครับตะโกนนะครับดังๆเลย
1: ไปตรงน้องนี่ทำได้เลยครับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยตะโกนว่าอะไรเย้ตบมือให้เพื่อน
0: ตบมือให้เพื่อนเพื่อนเพื
1: ่อนไหนน้องๆครับเมื่อกี้ลองเทสกันแล้วเราจำกันได้ไหมสามคำจำได้ไหม
2: จำได้
1: ไหนจำได้คำว่าอะไรบ้าง
2: ไม
1: ่ไปข้อสองคือไม่รับข้อสาม

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
3: สี
4: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
5: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
6: หมูแดงจ้ะ
7: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
8: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
9: ้บัลลาดเป็นเมืองรวมของตาล
10: บัลลาดหน้าฝนต้นตาลหยุดพัก
9: ที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
11: ลื่น
12: มันมีน้ำตาแล้ว
11: ตาลก็จะพัก
10: แต่วิธีการกินไม่หยุดตามติดตามรายการ Cook Culture ตาหน้าฝนคนบ้านลาดอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
13: มหาอำนาจบานามากินของอร่อยที่อำเภอ2พี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
14: เนื้อแน่น
13: อะไรแน่นๆ
14: ไข่เยอะ
13: เป็นไก่เหรอ
15: มันแดด
16: แข็งแรง
14: อร่อย
13: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
14: นี่ไง
13: ปลาหัวขาด
14: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
13: ่ปลาไม่มีหัวเนี่ยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
17: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซจะไปหาคำตอบว่าวัดในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับวัดไทยขนาดไหน
18: พระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรวัดญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได
19: ้ทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
17: เหตุผลของการที่พระสามารถแต่งงานได้และทำงานเหมือนคารวะทั่วไปได้เพราะอะไรติดตามได้ในดูให้รู้ตอนความจริงที่คิดไม่ถึงทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานกินเหล้าได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Where'd she go?
1: Where'd you go?

weapon! Quick! Get the Grimstone!

you making a dramatic wind effect right now?

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
5: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
4: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
6: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆ กันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
7: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
6: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกัน

0: เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS Choose
1: ร่วมสืบสารวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้อาจารย์มกุฏชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง
1: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยค
2: ่ะเรียบร้อยรู้เรื่อง
1: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อะค่ะ
3: มันคือ
4: โต๊ะค
2: ่
4: ะ
2: กดไปก็ได
3: ้กดแล้ว
4: มีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
0: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS

0: ว่าไม่มีแกมองไอ้นี่แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: ในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
1: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
0: วันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้ววันนี้ต้องจับตาพื้นที่จังหวัดฝั่งตะวันตกนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราวันนี้อยู่ในจุดไหนสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรบ้างและจุดไหนต้องการได้รับความช่วยเหลือได้รับผลกระทบหนักช่วยกันส่งสัญญาณเข้ามาเพื่อที่จะให้ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลนะคะ
1: เพราะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้เราจะไล่เรียงเหตุการณ์นะครับไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพมหานครด้วยรวมไปถึงจังหวัดต่างๆด้วยนะครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมน่าจะตั้งคำถามว่าในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ฝั่งตะวันตกจุดไหนจะต้องรับกับปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงอย่างไรบ้างอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยค่ะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝนในกรุงเทพมหานครฝนตกน้อยลงแล้วก็หยุดหลายช่วงหลายคนบอกว่าหายใจหายคอได้คิดว่าวันนี้ระดับน้ำจะปรับลดลงและการสัญจรไปมาของประชาชนน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปรากฏว่ามาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหน้าสถานีของเราถนนวิภาวดีรังสิตน้ำท่วมเต็มเลยนะคะคุณอนุชา
1: ก็ถ้าวัดจากเมื่อช่วงเช้ากับเมื่อวานนี้นะครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยต้องใช้คำว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตอนแรกเนี่ยเราหลับไปตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังบอกว่าอยากจะให้น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะๆหรือว่าแห้งไปเลยก็ดีแต่ว่ามันลดลงไปแค่นิดเดียวนะครับผู้สื่อข่าวของเรานักข่าวของเราเนี่ยบอกว่าลดลงไปแค่1นิ้วเท่านั้นเอง
0: โอ้โห
1: นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องของฝนที่จะไม่ตกลงมาเติมน้ำให้มันทรงตัวหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นมาอีกนะครับก็คาดการว่าถ้าฝนมันทิ้งช่วงไปขาดช่วงไปนะครับหรือตกไม่แรงมากเนี่ยไปปล่อยๆนะช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยตกไปปล่อยนะครับก็คาดหวังว่าสัก 2-3 วันนะครับอย่างที่ผู้ว่ากทม.ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์บอกเอาไว้ก็น่าจะทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลดลงแล้วก็คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรดาร์อากาศกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพของฝนมวลอากาศในพื้นที่ประเทศไทยของเราวันนี้จะต้องเจอกับฝนลักษณะไหนในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่กันบ้างถ้าดูจากปริมาณของฝนค่ะคุณผู้ชมดูง่ายๆนะคะก็คือสีเขียวอ่อนสีฟ้าจะมีปริมาณฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าณตอนนี้เราดูจากเรดาร์อากาศพื้นที่ส่วนกลางของประเทศไทยก็คือบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่สีฟ้าอาจมีการก่อตัวของเมฆบ้างแต่มีปริมาณไม่มากน่าจะมีฝนตกแต่ไม่มากนักและปริมาณฝนลดลงส่งผลดีกับเรื่องของการระบายน้ำอย่างแน่นอนน่าจะเป็นข่าวดีของคนกรุงส่วนพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองสีส้มอันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักค่ะรวมถึงสีแดงและไปถึงสีม่วงอันนี้คือหนักมากซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะที่ท่านให้ข้อมูลกับรายการของเราเมื่อวานนี
1: ้
0: ที่บอกว่าปริมาณฝนน่ะภาคตะวันตกวันนี้ต้องเตรียมรับมืออย่างเต็มที่นะคะ
1: ดูจากแผนที่ฝนแล้วนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเหมือนกันนะครับที่ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่14นะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นการเตือนสภาพอากาศที่จะแปรปรวนนะครับแล้วก็ยังคงเจอฝนที่ตกหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ายังคงตกต่อเนื่องก็ยังคงมีการเฝ้าเตือนให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับก็เป็นประกาศฉบับที่14

0: นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเท่ากับว่ายังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอยู่สำหรับสถานการณ์ฝนก็คือยังไม่หายไปซะทีเดียวนะครับดูจากแผนที่อากาศเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังคงมีฝนอยู่บ้างแต่ว่าไม่ตกหนักมากนะ
1: แน่นอนแต่ถึงฝนจะตกไม่มากเราคาดหวังให้การระบายน้ำเกิดขึ้นเราก็จะต้องดูปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่ต่างๆค่ะเพราะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไปดูในเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำฝนที่สะสมอยู่ในพื้นที่ต่างๆจุดสีแดงๆเนี่ยค่ะมีฝนตกค่อนข้างหนักต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานมีหลายพื้นที่นะคะถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะพบเลยว่ามีปริมาณสะสมที่ยังคงสูงและมีโอกาสที่ถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำวันนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราขึ้นที่หน้าจอเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใครที่ขนของขึ้นที่สูงอยู่แล้วหรือว่าย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอาจจะยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าบ้านได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดก่อนน่าจะเป็นผลดีที่สุดในระยะนี้ค่ะ
0: จุดสีแดงนี้นะครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับหลายๆจังหวัดนะครับสระแก้วก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับรวมไปถึงภาคตะวันตกนะครับช่วงตะวันตกของประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักมากอยู่นะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปเพราะว่าทางผู้ว่าชาชาติออกมาบอกแล้วนะครับว่าอาจจะต้องอีกสัก 2-3 วันที่สถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายแต่ว่าอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าฝนจะต้องไม่ตกหนักนะ
1: ค
0: ือตกปรอยๆเนี่ยยังพอไหวนะแต่ถ้าตกหนักมากเนี่ยสถานการณ์มันก็อาจจะไม่คลี่คลายลงนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้วันพรุ่งนี้นะฮะทางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดเรียนเป็นเวลา1วันนะครับก็แน่นอนน้ำในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ยังคงไม่ลดระดับลงนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะครับก็เลยประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทุกโรงเรียนนะครับหยุดเรียนเป็นเวลา1วันในวันจันทร์28กันยายนวันพรุ่งนี้นะฮะ
1: ค่ะแน่นอนตอนนี้นักเรียนน้องๆผู้ปกครองก็ตรวจเช็คนะคะว่าโรงเรียนในสังกัดที่ลูกหลานได้เรียนอยู่นั้นเปิดทำการเรียนการสอนหรือไม่นะคะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์ในแต่ละจุดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลายคนฟังเราพูดคุยไปแล้วบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าน้ำไม่ลดแบบนี
0: ้
1: เช้านี้จะเดินทางยังไงเราส่งคุณจิราพรคำภาพันธ์ตอนนี้อยู่หน้าสถานีแล้วค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเพราะว่ายังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ส่วนรถขนาดใหญ่ก็ยังสัญจรได้อย่างค่อนข้างยากลำบากยาวไปจนถึง5แยกลาดพร้าวเลยคุณจิราพรคะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดบริเวณหน้าสถานีเป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณปวีณาคุณอนุชาคะถนนหลายเส้นทางอาจจะเริ่มคลี่คลายค่ะแต่ว่าในส่วนของถนนวิภาวดีรังสิตยังคงไม่ต่างจากถนนคนเดินซึ่งถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะคะที่ประชาชนถ้าเป็นรถเล็กยังไม่สามารถที่จะสัญจรเส้นทางนี้ได้ค่ะหากเป็นรถโดยสารสาธารณะนะคะก็มีการหลีกเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางที่น้ำอาจจะท่วมไม่สูงมากนักเพื่อที่จะรับผู้โดยสารไปให้ได้ค่ะแต่ถึงอย่างไรเส้นทางนี้ยังคงมีอุปสรรคอย่างมากในช่วงวันนี้ขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้จากที่ชั้นกลางล่มจะสังเกตเห็นนะคะว่ายังมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแม้ว่าเมฆฝนจะไม่ได้ปกคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากเท่าไหร่มากนักค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงบริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันค่ะนี่เป็นสภาพบนถนนน้ำท่วมขังอยู่เลยนะคะตั้งแต่หน้าซอยวิภาวดีรังสิต64โรงเรียนผัดไทยอุดมศึกษาผ่านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงบริเวณบริษัทยาคูระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะจากภาพที่เห็นระดับน้ำบนผิวถนนหากเทียบจากเมื่อวานยังคงสูงอยู่ค่ะถ้าจะลดลงหากประเมินด้วยสายตาประมาณ5เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งก็ยังคงมีรถยนต์บางคันถูกน้ำท่วมยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ขณะที่น้ำในคลองวิภาวดีนะคะยังคงเอ่อล้นมาเสมอเกือบขอบแบริเออร์เหมือนเดิมทำให้รถเล็กสัญจรได้อย่างยากลำบากส่วนรถโดยสารสาธารณะเช้านี้สามารถผ่านได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก็ไม่ได้เต็มที่มากนักนะคะเนื่องจากว่าน้ำก็ยังเสมอขอบประตูอยู่ขณะที่บริเวณแยกหลักสี่ใกล้ทางขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทเวฝั่งมุ่งหน้าดอนเมืองระดับน้ำก็ยังคงสูงค่ะโดยช่องทางด้านนอกยังไม่สามารถสัญจรได้ส่วนช่องทางคู่ขนานด้านในสุดติดเกาะกลางถนนก็ยังเปิดให้รถผ่านได้หนึ่งช่องทางเท่านั้นค่ะเมื่อพ้นแนวคลอง วิภาวดีรังสิตไปนะคะระดับน้ำได้มีการลดลงค่ะสำหรับบริเวณที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในขณะนี้อย่าอธิบายเห็นแบบนี้ค่ะว่าเนื่องจากยังคงมีการก่อสร้างถนนปรับปรุงทางเท้าแล้วก็ภูมิทัศน์ซึ่งมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำอยู่จำนวนมากนะคะทำให้การระบายน้ำในจุดนี้ทำได้ช้ากว่าพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะแต่หากพ้นจากจุดวิกฤตนี้ไปค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณที่5แยกลาดพร้าวจุดนี้สถานการณ์แตกต่างกันชัดเจนระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้บริเวณดังกล่าวเป็นอีกจุดที่มีน้ำท่วมสูงและการจราจรได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะส่วนร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตจากการสำรวจของทีมข่าวไทย PBS ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าสินค้าประเภทอาหารและของกินบางส่วนยังไม่ได้รับการเข้ามาเติมที่ชั้นวางหลังจากเมื่อวานนี้หลายพื้นที่บนถนนวิภาวดีรังสิตเผชิญน้ำท่วมอย่างหนักค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะคะทั้งกรมทางหลวงที่รับผิดชอบถนนและก็กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบการระบายน้ำยังคงพยายามที่จะเร่งระบายน้ำในจุดที่ท่วมขังพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนี้นั่นหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะรถเล็กนะคะก็คือเดินทางค่อนข้างลำบากค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆณเวลานี้ที่ช่างภาพของเราจับภาพไว้นะคะตอนนี้วิภาวดีรังสิตนะคะจะมีรถจอดแช่อยู่ที่จอดแช่เนี่ยเป็นรถที่เสียนะคะทั้งจากเมื่อวานนี้ที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็รถใหม่ที่เข้ามาคือเมื่อวานนี้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นแล้วค่ะแต่บางคนเชื่อว่าวันนี้ปริมาณน้ำน่าจะลดลงแล้วถ้าเซนส์ของกรุงเทพมหานครที่บอกไว้หลายคนบอกว่าอยู่นี่มานานถ้าฝนตกน้ำท่วมขังรอการระบายรุ่งเช้าน้ำก็จะระบายทันทีแต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณปวีณาคุณอนุชาคะระดับน้ำในคลองวิภาวดีก็ยังคงสูงอยู่ยังไม่สามารถที่จะดึงลงสู่คลองลาดพร้าวแล้วก็ไปต่อยังคลองแสงแสบแล้วก็ไปที่อ่าวไทยได้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะจุดนี้มีจุดบอดสำคัญคือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ยังสร้างไม่เสร็จสักทีแม้ว่าผู้รับเหมาจะพยายามเข้ามานำสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำออกไปแล้วเมื่อวานนี้แต่แน่นอนค่ะว่าการบล็อกทางน้ำไว้บางส่วนเพื่อที่จะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดนั่นแหละค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้วิภาวดีรังสิตกลายเป็นคลองขนาดย่อมๆไปในเวลานี้แล้วก็เป็นถนนเดินได้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
0: ขอบคุณครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางนะครับตอนนี้พื้นราบไม่สามารถที่จะเดินทางได้สำหรับวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับส่วนขาออกเนี่ยเมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วก็ยังสามารถที่จะสัญจรได้นะครับเน้นย้ำกันเลยเพราะว่าตอนนี้คือเห็นภาพที่คุณจิราพรเล่ามาแล้วก็ไปไม่ได้จริง
1: ๆคือเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีรถมาเติมปรากฏว่ารถมาเติมแล้วมาเสียระหว่างทางเนื่องจากว่าทั้งบริเวณเลนในวิภาวดีรวมถึงเลนคู่ขนานมีรถที่ลุยน้ำเข้ามาแล้วได้รับความเสียหายจนทำให้รถเนี่ยดับกลางทางปรากฏว่าเขาพยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถออกแต่รถเหล่านั้นไปขวางทางจราจรมันทำให้รถไม่สามารถวิ่งไปได้ในข้างหน้าแล้วถ้ารถเนี่ยมาสมทบอีกเจอน้ำกันเข้าไปมันมีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณรถที่มาดับกลางทางเพิ่มขึ้นจากนี้ด้วย
0: ครับกลายเป็นว่านารถที่จอดเสียอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังคงจอดอยู่แล้วก็มีรถใหม่ที่วิ่งเข้ามาอีกก็มาจอดเสียกันเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ช่องทางเดียวสำหรับทางพื้นราบที่สามารถที่จะใช้ได้ก็คือรถโดยสารประจำทางยังสามารถที่จะพอจะวิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีธุระจริงๆเนี่ยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนี้เสียก่อนจะดีกว่านะครับเส้นทางที่ผ่านช่วงนี้เพราะว่าแน่นอนตอนนี้น้ำเนี่ยท่วมขังในหลายๆจุดนะครับเกือบจะตลอดแนววิภาวดีรังสิตนะครับหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักเมื่อวานนี้แล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงระบบขนส่งด้วยนะครับทั้งเครื่องบินทั้งรถไฟฟ้านะครับรถยนต์แน่นอนกระทบอยู่แล้วหลังจากที่มีภาพปรากฏน้ำเนี่ยท่วมขังที่รันเวย์ของสนามบินดอนเมืองนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งแน่นอนเป็นอุปสรรคกับการเดินทางนะครับส่วนด้านบนนะครับโทเวก็มีการปิดให้บริการใน3ด่านที่ถูกน้ำท่วมนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเมื่อวานนี้ก็ปิดให้บริการชั่วคราวกลายเป็นว่าระบบการขนส่งเนี่ยแทบจะเป็นอัมพาตไปเลยสำหรับเส้นวิภาวดีนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบขนส่งทั้งหมดกลับมาให้บริการเป็นปกติเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ใครที่เดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาเข้าขาออกสนามบินดอนเมืองนะครับแน่นอน จอกับอุปสรรคนะครับแล้วก็ต้องกังวล

0: จเหมือนกันเพราะว่าเจอกับปัญหาคนที่เข้าเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ได้ส่วนคนที่ออกก็อาจจะออกมาไม่ได้จากสถานการณ์น้ำที่มันท่วมสูงบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับและเมื่อมีภาพน้ำที่มันไปท่วมรันเวย์สนามบินฝั่งบน.6อีกนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเวลา3 ทุ่มท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการเผยแพร่ภาพของรันเวย์สนามบินดอนเมืองที่แห้งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแล้วก็มีข้อความยืนยันเรื่องของการเปิดให้บริการตามปกติครับทั้งเที่ยวบินขาเข้าแล้วก็ขาออกและเส้นทางสัญจรภายในท่าอากาศยานตามปกตินะครับไม่ได้มีการปิดสนามบินตามที่มีข่าวลือส่วนสถานการณ์ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่โดยรอบนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานนะครับแต่ว่าแนะนำแบบนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็จะไปขึ้นที่ดอนเมืองเนี่ยขอให้เผื่อระยะเวลาในการเดินทางสักหน่อยนะครับควรจะเผื่อเวลาล่วงหน้าสัก3 ชั่วโมงนะสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศครับแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยให้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวหรือว่าใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้โดยตรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะนำรถมาจอดได้ฟรี200 คันที่บริเวณคลังสินค้า4เพื่อที่จะหนีน้ำท่วมกันด้วยนะ
1: แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองหลายคนก็คาดหวังว่าถ้าเดินทางด้วยการขับรถมาบนถนนวิภาวดีรังสิตไม่ได้เราก็จะใช้รูปแบบระบบขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยกลายเป็นความคาดหวังของชาววิภาวดีเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่จะต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องลงเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงมีการประกาศผ่านทางเพจRed Line SRT Electric Train Company Limited นะคะเป็นการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง2 เส้นทางค่ะบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันจำนวน13 สถานีในช่วง16 นาฬิกาเนื่องจากว่าระบบจ่ายไฟของระบบอานัสสัญญาณบริเวณสถานีทุ่ง2 ห้องเกิดความขัดข้องทำให้ระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารระบบแสงสว่างระบบลิฟต์บันไดเลื่อนภายในสถานีไม่สามารถใช้งานได้ต้องหยุดเดินรถเพื่อความปลอดภัยพอมีการหยุดก็ส่งผลให้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ลงเครื่องมาค่ะเขาจะต้องมาขึ้นรถไฟสายสีแดงเพื่อที่จะเดินทางออกจากสนามบินแล้วก็ไปยังที่พักหรือว่าเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆที่ตัวเองต้องไปหรือว่าไปต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าตกค้างเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งแก้ไขปัญหาค่ะสุดท้ายรถไฟสายสีแดงสามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติในเวลา20 นาฬิกาค่ะ
0: อีก1 ช่องทางที่เป็นที่พึ่งนะครับก็คือดอนเมืองโทเวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาต้องปิดชั่วคราวไป3 จุดด่านแจ้งวัฒนะนะครับขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4 ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตนะครับแน่นอนจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ประกาศเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการดอนเมืองโทเวโดยที่ไม่เก็บค่าผ่านทางทุกด่านนะครับจนถึงวันที่27 กันยายนเวลา24 นาฬิกาแล้วครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับส่วน3 จุดที่ปิดชั่วคราวก็อนุญาตผ่านได้เฉพาะรถใหญ่เท่านั้นนะครับรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเนื่องจากว่ายังมีปริมาณน้ำที่ท่วมขังสูงอยู่ครับ
1: ดูถนนวิภาวดีรังสิตไปแล้วหลายคนบอกว่าเอาเดี๋ยวเลี่ยงวิภาวดีไปวิ่งพหลโยธินก็ได้เพราะว่าเป็นเส้นทางคู่ขนานที่เราจะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้แต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ประกาศข่าวของเราคุณเชอสารเองก็ไปสำรวจถนนพหลโยธินมาให้คุณผู้ชมนะคะปรากฏว่าช่วงพหลโยธิน67 ถึง 69บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สายยุทธเนี่ยค่ะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะทำให้รถต้องใช้รถใหญ่การเดินทางคุณเชษสารสังเกตบอกว่ามีรถกระบะพยายามใช้เส้นทางสัญจรแล้วก็พบว่ามีรถเมย์วิ่งให้บริการรับส่งประชาชนนะคะติดตามบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าค่ะกับคุณเชษสารวันนี้ไปสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่มาค่ะ
2: ส ถานการณ์น้ำท่วมเช้าวันนี้บริเวณถนนพหลโยธินนะครับฝั่งตรงข้ามของผมคือพหลโยธิน67ถึง69นะครับส่วนตรงนี้คือบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดพบว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ครับแม้ว่าฝนจะซาลงไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกปรอยสลับเป็นบางช่วงนะครับจุดสังเกตหนึ่งที่สำคัญก็คือบริเวณป้ายรถเมล์ที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับเมื่อวานนี้ตอนที่ผมมาช่วงเช้าระดับน้ำยังไม่ขึ้นมาถึงบริเวณป้ายรถเมล์จุดนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดจะเห็นว่าบริเวณป้ายรถเมล์ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเท่าที่สังเกตก็พบว่าระดับน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ไม่ใช่คลองนะครับคือถนนพหลโยธินครับก็เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยครับแม้ว่าในพื้นที่ฝนจะเบาลงไปมากๆเมื่อเทียบกับช่วงวันก่อนนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นรถของการสัญจรของผู้คนนะครับที่จะเดินทางในช่วงเช้าแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เป็นรถยกสูงนะครับอย่างเช่นรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะครับยังพอสัญจรไปได้นะครับและเท่าที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้ยังมีรถเมล์วิ่งให้บริการอยู่ดูภาพบรรยากาศนะครับที่จะเห็นว่ามีรถกระบะที่ยังสัญจรได้ส่วนจักรยานยนต์ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ที่มีจักรยานยนต์บางส่วนวันนี้แทบไม่เห็นรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่บนถนนพหลโยธินแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็ยังคงเห็นความพยายามของผู้คนที่จะเดินทางไปทำงานแล้วก็ไปทำธุระอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์แต่เนื่องจากว่าถนนเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสายหลักนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยใช้งานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงดังนั้นนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีมากนักเพราะว่าน้ำท่วมสูงตลอดแนวเส้นทางนะครับแล้วก็มีรายงานว่าตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่นะครับซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ500เมตรก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมบรรยากาศเช้าวันนี้จากบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุดช่วงซอยกิโลเมตรช่วงซอยพหลโยธินที่67ถึง69ครับ
0: ขอบคุณคุณเชอสารด้วยนะครับเห็นจุดที่คุณเชอสารอยู่ก็คือที่บริเวณถนนพหลโยธินยังคงวิกฤตอยู่นะครับคุณเชอสารบอกว่าน้ำไม่ได้ลดลงแต่ว่าในทางกลับกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำไปแต่ว่ายังมีอีกหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะครับที่ตอนนี้ต้องเรียกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยปกติเขาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยเอารถไปจอดได้เพื่อที่จะหนีน้ำนะครับแต่ปรากฏว่ามวลน้ำมันทะลักเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เสียหายหนักเลยส่วนอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมถามถ่ายกันเข้ามาก็คือที่แฟลตคลองจันทน์เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนติดค้างอยู่ในที่พักนะครับแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยจอดเสียอยู่กลางถนนเป็นจำนวนมากครับที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับนี่แหละครับโอ้โหน้ำท่วมเต็มพื้นที่ภายในแฟลตเลยครับแล้วก็ลานจอดรถก็ท่วมสูงแบบนี้ด้วยบางจุดเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงมากจนถึงระดับอกเลยด้วยซ้ำไปนะครับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จมน้ำมากกว่า100คันแล้วบางคันเนี่ยระดับน้ำขึ้นสูงจนเกือบจะมิดหัวมิดตัวรถนะฮะประชาชนต้องเดินลุยน้ำที่มันมีระดับสูงเพื่อที่จะเข้าออกพื้นที่ในการออกไปทำธุระแล้วก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันแต่ว่าคนที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารเนี่ยต้องบอกว่าเข้าออกกันยากลำบากเหลือเกินนะครับขณะที่เรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นเขาบอกว่าก็ยังคงไม่เพียงพอครับส่วนถนนรามคำแหงที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังต้องบอกว่ายังคงมีน้ำที่ท่วมขังสูงอยู่นะครับรถขนาดเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้แล้วก็บนรถเหมือนกับหลายๆจุดที่น้ำสูงก็คือมีรถที่จอดเสียกลางทางเนี่ยหลายคันจำนวนมากเลยนะ
1: บางคนกลายเป็นว่าต้องพกเรือใส่รถไปขับรถไปถึงได้แค่ไหนนำเรือลงเดินทางต่ออันนี้น่าจะมีความจำเป็นจริงๆเพื่อที่จะใช้เรือในการขนย้ายไปช่วยในการอพยพประชาชนหรือว่าออกไปทำธุระสิ่งของจำเป็นซื้อของใช้จำเป็นนะคะอีกหนึ่งจุดที่น้ำท่วมสูงเหมือนกันก็คือที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบัง ค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยช่วงกลางวันมีประชาชนติดค้างเป็นกลุ่มเปราะบางประชาชนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากเขาก็เลยมีการตั้งจุดอพยพเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนไปอยู่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปกับคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนเพราะจุดนี้เนี่ยค่ะต้องอพยพประชาชนแล้ว

ช่วยเหลือเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่ทางบิ๊กดูนเนี่ยก็มีการสั่งกำลังพลนะคะเพิ่มรถ FTS เรือท้องแบนแล้วก็มีการตั้งครัวสนามขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในการเคลื่อนย้ายประชาชนพยายามหาทางในการสนับสนุนส่งอาหารไปให้กับคนที่ยังอยู่ในพื้นที่

0: แต่ว่าบอกเข้ามาส่งเสียงเข้ามาบอกว่าช่วยเอาอาหารแล้วก็น้ำไปให้หน่อยนะครับแฟลต22ใครที่อยู่ในจุดไหนนะครับที่ยากลำบากออกเดินทางยากลำบากแล้วก็ขาดแคลนเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำนะครับสามารถแจ้งผ่านมาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ส่งต่อให้อีกจุดหนึ่งก็คือที่ถนนเพชรบุรีนะครับตั้งแต่บริเวณหน้า RCA ต่อเนื่องไปจนสุดถนนหลังจากที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงนะครับหลายช่วงเนี่ยมีน้ำท่วมขังสูงครับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องชะลอความเร็วขณะที่บางคันก็จอดเสียริมทางแบบนี้ครับตลอดแนวถนนเนี่ยก็ยังพบประชาชนที่ยังสัญจรนะครับหลายคนต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำกันบางส่วนยืนรอรถริมทางนะครับขณะที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็ต้องค่อยๆผ่านจุดนั้นแหละครับเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงคนในพื้นที่เองก็พยายามที่จะเดินทางต่อท่ามกลางสถานการณ์ที่มันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติอะครับส่วนอีกจุดนึงอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันก็คือศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เนี่ยแหละครับมวลน้ำเนี่ยมันทะลักเข้าไปเข้าท่วมที่บริเวณชั้นล่างของห้างซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่10นะครับแขวงคันนายาวเขตคันนายาวซึ่งเป็นโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครกระแสน้ำเนี่ยมันพัดทะลักเข้าไปในพื้นที่ชั้นจีซึ่งเป็นชั้นล่างของตัวห้างอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันไปท่วมขังที่บริเวณภายในอาคารนะครับสินค้าร้านค้าแล้วก็ข้าวของบริเวณชั้นล่างเนี่ยโดนน้ำซัดแล้วก็จมน้ำเสียหายทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงกันแต่คือมันมาเร็วจริงๆนะอย่างเห็นที่เห็นในภาพนี้ก็เลยขนย้ายของกันไม่ทันเสียหายกันไปศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์และเดอะพรอมนาดนะครับก็ประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่ามันมีน้ำทะลักเข้าไปแล้วก็ไปขังอยู่ด้านในจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายออกก่อนที่จะเปิดให้บริการตามปกติกันนะครับ
1: ตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้าไปในบริเวณชั้นล่างของห้างสรรพสินค้าของก็เสียหายเพราะว่าไม่ได้มีการขนของออกไปเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยชั้น B ซึ่งจะเป็นร้านอาหารร้านค้าต่างๆตั้งอยู่ปรากฏว่าน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตอนนี้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ไปเคลียร์หรือว่าไปเก็บของได้ด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบขยับจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปค่ะคุณผู้ชมขยับไปในพื้นที่จังหวัดที่สภ.บางแก้วค่ะสภ.บางแก้วเนี่ยปรากฏว่า
0: เขาสมุทรปราการ
1: สมุทรปราการเขามีการย้ำเตือนเรื่องของอันตรายที่อาจมากับน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุที่ประชาชนถูกไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดมีทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในหลายๆจุดด้วยกันที่สภ.บางแก้วสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะนี่เป็นภาพในช่วงเวลาตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะคะที่ผ่านมาตำรวจสภ.บางแก้วได้รับการแจ้งเหตุค่ะว่าไฟฟ้าช็อตมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ2คนภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสภ.บางแก้วก็คืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าบ้านสูง1เมตร20เซนติเมตรที่จุดนี้ค่ะพบว่ามีนายธนกิจอายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดนะคะและเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำตัวเนี่ยออกมาจากน้ำปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะและอีกคนนึงคือนายสิทธิภพอายุ31ปีเป็นคนขับรถเครนยกรถยนต์ปรากฏว่าถูกไฟฟ้าดูดคุณสิทธิภพเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งขึ้นรถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าปรากฏว่าสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามจากภรรยาของนายธนกฤษนะคะก็เล่าว่าสามีของตัวเองเนี่ยจ้างคนมายกรถเก๋งที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะนำไปจอดในที่ที่สูงขึ้นค่ะขณะที่กำลังยกรถเก๋งขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่ามีสายไฟอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วมีการพาดลงมาบริเวณน้ำนะคะทำให้คนขับรถยกเนี่ยจมน้ำถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็จมน้ำสามีที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็เลยเข้าไปช่วย ปรากฏว่าโดนไฟฟ้าดูดแล้วก็จมน้ำไปอีกคนภรรยาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้ง

0: ้งให้ไฟฟ้าตัดไฟค่ะแต่ปรากฏว่าช่วยไว้ไม่ทันสามีแล้วก็คนขับรถยกเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
1: มีการดำเนินการเกี่ยวเรื่องรถบรรทุก6ล้อครับที่มีเยียบอะครับทั้ง2ลายเนี่ยทำการยกเคนหรือยกเยียบเนี่ยไปโดนสายไฟและมีประกายไฟเกิดขึ้นคนแรกล้มลงน้ำแล้วก็อีกคนนึงวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็หมดสติเลือดทั้งคู่
0: หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็มีการเชิญคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไปสอบปากคำค่ะแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปชันสูตรนะคะก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเขามีวิธีการสังเกตนะคะว่าจุดไหนมีไฟรั่วที่เกิดขึ้นในน้ำบ้างอันนี้กรณีที่เราเดินไปตามทางที่เกิดน้ำท่วมแล้วเราไปอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าหรือว่าเราเห็นสายไฟที่อยู่ในน้ำเราควรจะสังเกตว่ามันมีประกายไฟหรือว่ามีกระแสไฟอยู่หรือเปล่านะคะเขาบอกวิธีสังเกต1เขาบอกว่าฟองน้ำค่ะถ้าเราเห็นน้ำเนี่ยมีฟองผุดขึ้นมาเป็นจุดๆขึ้นมาจากน้ำอะค่ะเป็นฟองเหมือนฟองโซดาอันนั้นมีสัญญาณที่อาจจะบ่งชี้ว่าไฟรั่วในบริเวณนั้นกับ2ถ้าคุณผู้ชมเริ่มค่อยๆเดินไปเกิดความรู้สึกทางร่างกายว่าเอ๊ะรู้สึกเหมือนเน็บชาค่ะแสดงว่าเริ่มมีกระแสไฟอ่อนๆให้ค่อยๆถอยตัวหรือว่าเดินถอยขยับออกมานะคะเพื่อไม่ให้เดินเข้าไปแล้วใกล้เกิดความเสี่ยงกับการถูกไฟดูดอาจจะต้องค่อยๆเดินในแต่ละจุดแล้วพยายามที่จะไม่จับอะไรที่เป็นเหล็กเป็นเสาไฟเป็นสายไฟอันนี้จะลดความเสี่ยงได้ไม่มากก็น้อยอะค่ะ
2: เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่มาจากน้ำท่วมนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆบ้านประสบปัญหาอยู่ก็คือน้ำมันท่วมเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะไปหากระสอบทรายเพื่อที่จะไปกั้นน้ำมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากทีนี้ชาวเน็ตเขาผุดไอเดียแล้วก็มีการแชร์คลิปนะครับที่ไม่ต้องไปหากระสอบทรายเลยไม่ต้องไปแย่งทรายกับใครนะครับแต่ว่าเป็นการใช้น้ำไปสู้กับน้ำที่เรียกว่ากระสอบน้ำครับ
3: อันนี้ทำกระสอบน้ำนะคะแทนกระสอบทรายที่หาไม่ค่อยได้อะค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นความพยายามเป็นอีกหนึ่งวิธีเอาตัวรอดที่ทำได้ง่ายๆนะครับจากที่หน้าบ้านนี่แหละผู้ใช้บัญชี TikTok นะครับที่เขาใช้ชื่อว่าโค้ช64เก่าเกมโพสต์วิธีการที่เอาถุงดำที่อยู่ในบ้านนี่แหละเอามาตักน้ำที่กำลังจะไหลเข้าท่วมบ้านนี่แหละครับเอามาเรียงกันเป็นแนวกั้นน้ำหรือที่เรียกว่ากระสอบน้ำแล้วก็มีข้อความแบ่งปันหากหาถุงทรายไม่ได้ให้ใช้พลาสติกผืนใหญ่วางบล็อกด้านหลังแล้วก็นำถุงดำใส่น้ำไม่ต้องถึงครึ่งถุงเนี่ยรีดลมออกให้หมดซะก่อนแล้วก็มัดยางปากถุงทำให้ถุงน้ำเนี่ยมันไม่ดิ้นนะครับแต่ว่าต้องหาที่พิงหลังให้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามัดให้ติดที่พิงเนี่ยยิ่งดีนะครับก็เป็นผู้ที่ใช้ TikTok นะครับที่นำมาโพสต์นะครับแล้วถ้าไปค้นดูเนี่ยคลิปการทำกระสอบน้ำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้ใช้บัญชีนี้บัญชีเดียวมีอีกหลายคนนะครับที่เสนอวิธีการนี้แล้วก็เขาทำมาตั้งแต่ปี67แล้วด้วยนะฮะก็เหมาะสำหรับใช้ป้องกันน้ำที่ระดับอาจจะไม่สูงมากนะครับวิธีนี้ข้อดีก็คือวัสดุมันหาง่ายนะฮะทำเองได้ไม่ยากแล้วก็ใช้น้ำหนักของน้ำนั่นแหละเป็นของเหลวเพื่อที่จะอุดช่องน้ำนะครับใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินที่ไม่มีกระสอบทรายนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือถุงดำเนี่ยถ้ามันไม่หนาพอแน่นอนมันฉีกขาดง่ายด้วยนะแล้วก็อาจจะกลิ้งหรือว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ทนกับแรงกดดันได้เท่ากับกระสอบทรายแต่ก็สามารถที่จะใช้ในเวลาที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันส่วนวิธีทำเนี่ยเขาบอกว่าใช้ถุงดำ 2-3 ชั้นนะน่าจะดีแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับใส่น้ำเข้าไป 2-3 ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็นำไปเรียงต่อกันเขาบอกว่าถ้ามีภาชนะหรือว่าถุงที่มันแข็งแรงวางอีกชั้นนึงเนี่ยก็จะ พิ่มความรุนแรงก็คือทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นได้นะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะลองนำไปปรับกันใช้สำหรับบ้านคุณผู้ชมที่ยังไม่เจอน้ำท่วมนะคะอาจจะสามารถป้องกันเหตุได้ในอนาคตด้วยนะคะมาดูการคาดการณ์สถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติศูนย์ภูมิภาคและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเป็นการประเมินสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคะพบว่าปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มเบาลงตามลำดับขอให้ชาวกทมและปริมณฑลพักผ่อนอย่างสบายใจค่ะว่าไม่มีน้ำจากฟ้าลงมาเติมอีกแต่ความยากลำบากในการใช้ชีวิตก็คือการเดินทางยังคงมีอยู่นะคะท้องถิ่นต่างๆตอนนี้ต้องเร่งฟื้นฟูให้กลับมาเร็วที่สุดการเคลื่อนตัวของหย่อมกำลังแรงไปทางตะวันตกจะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะดังนั้นจังหวัดฝั่งตะวันตกและพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือจังหวัดตราดและจันทบุรีวันนี้ยังมีความเสี่ยงนะคะที่จะมีฝนตกหนักต่อดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ส่วนเรื่องของการถกเถียงกันเรื่องมหาอุทกภัยนะครับสามารถที่จะอธิบายด้วยปริมาณน้ำหลากสะสมผ่านจังหวัดนครสวรรค์ณเวลาเดียวกันนะครับคือปริมาณน้ำหลากผ่านจังหวัดนครสวรรค์ในปี2569ปีนี้เนี่ยมีปริมาณ 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนในปี2554น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมีปริมาณน้ำหลากที่ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งต่างกันถึง3เท่าครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกทม.ในครั้งนี้เนี่ยเกือบทุกพื้นที่ก็ทำให้มีการประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับเรื่องของการขาดแคลนสินค้าในห้างในร้านสะดวกซื้อนะครับเรื่องของความกังวลจนถึงขั้นตระหนกเนี่ยก็จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหรือที่อาจจะเรียกกันว่ามหาอุทกภัยก็ได้นะครับแล้วแต่บางคนอาจจะนิยามเพราะว่าถ้าไปสอบถามจากบางคนในหลายๆพื้นที่ในบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากปี54เลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็บอกด้วยซ้ำไปว่ามันอาจจะแรงกว่าปี54นะครับซึ่งถ้าวัดจากปริมาณน้ำนะครับก็อาจจะไม่เท่าขนาดนั้นหรอกนะครับก็บอกให้คุณผู้ชมเนี่ยคือไม่ตื่นตระหนกเอาไว้ก่อนบางคนบอกว่าโหจะถึงปี64หรือเปล่านะครับปี54หรือเปล่าซึ่งไม่น่าจะถึงขนาดนั้นก็คือมันมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันตกนานตกแช่ส่วนปี54เนี่ยมันมีอิทธิพลมันมีสาเหตุมีปัจจัยมาจากน้ำเหนือที่ระบายมาด้วยก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลานี้อย่างที่บอกไปนะครับพื้นที่กทม.ทั้ง50เขตตอนนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วนะครับหลังจากที่สถานการณ์มันเริ่มขยายวงเมื่อวานนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานการณ์แต่ระหว่างที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการส่งสัญญาณบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับ
0: เพราะว่าอย่างที่คุณอนุชาบอกไปเนี่ยแหละค่ะว่าฝนตกลดลงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เร่งไปเดินเครื่องในเรื่องของการสูบน้ำเร่งเรื่องของการระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ก็คาดการณ์ค่ะว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันสถานการณ์ก็จะคลี่คลายแล้วก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะเมื่อคืนนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขออภัยค่ะลงพื้นที่ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าช่วงที่ไม่มีฝนตกเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับเนื่องจากสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นหลายจุดเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงอยู่แต่ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังทำงานหนักเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วที่สุดนะครับจากการประมาณการก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 50,000 ครัวเรือนแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตนะครับและในช่วงการแถลงติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าชัชชาติยอมรับแล้วครับว่าปริมาณฝนสะสมหลายพื้นที่เนี่ยมันสูงกว่า300มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่อยู่ในระดับสูงมากแล้วสูงกว่าที่คาดการเยอะ มีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ฝนตกหนักจากพายุในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนครับแต่ถ้าฝนหยุดตกแล้วก็ไม่มีปริมาณน้ำใหม่เข้ามาเติมในระบบเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ตกค้างออกจากพื้นที่แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังคงมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาเติม

0: หรือที่เรียกว่าไซฟ์โรลนะครับก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลดลงในทันทีแต่เมื่อปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเติมลดลงครับก็จะสามารถเห็นระดับน้ำที่มันลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: สรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ทรงตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเติมขึ้นมาสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงแต่ถ้ามีฝนเติมขึ้นมาซึ่งนี้เราก็คาดการณ์ยากจริงนะว่าเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แน่ว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนแค่ไหนก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมันผมว่าก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับของมีค่าต่างๆถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าเห็นฝนตกเพิ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเช่นถ้าเกิดมีรถอย่างเงี้ยแล้วเกิดเฮ้ยฝนตกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราแจ้งไว้นะให้เอารถไปจอดไว้ก่อนเพราะว่าการพยากรณ์ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็หนนี้ก็เป็นหนที่เราเคยทำไว้ไงว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่ากรุงเทพฝนตก300มิลเป็นยังไงปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าโมเดลที่ทำไว้นะเพราะโมเดลที่เราทำไว้เนี่ยท่วมเป็นเม็ดเลย
2: และในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติเองมีการลงนามในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นการขยายพื้นที่จากเดิมนะคะเพื่อให้ประกาศนั้นมีความครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกเขตสวนหลวงเขตคันนายาวครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง50เขตค่ะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้อำนาจตามหน้าที่ได้รวดเร็วแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นการขยายพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีปัญหาจราจรกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายนะคะเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่การประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพในร้านสะดวกซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายคนบอกหูของหมดเชลเลยไปที่ไหนของใช้ของจำเป็นโดยเฉพาะอาหารที่เราจะควรนำมาเก็บไว้ทำในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางได้มันหายไปหมดเลยแบบนี้อาจจะมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในร้านที่มีสินค้าอยู่หรือไม่ปรากฏว่ามีการสั่งการมาแล้วนะคะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจเลยช่วยกันควบคุมดูแลทั้งเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนอย่างเด็ดขาดนะคะ
0: อีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนายกไปเรียกประชุมคอนเฟอเรนซ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำชับให้ประสานการทำงานร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนะครับอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนายกกำชับให้ประสานการทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.จะต้องไม่มีคำว่าเป็นพื้นที่ของผู้ว่าชัดชาติเท่านั้นครับ
3: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน
2: ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะรวมถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะคะก็มีการให้ข้อมูลที่ตรงกันบอกว่าตอนนี้มีการประสานสั่งการให้หน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นแจ้งเตือนภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะแต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการแต่ว่ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์บูรณาการความร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่มอบหมายให้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตค่ะสั่งการให้บูรณาการการทำงานระหว่างกรมชลประทานกับกทมทำการระบายน้ำในจังหวัดปทุมธานีตอนเหนือของกทมค่ะ
0: ทางด้านนางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อมดูแลปริมาณและราคาสินค้าที่จำเป็นในช่วงฝนตกหนักและอุทกภัยนะครับโดยย้ำให้สินค้าเนี่ยต้องไม่ขาดแคลนและก็ราคาไม่แพงให้ประสานผู้ประกอบการในการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตามความต้องการครับขณะเดียวกันยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ติดตามปริมาณราคาสินค้าในพื้นที่ประสบภัยและความต้องการสินค้าอย่างใกล้ชิดครับให้ประสานกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการให้เติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอหากการขนส่งหรือกระจายสินค้าติดขัดก็ให้รายงานกระทรวงพาณิชย์ในทันทีเพื่อที่จะเร่งสนับสนุนสินค้าเข้าสู่พื้นที่และถ้าประชาชนไปพบสินค้าที่ราคาไม่เป็นธรรมหรือเหตุการณ์สินค้าขาดแคลนมีการกักตุนสินค้าหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับขอให้แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกันนะครับ
2: ขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะโดยเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ราชการจังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย11จังหวัดนะคะมีนายเจษฎาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมด้วยนายนิรัตน์ก็ได้เน้นย้ำค่ะข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยค่ะยึดแผนเร่งด่วนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกค่ะ
4: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ในที่ประชุมนะครับปพเดี๋ยวขอให้ศูนย์ต่างๆนำเครื่องจักรกลมาเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามแผนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยรับทราบข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับส่วนเฟคนิวส์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกันด้วยครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณผู้ชมสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือที่จังหวัดปทุมธานีนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราเห็นภาพของการช่วยอพยพประชาชนแล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่ามีหลายจุดที่น้ำท่วมระดับสูงทำให้ประชาชนติดค้างถึงแม้ว่าจะมีการแจกกระสอบทรายแจกอาหารตั้งจุดพักพิงชั่วคราวก็ตามแต่ก็มีคำถามค่ะมาจากทางนายกอบจปทุมธานีนะคะหลังจากที่ไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านปัญหาหนึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยไม่ทราบว่าปัญหาหรือว่าน้ำจะมามากขนาดนี้ทำให้เตรียมตัวไม่ทันกับอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่บิ๊กแจ๊ดถามก็คือทำไมกรุงเทพมหานครตอนนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยมีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วแต่ทำไมปภ.ปทุมธานียังไม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติยิ่งล่าช้าประชาชนก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นค่ะ
5: ขอเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเอามาติดตั้งที่คลอง6กับคลอง5อีกนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามกันเต็มที่ครับขอให้ที่
2: น้ำท่วมไปดูการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไปที่ศูนย์วอลลุ่มของเทศบาลเมืองคลองหลวงที่วัดโดมแสงสรรนะคะจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่าบรรยากาศในช่วงที่ไปที่วอลลุ่มเนี่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดค่ะเพราะว่ามีตัวแทนของประชาชนเนี่ยเดินเข้ามาสะท้อนปัญหาเรื่องของการไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองบางชุมชนต้องเรียรายเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารแล้วก็มาแจกจ่ายกันเองสินค้าในตลาดแม้กระทั่งไข่ไก่ ก็หมดเกลี้ยงถึงแม้ว่าจะมีเงินก็ไม่สามารถไปซื้อมาทำอาหารรับประทานกันในชุมชนได้ส่วนถนนทั้งสองฝั่งคลองก็ถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ที่สำคัญยังไม่เห็นงบประมาณจากหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือจึงอยากทราบว่าทางอบจ.มีแนวทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไรประชาชนก็เรียกร้องค่ะว่าอยากให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เร็วกว่านี้ค่ะ
0: ประชาชนตั้งคำถามแบบนี้นะครับตัวของบิ๊กแจ๊ดครับนายกอบจ.ปทุมธานีก็ตอบข้อซักถามแล้วครับ

0: แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการตำหนิการทำงานของหน่วยงานราชการส่วนกลางที่มันล่าช้าว่าทางกทม.เนี่ยเขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้วทั้ง50เขตแต่ปภ.ปทุมธานียังไม่ประกาศนะครับก็เลยฝากไปถึงอธิบดีปภ.ครับว่าอย่ารอข้อมูลจนประชาชนเดือดร้อนเบื้องต้นอบจ.ปทุมธานีเนี่ยขอยืมเครื่องสูบน้ำมาจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มอีก4เครื่องนะครับเพื่อที่จะติดตั้งที่คลอง5คลอง6และคลอง7สำหรับดึงน้ำออกจากคลองรังสิตและได้มีการฝากเตือนประชาชนนะครับบอกว่าอย่าประมาทแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเรื่องของที่พักพิงนะครับซึ่งทางอบจ.กำลังเตรียมในการจัดตั้งโรงครัวเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะฮะ
1: ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะชุมชนในซอยเรียบคลอง1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะก็มีการพัฒนาด้วยการนำเครื่องเนี่ยไปติดตั้งการระบายน้ำแต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอค่ะน้ำเอ่อเข้าท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรประชาชนส่วนหนึ่งต้องฝากกระแสน้ำแล้วก็เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ำก็ยังคงขึ้นสูงอีกด้วยที่สำคัญมีกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในบ้านประมาณ10คนปรากฏว่าจุดนี้ไม่สามารถที่จะออกไปซื้ออาหารได้ค่ะทางประธานอสม.ชุมชนริมคลองหมู่12บอกว่าตอนนี้ชุมชนไม่มีเรือท้องแบนนะคะสำหรับใช้ในการส่งอาหารความช่วยเหลือแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
2: มีเรือฉุกเฉินอะไรที่ยัง
3: ไม่มียังไม่มีครับ
2: ยังไม่มีย
3: ังไม่มียังไม่ได้เดินเรื่องนี้เลย
2: ครับฝนตกมา2วันเนี่ยน้ำท่วมแต่ละซอยเนี่ยตอนนี้สแตนบายมีเรือสแตนบายมั้ยครับหรืออยาก
3: ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ทุกคนช่วยเหลือตัวกันเอง
2: ตอนนี้ได้ประสานแจ้งไปทางเทศบาลให้ม
3: ีไปแล้วครับไปขอทรายจากเทศบาลไม่มีทรายอะไรให้เราเลย
2: แล้วเรือฉุกเฉินนะครับ
3: ไม่ยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
2: ยังไม่ได้คุยกันเลย
3: ยังไม่ได้คุยครับ
2: อ๋อเขาทราบเรื่องหรือยังครับทราบเรื่องว่าอยากจะมีเรือฉุกเฉินหรือยัง
3: ยังครับยังครับผมยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าตอนนี้คือผมให้อีกส่วนหนึ่งไปเอาทรายที่เทศบาลนะครับไปรอทรายกันตั้งแต่6โมงครึ่ง
2: ครับ
3: แล้วนัดเลื่อนแล้วบ่ายโมงก็ยังไม่มีทรายมาได้ชาวบ้านก็รอแล้วก็น้ำท่วมปั๊บพอมาอีกทีปั๊บชาวบ้านรื้อกระสอบทรายที่ริมเขื่อนหมดเลยน้ำมันถึงทะลักออกมาอย่างนี้
0: จากปทุมธานีนะครับกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ของเขตจตุจักรนะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้อำนวยการเขตจตุจักรระบุนะครับว่าระดับน้ำที่ท่วมพื้นผิวการจราจรเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงมีข้อกังวลเรื่องของบ้านเรือนประชาชนแหละครับที่อยู่ติดริมคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรที่ตอนนี้ระดับน้ำยังสูงอยู่นะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณรัตนกรโตหมัดลงไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับจะพูดคุยกับคุณรัตนกรคุณรัตนกรสวัสดีครับ
4: ครับคุณอนุชาคุณปวีณาคุณผู้ชมสวัสดีครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้ครับผมได้ยินครับ
0: ครับตอนนี้สถานการณ์ที่5แยกลาดพร้าวจุดที่คุณรัตนกรอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ครับตอนนี้น้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเนี่ยบริเวณริมถนนเนี่ยครับตอนนี้ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักอีกรอบนึงนะครับในวันนี้หลังจากเมื่อคืนเนี่ยก็มีตกลงมาปล่อยตลอดทั้งคืนสลับกับหยุดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ผมเดินทางไปไทยพีบีเอสเนี่ยใช้เวลาจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยตีห้านะครับแล้วก็กลับมาที่นี่ที่ยืนอยู่เนี่ยใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงด้วยกันติดอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนานมากนะครับวันนี้ทางด้านของพื้นที่เองเนี่ยนะครับระดับน้ำถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแต่ตรงจุดที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ครับในพื้นที่ของเขตจตุจักรเนี่ยครับก็น่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับคลองครับคุณปวีณาคุณอนุชาครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ประชาชนในพื้นที่เขาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเห็นเนี่ยตอนนี้ที่คุณรัตนกรยืนอยู่ฝนก็ตกลงมาหนักอีกแล้วด้วยอะค่ะ
4: ครับ ประชาชนในพื้นที่สะท้อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เรื่องของการจัดการปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากโดยประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะบริหารจัดการเรื่องรถเรื่องของการเดินทางเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะครับบางรถที่ค่อนข้างที่จะเตี้ยก็ไม่กล้าที่จะลุยฝ่าน้ำไปบางคันเนี่ยขับย้อนสอนครับทำให้รถติดเป็นวงกว้างประชาชนบอกว่าจริงๆถ้ามีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกบริหารจัดการเนี่ยน่าจะดีกว่านี้รวมไปถึงตอนนี้กังวลเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับเพราะอย่างจุดที่ผมยืนอยู่ร้านสะดวกซื้อ2ร้านด้วยกันคุณปวีณาคุณนุชาครับที่ผมเนี่ยไปสำรวจปรากฏว่าวันนี้เนี่ยอาหารแห้งที่เป็นอาหารเวฟหรือว่าพวกน้ำดื่มอะไรเงี้ยครับหมดนะครับในร้านสะดวกซื้อคือไม่มีเลยคาดว่าของเนี่ยนะครับจากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยบอกว่าน่าจะมาเติมในช่วงบ่ายของวันนี้แต่ก็จะมีปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับการเติมอาหารให้กับประชาชนที่จะไปซื้อมาใช้รับประทานกันนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกลงมานะครับพนักงานเนี่ยบอกว่าถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะทำให้การนำอาหารมาเติมเนี่ยล่าช้าก็จะส่งผลกระทบกับประชาชนครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีภาพให้เห็นชัดนะครับว่าประชาชนพยายามที่จะตุนอาหารกันแล้วครับคุณปวีณาคุณวิชาครับ
0: ครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณรัตนกรเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะต้องเน้นย้ำกับคุณผู้ชมนะคะถึงแม้ว่าตัวของคุณรัตนกรบอกว่าตามร้านสรรพสินค้าตามห้างต่างๆตอนนี้เนี่ยมีสินค้าที่หายกันไปจนหมดเชลแล้วแต่ว่าจริงๆผู้ประกอบการยืนยันนะคะว่ายังมีสินค้าภายในคลังแต่อาจติดขัดเรื่องของการขนส่งหลังจากนี้จะพยายามเร่งนำไปส่งตามร้านตามจุดต่างๆให้ได้เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะคะขยับไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะที่นั่นปรากฏว่าหลายจุดน้ำยังท่วมขังส่งผลให้มีน้ำแล้วก็มีรถที่สัญจรได้ยากลำบากบางจุดต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วตอนนี้บางจุดก็เป็นภาวะปกติแล้วด้วยนะคะจุดไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่สำรวจอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเชิญค่ะ
5: ทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมครับตัดภาพมาดูที่จังหวัดนนทบุรีครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับผมก็สำรวจนะครับในพื้นที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าไปทางหลัก4ครับก็พบนะครับว่าปริมาณน้ำของถนนนะครับบางจุดก็มีการลดลงขณะที่บางจุดนะครับก็ยังคงท่วมขังอยู่ครับส่วนจุดบริเวณที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้ครับนี่คือบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟฟ้า Impact เมืองทองธานีครับด้านหลังของผมนะครับเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าออกไปทางถนนติวานนท์นะครับก็ยังคงมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ครับรถยนต์หลายคันที่อาจจะเลี้ยวเข้ามาก็ปรากฏว่าก็ต้องกลับหัวรถเพื่อที่จะใช้เส้นทางอื่นครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเบาบางลงแต่ว่าช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลาประมาณ7นาฬิกานะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวนะครับก็พบนะครับว่าบริเวณถนนแจ้งวัฒนะครับช่วงแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28นะครับก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าศรีรัตน์การจราจรยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติครับโดยระดับน้ำนะครับลดลงจากเมื่อวานซึ่งเคยท่วมสูงถึงบริเวณขอบฟุตบาทนะครับแต่ก็ยังพบบางจุดนะครับก็มีเศษอิฐเศษปูนนะครับกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำแผงกั้นนะครับมาวางไว้เพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุครับส่วนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศรีรัตน์นะครับบริเวณทางเข้าหมู่บ้านในตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าดินแดงหรือว่าบางปะอินยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับแม้ระดับน้ำจะลดลงจากเมื่อวานแต่ยังอยู่บริเวณขอบฟุตบาทครับขณะที่สะพานข้ามแยกที่อยู่ติดกันนะครับก็ยังพบรถยนต์บางส่วนที่ยังจอดทิ้งไว้บนสะพานครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะสัญจรต่อไปได้ครับและบางส่วนก็จอดทิ้งไว้เพื่อหลีกเลี่ยงระดับน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ครับส่วนจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงครับคือบริเวณเมืองทองธานีครับมุ่งหน้าซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ครับก่อนออกสู่ถนนติวานนท์พบว่าน้ำท่วมสูงจนล้นเกาะกลางถนนนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแผงกั้นนะครับมาปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผมพูดคุยกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขาก็บอกนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับถือว่าค่อนข้างรุนแรงครับส่งผลให้ไม่สามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้ในบางเส้นทางครับโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าถนนติวานนท์ขณะที่จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
6: เ ไอ้พี่สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงไหมครับตรงนี
7: ้รุนแรงหนักมากเลยไปไหนไม่ได้ผู้โดยสารก็มายากไปยากมายากเขาก็ไม่มา
6: ครับอันนี้ยังไปรับไปส่งได้อยู่ไหมครับ
7: ส่งได้หน่อยนึงครับไปถึงได้แค่คอสโมไปแต่ไปเข้าตึกซีไม่ได
6: ้ครับแล้วออกไปทางติวานนท์นะครับ
7: โอ้จบเลยครับออกทางติวานนท์ไปไม่ได้เลยบอลสติดท่วมแต่ถ้าไปทางนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญทางพื้นที่ขึ้นไปได้
6: แล้วมันท่วมขังนี้มานานหรือยังครับ
7: ตั้งแต่วันศุกร์ครับ
6: วันศุกร
7: ์ใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะนี่วันที่3
6: ครับ
7: ฝนตกมามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันลดไม่ได้
6: ครับตอนนี้มันดูท่าทีมันลดบ้างหรือยังครับเพราะว่าฝน
7: ยังเลยไม่มีวี่แววเลยยังเหมือนเดิมมาเมื่อวานก็เท่าเดิม
6: ครับ
7: ตรงบอลสตรีทยิ่งเยอะกว่านี้อีกหลังเอ็มโซอ่ะ
6: ครับ
7: ครึ่งคันรถเลยผู้โดยสารให้ผม500ไปไม่ได้เนี่ยเอ็มโซใกล
6: ้ๆครับ
7: ถ้าไปได้เขาให้500ผมไปไม่ได้ไม่มีปัญญาไป
6: แล้วลูกค้าเป็นไงน้อยลงไหมครับ
7: ก็ลดลงแต่พวกที่เขาจำเป็นเขาต้องมาเขาก็ต้องมาครับ
6: แล้วพี่ขับบินที่นี่มานานหรือยัง
7: นานแล้วครับ
6: เป็นไงเท่าที่ขับมาเจอแบบนี้บ่อยไหมครับ
7: มีครั้งนี้ครั้งแรกมี54อะไรยังไม่หนักขนาดนี
6: ้ก็เลยครับ
7: ใช่มีเนี่ยครั้งแรกหนักที่สุดเลยเนี่ย
6: ครับ
7: หนักสุดเลย
5: ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนคนนี้ครับเขาตั้งใจจะใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อขึ้นทางด่วนบางปะอินครับและเดินทางกลับต่างจังหวัดแต่ก็ต้องตัดสินใจจอดรถไว้ครับเนื่องจากกังวลว่าหากขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงครับอาจจะทำให้รถเสียหายได้ครับ
6: จะเดินทางไปไหนครับ
7: สกลนคร
6: สกลนครใช่ไหมครับจะใช้เส้นทางตรงไหนครับ
7: ขึ้นมาสายบางเลนเนี่ยคร
6: ับ ขึ้นทางด่วนหรือว่าไงครับ
7: ขึ้นทางด่วนครับ
6: แต่ว่าตอนนี้คือกังวล
7: น้ำตรงนี้มันสูงจะไปได้หรือเปล่า
6: ครับครับแล้วพี่อยู่ที่นี่มาใช่ไหมทำงานที่นี่
7: กลับมาจากต่างประเทศอ๋อ
6: ครับเคยเจอน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ไหมครับตรงนี้
7: เคยเจอมาปี54
6: แล้วมองว่าปีนี้มันหนัก
7: ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่ามันสัญจรลำบาก
6: สัญจรลำบากใช่ไหมครับตรงนี้คือไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวเสียงรถมันจะดับแล้วทำไงต่อครับตอนนี้ก็คือรอหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางอื่นครับ
7: เส้นทางอื่นก็ไปไม่ได้เส้นนี้เส้นเดียวแต่ไม่รู้เหมือนก
6: ัน ก็ต้องร
7: อ
5: คุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ได้รับอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ช่วงของวันนี้ครับตั้งแต่เช้าครับก็มีฝนตกลงมานะครับสลับกับหยุดอยู่แบบนี้ซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกหรือไม่ครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
0: ขอบคุณครับไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในซอยคูบอน27นะครับซึ่งอยู่ระหว่างเขตคณะยาวแล้วก็เขตบางเขนนะครับวันนี้แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ว่ายังคงสูงอยู่นะครับบ้านชั้นเดียวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าน้ำเข้าไปท่วมในบ้านแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ไม่สามารถที่จะยกหนีน้ำได้ทันนะครับก็ได้รับความเสียหายไปขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมานะครับตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุชาดาแก้วนางครับ
8: คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันยังอยู่ที่ซอยคูบอน27แยก17นะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้เองเนี่ยฝนได้หยุดตกไปบางช่วงแล้วแต่พอเช้ามาเนี่ยได้เกิดฝนตกซึ่งขณะนี้เองก็เกิดฝนตกหนักค่ะส่วนระดับน้ำเองจะพาเพื่อนๆมาดูระดับน้ำเองตอนนี้ถ้าถามว่าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยถือว่าสูงกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณหัวเข่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เองอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณลดลงมานิดนึงแล้วแต่ว่าต้องติดตามดูว่าฝนตกลงมาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าในหมู่บ้านเองเนี่ยก็ระดับน้ำยังท่วมสูงเนาะและอย่างที่บอกคือข้างๆสองข้างทางดิฉันเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวตอนนี้เนี่ยน้ำก็ได้เข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยชาวบ้านก็ยังต้องอยู่ท่ามกลางปัญหาน้ำท่วมอีกนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งจะเห็นว่าที่ซอยคูบอน27เนี่ยตอนนี้เองเนี่ยรถหลายๆคันเนาะก็ได้มีการเอาไปจอดที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เองก็ยังมีหลายๆคนนะที่พยายามที่จะฝ่าเอารถเนาะออกไปข้างนอกซึ่งจะเห็นว่ารถวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึงครึ่งคันแล้วเนาะแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมสูงอาจจะให้ดูระดับรถที่ขับผ่านตอนนี้คุณผู้ชม นี่เป็นระดับรถที่ขับผ่านอยู่ตอนนี้นะคะส่วนประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยก็ยังคงเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านเนาะก็ใช้วิธีเดินเท้ากันวันนี้ค่ะใช้วิธีเดินเท้ากันเพื่อที่จะออกไปจับจ่ายซื้อของกันนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ในบ้านก็ลำบากเนาะบ้านชั้นเดียวอย่างที่บอกในบ้านลำบากมากๆเพราะว่ายกของขึ้นที่สูงยังไงมันก็ทนน้ำได้ไม่มากคุณผู้ชมก็คือลำบากกันมากเลยตอนนี้ส่วนบ้านสองชั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิด

0: ู่ในพื้นที่ต่ำๆชั้นล่างเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่แทบจะไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมอเตอร์ไซค์กำลังมาเนาะถามว่ารถเล็กรถเล็กยังผ่านได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูระดับน้ำว่ารถเล็กยังผ่านได้ไหมเดี๋ยวต้องดูว่ารถอันนี้ขนาดนี้อันนี้เป็นรถเล็กเนาะเดี๋ยวต้องดูเนี่ยรถเล็กก็จะประมาณครึ่งคันเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เองก็จะครึ่งคันเลยซึ่งเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมรถก็ได้เสียหลายคันเลยนะคะแต่ถามว่าระดับน้ำวันนี้ดิฉันประเมินจากเมื่อวานเทียบกันเนาะเมื่อวานถือว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่านี้แต่วันนี้มีฝนมาเติมซึ่งต้องดูว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เมฆคล้ำมากเมฆครึ้มมากก็ต้องดูว่าฝนจะตกหนักอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์ที่ซอยคูบอน27ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าหลายซอยย่อยๆเลยเนี่ยยังมีระดับน้ำสูงค่ะคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านเองก็สะท้อนนะคะว่าตอนนี้เองพวกเขาก็ลำบากเนาะถึงจะเอากระสอบทรายมากั้นยังไงตอนนี้มันกระสอบทรายเนี่ยอาจจะมีน้อยมากก็อาจจะไม่สามารถที่จะเอามากั้นทางน้ำได้ซึ่งวันนี้เนี่ยประเมินว่าชาวบ้านก็คงต้องอยู่วันแบบนี้อีกวันนึงส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยระดับน้ำจะลดลงกว่านี้หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์แล้วจะต้องไปทำงานกันแล้วซึ่งชาวบ้านในซอยคูบอน27ตอนนี้เนี่ยก็รอความหวังอย่างเดียวนะว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่แล้วก็น้ำจะลดเมื่อไหร่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุชาดานะครับ
2: ค่ะตอนนี้อาจจะต้องตรวจสอบนะคะว่าแต่ละพื้นที่น้ำขึ้นน้ำลงยังไงอย่างคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราค่ะบางท่านคุณปลาหมึกย่างมีการบอกว่าขอความช่วยเหลือด่วนนะคะที่รามคำแหง60หมู่บ้านสวนสนนะคะมีน้ำท่วมถึงเอวแล้วก็ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารน้ำดื่มได้เลยอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำอาหารสิ่งของจำเป็นนำไปมอบให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่รามคำแหง60หมู่บ้านสวนสนนะคะซึ่งแจ้งข้อความมาแล้วหลายครั้งนะคะพาคุณผู้ชมขยับไปที่รังสิตกันอีกครั้งนึงค่ะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ยังคงน่าห่วงนะคะถึงแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนเบาลงไปบ้างก็ตามแต่ว่าระดับน้ำในคลองรังสิตยังอยู่ในระดับธงแดงต้องเฝ้าระวังฝนตกซ้ำและต้องเร่งระบายน้ำติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณคำคุณยมนาค่ะคุณคำคุณคะ
3: ถึงแม้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่นะครับอาจจะเบาบางลงไปบ้าง

0: ขับออกมาจากรถนะคะก่อนที่จะใช้รถยกรถกระบะขึ้นจากคลองได้สำเร็จแจ้งเตือนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างตอนนี้ต้องเฝ้าระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ส่วนที่ชลบุรีนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นน้ำทะเลแล้วก็คลื่นลมแรงแต่ก็เกิดเหตุกลางทะเลครับเมื่อชายชาวต่างชาติเนี่ยติดอยู่บนเรือยอชต์บริเวณอ่าวบางสะเหร่อำเภอสัตหีบนะครับหลังจากที่ไม่สามารถนำเรือกลับเข้าฝั่งได้เพราะว่าฝนตกหนักกู้ภัยต้องนำเรือฝากคลื่นลมเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำชายคนดังกล่าวกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับตอนนี้มีคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่แล้วก็ขอความช่วยเหลือกันมาหลายเคสเลยนะครับหลังจากที่มีคุณผู้ชมที่อยู่ที่แฟลตคลองจันเนี่ยบอกว่าต้องการอาหารน้ำดื่มนะครับล่าสุดเนี่ยมีการขอความช่วยเหลือที่เคหะล่มเกล้า29นะครับโซน12เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนติดอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีข้าวไม่มีน้ำนะครับออกมาไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเวลานานแล้วต้องการข้าวนะครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มด่วนเลยนะครับที่เคหะร่มเกล้า29โซน12นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกู้ภัยหรือว่าใครที่พอจะมีกำลังแล้วก็เข้าไปในจุดนั้นได้เนี่ยก็ช่วยเหลือกันได้นะครับนำข้าวนำอาหารไปให้ได้อีกหนึ่งจุดที่ขอความช่วยเหลือมานะครับ
0: ค่ะเบื้องต้นถ้าเราไล่เรียงไปคุณผู้ชมที่ตอนนี้ติดอยู่ในพื้นที่หลักๆนะคะมีได้แก่ที่รามอินทราซอรามคำแหงซอย60นะคะที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะล่มเกล้านะคะตอนนี้จะพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าเชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากว่าระดับน้ำยังไม่ลดลงและยังไม่สามารถที่จะซื้อสิ่งของหรือว่าหาของอุปโภคบริโภคนำไปใช้ได้ยังไงก็ตามวันนี้ไทย PBS เรายังคงเกาะติดสถานการณ์และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆกันอย่างต่อเนื่องติดตามได้อีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา12 นาฬิกาค่ะช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบๆครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: โป่ง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
1: ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะคะวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วทิ้งค่ะเราก็มักจะซื้อแล้วก็ใช้พอเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทิ้งลงถังขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะและปัญหาที่เกิดตามมาก็หนีไม่พ้นวิกฤตขยะล้นเมือง
4: ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะมันคือพฤติกรรมของคนมันต้องอาศัยมาตรการจูงใจ
1: ที่ผ่านมาเราก็เห็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลค่ะเราคงต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่และเครื่องมือหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็คือพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ
5: มันไม่ได้แก้ได้แค่มือเราหรือมือกลุ่มคนรักโลกที่พยายามปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถทำให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอก
1: กฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้จริงไหมและเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นาทีแล้วพบกันนะคะ
6: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
7: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าวาดองค์เก่าก็ยังอยู่ในใช้พี่
6: เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคน

0: ใช้และใครตรวจสอบ
1: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
0: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 น.ทาง Thai PBS

0: ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับผมอยู่ที่บ้านถ้ำรงในช่วงต้นฤดูฝนเรามาตามหาเรื่องราวของต้นตาลพืชเก่าแก่ที่โด่งดังของเพชรบุรีในช่วงที่เป็นโลซีซั่นของต้นตาลนี่คือเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินของตาลหน้าฝนบ้านลาดเพชรบุรีครับ
1: พอเวลาหน้าฝนเนี่ยการขึ้นตาลของวิถีตาลของคนบ้านลาดเนี่ยเขาก็จะหยุดที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
2: ลื่น
3: มันมีน้ำตาลแล้ว
2: ตาลก็จะพักพอดีหน้าฝนตาลก็จะแตกยอดใหม
1: ่บ้านลาดจะบอกกับประกาศเลยบอกว่าบ้านลาดเป็นเมืองหลวงของตาล
0: คนที่นี่เขาบอกว่าไฮซีซั่นของต้นตาลคือช่วงหน้าร้อนตาลจะสมบูรณ์ที่สุดพอเข้าหน้าฝนจะเป็นช่วงโลซีซั่นของต้นตาลครับนี่คือลุงน้อยที่เป็นเจ้าของตาลตะโหนดกว่า80ต้นเป็นเซียนตาลรุ่นเก่าวัย70ปีและเป็นปราชญ์ด้านต้นตาลที่เชี่ยวที่สุดคนหนึ่งตาล80ต้นแกขึ้นเองทุกต้นเลยครับ
2: อันนี้จะเป็นพระองค์ไม้จะหักง่ายต้นใหญ่ตกตายกันทุกปีแต่ก่อนเป็นไม้เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นไม้เอาไป
0: มาครับเรามาดูกันว่าโลซีซั่นของตาลหน้าฝนเป็นยังไง
4: มาหมดแล้ว
2: อันนี้ที่ได้หลวงให้งบมาทำให้พิธีกรลงปีนดิอ้าววางอันนี้ก่อนขึ้นต้นนี้เนี่ยแล้วไปเซลฟี่จากข้างบนลงมาขึ้นดูนะ
4: ปีนเฉย
2: ๆนี่หน้าถูกต้องแค่นั้นแหละพออ
4: ๋อโอเค
5: แล้วก็ต้องทำอะไรนะ
2: เซลฟี่นี่ข้างบนอีกมา
6: 1 2
2: ใจเต้นมั้ย
4: เฉยๆครับ
2: นี่
1: ยังไง
0: ไปต่อครับกับภารกิจตามหาลูกตาลอ่อนหน้าฝนกันครับ
4: ฤดูฝนเนี่ยคือมันหมดฤดูแล้วใช่มั้ย
2: ใช
4: ่แล้วอย่างนี้ได้มั้ย
2: พอหาได
4: ้พอหาได้แล้วใน80ต้นมีตาลอ่อนกี่ต้นครับ
2: 3ต้น
4: 3ต้น
2: จะขึ้นเลย
4: คลาย
2: เอวขึ้นไปคลายเชือก
0: ทุกคนครับจังหวะนี้รู้เลยว่าชีวิตคนปีนตาลเสี่ยงมากแล้วผมก็ตกใจสุดๆเลยครับ
2: โอ้ย
1: ลุงน้อยครับอันนี้สูงกี่เมตรครับ
2: อันนี้20เมตรสูงสุด30เมตร
4: 20เมตร
0: ลุงน้อยแข็งแรงมากแว๊บเดียวก็ปีนถึงยอดแล้วครับ
1: เอาหายไปแล้ว
0: มองขึ้นไปไม่เห็นลุงน้อยเลยครับ
1: โอเคไหม
2: เย็นดีเดี๋ยวคอยแก้ทลายตาลให้ลุงน้อยนะ
1: รับทราบอะไรวะ
4: มันเท่อะ
1: ถึงแล้ว
4: โคตรหนัก
1: ผมวางไว้ตรงนี้นะ

0: ๋ยวเอาอีกอันหนึ่ง
1: ได้ยินแต่เสียงปักปักปักแล้วลูกตาลทั้งทลายก็ถูกโยงลงมา
2: ปกติ1วันลุงขึ้นกี่ต้น
0: อาทิตย์หนึ่งขึ้นประมาณ50ต้น
2: ค่อยๆลงนะลุง
3: อย่างนี
4: ้ดูมือดูเท้าเลยผมเห็นมาตั้งแต่เจอลุงน้อยตอนแรกว่ามันใหญ่โต
0: ลุงน้อยจะไปหาหมอเช็คอยู่ตลอดหมอว่ามนุษย์โบราณ
4: มือผมว่ามือใหญ่แล้วนะ
0: กระดูกมันใหญ่น่าดูเลย
4: ขออนุญาตครับโอ้โหผมว่าผมเท้ายาวเท้าโตแล้วนะตรงใช้เท้าใช้มือปีนตลอดอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่คือลูกตาลอ่อนครับที่อยู่ในช่วงท้ายฤดูกาลและหายากสุดๆในหน้าฝน
4: อันนี้ได้กินสดๆแล้ว
0: เดี๋ยวจะพาให้ดู
1: ลุงน้อยใช้มีดเฉาะๆหั่นๆไม่กี่ทีแล้วก็ฝานบางๆก็เจอเนื้อลูกตาลอ่อนแล้วครับ
0: คุณปู่บอกว่าสมัยคุณปู่เอานิ้วโป้งอุดเข้าไปแล้วก็แบบนี้นะมันมีเสียง
1: นี่เป็นการกินลูกตาลอ่อนที่แหวกมากๆได้ทั้งความหวานสดชื่นและความสะใจแบบสุดๆไปเลย
0: เพราะต้องดูดไปด้วย
1: สุดๆเลยครับยังครับยังไม่หมดลุงน้อยยังให้ลองการกินเนื้อลูกตาลอ่อนหรือเต้าตาลอ่อนแบบไม่ปอกเปลือกด้วยครับ
4: อันนี้แบบไม่ต้องแกะเปลือก
0: นี่เดี๋ยวลุงน้อยก็จะทานพร้อมกันจะมีรสขมนิดๆเห็นไหม
4: อร่อยนะครับเนี่ยเปลือกเนี่ยมันขมเบาบางๆมันมีประโยชน์ไหม
0: คือยาธาตุน้ำขาวนี่เอง
4: อ๋อเหรอวุ้นแต่ข้างในหวานแบบว่าหวานอร่อยครับไม่ได้หวานฉ่ำขนาดนึง
0: ใช
4: ่หวานละมุนหวานละมุน
0: เราจะได้กิน
1: มาถึงเมนูพิเศษจากลุงน้อยที่ลุงน้อยชอบมากและอยากนำเสนอนี่เลยครับลูกตาลลอยแก้วน้ำตาลตโนดกะทิสดจะกินให้อร่อยก็ต้องทำกินสดริมดงตาลแบบนี้ครับเริ่มจากการเฉาะเต้าตาลทั้งทลายออกมาแช่น้ำแข็งทีละลูก
0: ใช่
4: ได้แค่นี้เหรอ
0: ได้แค่นี
4: ้ปองทลาย
0: ได้แค่นี้เห็นไหมเดี๋ยวปอกเปลือกหายไปอีกทีนี้เอามีดมา
4: เอามาทำอะไรครับ
0: ปอก
4: ปอก
1: ปอกเปลือกครับเคล็ดลับคือไม่ต้องปอกจนเกลี้ยงปอกให้เปลือกติดเนื้อมาบ้างให้มีความกรุบกรอบแบบนี้เลยครับ
4: โอ้เย็นเย็นเย็นมือเย็น
0: ดูนะครับดูพิธีกรทานนะครับสดสดปอกเสร็จทานเลย
4: สุดยอดเลย
0: ผ่าซีก
1: ปอกเปลือกเสร็จก็เอามาผ่าซีดแล้วหั่นบางๆถ้าเนื้อตาลอ่อนเป็นพระเอกน้ำกะทิคั้นสดจากต้นเคี่ยวกับน้ำตาลตโนดก็เป็นนางเอกครับมาครับถึงเวลากินครับ
0: เป็นยังไงเคยกินลอยแก้วมั้ง
4: เคยกินลอยแก้วเหมือนอันนี้มันจะนุ่มกว่าหวานจากน้ำตาลธรรมชาติหวานละมุนหวานหอมจากธรรมชาติ
0: ได
4: ้อ่ะชนหน่อย
1: เมื่อเข้าหน้าฝนไม่ใช่แค่ลูกตาลอ่อนที่หายากน้ำตาลตโนดแท้จากต้นก็หมดฤดูเช่นกันพี่น้อยครับหน้าฝนคนที่เนี่ยครับเขาไม่ขึ้นน้ำตาลกันหรอกครับ
5: ใช่ไปทำนาบาบาราดนี่ส่วนมากไม่มีใครขึ้นไหมน้ำตาลมันมดน้ำตาลข้าวกล้านด้วยเขาเรียกเราน้ำตาลข้าวกล้านข้าวกล้านคือมีน้ำไม่มีน้ำตาลแล้ว
1: น้ำตาลที่เห็นอยู่นี่พี่น้อยบอกว่าอาจเป็นน้ำตาลกระทะท้ายๆของปีแล้วก่อนที่จะหยุดยาวและกลับมากวนใหม่ช่วงปลายปีโน่นเลยครับ
5: ตาร์ทนี่มันตั้งช่วงเดือนช่วงปีใหม่มกรากรกฎาคมก็จะถึงตาร์ทหมดแต่คำว่าตาร์ทนี่คือเขาเลิกมันจะพักตาร์ทไปด้วยอะ
3: พอข่าวพรรษานี่ผมจะหยุดให้ยังไงผมก็หยุดข่าวพรรษาผมไม่ขึ้นหยุดขึ้นตาล
1: ฝนตกน้ำมาเซียนตาลที่บ้านลาดก็จะปล่อยมือจากต้นตาลมากำกระสอบข้าวเปลือกหว่านข้าวแทนการขึ้นเก็บน้ำตาล
3: วันนี้มาหว่านข้าวเตรียมหว่านไว้สองวันเลยระยะข่าวพรรษานี่ทำนับเขาเรียกว่าทำนับปีพอไปตัดข้าวนับปีก็ช่วงพฤศจิกาธันวาพอตัดข้าวเสร็จธันวาก็เริ่มขึ้นตาลข้าวหน้าแรงก็เราก็เริ่มขึ้นตาลหยุดทำน้ำตาลนะทำน้ำตาลเนี่ยผมหยุดผมถือว่าให้ต้นตาลได้หยุดผักมั้งพ่อทำมาพนันเราก็เอาทำตามเขานั่นแหละระยะหมดฝนตาลเขาจะมีกำลังที่เนี่ยเขาก็จะออกให้เราทำในต
1: อถ้าหน้าร้อนคือไฮซีซันหน้าฝนก็คงเป็นโลซีซันที่ต้นตาลต้องพักแต่วัตถุดิบจากตาลที่จะเชิญใช้ในช่วงเวลานี้คือตาลสุกและเจ้าตาลงอก
5: เช้าวันนี้ได้มานี่3ลูกนี่
4: ก็คือเก็บตาลหล่นเนี่ยนะ
5: จ้ะ
4: โอ้แล้วเอามาทำอะไรบ้างครับ
5: มายีตาล
4: ตาลหล่นเนี่ยละตาลที่แบบ
5: ตุบมาเป็นของเราหมด
4: เอาทำไมคนอื่น
5: ถ้าทันบัวนะ
1: ทุกคนครับตาลสุกที่เห็นนี้เป็นตาลสุกที่หล่นจากต้นป้าเขียดไปเดินเก็บมาจากข้างทางตามทุ่งนาที่ไม่มีใครห่วง
5: มันก็หอม
4: หอมอ๋อไม่อย่างนี้
5: ใช่สะหัว
4: สะหัว
5: นี่อ่ะ
4: กรรมวิธีแบบนี้ว่ามันสุกมันก็เอามายีเอามาเนื้อเอามาทำขนมได
5: ้
4: เอามาเราคือต้อง
1: เก็บมาเพื่อเอาตาลสุกมายีส่งขายไปทำขนม
5: ถ้าเป็นของเด็กเล่นสมัยก่อนเนี่ยเขาทำเป็นตุ๊กตา
4: ผมแกะ
5: นี่เขาเขียนคิ้วเขียนตาเอา
4: ใ
5: ช่ไหม
1: หลังจากยีเนื้อตาลออกหมดจะถูกกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: ทีนี้ป้าจะพาไปหลอมทอง
4: หลอมทอง
5: หลอมทองให้เป็นก้อนจะพา
4: เป็นไงน้ำ
5: เนี่ยน้ำมัน
1: นำมาแขวนไว้ให้น้ำค่อยๆซึมออกหมดให้เหลือเฉพาะเนื้อตาล
4: ผ่านไปวันนึงนี่กินก็หวานเลย
5: ลองแตะดู
4: ชิบ
5: อ่ะอร่อยก็มีรสหวานหวานหวาน
4: หวานแบบแปรมแปรม
5: นางกวัก
4: อ๋อนางกวัก
5: เงินกวักทอง
4: อ่านี่คือเม็ด
5: ตาล
4: เพาะ
5: งอก
4: มาทำอะไร
5: เม็ดที่เรายีกี้นี้ใช่ไห
4: ม
5: ป้าไปแช่น้ำมัน1เดือนไปนี่วางไว้อีก1เดือนทนไปได้อีก1เดือนแล้วเทออกมาจะเป็นอย่างนี้นิ้วคนเรามีกี่นิ้ว
4: มี5นิ้ว
5: ยังครบอยู่เห็นไหม
1: นอกจากเนื้อตาลสุกเนื้อตาลยีในหน้าฝนมีอีก1วัตถุดิบที่มีมูลค่ามีคนรอคอยที่จะได้กิน
4: โอ้2เดือน
5: ใช่
4: ยังไม่ตอนลากแล้วเอาไปทิ้งไว้อีก1เดือนก็จะได้นี่เลย
5: ใช
1: ่สิ่งนี้คืองอกตาลหรือเจ้าตาล
5: อร่อยมั้ย
4: มันเป็นแบบที่คิดเลยคิดว่ามันจะเปื่อน
5: ๆยิ่งอันนี้อร่อยกว่าเมื่อกี
4: ้หวานคนละแบบ
5: ใช่อันนี้หวานอ่อนอันนี้หวานเล็มเยอะมาก
4: เจ้าตาล
1: ก่อนจะกลับป้าเขียดพาเราเดินไปดูขุมทรัพย์ครับเรียกว่าขุมทรัพย์ตาลหล่น
4: อุ้ยอันนี้มัน
1: ระหว่างเดินป้าก็เก็บตาลที่หล่นจากต้นครับอยู่ตามทางในร่องน้ำบนถนนใต้พุ่มไม้เก็บใส่ตะกร้าไปเรื่อยๆ
4: นี่ประคองไว้ทำอะไร
5: ประคองกลัวเงินหล่นไง
2: โอ้เดี๋ยวก็เก็บใหม่ก็ได้

0: ก็เก็บไม่ให้หล่น
1: โถเอ้ยโอเคโอเคคือเดินเดินเก็บมาตามทางแล้วก็มาซื้อบ้านนี้เลย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: แกะไหมโปไก่แกะ
1: แกะ
2: กองลูกตาลสุกครับคือขุมทรัพย์ที่ว่าเก็บมาก็โยนกองไว้แบบนี้เลย
0: ตุบไหมสมทองเนี่ย
1: ตุบในบ่อหรอ
0: แช่3เดือนนั่นแหละอ้าวหมด
1: งั้นทั้งหมดนี้กี่เม็ดครับ
0: ประมาณตัวเฉลี่ย 3,000 เม็ด
1: 3,000 เม็ด
0: เนี่ยบ่อเงินบ่อทองบ่อขุมทรัพย
1: ์ในบ่อนี้อีกเท่าไหร่
0: ประมาณ
1: 3,000 อีก
2: 3,000 จากขุมทรัพย์ตาลหล่นของป้าเขียดทั้งเนื้อตาลยีละเอียดกลิ่นหอมสีเหลืองทองและเนื้อจาวตาลที่กรอบนอกนุ่มในหวานชุ่มละมุนนี่คือขุมทรัพย์ทางอาหารของตาลในช่วงฤดูฝน
3: วันนี้ทำขนมโคไส้จาวตาลโบราณโบราณเลยที่เขาเอาจาวตาลมาทำแต่สมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนทำมันเป็นอะไรที่หาย
2: าก
3: เดี๋ยวหนูจะเห็นว่ามันเป็นยังไง
2: ก่อนไปดูการทำอยากให้เห็นหน้าตาขนมโคกันก่อนนี่ครับเห็นไหมครับน่ากินยั่วๆเลยล่ะครับดูไส้สิครับไส้จาวตาลฉ่ำราดน้ำกะทิแบบนี้มาครับมาทำขนมโคไส้จาวตาลกันครับที่เห็นอยู่นี้คือไส้ขนมโคครับที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลักคือจาวตาลถั่วมะพร้าวน้ำตาลทรายและขาดไม่ได้คือน้ำตาลตะโนดผัดนานกว่า2ชั่วโมงขนมโค
3: ต้มแล้วก็ปั่นก็ได้แล้วก็เอามาใส่เหมือนกันอันนี้
1: มะพร้าวขูดก็คือใส่ลงไปเลย
3: ใช่ลูกกวนไปแบบนี้นะ2ชั่วโมงกวนไป
1: แต่พี่หน้าคนสวยนี่คือไปรับมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต้องเป็นคนแก่จริงๆคนบ้านๆที่เคาะเราทำไม่ได้ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่ามันเฉาะยาก
1: ก็ก่อนหน้านี้ผมไปเจอเขาทำเอง
3: แล้วเราทำได้ไหมมีดบาดแน่นอน
1: เศษกระเด็นปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง
3: น่า
1: เราเขาไม่กลัวมือไม่กลัวอะไรเลย
2: ผัดไปครับกวนไปเถอะครับกวนวนไปครับจนกว่าจะแห้งจะหอม
4: อันนู้นก็3เดือนนี่ก็2ชั่วโมงทุกคนก็ปีนต้นตาล
3: พอเราได้ความเหนียวแบบนี้แล้วนะเราก็ปิดแก๊สได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ทำการปั้นป
1: ั้
3: นด
1: ูนะชิมนะครับ
3: ครับ
1: หอมเว้ยอร่อยอ่ะ
2: ผัดไส้เสร็จก็มาปั้นเป็นกลมๆอบด้วยควันเทียนห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมสีจากดอกอัญชันตั้งน้ำให้เดือดนำไปต้มจนสุกลอยขึ้นมาตักออกนำไปลอยน้ำกระทิสดโรยด้วยงาขาวตักใส่ถ้วยพร้อมชิมครับ
1: แค่กระทิก็หอมแล้วขนมโคไส้จาวตาลกวนครับโอ้โหโหหือใ
3: ต้ละมุนเลย
1: กลิ่น
3: มาเต็มเต็มมาเต็มเต็ม
1: ทุกอย่างรวมหอมหวานมัน
3: โอ้โหครบรสเลย
1: ดีมากเป็นขนมที่หอมมากๆอ่ะ
3: สมกับที่รอคอย
2: มาต่อกันที่ขนมถ้วยที่2แบบด่วนๆที่ดึงความหอมของเนื้อตาลสุกออกมาได้แบบเต็มๆเราจะทำบัวลอยตาลยีครับ
3: ตาลสุกเรียกตาลสุกยีตโนดยี
1: ครับเอ้ยใส่กระแป้งเลย
3: ใช่ใส่กระแป้งเลย
1: แล้วก็ใส่น้ำ
3: แล้วก็ใส
1: ่
3: น
1: ้
3: ำใส่ไปเรื่อยๆนิดๆนะทีนี้เราจะนวดแล้วนะ
2: วิธีทำง่ายและเร็วมากครับแค่เอาเนื้อตาลยีมาคลุกผสมแป้งนวดให้เข้ากันนวดเสร็จปั้นเป็นลูกกลมๆโยนลงน้ำเดือดพอสุกปุ๊บตัวแป้งก็จะลอยเด้งขึ้นมาเทใส่น้ำกะทิครับทำเสร็จโอ้โหสีสวยมากสีเหลืองตาลสดสุดๆราดด้วยน้ำกะทิหอมๆโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดเสร็จเรียบร้อยครับบัวลอยตาลยี
1: โหอื้อหือครับ

0: ุ่มกลิ่นก็คือขนมตาลเลยแต่น้ำตาลตะโนดไปอีกมันก็จะหวานแบบ
1: หวานแบบของแท้เลย
0: หวานแบบของแท้หวานธรรมชาติอ่ะมันกินเพลิน
2: มาต่อกันอีกหนึ่งเมนูแปลงโฉมเจ้าตาลครับถ้าคิดว่าไส้ขนมโคเด็ดแล้วมาเจอจานนี้ครับฝีมือแม่ขิน
0: อันนี้เมนู
1: ตะโนดทอด
0: ตะโนดทอดก็คือ
1: เจ้าตาล
0: ทำไมเป็นสีแบบนี้ครับ
1: ทำไมเป็นสีแบบนี้เราต้องเอาเจ้าตาลอันนี้ไปเชื่อมกับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโนดแล้วเขาก็จะออกมาเป็นสีนี
2: ้เคล็ดลับคือต้องเอาเจ้าตาลไปเชื่อมให้หวานฉ่ำซะก่อน
1: หวานนิดหนึ่งนะมาติดเลยดีกว่าไม่นิดนะ
3: ไม่นิดแล้วหวานมาก
2: นำมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดสูตรพิเศษที่นวดผสมด้วยกะทิสดจนเนื้อเนียนข้นทีเด็ดนี่ครับน้ำสีแดงออกน้ำตาล
1: ต่อไปใส่น้ำตาลเจียวเลยน้ำตาลน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลที่เราเชื่อมตาลอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำตาลอันนี้มาใส่เพื่อให้แป้งเขาจะมีรสหวานนิดหน่อย
0: จืด
1: อ่ะพอก่อน
0: โอเคพอก่อน
2: ชุบแป้งให้หนาแล้วหย่อนลงน้ำมันร้อนร้อนทอดจนฟูเหลืองกรอบนี่ครับคือเจ้าตาลทอดดูผิวเผินครับหน้าตาเหมือนหมูทอดไก่ทอดของคาวชัดๆเลยใช่ไหมครับแต่ข้างในเนี้ยซ่อนรูปสุด
3: ๆอุ้ยเตรียมพร้อม1 2
1: 3
3: หวานประมาณ1หวานเลยครับหวานเจี๊ยบ
0: กรอบเหนียวนุ่มถึงรสชาติคนเพชรบุรีเลยครับ
2: นอกจากตาลสุกและเจ้าตาลงอกยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบสุดยอดคำว่าสุดยอดของต้นตาลมันคือยอดสุดจริงๆเพราะนี่คือยอดตาลอ่อนจากต้นตาลตะโนดครับ
0: แกงยอดตาล
1: จ้ะ
0: ผมได้ยินมาว่าหากินยากมาก
1: จ้ะ
0: คนที่นี่ปกติได้กินไหม
1: ไม่ได้กิน
0: จริงเหรอ
1: จ้ะเนี่ยเป็นงานแรกเลยที่ทำเนี่ยปกติจะแกงหัวตาลอันนี้ยอดมันโค่นต้นตาลเลย
0: ต้นตาลสูงๆอะนะ
1: จ้ะโค่นลงมาแล้วจะเอายอดมัน
0: เอามาทำแกง
1: แกงยอดตาล
2: บอกเลยว่านี่คือสุดยอดวัตถุดิบจริงๆไม่ได้หากินง่ายครับ
1: เนี่ยต้นได้แค่นี้เองผอมๆแบบนี้มันได้น้อยเพราะมันแก่ต้องลอกให้เหลือกาบข้างในอย่างเงี้ย
0: โหคือตาลกินได้ทั้งต้นเลย
1: จ้ะคือเขาหวานในตัวเขาแล้ว
2: จากยอดตาลอ่อนสีขาวนวลถูกฝานเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำเมนูข่าวเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้ครับ
0: ชิมได้ไหมครับ
1: ชิมได้ชิมได้ลองชิม
0: ได้เลย
1: จ้ะชิมได
0: ้แต่มีความหวานแล้วก็กิน
1: หวานในตัวแบบหวานอ่อนนะ
2: วัตถุดิบพร้อมมากพริกแกงคั่วรสจัดจ้านปลาย่างหอมๆน้ำกะทิคั้นสดและขาดไม่ได้คือน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรใส่พริกแกงลงไปผัดกับกะทิให้แตกมันก่อนเลยและตามด้วยยอดตาลอ่อนลงไปเคี่ยวใส่ปลาย่างลงไปความพิเศษของยอดตาลคือเนื้อมันจะฟองน้ำครับพอมันดูดซับน้ำแกงกะทิข้นๆเข้าไปในตัวเวลากัดแล้วน้ำแกงจะฉ่ำทะลักออกมาเลยครับบอกเลยว่าเด็ดสุดยอดและหอมกลิ่นเครื่องแกงมากๆครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงยอดตาลอ่อนจัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่อง
0: อันนี้เคยกินกันไหมครับ
1: ครั้งแรก
4: ครั้งแรก
5: จบปูโอ้ขอบคุณมากขอบคุณ
0: แกงยอดต้นตาลที่1ต้นก็จะมีแค่
5: มันจะได้1หม้อ
0: 1หม้อเท่านั้นแกงก็หอมหวานความหวานความนุ่มความละมุนเนี่ยมันมาจากตาลตะโนดนั่นเองแล้วยอดมันครับมันนุ่มมันเด้งมันลื่นผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์เนี้ยหากินได้ยากมากอันนี้เท็กเจอร์พิเศษมาก
5: ยอดตาลอ่ะมันหวานอยู่แล้วมันให้ความนุ่มแล้วมันมีรสหวานอยู่ในตัวตาลหนึ่งต้นมันได้หนึ่งยอดเมนูพื้นบ้านแบบเนี้ยหากินมันไม่มีทั่วไป
2: ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นำพามาเพียงแค่สายฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ยังมอบผลผลิตอันล้ำค่าทำให้คนบ้านลาดเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของวัตถุดิบนำลูกตาลสุกที่ร่วงหล่นในหน้าฝนมาผสานเทคนิคจากอดีตสร้างสรรค์เป็นวัฒนธรรมอาหารที่สอดคล้องกับฤดูกาลเกิดเป็นเมนูที่สะท้อนวิถีการกิน

ลึกซึ้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือรสชาติของผู้ปัญญาและมนต์เสน่ห์ของวิถีตาหน้าฝนคนบ้านลาดอย่างแท้จริง

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: นาบานามากินของอร่อยที่อำเภอสองพี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
3: เนื้อแน่น
2: อะไรแน่นๆ
3: ไข่เยอะ
2: เป็นไก่เหรอ
4: คนแดก
5: แข็งแรง
6: อร่อย
2: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
3: นี่ไง
2: ปลาหัวขาด
3: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
2: ่ปลาไม่มีหัวเนี่ยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
7: ฟูจิเซนเซจะไปหาคำตอบว่าวัดในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับวัดไทยขนาดไหน
8: พระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรวัดญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได
9: ้ทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
7: เหตุผลของการที่พระสามารถแต่งงานได้และทำงานเหมือนคารวะทั่วไปได้เพราะอะไรติดตามได้ในดูให้รู้ตอนความจริงที่คิดไม่ถึงทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานกินเหล้าได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
10: ตื่นเช้ามาครอบครัวจะต้องมีข้าวแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาโรยเกลือแล้วก็ปั้นๆแล้วก็ให้ลูกกินไปก่อน
11: เดิมเนี่ยชนบทเขาก็หาอยู่หากินกับธรรมชาติไม่ใช่ที่จะต้องซื้อทุกอย่างเมื่อมันอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ปิดมันเข้ามาพร้อมกับเงินกู
10: ้มีแต่นโยบายประชานิยมรายปีรายฤดูกาลที่มันไม่ได้สร้างจากฐานล่างขึ้นมาให้แข็งแรง
11: เรื่องแบบนี้มันมาคู่กับการเมือง
0: เศรษฐกิจการเมืองแบบนี้ทางออกของคนมีหนี้อยู่ตรงไหน
10: หนี้มันได้กลายเป็นหนี้มรดกหนี้ของผู้สูงวัยที่จะตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลาน
0: เมนูล้างหนี้ประคองเศรษฐกิจชนบท
10: ถ้าจะล้างหนี้เนี่ยมันก็ต้องหลายรูปแบบนะประเทศนี้ต้องจัดระบบสวัสดิการกับประชาชน
11: สินค้าอาหารที่มันปลอดสารพิษอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งครับเราหาอาหารที่ปลอดภัยอ่ะบริโภคยากขึ้น
0: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 นะคะ
12: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
13: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
12: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
14: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: วันนี้มากันที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีว่ากันว่ามาที่เนี้ยเขาต้องได้กิน
1: เนื้อแน่น
0: อะไรแน่นๆ
1: ไข่เยอะ
0: เป็นไก่เหรอ
2: คนแดกแข็งแรง
3: อร่อย
1: คนส่วนใหญ่อ่ะจะเจอมันตอนไม่มีหัว
0: เฮ้ยนี่ไม่เอาเขากลัว
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ไงปลาสลิดดอนกำยานจ้า
0: ปลาสลิดไม่มีหัวนี่เองปะท
1: ้อแต่เดี๋ยววันนี้ได้เจอแบบมีหัวแน่นอน
0: มหาอำนาจมาหนาเราทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะตัวเอกอะคือปลาสลิดดอนกำยานส่วนนางเอกของเราอะก็คือพี่ทอมเป็นเกษตรกรที่มีเวลาเล่นโยคะด้วย
1: ฉันเป็นครูสอนโยคะแล้วก็เมื่อก่อนฉันทำงานในเมืองก็จะเป็นครูสอนพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานก็เลยเอาความรู้ที่เนี่ยมาทำเรื่องแปรรูป
0: แล้วมาสุพรรณบุรีทำไมต้องมากินปลาสลิดดอนกำยาน
1: ปลาบ้านฉันเนี่ยปลาบ้านนาบ้านนอกเนี่ยตัวมันก็จะดำๆแต่มันก็ช่ำนะจ๊ะส่วนปลาที่บางบ่อหรือบ้านแพ้วเนี่ยเขาจะขาวอ้วบเนื้อเขาก็จะเหมือนไก่เนื้อปลาสลิดบ้านฉันเนี่ยเปรียบเหมือนไก่บ้านตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงมันดีแบบมีอัตลักษณ์เลยแหละเขาเรียกว่าเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
0: ่พูดสักอย่างลองไปจับเลย
1: ฉันมีกวนฉันมีพ่อปลา
0: พ่อปลาอะไรนี่
1: เอาแล้วตุ้นมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ย
4: ปลามาดูสักหน่อย
1: ล่ะเนี่ยพ่อปลา
4: คนเลี้ยง
1: คนนี้ชื่ออะไรจ๊ะ
4: ชื่อตาตุ้นครับ
0: แล้วข้างๆพ่อปลาล่ะครับ
1: เพื่อนพ่อปลาเป็นนักล่าปลาคนนี้เป็นนักล่าปลา
0: ทำไมต้องเรียกพ่อปลา
1: โอ้เดินไปทางไหนเขาเดินบนบกใช่ป่ะเขากวาดมาเคาะในโป๊กโป๊กโป๊กอะไรเทหน่อยเดี๋ยวเคาะเสียงให้ดูหน่อยนะ
4: ก่อนเราเคาะอย่างเงี้ยปลามันจะตามเรามา
1: เขามีมนต์วิเศษเรียก
4: เราเคาะเสร็จแล้วเราก็ให้อาหารมันก็เคย
0: ทำไมปลาสลิดต้องมีดอนกำยานต่อท้ายด้วย
1: เพราะว่าเราปลาสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ในท้องไร่ท้องนาต้นกำยานเนี่ยเขาก็อยู่บนดอนนี่แหละแต่กระลากเขาว่ายังลึกพอลากยังลึกไปได้บ่อเนี่ยปลาเขาก็ไปหาอาหารกินเองเนื้อเขาก็เลยหอมใช่ไหมนะตุ้น
4: ปลาสลิดดอนกำยานเนื้อหอม
1: ทนแดดทนฝนเพราะเขาเป็นปลาที่แบบปลาสุขภาพดีเขาอยู่ดีกินดี
4: ปลาแล้ว
1: อารมณ์ดีด้วย
0: แล้วรากกำยานมาจากไหน
1: อันนี้เขาเรียกต้นกำยานเขาเป็นไม้เลื้อยจุดเด่นเขาก็คือชูกำลังคุณผู้ชายดูแลเลือดดูแลลมดูแลหัวใจคือต้นนี้เห็นอย่างเงี้ยเขาอายุเป็นปีแต่ล่าเขาว่าช้อนชัยไปขอบบ่อเรียบร้อยแล้วปลาเขาก็จะช้อนชัยกินแล้วทำให้ปลาเขาเนื้อหอมไปทางครอบครัวเลย
0: โอเคไปจับปลากันต่อ
4: มาแล้วได้ยินเสียงก็มาแล้ว
1: ต่อไปนะพี่บินของเราเนี่ยเขาก็จะทอดแห่แล้วนะเอาให้ได้นะพี่บินไป
0: เอาแล้วพี่จะบินลงไปทำไมแล้ว
1: ค่ะเขามีฉายานะบินลงบ่อจับทีไรลงบ่อทุกรอบ
5: เขาบอกให้โดดน้ำด้วย
0: ไม่ใช่ผมไหนๆอุตส่าห์บินลงบ่อทั้งทีขอดูผลงานหน่อยสิครับ
1: เฮ้ยเขาได้อะเขาได้เขาเรียกปลาเด็กเขาหนีไม่ทัน
4: นี่ปลาลูกเมื
0: ่ออ้าวพ่อพันแม่พันล่ะ
1: ได้อะไรมาเนี่ย
4: ตัวผู้ลูกปลา
1: ท้องเบลเลอร์เลยตัวเล็กถ้าจับไปประมาณนี้เราก็ต้องปล่อยนะอันนี้เขาเรียกปลาเด็กปลาวัยรุ่น
4: นี่ประมาณ3เดือน
1: อายุประมาณ3เดือนได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวถ้าได้เนี่ยต้องดูแลเขาต่อต้องปล่อยทำบุญทำทานอ้าวพ่อปลาปล่อยต่อเลย
0: ไม่ได้พ่อพันแม่พันได้บุญซะงั้น
1: ไม่เป็นไรฉันมีให้ดูฉันมีที่เก็บไว้สำหรับขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เนี้ยส่วนใหญ่พื้นที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยเราขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากกว่านี่ไงหัวปลาสลิดวันเนี้ยได้ดูหัวปลาแล้วนะหน้าตาเหมือนใคร
0: อืม
1: เหมือนฉันไหม
0: เหมือนทุกตรง
1: เออใช่ปลาเหมือนคนเลี้ยงจริงๆดูตัวเมียดูง่ายๆเลยนี่เขาอ้วนทีนี้คำว่าอ้วนเนี่ยดูท้องเขาเนี่ยเขานิ่มๆช่วงนี้ช่วงฤดูน้ำแดงฤดูน้ำแดงแปลว่าฤดูไข่ปลาวางไข่ปลาทุกประเภทเลยปลาธรรมชาติทุกประเภทเลยเขาวางไข
0: ่นอกจากท้องดูอะไรอีกบ้างครับ
1: ปลาตัวเมียดูตรงนี้นี่ฉันคลี่ห่างให้ดูนี่คลีบเขาสั้นอัตลักษณ์เด่นๆของเขาคือเขาจะมีลายจุดจากหัวไปห่างเห็นไหมลายจุดเมื่อสมัยโบราณเขาเป็น7จุดสมัยนี้หาจุดไม่เจอแล้วเขาเชื่อมไปกันหมดเป็นเส้นตรงแล้วหัวไปท้ายแล้วแต่ทีนี้ให้อยากให้เห็นอีกอันหนึ่งนี่ลายแตงไทยที่เป็นริ้วๆเห็นไหมอันนี้คือปลาอัตลักษณ์ GI สุพรรณบุรีส่วนปลาผู้ชายนะความแตกต่างคือครีมเขาจะยาว ตัวเล็กเขาเพียวเห็นเขาเพียวเงี้ยเขาก็พร้อมผสมพันธุ์แหละเขาพออายุประมาณ1ปีปลาธรรมชาติเนี่ยเขาจะโตช้าตัวเขาก็จะเล็กๆเรียวๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะถ้าดูแนวข้างเขาโตแนวนี้เขาไม่ได้โตแนวกว้างเป็นตัวเนี่ยพอตัวเขายาวเขาก็จะโตด้านข้างผู้ชาย1ตัวเขาสามารถแต่งงานกับผู้หญิง2หรือ3ตัวได้ไงแต่ผู้หญิง1ตัวเนี่ยเขาแต่งงานกับผู้ชายได้ตัวเดียว
0: งั้นก่อนจะไปร่วมพิธีแต่งงานไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ามาถึงอำเภอ2พี่น้องก็ต้องมากินปลาสลิดทอดกรอบ3รสจากคู่แม่ลูกแม่สมคิดกับพี่โอเล่กัน
3: อันนี้พี่อันนี้น้อง
0: เออพี่น้องแน่เหรอ
3: แม่อยากเป็นสาวนี่ก็อยากให้เขาเป็นไปเป็นน้องคนเล็ก
0: อ่ะยอมให้วันนึงก็ได้ครับพี่สาวแล้วปลาสลิดต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ก็เลี้ยงมาก่อนสิคะ
0: แหมหมายถึงมันต้องเอาไปทอดอะไรก่อนไหมอย่างเงี้ย
5: เอามาทอด
3: ทอดค่ะ
5: แล้วเราก็มาแกะเก็บเนื้อไว้แล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้คือทอดไปแล้ว1รอบค่ะแล้วเราก็จะมาต้องมาทอดอีกหลังจากที่เราทอดแล้วเราก็จะต้องไปอบนะคะเพื่อจะต้องไปไล่น้ำมันออกเพื่อไม่ให้ปลามันเหม็นหืนมันก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานพอเราจะใช้เราก็มาใส่เตาอบค่ะเพื่อให้มันกรอบอีกรอบนึง
0: เมื่ออบมาเรียบร้อย
5: น้ำมะขามนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาค่ะเอาไปเคี่ยวพอมันเคี่ยวมันเหนียวแล้วเราก็ใส่พริก
6: ใส่ตัวเอกของเราแล้วนะคะปลาสลิดอบแห้งจ้าแล้วเราก็คลุกๆค่ะ
0: สูตรนี้เนี่ยมีใครเคยชิมบ้างแล้วครับ
6: เชลไม่เคยมาชิมค่ะ
0: มิชลินล่ะ
6: รางวัลมิชลินก็ยังไม่มีค่ะ
0: อ
6: ้
0: าว
6: แต่การันตีความอร่อยนะคะ
0: อาจจะลองเชื่อดู
6: เสร็จแล้วค่ะสลิด3รส
3: กินจากสุพรรณกรอบยันเชียงใหม่ค่ะ
0: กรอบจริงๆนะเจ้า
3: จริงไหมคะกรอบไหมคะ
0: กรอบหูแทบแตกงั้นขอชิมปลาสลิดกรอบๆหอมๆ มีรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกระปุกนี้ขอนะครับ
6: น่าจะต้องชิงเงินนะคะเพราะช่วงนี้ปลาสลิดแพงมากเลยค่ะ
0: ครับผมของฟรีไม่มีไหนเลยแล้วแม่ลูกคนนี้นอกจากทำปลาสลิด3รสอร่อยแล้วยังเลี้ยงด้วยไหมครับ
5: เราก็เลี้ยงกันคนละที่ค่ะแล้วก็เวลาได้ผลผลิตแล้วก็เข้ามาที่กลุ่มนี้ค่ะ
3: เป็นบ่อละ5ไร่อย่างเงี้ยมีอยู่3บ่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีก็เอาไปขายมั้งก็ทำปลาแดดเดียว
0: แล้วปลาสลิดดอนกำยานเนี่ยเขามีมานานแล้วหรือยังครับ
5: ก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่สมัยก่อนอ่ะปลาสลิดก็เหมือนคนก็จะเลี้ยงน้อยถ้าเลี้ยงอาหารก็ประมาณ8เดือนเงี้ยแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยต้องเป็นปีขึ้นไปเงี้ยคนก็เลยไม่นิยมเลี้ยง
0: ตอนนี้หันมานั่งคุยกับพี่ธมบ้างดีกว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงปลาเนี่ยแต่ก่อนอะที่นี่ทำอะไรครับ
5: ทำนาตอนแรกแม่ทำนาแล้วก็ขายเขาเป็นนาเคมีจริงๆไปทำงานในเมืองแล้วกลับมาอยู่บ้านก็อยากกินข้าวอร่อยแต่พอกลับมาแล้วนาเคมีข้าวเคมีไม่อร่อยกระด้างจนกลับมาฉันก็อยากดูแลตัวเองก็เลยปลูกข้าว
0: กลับมาแล้วอยากทำนาทำไมตอนแรกไม่ทำเองอะครับ
5: ก็ไม่อยากทำนาเพราะรู้สึกว่ามันจนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้แรง
0: ก็มีเหตุผลแล้วไปทำงานแล้วเป็นไงครับ
5: เครียดจากการทำงานแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยนอนไม่หลับเสร็จแล้วไปเจอครูสอนโยคะอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องเขาก็สอนให้เรื่องของลมหายใจยืนเดินนั่งนอนให้ถูกต้องก็พอเล่นโยคะเสร็จแล้วเฮ้ยมันหลับได้ออฟฟิศซินโดรมมันหายเฮ้ยแต่นอนยังมีหนี้อยู่ฉันก็ยังมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งฉันก็ทนเก็บเงินก้อนหนึ่งอยู่กับโยคะได้ประมาณ2ปีเรียนจนเป็นครูอ่ะแล้วก็ลาออกจากงานประจำในเมืองพอกลับมาก็มานั่งเริ่มรู้สึกว่าหายใจดิ้นๆคว้างๆนี่มันไร้ประโยชน์นะเราก็เริ่มรู้สึกว่าไปเรียนดีกว่าไปเรียนข้าวอินทรีย์ไปเรียนโคกหนองนาพอรู้แล้วก็ดูครูเขาทำยังไงแล้วพอได้องค์ความรู้เสร็จแล้วก็มาลงมือทำจากพื้นที่ตัวเองนี่แหละ
0: ปลูกข้าวเองขึ้นงามเลยสิ
5: เจ๋งเจ๋งเพราะว่าเราไม่ใช้แรงตัวเองไงเราใช้ตังค์จ้างคนนู้นจ้างคนนั้นจ้างคนนี้เงินหมดเงินเก็บหมดแล้วก็อีกอันนึงธรรมชาติลงโทษก็คือน้ำท่วมฉันก็ปรับไปหมดเรียบร้อยแล้วปลูกไม้ผลไม้ป่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกก็พอน้ำท่วมพอท่วม 2-3 เดือนก็ตายเราก็เลยได้คิดใหม่มีอยู่คำหนึ่งตอนไปเรียนโคกหนองนาองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านบัญญัติไว้ว่าให้อยู่ตามภูมิสังคมไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติฉันก็เลยได้นึกว่าไม่ต้องไปปลูกไม้ผลไม้ประดับไม้อะไรแล้วเลี้ยงปลาสิบ้านเรามีน้ำเยอะก็จังหวะดีเลยตอนนั้นเนี่ยคือประมงจังหวัดเขาทำเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพกุ้งกรามกรามและปลาสลิดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะเขามาสอนเรื่องการแปรรูปปลาตอนนั้นน่ะแปรรูปแดดเดียวปลาสลิดนี่แหละก็เรียนรู
0: ้ได้เรียนรู้เรื่องแปรรูปปลาสลิดแล้วทำไมต้องมาเลี้ยงปลาสลิดเดี๋ยวกลับมานั่งฟังกันต่อนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าพอได้ปลาสลิดพ่อพันแม่พันแล้วก็ต้องจับมาแต่งงานแต่แต่งงานแบบใดต้องมีเข็มฉีดยาด้วย
5: อันนี้เขาเรียกพิธีส่งกำนัดแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือตัวฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนผสมเทียมฮอร์โมนเนี่ยเขาจะมี2 อย่างฮอร์โมนผู้ชายกับฮอร์โมนผู้หญิงศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์น้ำ

0: ตื่นของสุพรรณบุรีอันนี้ผู้สนับสนุนหลักนะจ๊ะเอาฉันอยากได้ผู้ช่วย
1: ยืนหล่ออยู่นั่นไงครับ
0: นี่นะเวลาจะฉีดเนี่ยก็ไล่ฟองอากาศเขานิดนึงนะวันนี้จะมาฉีดให้ดูเป็นผู้หญิงทีนี้ปลาผู้หญิงก็เป็นปลาที่ท้องแล้วให้แม่นเลยนะเล็งให้แม่นเลยเขาอยู่ใต้นี้ใต้ครีบกดลงไปเนี่ยตัว200กรัมเนี่ยฮอร์โมนเขาก็จะใช้ประมาณเขาเรียก1ขีดแล้วกันเนาะ1ขีดของเข็มฉีดยาเนี่ย
1: ถ้าแต่งสัก10คู่ล่ะครับ
0: เราก็เตรียมฮอร์โมน10ขีดอย่างบ่อข้างหลังเนี่ยก็ประมาณ1ไร่ฉันอยากได้ปลาประมาณ10,000ตัวถ้าเป็นจริงเขาจะประมาณคู่ได้ไข่ประมาณ10,000ฟองแต่มันก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเนาะทั้งศัตรูปลาในน้ําอากาศหรือก็เรื่องลมเรื่องฝนเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเพาะได้ 50% ของ10,000ก็เก่งแล้วก็ประมาณ 5,000 ตัวต่อคู่สองคู่ก็พอถ้าหนึ่งไร่เวลานั้นเสร็จก็คือปล่อยเข้าเรือนหอเนี่ยในเรือนหอเนี่ยจะมีปลาผู้ชายรออยู่แล้ว
1: แล้วไม่ฉีดตัวผู้เหรอครับ
0: ฉันฉีดไปแล้วเวลาเราจะแต่งเขาเนี่ยเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนผู้ชายไปรอก่อนถึงเขาจะก่อวอร์ดผู้ชายเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างรังให้หาลูกๆอยู่สักประมาณ24ชั่วโมงเขาก็จะมีวอร์ด
1: แล้วเรือนหอคู่บ่าวสาวต้องใช้อะไรบ้างครับ
0: ฉันก็จะมีเรือนหอ2ชั้นชั้นนอกเนี้ยคือเรือนหอแบบประมาณเหมือนบ้านหลังใหญ่ชั้นเล็กๆนี่คือห้องย่อยๆของเขาเวลาเขาแต่งงานเสร็จเนี่ยเราก็คัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออก
1: อย่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนี่ยเป็นปลาในบ่อเดียวกันเลยมั้ยครับ
0: เราเอาปลาต่างพื้นที่เราฉันมีพื้นที่อยู่ที่บางปลาม้าฉันก็เลือกปลาจากบางปลาม้าเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะได้มาเนาะมาแต่งงานกับปลาอำเภอ2พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันเลือดชิด
1: แล้วโครงสร้างเรือนหอเนี่ยใช้วัสดุแบบไหนบ้างครับเนี่ย
0: แล้วก็เอาของที่วัสดุเหลือใช้แหละเช่นไม้ไผ่ที่เรามีอยู่แล้วท่อเหล็กที่ไม่ได้ใช้เป็นท่อประปาไม่ได้ใช้ก็สแลมสีดำก็กันแดดกันลมตะกร้าก็ซื้อมือสองเป็นตะกร้าที่ใช้จากโรงงานแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วไงเราก็เอามาเป็นเรือนหอของปลา
1: แล้วน้ำล่ะครับ
0: เอาน้ำที่เป็นน้ำบ่อที่เราจะเลี้ยงเนี่ยคือน้ำจากแหล่งธรรมชาติละครับจะมีท่อต่อที่เป็นคลองชลประทานแต่ก่อนเอาเข้ามาเนี่ยก็ต้องกองไข่สัตว์น้ำด้วยนะเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันจะมีไข่ปลากินเนื้อเช่นไข่ปลาหมอไข่ปลาดุกไข่ปลาช่อนพี่เนี้ยต้องกรองเขาระดับหนึ่งไม่งั้นพอเราเพาะลูกพันธุ์ปลาไปไอ้ไข่ที่มันมากับน้ำเนี่ยมันก็กินลูกปลาเราแล้วก็ใส่หญ้าสดเข้าไปในหญ้าสดเนี่ยมีประโยชน์ก็คือเขาจะเกิดแพงต้อนพืชที่เป็นอาหารของปลาลูกปลาเราได้ด้วย
1: แล้วพ่อแม่ปลาเนี่ยเมื่อวางไข่เสร็จแล้วต้องแยกเขาไหมครับ
0: แล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยวันที่2ก็ต้องแยกเขาออกเพราะปลาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แยกเขาเนี่ยเขาจะกินไข่ตัวเองไข่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไข่เขาจะเป็นลูกกลมๆใสๆแต่ถ้าเกิดไข่เป็นลูกกลมๆคุณๆเหมือนเม็ดสาคูอันนี้เขาตายแล้วทีนี้วิธีการดูพอไข่ใสๆเนี่ยเขาอยู่สักวันที่2วันที่3เนี่ยเขาจะกลายเป็นภาษาเขาเรียกลูกออสมันจะอยู่บนกระชังได้ประมาณ10วันแล้วเราก็ต้องหาอาหารให้เขาก็คือไรแดงหรือไม่อาหารเป็นไข่แดงก็ได้นะไข่แดงต้มๆแล้วก็บีบี้แล้วก็ให้เขาเป็นอาหารเรียกว่าโปรตีนสูงเขาจะโตไว
1: แล้วตอนปลาเขาฟิชเชอริงกันน่ะเราต้องเปิดโล่งไหมครับ
0: ปิดหมดเลยล้อมหมดเลยเนี่ยด้านนี้ด้านหน้าทุกด้านเลยแล้วก็ทิ้งเขาไว้24ชั่วโมงเอาง่ายๆเลยนะเขากำลังฟิชเชอริงกันอยู่ใช่ป่ะเรามาแหวกดูก็ตกใจไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปล่อยแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เข้าเรือนหอแล้วปุ๊บปิดเลย24ถึง48ชั่วโมงค่อยมาดู
1: เอาปิดเรือนหอเพียงเท่านี้เราก็รอให้ปลาสลิดดองกับยานฟิชเชอริงกันอย่างสบายใจเมื่อปลาสลิดดองกับยานเริ่มเติบใหญ่เราก็ต้องมีอาหารดีๆให้กิน
2: This is sandwich ปลาสลิด
1: yeah.
2: อาหารสุพรรณแท้ๆไม่ใช่รูปดีอังกฤษ
1: คือ man
2: ปลากินแล้วไม่ speak English
1: yeah.
2: แต่กินแล้วร่างกายจะฟิต
1: yeah. อ
2: ยากให้น้องได้ลองกินสักนิด
1: คือ man
2: รับรองว่าจะติดใจโยโย่โยโย่
1: โย่สวัสดีครับพี่สำลักโมหรือเปล่าครับโย่
2: ไม่ได้โมครับไม่ได้โม
1: ให้หยอกหยอกแล้วแซนด์วิชปลาสลิดคืออะไรครับ
2: ที่เรียกแซนด์วิชเพราะอะไรเพราะว่าพอเราทำไปเสร็จปุ๊บชั้นนี้มันหมดเราก็เติมไปอีกเติมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นถึงเรียกแซนด์วิช
1: เอามางั้นทำเลย
2: เดี๋ยวขอเบิกพี่บินลงน้ำหน่อย
1: เรื่องลงน้ำไว้ใจพี่บิน
2: ชั้นแรกเป็นฟางครับชั้นที่สองเป็นขี้วัวครับมูลสัตว์ครับมูลสัตว์โรยให้ทั่วนะครับชั้นที่3เป็นลำละเอียดอันสุดท้ายคือกากน้ำตาลละลายน้ำครับพอมันยุบแล้วเราก็เติมแบบนี้เหมือนเดิมครับทีนี้ก็เอาฟางปิดแล้วก็ลดน้ำเลยเพื่อให้ฟางมันเปียกครับ ฟางจะได้ไม่ปิวประมาณอีกประมาณ 3-7 วันก็จะเริ่มเกิดลูกไหลเกิดไหลแดงให้ปลากินปลาก็เริ่มจะเข้ามากินข้างล่าง
1: แล้วบ่อตั้งกว้างทำอันเดียวหรอครับ
2: เราต้องทำหลายจุดนะครับเพราะว่าปลาเราอยู่ทั่วบ่อเราก็ต้องพยายามทำให้เยอะไว้ครับห่างไปสัก10เมตร20เมตรแล้วต้องทำอันนี้เป็นแค่อาหารเสริมครับเป็นการลดต้นทุนอย่างนึงครับเราก็จะมีให้อาหารที่สำเร็จอีกอย่างครับ
1: แล้วไหนอาหาร

0: หลัก
1: อาหารหลักมันมีลำละเอียดกับอาหารไม่เล็กในนี้มีโปรตีนพวกปลาป่นแล้วก็พวกข้าวโพดบดกระถินบดรวมอยู่ในอาหารเม็ดเล็กเนี่ยปลากินแล้วมีวิตามินดี
2: ให้กินตอนไหนยังไงครับ
1: ให้วันละรอบเดียวตอนเย็น 4:00 น 5:00 นแค่นั้น
2: ปลาสลิดจับคู่แต่งงานฟีเจอริ่งออกลูกแล้วมาดูกันดีกว่าลูกปลาเป็นยังไงบ้าง
3: พอเขาได้ผลิตผลเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยงบนกระชังบกก็ประมาณสักเดือนหนึ่งสาระสำคัญของการทำปลาสลิด GI ดอนกำยานเนี่ยเขาต้องเลี้ยงในบ่อดินแล้วอัตลักษณ์ของเขาที่เป็นลายจุดกับลายแตงไทยเนี่ยยังคงอยู่เพราะเขาเป็นปลาสายพันธุ์โบราณก็มาอยู่ในเนี้ยตอนนี้ในบ่อดินอันนี้อายุประมาณเกือบ4เดือนอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์ดักล่อปลาวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากดูขนาดเขาแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์ถ้าเราอยากเก็บแล้วก็วัดขนาดเขามันก็ดูอัตราการโตปลาเนี่ยในหนึ่งลวดล็อตเนี่ยเขาจะมีประมาณ3ไซส์นี่ปลาหูโจกปลากินอาหารเอาอาหารเก่งเขาเรียกตัวอ้วนแล้วก็จะเป็นไซส์รองลงมาแล้วก็ปลาไซส์เล็กมี3ไซส
4: ์แตกไซส์3ไซส์
2: แล้วบ่อปลาที่เลี้ยงเนี่ยไม่แต่งอะไรให้มันโล่งๆหน่อยอะครับ
3: บ่อธรรมชาติเนี่ยจะเป็นบ่อที่รกๆเลอะๆเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่สะอาดเนี่ยมันดีสำหรับปลาสลิดเขาว่าเป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยก็นี่คือวิธีการเลี้ยงแบบบ่อดินซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของปลาสลิด GI ดอนกำยาน
2: หลังจากที่พี่ธมได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปปลาสลิดแล้วทำไมพี่ธมต้องหันมาเลี้ยงปลาสลิดด้วยครับ
3: จังหวะที่ท่านที่มาสนับสนุนเนี่ยกำลังจะผลักดันเรื่องปลาสลิด GI เราเขาก็เอาปลาสายพันธุ์โบราณมาปล่อยมาให้เลี้ยงแล้วก็พาเราไปเรียนพาเราไปเข้าใจว่าตำนานดอนกำยานเป็นยังไงทีนี้อีกอันนึงคือพาไปประกวดปลาสลิดดอนกำยานทอดของใครอร่อยที่สุดฉันไปประกวดเนี่ยฉันตกรอบ
2: เอ้าตกรอบได้ยังไงล่ะจ๊ะ
3: ทอดเวลาทอดให้คณะกรรมการชิมเนี่ยต้องไปทอดร้อนฉันก็ทอดไปจากบ้านแล้วฉันก็แพ็คสุญญากาศไปฉันคิดเอาง่ายเอาสะดวกตกรอบตั้งแต่ตอนคิดแล้ว
2: แล้วในงานนั้นพี่ธมรู้จักใครอีกไหมครับ
3: แม่สมคิดกับแม่โอเล่แล้วก็พี่วิทย์นี่แหละฉันก็เห็นแล้วของแม่สมคิดเขาได้รางวัลที่หนึ่งฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากเข้าใกล้ปลาดฉันก็ไปแอบกระแสเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่ดอนไข่เต้าอยู่บางมะม้าห่างฉันแค่20นาทีเองฉันก็แม่หนูมีที่เลี้ยงปลาแต่หนูไม่เข้าใจเนี่ยแม่มาเที่ยวบ้านหนูไหม
5: เราต้องทำตัวว่าเราก็ไม่ใช่เก่งเกินไปหรอกคนอื่นก็เก่งกว่าเยอะแยะทำไปทำมาก็เลยเจอพี่ธมก็เลยจับกลุ่มกันต่างคนต่างชวนน่ะถูกใจกันแล้วไงถูกใจกันแล้วก็เลยชวนกันว่าเรามาทำกลุ่มกันดีไหม
3: แล้วแม่เขาก็มาจริงเขาก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดในการตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วฉันก็ขอติ่งด้วยนะฉันทำบ้านดูธรรมอ
2: ะไรคือบ้านดูธรรม
3: ฉันอยากทำเรื่องธรรมชาติแสนดีคือฉันทำปลูกอะไรก็แล้วแต่ใช้เกษตรอินทรีย์ฉันอยากเปิดพื้นที่เป็นที่ท่องเที่ยวแบบชุมชนอยากรับต่างชาติเข้าพื้นที่นั่นแหละฉันก็ขอติ่งว่าตั้งกลุ่มแล้วฉันขอใช้คำว่าบ้านดูธรรมนะแม่เขายอมเลย
2: รู้จักวิธีการผสมพันธุ์ปลารู้จักบ่อในการเลี้ยงไปแล้วเรายังอยากรู้อีกว่าแล้วหัวปลาสลิดอ่ะทำไมเขาต้องตัดทิ้งด้วยครับ
3: หัวมันแข็งกินไม่ได้ปลาสลิดเนี่ยมันต้องตัดหัวมันผ่าท้องไม่ได้ผ่าท้องแล้วมันทำความสะอาดยากพอขอดเกล็ดสะอาดแล้วนะเวลาหั่นเนี่ยก็คือหั่นให้มีดน่ะติดคอโคนหัวปลาให้มากที่สุดเพื่อเนื้อปลาจะได้ไม่ติดไปที่หัวเวลาจะเอาไส้ปลาออกเนี่ยก็ต้องค่อยๆบรรจงเนาะพิถีพิถันตรงนี้แหละการดีเขาแตกฉันก็เสี่ยวอยู่เนี่ยว่าดีเขาจะแตกไหม
2: แล้วถ้าดีแตกล่ะ
3: ปลามันก็จะขมสีปลาท้องปลาก็จะไม่สวยแดนนี่ดีเขาออกมาแล้วเห็นไหมดีปลาต่อไปเห็นอะไรอ่ะ
2: เห็นอะไรนี
3: ่นี่ไข่เขานะสวยเลยแหละนี่ไข่เขาสมบูรณ์เอาไข่มาล้างทำความสะอาดเราต้องเอาหัวออกเอาไส้ออกเอาดีออกแล้วก็ล้าง
2: พักเรื่องการหั่นปลาสลิดไว้สักแป๊บตอนนี้มาหาอะไรกินกับพี่วิอีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดดอนกำยานกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรกินครับพี่
6: แกงป่าปลาสลิดดอนกำยานจ้าใส่ปลาตามปลาสลิดสดๆแล้วก็เขือเหลืองเขือพวงมะเขือเปราะปรุงพริกปรุงเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วค่ะแกงป่าปลาสลิดดอนกำยานอร่อยมากค่ะ
2: แกงป่าปลาสลิดแซ่บเครื่องพริกแกงเนื้อปลาสลิดสดๆเนื้อนุ่มฟูไม่มีกลิ่นคาวเมื่อกี้พี่ชมสอนตัดหัวปลาสลิดไปแล้วแล้วถ้าจะเอาปลาสลิดไปทำปลาแดดเดียวต้องทำยังไงครับ
3: เราก็ไปล้างมา3น้ำเนี่ยค่ะปลาสะอาดก็คือไส้ตรงกลางเนี่ยต้องขูดเลือดออกให้หมดเลยให้ปลาเนี่ยสะอาดก่อนดองเกลือก่อนทำแดดเดียวถ้าดองเนี่ย

0: เอาเกลือเนี้ยทาไปที่ตัวปลาเลยเราก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปเพื่อให้เป็นการตัดเค็มโด่งมันก็จะหวานหวานเค็มเค็มหน่อยนึงส่วนไข่เนี่ยก็เหมือนกันก็คือใช้เกลือนิดเดียวพอเกลือทาเสร็จแล้วฉันก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ถังน้ำแข็งแล้วก็เอาน้ำแข็งกระโปรงให้ความเย็นเขาช่วยเพื่อให้ปลาเขาสดสะอาดตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราหมักเขาที่อุณหภูมิห้องแบบนี้มันมีโอกาสคือเกลือไม่ถึงแบคทีเรียโตมันแบคทีเรียมันโตมันก็จะทำให้ปลาเนี่ยเหม็นตู้พอเราหลังจากที่เราหมักเกลือแล้วอะจ้ะไปล้าง1รอบแล้วก็ผึ่งให้น้ำเขาเสด็จพอน้ำเสด็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพร้อมตากจะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาตากเราก็ตัวนี้จะเป็นโดมตากพลังงานแสงอาทิตย์เราก็เอาปลาเลี้ยงเลย
1: วางตากแบบนี้ต้องมาพลิกกลับด้านไหมครับ
0: ไม่ต้องเลย3ชั่วโมงพอไม่ต้องพลิกกลับด้านเพราะด้านล่างเนี่ยเขาระอุ75องศาจ้าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าแดดดีๆเนี่ยต้องใช้แค่ชั่วโมงเดียวก็พอเพราะว่าปลาสลิดเนี่ยแค่ผิวตึงก็อร่อยแล้ว
1: ตากแห้งมาแล้วขายยังไงอะครับ
0: มี3ไซส์เลยนะนี่จะเรียกไซส์เวลี่จัมโบ้ถ้าเป็นปลาตัวผู้เขาก็ไม่มีไข่ใช่ไหมแต่ปลาตัวเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาก็มีไข่ฉันก็แพ็คเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยฉันขายตัวละ35บาท3ตัว100แต่ถ้าเป็นไซส์เวลี่จัมโบ้อันเนี้ยโลละ450แน่ทีนี้ถ้าเป็นปลาตัวเล็กจัดจะแปรรูปเนี่ยเป็นผงโรยข้าวเราเรียกก็ผงโรยข้าวก็เอาปลาตัวเล็กๆเนี่ยไปนึ่งไปบดแล้วก็คั่วปลา1กิโลได้กระปุกเดียวเนี่ย90กรัมถ้าเป็นแนวเป็นชิ้นๆพอดีคำก็เรียกว่าสลิดทอดกรอบ3รสเป็นสูตรของแม่สมคิดปัจจุบันเนี่ยขายออนไลน์อยู่กระปุกละ179บาท
1: งั้นที่เอามาโชว์เนี่ยเก็บกลับไปคงลำบากเดี๋ยวผมเก็บกลับบ้านเองนะครับ
0: ให้หมดนี้เลยแต่ไปแอบจ่ายหลังไมค์นะ
1: ปลาสลิดตอนกับยานปลาของ DGI จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพี่ทมคิดว่าประสบความสำเร็จกับปลาสลิดแล้วหรือยังครับ
0: ก็ฉันคิดว่าเพิ่งเริ่มต้นของความสำเร็จก็คือมาตรฐานได้แล้วได้อย.แล้วได้ GAP แล้วได้ GI แล้วแต่สิ่งที่จะอยากไปต่ออนาคตก็คืออยากเพิ่มตลาดให้มันกว้างขวางขึ้นขายเข้าห้างหรือว่าขายออนไลน์ที่คนซื้อเขาสามารถที่จะรู้ว่าเราคือใครอยู่ที่ไหนฉันนะอยากฝึกแม่แม่ป้าๆที่อยู่ด้วยกันนะฝึกขายให้เป็นเขาอะไม่กล้าขายออนไลน์ต้องบอกขอบคุณรายการนี้นะเพราะว่าพาเขาพูดได้อะเขาไม่เคยมีโอกาสในการที่จะได้ทำเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวมาเขาไม่กล้าต้อนรับตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะเขากล้าคุยกับคนแปลกหน้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าฉันก็คิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยคือเชื่อมชุมชนให้เขามีอาชีพที่เป็นของเขาอะฉันก็คิดว่าฉันอะเป็นลูกหลานของคนที่นี่แล้วฉันก็อยากพูดดูเหมือนสวยหรูเนาะสำนึกรักบ้านเกิดฉันคิดว่าการทำเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยความชอบแล้วก็ความเพียรแล้วก็ความอดทนเพราะเวลาทำแรกๆเขาคิดว่าเขาฉันเป็นคนบ้าเอาเงินล้านมาตกเงินร้อยเงินสิบก็เนี่ยที่ฉันเอาเงินมาทุ่มเทขายบ้านที่กรุงเทพเหมือนซื้อที่สักผืนหนึ่งสักไร่หนึ่งมาลงเนี่ยทุกคนก็โอ้ถ้าเป็นฉันไม่ทำหรอกฉันก็อยากทำตรงนี้ให้มันมีคุณค่าก็รู้สึกภูมิใจตรงนี้ที่ณเวลานี้คนรอบข้างเริ่มเห็นว่าฉันทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องปลาสลิดดอนกำยาน
2: ใจดีมากกายใจดีเหมือนเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะรู้จักกันมาคบกันมาก็เขาก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรกับเขาเขาก็โอเคเขามีอะไรก็ถึงกัน
3: เขาก็ประกันราคาปลาให้เราเขาก็จะปรึกษาเลยว่าถ้าพี่ให้ราคาเท่านี้เราจะขาดทุนไหมทางนี้ก็จะบอกว่าไม่พอนะพี่ต้นทุนมันสูงขึ้นนะเขาก็จะให้เพิ่มขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์กับคนเลี้ยง
4: ผมเข้ามาใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเขาก็แนะนำหมดขาดเหลืออะไรเขาก็ให้ส่งเสริมเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะเขาช่วยเหลือผมหลายอย่าง
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ธมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาสลิดดอนกำยานกับความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นพร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงด้วยปลาสลิดดอนกำยานคิดว่าปลาสลิดดอนกำยานจะช่วยให้เราไปมหาอำนาจทางอาหารในชาตินี้ไหมครับ
5: ชาตินี้แหละชาติหน้าก็ไม่มีวะ
1: ก็มีเหตุผล
2: ชาตินี้สิชาติหน้าเราเกิดไหมล่ะตายแล้วเกิดไหมเราไม่เกิด
1: ก็จริงแฮ
3: ก็ต้องอร่อยชาตินี้ล่ะ
6: ชาตินี้วิคอนเฟิร์ม
1: คอนเฟิร์มด้วย
5: มหาอำนาจบ้านหน้า
1: สุดยอด

0: กกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนกวนแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย

0: könnte doch sein, dass der sie gerade einstellt. Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker.
1: Und mal testen, wie die Elektrizität. One day, one Deutsch, German, one Lanit. ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Tschüss
2: ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะคะวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วทิ้งค่ะเราก็มักจะซื้อแล้วก็ใช้พอเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทิ้งลงถังขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะและปัญหาที่เกิดตามมาก็หนีไม่พ้นวิกฤตขยะล้นเมือง
3: ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะมันคือพฤติกรรมของคนมันต้องอาศัยมาตรการจูงใจ
2: ที่ผ่านมาเราก็เห็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลค่ะเราคงต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่และเครื่องมือหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็คือพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ
4: มันไม่ได้แก้ได้แค่มือเราหรือมือกลุ่มคนรักโลกที่พยายามปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถทำให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอก
2: กฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้จริงไหมและเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 นแล้วพบกันนะคะ
5: ร่วมสืบสารวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้อาจารย์มกุฏชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง
1: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยนะคะ
2: เรียบร้อยรู้เรื่อง
1: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อะค่ะ
3: มันคือ
4: โต๊ะค่ะ
2: กดไปก็ได้
3: กดแล้ว
4: มีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
0: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ว่าญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได้คนที่มาเป็นลูกศิษย์ไม่มีก็ต้องเอาลูกเอาหลานตัวเองมาสืบทอดวัดเพื่อที่จะรักษาระบบศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ต่อได้นานพระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
2: 僧侶になる前はとてもこう目標に向かってまっしぐらに修行三昧に励めてたのが僧侶となった時の僧侶

0: である私というものが自分を一層に足かせとなって苦しめたことがあります。
1: まあそんな厳しいとは言いつつ、やっぱり10歳の子供が親元を離れて1週間っていうそういう辛さもありますし、まあ、朝から晩まで正座をしてお経の練習をして、そうですね、足も正座をしているとずっと裸足で正座していると血は出てきますし、
2: อะไรที่มีความคล้ายกันระหว่างศาสนาพุทธของญี่ปุ่นกับของไทยที่เหมือนกันก็คือการให้ความสุขส่งความสุขให้กับผู้คนแต่วิธีการอาจจะต่างกันแต่ผลทางหรือผลลัพธ์ก็คือให้เหมือนกัน
3: ดูให้รู้จากตอนที่แล้วที่เราได้ไปเห็นวัดไทยในญี่ปุ่นที่สอนเรื่องการทำสมาธิให้กับคนญี่ปุ่นที่ศรัทธาและต้องการหาที่พึ่งทางใจอย่างได้ผลมากๆและเราทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะไปดูว่าแล้ววัดญี่ปุ่นจะทำหน้าที่อะไรเพื่อพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่นบ้างพระอาจารย์ได้พาเราไปวัดในไซตามะที่เราจะได้เห็นว่าการเป็นพระที่สามารถมีครอบครัวได้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ

0: 今日は両縁成就のお守りをいただき
1: ครับอันนี้ก็คือนะเป็นตัวที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีความผูกพันที่ดีแล้วก็ตอนนี้เราถามกันว่ามาทําอะไรกันนะท่านตอบว่ามาทําพิธีที่ทําให้ครอบครัวมีโชคลาภที่ดี

0: 今から行うご法事は、今までお寺にの檀家としてお墓があったご家族。
1: เรื่องราวเป็นนี้ฮะที่ผ่านมาครับที่วัดนี้ของญี่ปุ่นก็จะมีเขาเรียกว่าหลุมฝังศพไปเก็บกระดูกนะครับเป็นญาติพี่น้องกันก็คือมีที่ญาติที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือเป็นพี่สาวแต่พี่สาวเนี่ยอายุนะฮะ100ปีแล้วนะครับก็มาไม่ได้ก็เลยให้หลานมาแทนซึ่งหลานอาจจะมาไม่ได้บ่อยๆก็เลยจะมีแผนที่จะย้ายกระดูกให้ไปอยู่รวมกันนะครับ
0: ポウエンの大道士主そのまにち高麗地県高大寺の
2: 慈悲深く聡明で愛いっぱいの方なんで私も本当に心が
1: ท่านบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ทางญาติเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็ท่านอาจจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วก็เลยมีการทำพิธีการที่จะนะให้เอากระดูกหรือนะหลุมฝังศพเนี่ยนะฮะสุสานเนี่ยเอาออกไปแล้วย้ายไปอยู่กับทุกคนนะแล้วก็มีการเอาวิญญาณมาสถิตอยู่ในป้ายเนาะแล้วกลับไปบ้านนะครับก็จะมีพิธีกรรมในสมัยนี้ก็คือหลุมฝังศพมันน้อยลงสุสานน้อยลงก็คือคนรุ่นใหม่ก็จะเลิกเอาสุสานนะฮะให้ออกไปแล้วก็จะกลายเป็นเอามาอยู่ในสุสานรวมกันครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความคิดว่านะฮะการที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกลายเป็นพระขึ้นมานะเป็นพระอรหันต์นะครับคนที่ล่วงลับไปแล้วจะกลายเป็นพระอรหันต์ก็คืออย่าให้พระนะฮะที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยสวดแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะมีการสวดไปเรื่อยจะกลายเป็นพระอรหันต์ในอนาคตครับ
3: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนทำพิธีทางศาสนาแต่ไม่ยึดถือศาสนากันสูงมากค่ะความเชื่อของคนญี่ปุ่นแยกเป็นสองโลกคือโลกของพิธีกรรมและโลกของตัวตนทางศาสนาแม้บอกว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาแต่เข้าวัดเพราะต้องการทำพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังผูกพันกับวัดค่ะ
1: นี่ครับทุกเช้านะก็จะมีการได้ฝึกนั่งสมาธิกันแบบนี้ครับ
3: ช่วงที่เรามาถ่ายทำอยู่นี้อยู่ในช่วงเทศกาลโอบงค่ะคนก็จะมาวัดกันเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับก็จะมีคนเข้าออกวัดกันเยอะหน่อยนะคะ
4: ただ子供たちにお墓守りとか大変そうだなと思ってた時にこちらでその
1: ถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไรนะก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าท่านไม่มีศาสนาแล้วมานับถือศาสนาพุทธแล้วมันมีหลายนิกายท่านบอกว่าเป็นนิกายนิจิเรนชิวนะฮะท่านบอกว่านะฮะเคยป่วยผ่าตัดหัวใจเลยบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ

0: หลังนั้นก็เลยมีการมาไหว้พระมีการสวดมนต์แล้วก็มีการนั่งสมาธินะแต่แรกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการสวดมนต์สมาธิมันมีความหมายอะไรนะได้ฟังธรรมจากนะเจ้าอาวาสก็เข้าใจ
1: ว่าดานะซังไงดันเดสมาเดียรี
0: ท่านนะฮะถือศาสนาอะไรท่านบอกว่าคุณพ่อก็เป็นศาสนาพุทธแต่คนละนิกายแต่ว่าจะเป็นคนละนิกายยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็จะเหมือนกันและไม่พอเพื่อนรักของท่านก็คือใครไหมเพื่อนรักก็คือเจ้าอาวาสผู้หญิงท่านนั้นตอนเด็กๆวิ่งเล่นด้วยกันตอนนี้เป็นพระแล้วต้องมีการสำรวมอะไรไหมตอนทำพิธีก็สำรวมหน่อยแต่ล่องแล้วเป็นเพื่อนธรรมดาแล้วทางเจ้าอาวาสที่เป็นผู้หญิงท่านก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกนะถ้าไม่ใช่พระไม่ใช่การทำพิธีก็เหมือนเป็นคุณแม่คนหนึ่งธรรมดาไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง
1: ただやっぱりここに来ると心が穏やかに落ち着いたりとか
0: ถามว่าศาสนาพุทธต้องมีอะไรเป็นข้อจำกัดไหมหรือต้องทำอะไรไหมเขาไม่มีกฎอะไรที่เป็นพิเศษแต่ว่าการที่มาที่วัดการที่มาหาพระก็คือจะมีจิตใจที่สงบสุขจะมีจิตใจที่สบายแล้วตอนที่ตัวเองรู้สึกว่าทำงานแล้วก็มีความเครียดอะไรต่างๆอ่ะพอมาแล้วคล้ายๆกับผู้ปรึกษาทางจิตใจมากกว่า
2: だいぶ初めは、はい、白紙の白い紙のようなものですけど、それから後の教育だとか、
0: はい、ก็นะถามว่านะคนที่จะเป็นพระได้ต้องเป็นยังไงครับท่านบอกว่านะตอนแรกเหมือนกระดาษสีขาวนะแล้วพอได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยก็จะกลายเป็นพระที่มีความอบอุ่นและให้ความสุขกับผู้คนได้
3: ท่านเป็นคุณพ่อของเจ้าวาดรุ่นปัจจุบันค่ะเคยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดมาก่อนเช่นกันแล้วก็เคยสนใจในพุทธศาสนาในเมืองไทยจนถึงขั้นขอไปจำวัดอยู่ที่วัดไทยในเมืองไทยอยู่เป็นเดือนเลยค่ะจีวรสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ท่านก็ได้มาจากเมืองไทยค
2: ่
3: ะ
0: ถามว่าท่านเคยไปเป็นพระหรือจะไปเรียนพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยมาก่อนไหมท่านบอกว่าเคยครับเรื่องราวเป็นยังไงท่านบอกว่าครับท่านเป็นพระอาจารย์และเป็นผู้สอนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีพระท่านหนึ่งมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นว่าผู้สอนก็คือท่านไปสอนแล้วได้ความรู้สึกอยากที่จะไปเรียนพระธรรมที่ประเทศไทยซึ่งท่านเองเป็นผู้สอนแต่อยากไปเรียนกับลูกศิษย์ของท่านก็เลยตามไปเรียนที่ประเทศไทยคุโรได้ว่าเซ็กคิโรโมอิชิมิ
2: คุคุโรวะเนะญี่ปุ่น
0: แล้วท่านก็ใส่จีวรสีเหลืองเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่ท่านบอกว่าใส่ทุกเช้าเลยผมก็นึกว่าจีวรเนี่ยคือมาจากประเทศไทยเหรอไม่ใช่จีวรสีเหลืองเนี่ยเป็นต้นฉบับของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่ว่ามาจากประเทศไทยอย่างเดียวนะเป็นต้นฉบับของประเทศไทยท่านก็เลยใส่จีวรสีเหลืองทุกเช้าในการทำวัดนะเป็นการสวดมนต์ด้วยครับ
2: ที่ตอนที่นี้口の中にほんの少しねアルコールを入れておくと
0: คงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าพระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมแอลกอฮอล์ไม่ได้หรือยังไงนะฮะรู้ไหมว่าในประเทศที่หนาวเนี่ยถ้ามีการนั่งสมาธิแล้วไม่มีการอมแอลกอฮอล์ไว้เลยนะจะเสียชีวิตเพราะจากการหนาวเหน็บเกินไปแต่ถ้ามีการอมแอลกอฮอล์ไว้นะก็จะทำให้เลือดไหลเวียนจะทำให้เรามีโอกาสนะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในการมาฝึกพระธรรมนะครับดังนั้นแต่ละที่ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันครับผมก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ามีอย่างนี้ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: そのプロテスタントが出てまいりますね時代的な変
0: คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือว่าพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรถูกไหมฮะท่านบอกว่าคำสอนของพระญี่ปุ่นก็คือการที่จะทุกข์ด้วยกันอยู่ด้วยกันกับประชาชนนะฮะแล้วก็พาประชาชนไปสวงสวรรค์ด้วยกันแล้วก็ไปส่งผู้คนไปสวงสวรรค์แล้วกลับมาเพื่อมารับผู้คนที่ลำบากแล้วไปด้วยกันดังนั้นต้องมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับประชาชนอยู่ร่วมกันกับทุกคนใช้ชีวิตเหมือนเยี่ยงประชาชนแต่ว่าตัวเองต้องมีศีลธรรมที่จะไม่ให้นอกลู่นอกทางก็เลยมีการแต่งงาน
2: โอ葬式の時にはまたお坊さんやるとか
0: สมัยเมจินะเป็นสมัยที่วัดอยู่ในป่านะครับแต่พอผ่านไปเรื่อยๆนะครับวัดหรือพระพุทธศาสนาจะเริ่มหายไปถ้าไม่มีใครรักษาไว้เพราะยิ่งอยู่โดดเดี่ยวก็ไม่มีใครมาหาไม่มีใครมาทำบุญก็จะหายไปเรื่อยๆวิธีการที่ไม่ให้หายก็คือมาสร้างนะฮะระบบให้ เป็นระบบวัดก็คือทุกคนสามารถไปทำงานได้แล้วก็มีรายได้เอากลับมาเพื่อที่จะนะฟื้นฟูพระธรรมฟื้นฟูศาสนาพุทธเพื่อที่จะทำให้ศาสนาพุทธหลงเหลืออยู่ต่อไปทำยังไงก็แล้วแต่ให้ระบบศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ต่อได้นานนั่นก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็กลายเป็นวัดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้เพราะนั้นก็คือแต่งงานได้แต่ว่าก็อยู่ในสำรวมอยู่ในศีลธรรมแล้วตัวเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะช่วยสอนคนให้อยู่ในศีลธรรมและทำความดีครับ
2: あのお坊さんに村人の勉強を教えてやってくれと。いわゆる寺小屋。
0: 広かった。
2: そうずっと広かった。
0: วัดเนี้ยเปิดมาแล้ว400ปีแล้ววัดนี้ถามคือว่าก่อนหน้านี้เป็นพ่อของท่านหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับท่านเองครับเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันนะก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์แล้วอาจารย์ของท่านน่ะก็เป็นศาสตราจารย์ในการสอนหนังสือด้วยให้ความรู้แล้วก็เอาความรู้เนี่ยสอนเด็กสอนธรรมแล้วก็ได้รายได้เนี่ยเพื่อมารักษาวัดครับคำถามคือหาเงินเข้าวัดยังไงครับคำตอบก็คือว่านะฮะก่อนหน้านี้นะครับท่านเนี่ยนะฮะต้องเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วเอารายได้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาเป็นรายได้ในการดูแลวัดเพื่อที่จะให้อยู่ได้ครับที่จะยากกว่านั้นก็คือการที่จะหาใครมาสืบทอดวัดคนที่มาเป็นลูกศิษย์ไม่มีก็ต้องเอาลูกเอาหลานตัวเองมาสืบทอดวัดให้มันอยู่ต่อให้ได้เพื่อที่จะรักษาความเป็นพระพุทธเนี่ยนะให้อยู่ต่อได้
2: これはもうお釈迦様当時からずっとその一貫したあの正しい教えですよね。
0: อะไรที่มีความคล้ายกันนะครับระหว่างศาสนาพุทธของญี่ปุ่นกับของไทยหรือเป็นยังไงครับนะก็บอกว่าของไทยก็คือฝึกฝนนะคนเดียวแล้วเราไม่คิดถึงลาภยศไม่คิดถึงเกียรติยศไม่คิดถึงรายได้หรือเงินนี่ก็คือความคิดแบบของไทยส่วนของญี่ปุ่นคิดยังไงบอกว่าเราจะมีความทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันร่วมกับประชาชนใช้ชีวิตเหมือนกันอยู่ด้วยกันที่เหมือนกันก็คือการให้ความสุขส่งความสุขให้กับผู้คนนี่คือสิ่งที่เหมือนกันแต่วิธีการอาจจะต่างกันแต่หนทางหรือผลลัพธ์ก็คือให้เหมือนกัน
3: ท่านอธิบายให้เราเห็นถึงเหตุและผลของการที่พระญี่ปุ่นทำอะไรหลายอย่างที่พระไทยทำไม่ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ละสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีที่มาที่ไปเป็นของตัวเองจริงๆค่ะ
4: อันนี้ต้องเข้าใจจริงว่ามันน่ะมันเป็นระบบนะมันเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกเป็นพุทธศาสนามหายานพิเศษที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น
5: ครับ
4: จีนเนี่ยระบบนี้ไม่มีเกาหลีเนี่ย

0: นี้ขึ้นมาจ้ะ
1: 一番下子供の社員、はい、お坊さんです。で、あと私の弟もここに属しているので。
2: はい。なので、ที่วัดที่นี่นะครับ

0: บอกไว้ก่อนเลยคือไม่ได้เป็นง่ายๆนะไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นก็เป็นนะมันยากอยู่นะครับ
1: เด็กから整ってから 2-3 年ですはい師匠が見つかってから 2-3 年です
0: ねก็คือว่าการที่จะเป็นพระได้ไม่ได้หมายถึงว่าอยากเป็นแล้วเป็นได้เลยนะจะต้องมีการเตรียมพร้อม

0: お、入ってない
1: な。私もインスタ持ってますし、高和寺の、
0: はい
1: はい。やはり今の人は、そういう SNS での情報をキャッチするので、情報配信はします。
2: わっที่ญี่ปุ่นนะครับ、เหมือนประเทศไทยไหม、เป็นที่ศูนย์รวมทางด้านจิตใจไหม、ก็คือใช่。แต่ว่าปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นนะจะไม่ค่อยรู้สึกถึงการที่จะมาวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจวัดเนี่ยของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่คิดถึงว่าถ้าเกิดการเศร้าความทุกข์ถึงจะมาจะไม่คิดถึงเรื่องการมาทำบุญเพราะนั้นการที่จะทำให้วัดน่ะอยู่รอดได้ก็ต้องเผยแพร่ให้รู้จักว่ามาทำบุญแต่ผู้คนเนี่ยไม่รู้จักว่าการทำบุญคืออะไรตัวเองไม่ทุกข์ก็จะไม่มาที่วัดญี่ปุ่นตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ
1: のお守りです。それぞれがモチーフがね、可愛いものになっていますが、全部お金とかもねチェックするので、こんな風にスマホにね入れていただけるような。
3: ถ้าที่วัดในเมืองไทยมีพระเครื่องวัดในญี่ปุ่นก็มีเครื่องรางนี่แหละค่ะที่เป็นของที่ญาติโยมมาวัดแล้วก็อยากซื้อไปติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจมีทั้งเพื่อการค้าขายการศึกษาความสัมพันธ์การเลี้ยงลูกและทางวัดก็ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องรางสามารถเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนไทยอาจจะแปลกใจเดากันไม่ถูกแน่หนึ่งในเครื่องรางที่คนญี่ปุ่นนิยมมากคือเกลือค่ะเพราะเขาเชื่อว่าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายดึงดูดโชคลาภมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะ
2: ในนี้ครับมีการเสี่ยงเซียมซีครับครับแล้วก็ออกมาแล้วเบอร์สองโอ้
4: อิจิบันวาดี
2: เลวสุดอัยยาเลวสุดผมได้โชคที่ไม่ดีที่สุดเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้คุณทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับฝ่าฟันบทชักไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาตอนนั้นคุณจะดีขึ้นเอง
1: เจ้าการะยกโบยเทอาสุการิมาสุนเจติกระ
2: ใช่เขาบอกนะครับว่าได้ไม่ดีนะครับแล้วจะผูกเอาไว้แล้วก็ไปเลยนะให้เราคิดไว้เก็บไว้ในใจเรานี้ผูกไว้แล้วแล้วก็ไปฝึกฝนทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ครับผม
5: ท่านน่าช่วยให้เรานะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับให้เราโชคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเอาจะได
1: ้
5: ให้เรียบร้อยได้แล้วครับ
3: จากรุ่นลูกที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นพระเจ้าอาวาสแล้วเราจะได้มาสนทนากับสามเณรในรุ่นหลานที่เห็นการปฏิบัติในวัดมาตั้งแต่เกิดและได้รับแรงบันดาลใจจนตัดสินใจที่อยากจะบวชตั้งแต่อายุเพียง5ขวบค่ะและบวชเป็นสามเณรจริงตอนอายุ10ปีซึ่งเป็นไปตามกฎของนิกายนิชิเรนที่จะบวชได้เมื่ออายุ9ปีขึ้นไปและต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องแม้แต่จะต้องไปฝึกที่วัดบนเขาเป็นเดือนก็ต้องทำนะคะตอนนี้ท่านมีหลายบทบาทมาก1คือพระ2คือนักศึกษามหาวิทยาลัยและก็ต้องมีกิจกรรมที่เหมือนกับคนในวัยเดียวกันคือต้องทำงานเสริมเพื่อหารายได้ด้วยดังนั้นท่านก็จะต้องหาจุดสมดุลของโลกที่แตกต่างกัน2ฝั่งให้ได้ค่ะและแน่นอนว่าการศึกษาภายในจิตใจตัวเองผ่านศาสนามาตั้งแต่เด็กทำให้ท่านสามารถช่วยให้คำปรึกษาคนอื่นที่เกิดปัญหาได้เช่นกันค่ะ
6: そうですね。その1週間の修行、シャミコって言われて、まあ強制では正直なくて、で任意のものにはなるんですけど、そうですね。まあ内容としては、まあその先生方とか周りから入った後に言われるのは。最後の出家のためにする1ヶ月の山ごもりの修行それも厳しいって言われるんですけどそのシャミ校に行ってればそんなものへでもないと言われるような内容です
3: แม้ว่าท่านจะบวชเป็นสามเณรมานานแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันทั้งครอบครัวต่อไปเพราะถ้าคนภายนอกเข้ามาดูแลวัดแทนทั้งครอบครัวของท่านก็จะต้องย้ายออกจากวัดไปและความรู้สึกของการที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญให้กับวัดท่านจะตอบแทนสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในใจนะคะ
1: 仏教界においても少子高齢化は同じように起こっております。また過疎ということも起こっております。その中においてお寺を継承していくということは やはり願ってはいても現実的にはなかなか厳しくはなってきております。そういった中において、お子さんが女性だけ娘だけというお寺さんも多くなりますので、今まででは男の子が継げば大丈夫というような風習もあったと思いますが、そういう意味でも女性が出家得度しやすい環境というのは私の宗門でも考えているところです。でまた宗門においてもそういったお寺さんが増えてきますと、大務他にいくつかのお寺を掛け持ちして守るという僧侶も多くいますし、また過疎のお寺が増えてきますとお寺同士で合併をするということもあります。
3: เราสงสัยต่อไปว่าแล้วชีวิตคารวาสของครอบครัวที่เป็นพระหน้าตาจะเป็นแบบไหนท่านบอกว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกร่วมกันเพราะงานรัดตัวมากทุกคนสิ่งที่พอจะทดแทนได้คือการออกไปทำกิจของสงฆ์ด้วยกันซึ่งท่านคิดว่าเป็นการดีที่ทุกคนได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นค่ะหรือถ้าได้เที่ยวจริงๆเพื่อไม่ให้ดูแปลกแยกจากคนอื่นมากเกินไปท่านก็จะต้องใส่ชุดแบบคนทั่วไปรวมไปถึงต้องใส่วิกก็มีค่ะ
1: 当時はまだ25、6歳でしたので会社にもお勤め行きます。その一連の中であっという間に自分自身が俗に染まっていく感覚がとてもこう気がまらしいような、そんな自分のこの理想像に到底なれない自分との葛藤が大変苦しく、僧侶になる前はとてもこう目標に向かってまっしぐらに修行三昧に励めてたのが、僧侶となった時の僧侶である私というものが自分を一層に足かせとなって苦しめたことがあります。その際には減俗をしたいと、お坊さんにならない方がずっと楽だと思ったこともたびたびあります。それは同様に住職になった時も同じです。住職という責務を任された時に、それまでは右髪で髪の毛もありました。住職になるための儀式的に頭を丸めればよかったのですが、儀式ではなく私自身がこの自覚を持ってお寺を守っていくとなった時に、
3: เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเจ้าอาวาสผู้สืบทอดศาสนาในวัดนี้ของท่านไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะเมื่อท่านมีครอบครัวสามีของท่านไม่ได้เป็นพระดังนั้นก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านย้ายครอบครัวออกไปอยู่นอกวัดจนผ่านช่วงเวลาตัดสินใจใหม่ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดโดยมีเงื่อนไขของสามีที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระบอกว่าตัวท่านงานยุ่งช่วยงานวัดไม่ได้นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มซาบซึ้งศรัทธาในพุทธศาสนาท่านจึงลางานไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อบวชเป็นพระแต่กว่าสามีของท่านจะผ่านช่วงเวลาที่ขัดแย้งในตัวเองมาได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะงานประจำทำธุรกิจหวังผลกำไรแต่เป็นพระสอนให้สละไม่ยึดติดข้อดีก็คือเมื่อผ่านมาได้ก็จะสอนคนอื่นในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ
1: 幸せを感じているようです。子供たちもそうですね。三つ子の魂100までと日本語にあるんですが、子供の時から兄弟ね3人でみんなでこう手を合わせながらその姿を見てきていて、それは唯一無二の経験をこのお寺の中でしているという気持ちはあるようです。はい。ここからさらに修行に行くとか勉強をするお経が読めるようになるということは大変なことなので、その大変さを今直面しているために少し厳しいなという気持ちはあるようですが、ただそれはその僧侶であることが不幸であることとは全く思っていないです。お寺に生まれ育ったことも不幸だとは思っていないです。大変、唯一無二の幸せな環境の中で、自分があるということは自覚しているようです。
3: จากการทดลองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่วัดไทยมาจนถึงการได้มาพูดคุยกับพระญี่ปุ่นทำให้เข้าใจภาพของศาสนาพุทธที่แตกต่างได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะมีความต่างอย่างไรก็ตามก็มีเป้าหมายเดียวกันคือการพาผู้คนได้พ้นจากทุกข์พบความสว่างทางจิตใจปฏิบัติดีต่อทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้

0: ัสดีค่ะ
1: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
4: โอ้มีดบาดอะค่ะแม่
2: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
5: หมูแดงจ้ะ
6: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
0: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้ปกติเขากินเลี้ยงกันตอนชนะนะนี่กลายมาเป็นกินเลี้ยงปลอบใจซะอย่างนั้น
8: แกรู้สึกอะไรเลยเหรอ
9: ตอนนี้หลิวหางานใหม่หรือยังล่ะ
8: มีสมัครไปหลายที่ค่ะแต่ยังไม่มีที่ไหนตอบรับกลับมา
10: คุณบอกฉันให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองขอบคุณล่ะ
11: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 20:30 นเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS
12: หนึ่งในภัยคุกคามหลักจากการประทุ ของภูเขาไฟคือกระแสไพโรคลาสติกพวกเศษหินและแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างกับเครื่องบินเจ็ตมันทำลายต้นไม้ย่อยยับและคร่าชีวิตผู้คน
13: โอ้แย่แล้ว
14: มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยได้ยินเสียงลมโหยหวนนั่นไหมล่ะ
13: โอ้ไม่นะ
14: นี่แหละลมระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราเจอมาหลายชั่วโมงเราเห็นฟอร์ดไมเออร์สกำลังจมน้ำเราเห็นสถานที่ที่เรารักกำลังจมอยู่ใต้น้ำ
15: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
0: ทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง28กันยายนสำรวจไฮแลนด์ดินแดนป่ายุคใหม่ซึ่งเผยให้เห็นการฟื้นคืนชีพที่ไม่หยุดนิ่งอัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์29กันยายนศึกษาชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live
16: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: านี่มาจากบ้านพูนพินอำเภอตะการพืชผลเยื่อสินทองจัง
1: แล้วหนูไม่เคยเห็นแพ็กเกจจิ้งคือการห่อแบบใช้ธรรมชาติห่อ
0: กระทอเกลือ
2: แล้วข้างในเป็นไงฮะ
0: ก็บรรจุเกลือลงไปเกลือนี่มันสำหรับทำปลา
1: พอพูดถึงปลาอาจารย์สังชัยมีเพลงในใจมา
3: ผลจางนางหาย
1: พงเทพใช่ไหมของคุณพงเทพ
3: ภาพของเพลงเนี่ยเขาจะสะท้อนว่าผู้หญิงก็จะอพยพออกไปช่วงหน้าแล้งเมื่อฝนมันซาลงนางก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็รอเฝ้ารอกลับมาก็น่าจะเป็นสะท้อนภาพของคนชนบทน่ะในยุคนั้นน่ะ
1: ก็หมดหน้าฝนหน้านาก็ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาในหน้าฝนเพื่อมาเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
1: มันก็ยัง
3: วันนี้ก็ยังเป็นอยู่เน
0: า
3: ะ
0: ก็ยังเป็นอยู่บางส่วนแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่คือฐานทรัพยากรมันจะไปหากบหาปลาเหมือนอดีตมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันระบบการทำนามันไม่ยั่งยืนมันใช้ยาฆ่าหญ้ามันใช้แทรกเตอร์ที่แบบปั่นแม้แต่เขียดสักตัวนึงก็เอาชีวิตรอดยาก
1: แล้วชนบทมีอะไรให้มันจันลงใจ
3: เป็นวัฒนธรรมแล้วมั้งครับถ้าสายวัฒนธรรมชุมชนเขาจะบอกว่าชนบทคือพื้นที่รักษาวัฒนธรรมของความเป็นไทยไว้อะขณะที่เมืองมันกลายเป็นตะวันตกรับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาวัฒนธรรมดั้งเดิมมันก็ไม่หลงเหลืออยู่แต่มันถูกรักษาไว้ที่ชนบท
1: มื้อนี้ชวนมาปรุงประเด็นเป็นอาหารกับฟังเสียงประเทศไทย Table Talk นะคะเชื่อว่าหลายท่านคงรู้ดีว่าวันนี้อย่างในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกษตรกรอยู่กับหนี้สินเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการหลายคนบอกว่าปีนี้สิ่งที่เราเจอยังไม่ใช่ของจริงค่ะของจริงน่าจะอยู่ที่ปีหน้าและปีถัดไปที่เศรษฐกิจมันจะยิ่งแบบดาวและแย่ลงกว่านี้อีกนะคะฟังเสียงประเทศไทยเมนูวันนี้เราเลยอยากชวนให้ลิ้มรสชาติความจริงของคนที่ยังต้องกู้หนี้ยืมสินมาประคองชีวิต
4: เศรษฐกิจชนบทในเวลานี้ถ้าเปรียบก็อาจจะเหมือนกับคนที่กำลังหายใจรวยรินอ่อนแอและมีหนี้สูงซึ่งนี่ก็เกิดจากหนี้ประคองชีวิตที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของครอบครัวท่ามกลางสารพัดปัญหารุมเร้าและวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ทับซ้อนทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาผลผลิตที่ผันผวนระบบตลาดที่เกษตรกรไม่มีอำนาจในการต่อรองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5: เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจชนบทนั่นเองครับ
4: ฟังเสียงประเทศไทย Mini Foresight for Locals ทีมภาคอีสานจึงร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะชวนมองวิกฤตเศรษฐกิจชนบทผ่าน4มิติสำคัญทั้งกลไกตลาดและห่วงโซ่อุปทานความเหลื่อมล้ำและหนี้สินเกษตรกรสังคมและเศรษฐกิจชุมชนรวมไปถึงเศรษฐกิจการเมืองและธรรมนูญชนบท
3: ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ชนบทก็ยังเป็นอื่น
4: ข้อสรุปจากวงพบว่าวิกฤตชนบทไทยไม่ใช่วิกฤตของเกษตรกรรมแต่เป็นวิกฤตของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างรัฐตลาดและชุมชนที่ทำให้ประชาชนในชนบทค่อยๆสูญเสียสิทธิ์และอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองการแก้ปัญหาจึงต้องเปลี่ยนฐานความรู้กลไกเศรษฐกิจและโครงสร้างอำนาจไปพร้อมกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเองได้อีกครั้ง
6: ชนบทหวังความเปลี่ยนแปลงวาดหวังถึงความฝันในอนาคตแต่รัฐแช่แข็ง
4: ถ้าเราเปรียบเป็นอาหารในช่วงเวลาอันยากลำบากอัตคัดขัดสนแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคนชนบทจะเป็นเมนูอะไรและมื้อที่ดีกว่าในอนาคตจะหน้าตาเป็นแบบไหนที่จะนำพาชีวิตคนชนบทให้หลุดพ้นจากสถานะกู้ยืมกินได้
1: เขาบอกว่าเวลาคนอีสานไม่มีจะกินนะเรากินข้าวกับเกลือกับพริกกับเกลือจริง
0: ๆครับคือตื่นเช้ามาเพื่อความมั่นคงเนี่ยครอบครัวจะต้องมีข้าวเนาะจากอื่นยังไม่มีแต่มีข้าวเพื่อความมั่นคงในชีวิตแต่ตื่นเช้ามากับข้าวยังไม่มีอาหารยังไม่มีพ่อแม่อาจจะยังไม่มีเงินจะซื้อหรือไม่ได้ไปหาก็อาจจะหลังจากที่นึ่งข้าวสุกใหม่ๆก็อาจจะลูกแอลจะกินเนา
1: ะ
0: ก็เอาข้าวเหนียวมาโรยเกลืออย่างนี้แล้วก็ปั้นๆแล้วก็ให้ลูกกินไปก่
1: อ
0: นแล้วพ่อกับแม่ก็อาจจะไปยืมญาติหรือว่าลงทุ่งลงท่าไปหาอาหารก็จะเอาข้าวเหนียวโรยเกลือแล้วก็ให้ลูกๆกินไปก่อน
1: ทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมคะพี่อุ๋ม
0: ทุกวันนี้มันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันมากับหนี้สินที่อาจารย์พูดถึงเพราะว่าลดเลขขายอาหารก็เครดิตได้ถือเงินผ่อนได้เซ็นได
1: ้หนูอยากชิมบ้างนะคะหนูจะ
0: ลองดูก็ถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่หอมๆแล้วก็โรยเกลือก็อาจจะ
3: ต้องเป็นเกลือสินเทาด้วย
0: ต้องเป็นเกลือสินเทานะเพื่อจะอร่อย
1: ซานอยากชิมไหมคะริมร
3: สชิมยังไม่เคยชิม
1: รสแต่ค่ะนี่ริมรสของ
3: เห็นขนาดเขา
1: ความจนค่ะ
3: กินข้าวจี่นะใส่ไข่ไป
1: ใช่ใช่
3: แล้วไปปิ้งอันนั้นหอมอร่อยมาก
1: ติดคอเลยมันแค้นค่ะมันแค้นแต่ว่าเมื่อกี้พี่อุบลพูดว่าในยุคนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ารถพุ่มพวงเข้าไปเซ็นได้อันนั้นก็เป็นหนี้แบบนึง
0: เป็นหนี้แบบ
1: เป็นหนี้ประคองชีวิตแบบนึง
0: ครับผมฟังจากคนที่ทำอาชีพเลขขายอาหารเอารถพุ่มพวงเนี่ย

0: เขาบอกว่าเขาต้องลำบากกับการไปหาเงินมาหมุนเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อเงินผ่อนไม่มีเงินสดจะจ่ายก็แต่ว่ามันก็เป็นการขายแบบเป็นความสัมพันธ์ในชุมชนเนาะมันรู้จักกันหมดคนขายกับลูกค้าเนี่ยมันรู้จักกันหมดหนึ่งคนเลขขายอยู่ 3-4 หมู่บ้านเนี่ยขนาดไม่อยู่บ้านก็ยังโทรศัพท์มาบอกว่าเอานี้แล้วก็ใส่ถุงแขวนไว้ตรงบันไดบ้านอะไรเงี้ยการขายระบบการขายอาหารในชนบทเวลานี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้ว
1: ผมคุยกับโครงการของราชภัฏบุรีรัมย์มีหมู่บ้านที่ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านขายอาหารแบบนี้มีรถพุ่มพวงแต่เขาก็ไปส่งเสริมอีกหมู่บ้านหนึ่งให้ปลูก พวกพืชผักต่างๆให้เอาหมู่บ้านนี้ไปรับมาแล้วก็เอาไปกระจายออกไปขาย
0: ก็มีรถพุ่มพวง บางคนที่แบบเล่ขายไปแล้วก็ไป
1: ซื้อด้วย
0: เกษตรกรในหมู่บ้านก็มีเตรียมไว้ขายให้รถพุ่มพวงด้วยแต่ว่าเป็นคนส่วนน้อยมีอยู่แต่ไม่มากอาจารย์
2: แต่สถานการณ์หนี้วนในภาคเกษตรนะคะในชนบทยังเจออยู่ไหมคะแล้วในยุคคุณอนุทินน่ะซึ่งหนูไม่ค่อยเห็นรูปธรรมนโยบายเกษตรเท่าไหร่มันยิ่งล่มไหมคะ
1: คือภาคเกษตรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะแล้วก็มีความอดทนสูงมากและอยู่ได้ทุกสถานการณ์ผมไม่คิดว่าเกษตรล่มแต่เกษตรและภาคเกษตรหรือภาคชนบทเนี่ยกลายเป็นภาคที่ซัพพอร์ตภาคเมืองและเศรษฐกิจหลักของประเทศด้วยซ้ำไปนะฮะทั้งกำลังคนทั้งพื้นที่แล้วตอนเรามีความขัดแย้งทางการเมืองมากเราบอกว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่เราส่งอาหารให้คนเมืองเนาะมันมีขนาดพูดกันถึงขนาดที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกผลิตอาหารให้เนี่ยคุณก็จะไม่มีอาหารข้าวเนี่ยใช่ไหมครับนั่นคุณก็จะต้องบริโภคที่มันราคาแพงที่ต้องนำเข้ามากขึ้นดังนั้นผมกลับคิดว่าเราพื้นที่แบบนี้มันถูกกระทำแล้วถูกดึงดูดทรัพยากรออกไปนะครับ ทรัพยากรในที่นี้ไม่ใช่ทรัพยากรแค่ทรัพยากรธรรมชาตินะมันคือคนมันคือวัฒนธรรมมันคือวิถีชีวิตนะฮะแล้วเราก็จะบอกได้ว่ามันคือตัวแทนของความเป็นไทยจริงๆที่ไม่ได้รับมาจากอิทธิพลมาจากต่างประเทศหรือตะวันตก
2: อาจารย์ลองชิมอาหารแบบดั้งเดิม
0: ชนบทมันกำลังทยอยสิ้นสุดความเป็นเกษตรกรจากความสูงวัยกับความไม่คุ้มทุนอาจารย์ตอนนี้ผมรู้จักชาวนาที่ค่อยๆเป็นผู้ประกอบการไปโดยธรรมชาติอยู่2รายรายหนึ่งเช่านาไปแล้ว100ไร
2: ่
0: รายหนึ่งเช่าไปแล้ว70ไร่ผมคุยเขาว่าเขาได้พื้นที่ทำนาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไร2ส่วนส่วนหนึ่งคือแกทำไม่ไหวแล้วอาจารย์คือไม่มีแรงที่จะไปทำนาอีกแล้วก็ให้คนที่เขามีรถไถเช่าไว้นี่เหตุผลหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าในขั้นตอนการทำนามันจ้างคนอื่นทุกช่วงชั้นตั้งแต่ไถดะวานเก็บเกี่ยวอะไรมันก็จ้างเครื่องจักรทั้งหมดรวมแล้วมันไม่คุ้มก็เลยให้คนอื่นก็เช่าไปให้คนที่มีรถไถมีรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเช่าไปอาการเนี่ยผมมองว่ามันกำลังสิ้นสุดความเป็นเกษตรกรแล้วทำนาแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยมันดำเนินมานานแล้วอันนี้รวมทั้งการล่ำเรียนของลูกหลานด้วยนะการส่งลูกหลานเรียนหนังสือการอุปโภคบริโภคนั่นมันเป็นเหตุต้นทางที่ทำให้ชนบทเนี่ยมีหนี้สินมาอย่างยาวนานแล้วหนี้ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่หนี้ที่ไปลงทุนก็ให้เกิดรายได้เหมือนหนึ่งที่อาจารย์ว่ามามันเวลาคุยไปคุยมาถึงเกิดข้อสรุปว่ามันเป็นหนี้ยืมกินยืมกู้ยืมมากินมันไม่ใช่หนี้สำหรับการลงทุนเพื่อการผลิตมัน
2: หนี้ประคองชีวิต
0: หนี้ประคองชีวิต
1: ผมไปดูตัวเลขสัมมโนประชากรเกษตรบ้านจำนวนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
2: สูงวัยมากขึ้นด้วย
1: สูงวัยมากขึ้นด้วยคนเป็นหนี้อายุมากนะแต่ว่าจำนวนเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านกว่าคนจากเดิม10ปีที่แล้วมัน6ล้านกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอันเนี้ยมันสภาพชีวิตอาจจะแย่ลงนะเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็อาจจะเข้าไม่ถึงทรัพยากรของตัวเองนั่นแหละแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าถูกยึดแต่จำนวนกลับเพิ่มขึ้น
2: อ
1: ันเนี้ยน่าสนใจ
2: ก็คือวันเนี้ยถ้ามองว่าชนบทเป็นแหล่งเพาะปลูกเป็นคลังอาหารเป็นพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่ฟีดอาหารให้กับคนเมืองก็กำลังเผชิญเรื่องหนี้อยู่ดีเป็นปัญหาเดิม
1: ๆ
2: และอยู่ได้ด้วยหนี้
1: อยู่ได้ด้วยหนี้แล้วหนี้ก็เองก็หล่อเลี้ยงภาคเมืองเพราะว่าธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยสถานะการเงินดีมากนะฮะว่าเวลารัฐมีนโยบายอะไรเนี่ยจะเอามาให้ธ.ก.ส.ดำเนินการ
2: งั้นเราเปิดเมนูแก้หนี้ได้ไหมคะถ้าพอจะมีจะกินได้บ้างสักหน่อยนึงคือเมนูแรกที่เสิร์ฟวันนี้เนี่ยเป็นป่นปลาแล้วก็เป็นผักต้มผักสดข้าวเหนียวกับเกลือแต่ทีมงานบอกว่าถ้าพอจะมีจะกินได้บ้างมีอันจะกินได้บ้างเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เพิ่มขึ้นส้มตำนั่นมีทุกมื้ออยู่แล้วแล้วก็มีข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นเนื้อย่าง
1: อันนี้จานนี้ไม่เห็นมานานแล้วไปวัดจะเจออยู
2: ่งั้นก็อยากชวนเมนูสำหรับคนที่พอจะมีอันจะกินขึ้นมาได้บ้างเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีรายได้ที่ดีขึ้นให้ได้ประคองชีวิตและครอบครัวซึ่งยุคไหนที่ดีที่สุดอาจารย์สามชายยุคไหนยุคทางการเมืองไหนที่คนพอจะลืมตาอ้าปากได้มากที่สุด
1: ในความเห็นผมนะครับเรื่องแบบนี้มันมาคู่กับการเมืองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองโดยเฉพาะสิทธิชุมชนที่เขาสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรได้อันที่สองคือว่าเขาสามารถจะรวมกลุ่มกันนะครับแสดงพลังแล้วก็เสนอนโยบายต่างๆได้นะซึ่งในช่วงรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิกับเกษตรกรมากที่สุดนะแล้วมันก็จะมาพร้อมกับนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือนะเกษตรกรเพราะว่าเราก็เชื่อว่าภาคเกษตรเป็นภาคใหญ่ของบ้านเราเนาะแล้วก็เกษตรกรก็เป็นหลักของประเทศมานานแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้หมดไปนะครับแต่มันก็มีมาตรการในการช่วยเหลือมากขึ้นนะฮะแล้วก็การที่เขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นนะว่าคนฟังเขามากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้น
2: ตอนรัฐธรรมนูญ40
1: ครับ
2: เป็นยุคคุณทักษิณอะไรอยู่นั
1: ้
2: น
1: ยุคคุณทักษิณคร
0: ับ ใช่ครับผมเห็นด้วยว่ารัฐบาลทักษิณหนึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาการเมืองที่ประชาชนชนบทแฮปปี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเมืองเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วกระบวนการทำนโยบายของพรรคไทยรักไทยเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนกับส่งคีย์แอคเตอร์ของพรรคเนี่ยไปปรึกษาชาวบ้านที่ชนบทไปสอบไปทำกระบวนการทำเวทีกับคนชนบทขบวนการเคลื่อนไหวในอีสานกำลังเรียกร้องเรื่องการพักชำระหนี้อยู่แล้วมันก็กลายมาเป็นนโยบายพรรคไทยรักไทยชาวบ้านก็รู้สึกว่าเหมือนกับเออเราบรรลุแล้วเรื่องที่เราเรียกร้องอยู่มันไปอยู่ในนโยบายอะไรเงี้ย
2: ตอนนั้นมันมีกองทุนหมู่บ้าน
0: ใช่มีกองทุนหมู่บ้านละล้านด้วยซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดีที่แบบเอาเม็ดเงินเข้าไปที่ชนบทโดยตรงแต่มาพอมาถึงวันนี้พูดถึงตอนนี้นิดหนึ่งนะว่าเงินกองทุนหมู่บ้านที่เริ่มต้นเวลานั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยด้วยความที่การพัฒนาจากฐานรากมันไม่ได้แข็งแรงขึ้นมาเนี่ย มันก็เหลือแต่พิธีกรรมทางบัญชีผมว่าเงินกู้ธ.ก.ส.กับเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันดำรงอยู่แต่เพียงพิธีกรรมทางบัญชีคือชาวบ้านไปหาดอกเบี้ยมาส่งแล้วก็ทำสัญญากู้ใหม่เป็นดำเนินอยู่อย่างนี้มาหลายปีพันคนที่ได้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นคนปล่อยเงินกู้ในท้องถิ่นหรือบางทีก็เป็นกรรมการกองทุนซะเองที่มีเงินมาให้ชาวบ้านกู้เพื่อส่งดอกเบี้ยกองทุนแล้วทำสัญญากู้ใหม่ผมสรุปมันว่ามันเป็นพิธีกรรมทางบัญชีที่ดำเนินเพื่อให้ชีวิตในวงจรนี้ดำเนินไปได้นะครับอาจารย์เป็นอยู่แบบนี
1: ้ก็คุยกับเกษตรกรหลายคนเขาก็บอกว่าแม้ว่าไม่มีใช้หนี้หมดแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมาขอให้กู
2: ้โดยบอกว่าต้องขอให้กู้
1: ขอให้กู้เพื่อเขาก็จะบอกว่าไม่งั้นจะกู้ยากขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวลาธ.ก.ส.ธนาคารธ.ก.ส.ให้กู้เนี่ยเขาก็จะต้องค้ำประกันกันเป็นกลุ่มมันก็ต้องมีคนที่มีฐานะพอสมควรที่จะช่วยกันค้ำประกันในกลุ่มดังนั้นคนที่ค้ำประกันกันเนี่ยคือคนกู้ทั้งหมดอ่ะวงจรเนี่ยแบบนี้แล้วก็ทำส่วนใหญ่เป็นนี่ระยะสั้นปีต่อปีธ.ก.ส.ให้
2: คือแนวคิดดีเกิดขึ้นในยุคที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิชุมชนฟังเสียงประชาชนชนบทมากขึ้นแต่พอทำต่อเนื่องแล้วมันเหมือนว่าแก่นมันยังไม่ออกยุคหลังเนี่ยไม่มีละกลายเป็นแจกเงิน
0: กระบวนการทำนโยบายก็ละเลยการไปทำแบบมีไปรับฟังเหมือนกับช่วงนโยบายรัฐบาลทักษิณหนึ่งเพียงแต่รัฐบาลทักษิณสองก็ไม่ทำแล้ว ได้ละทิ้งผมจำได้ว่าเขาส่งฝ่ายซ้ายในพรรคไปทำเวทีอยู่ในหลายจังหวัดแล้วก็ได้เนื้อหาออกมาเป็นพรรคชำระหนี้เป็นอะไรซึ่งมาจากขบวนการเคลื่อนไหวแต่ว่าพอช่วงเวลาถัดมาก็ไม่ได้ทำขบวนการแบบนโยบายแบบมีส่วนร่วมอย่างนั้นจริงๆกับยิ่งใน20ปีมานี้นะว่ารัฐบาลยึดมั่นอยู่แต่แนวการพัฒนาชนบทแบบน้ำไหลลงก็คือให้ BOI กับกลุ่มทุนใหญ่ไปทำโรงงานน้ำตาลไปตั้งโรงงานแป้งมันความซึ่งก็มีมากที่สุดในภาคอีสานเวลานี้เนาะโคราชเป็นเมืองหลวงแป้งมันสำปะหลังขอนแก่นเป็นเมืองหลวงอ้อย
2: อ
0: ันนี้คือการพัฒนาแบบน้ำไหลลงการพัฒนาแบบนี้ก็ไปลากเอาเกษตรกรเข้าร่วมในการผลิตพืชอุตสาหกรรมเชิงเดี่ยวแบบนี้ซึ่งมันเอาแค่เศรษฐกิจจีนซบเซาเขาซื้อน้อยลงเขานี่ก็เดือดร้อนคือเอาเศรษฐกิจชีวิตชาวบ้านเล็กๆไปผูกไว้กับพืชอุตสาหกรรมเชิงเดี่ยวซึ่งราคามันสวิงมันล้วนแต่สวิงอยู่แล้วมันไม่ได้สร้างเศรษฐกิจหลายฐานหลายขาขึ้นมาจากพื้นฐานที่ควรจะเป็น
2: ซึ่งอย่างพืชผักที่พี่อุบลเอามาเนี่ยก็เป็นพื้นฐานก็คือความหลากหลายของพืชพันธุ์ไอ้เหล่านี้ไม่ถูกพูดถึงในระบบเศรษฐกิจภาพใหญ
0: ่ผมอยากจะสรุปว่าเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ในมือชาวบ้านเวลานี้นะโอเคว่าส่วนใหญ่เข้าร่วมในพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวอุตสาหกรรมอ้อยมันสำปะหลังและข้าวเศรษฐกิจด้านหนึ่งที่เหลืออยู่ที่พอจะมีอำนาจในการกำหนดราคาได้บ้างคือเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นที่เห็นอยู่ในตะกร้าเนี่ยดอกกระเจียวตะไคร้ข่ามันเทศฟักทองเศรษฐกิจที่ยังพอเหลืออยู่ในมือของคนชนบทคือเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนเดนจิโอกับชาวบ้านก็ร่วมกันทำตลาดเขียวตอนนี้ก็มีตลาดเขียวแทบจะทุกเมืองแต่ว่ามันไม่ใช่แมสอย่างที่พวกเราสารคามมีร้อยแม่ค้าขอนแก่นมีร้อยแม่ค้าราศีสไลด์มีอยู่25แม่ค้าแต่ว่าสร้างรายได้ไปถึงเกษตรกรประมาณ200 อันนี้เราเก็บข้อมูลนะว่ามะพร้าวน้ำหอมปลาธรรมชาติกล้วยผลไม้นี่ให้เอาผลผลิตที่มีในครอบครัวของเครือข่ายเนี่ยมาขายได
2: ้
0: ก็จาก25ครอบครัวเนี่ยมันสร้างผลกระทบเชิงรายได้ไปประมาณ200ครอบครัว
2: ตลาดเขียวว่ามาถูกทางแล้วแต่ต้องขยายมากขึ้น
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้พี่อุบลมองว่าเป็นเมนูแก้หนี้ไหมคะหรือเป็นเมนูพลิกโอกาสชนบท
0: ส่วนหนึ่ง
2: ทีมงานเตรียมมาให้เพราะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่พี่อุบลพูดพอดีปิ้งปองนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพืชผักจากตลาดเขียวทีมงานมองว่าถ้าฟังจากทั้งหมดเวทีที่เราไปทำในพื้นที่ถ้าจะล้างหนี้พลิกวิกฤตชนบทได้แบบนี้ต้องมาสิ่งที่พี่อ้วนพูดต้องมาต้องแมนขึ้น
0: ต้องทำให้ผู้คนตระหนักที่จะบริควรจะบริโภคอาหารท้องถิ่น
2: อ
0: าหารท้องถิ่นให้คำตอบหลายอย่างมากนะให้คำตอบเรื่องสุขภาพปลอดภัยมันคือแฟร์เทรดมันคือเกษตรกรรายย่อยที่จะเอาผลผลิตของตัวเองมาขายปลีกตรงกับผู้บริโภ
2: ค
0: มันเป็นแฟร์เทรดมันเป็นตลาดการค้าที่เป็นธรรมแล้วมันก็ช่วยสร้างชุมชนคนท้องถิ่นที่จะมารู้จักกันคือมันเป็นความปลอดภัยที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนเมืองกับชนบทไม่ใช่เวลาเราไปซื้อของในห้างมันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับข้อมูลบอกว่านี่สตรอเบอรี่จากนิวซีแลนด์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าตลาดท้องถิ่นแบบนี้มันคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คนกับคนคือมันควรจะยกระดับไปเป็นนิวโซเชียลมูฟเมนต์เป็นความคนชนบทควรจะรับรู้คนเมืองปัญหาคนเมืองด้วยว่าคนเมืองมีปัญหาที่จอดรถมีปัญหารถติดมีปัญหาโรงเรียนเก็บค่าแป๊เจี๊ยแล้วให้คนสองภาคมันร่วมมือกันที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาของกันและกันแล้วร่วมมือกัน
2: ผ่านพื้นที่ของคนกินกับคนผลิต
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นึกถึงโคกอีโดยนึกถึงโคกอีโดยที่ทำเป็นตลาดขายอาหารจากป่า แล้วก็เป็นที่นิยมชื่นชมมากสำหรับคนเมืองที่แวะผ่านไปผ่านเส้นทางนั้นไปก็ต้องไปแวะที่ตลาดนี้นะแล้วก็ตอนหลังนี้เขาก็ทำที่เอามาทำในเมืองเอาสินค้าเหล่านี้มาแล้วก็ทำเป็นตลาดในเมืองแต่มาคือเอาคนที่ปลูกเองเนี่ยมาทำมาขายเองโดยตรงก็ทำเดือนละครั้งที่สมัชชาคนจนทำตลาดสินค้าอาหารที่มันปลอดสารพิษอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหาอาหารที่ปลอดภัยอ่ะบริโภคยากขึ้นความมั่นคงทางอาหารเราลดลงมาก
0: มันมีโอกาสที่จะยกระดับไปได้เช่นผมทราบว่ากลุ่มพรรคน้ำจางที่ลำปางที่แม่ทะเนาะ มีผู้สูงวัยส่วนใหญ่ผู้อาวุโสผู้ฉลาด3

0: 50ครอบครัวปลูกผักพื้นบ้านละ200ชนิดนับได้200ชนิดผักเชียงดาเป็นหลักเนาะก็อีกรวมแล้ว200ชนิดผักเข้าตลาดเมืองลำปางวันละตันโดยออร์แกไนซ์โดยรุ่นใหม่รุ่นสูงวัยเป็นผู้ปลูกแต่ว่ารุ่นใหม่เป็นคนออร์แกไนซ์รวบรวมผัก
1: เข้าด้วย
0: เข้าไปสู่เมืองขณะที่เขาทำได้แค่นั้นเนี่ยยังมีบริษัทยาที่มาต้องการผักเชียงดาอาทิตย์ละ100กิโลเพื่อเป็นยาเพื่อลดน้ำตาลกับผู้ป่วยเบาหวานแต่พอมีเอกชนต้องการผักเชียงดาวันละ100ไอ้สัปดาห์ละ100กิโลเนี่ยทำไม่ได้นะอาจารย์มันต้องการประการเนี่ยนี่รูปธรรมนี้ชัดว่ามันต้องการการประกอบการต้องการใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้สูงวัยกันแล้วกันล่ะมันต้องการการประกอบการต้องการข้อมูลโภชนาการอะไรเข้ามาเพื่อจะจัดการให้มัน
2: มีมาตรฐานควบคุม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จะทำแบบนั้นได้มันต้องมีจุดหมายมีธรรมนูญชุมชนที่มากำหนดจุดหมายด้วยไหมคะมันถึงจะเป็นจริงได้ไม่งั้นทุกคนก็ไม่มีเป้าหมาย
2: คนที่รู้เรื่องของตัวเองดีที่สุดเนาะความต้องการของตัวเองดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ตัวเองจะเดินไปในอนาคตดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่เองใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะกำหนดนโยบายจากส่วนกลางลงไปเนี่ยยังไงมันก็เป็นไปตามที่คุยกันบนส่วนกลางแล้วในโต๊ะที่ประชุมครม.แล้วก็ออกกำหนดนโยบายลงไปครอบทั้งหมดทุกพื้นที่มันก็ทุกอย่างมันก็รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางตลอดนะฮะ
0: ใช่มันต้องการการกระจายอำนาจแต่ที่อาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ชัดเจนว่าแบบที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยการประกอบการผักพื้นบ้านและผักเชียงดาณลำปางเนี่ยมันต้องการการกระจายอำนาจมันต้องการการส่งเสริมที่มีรายละเอียดไปกว่าจะให้ BOI กับโรงงานน้ำตาลให้ BOI กับโรงงานแป้งมันสำปะหลังและมันต้องการสร้างสรรค์จากเนื้อหาของท้องถิ่นขึ้นมาที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับตลาดที่มันเป็นแมสตอนที่จีนจะมีกีฬาโอลิมปิกข้าวเหนียวจากภาคอีสานกับภาคเหนือไม่พอส่งออกไปจีนเพราะว่าจีนซื้อข้าวเหนียวไปหมักเหล้าเพื่อทำตลาดในช่วงโอลิมปิกที่คนทั่วโลกไปที่เขาแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้ภาคเหนือกับภาคอีสานก็ไม่ได้มียุทธศาสตร์ข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเจ้านะไล่ต่อไล่เนี่ยข้าวเหนียวให้ผลผลิตมากกว่าแล้วข้าวเหนียวก็น้ำตาลสูงแล้วมีศักยภาพในการผลิตเหล้าผลิตสินค้าหลายอย่างทำไมเราไม่มียุทธศาสตร์ข้าวเหนียว
1: สรุปว่าเราต้องกระจายอำนาจแหละแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์ทำให้ชุมชนน่ะได้กำหนดอนาคตของตัวเองได้แต่ถ้าวันนี้หนูจะกระจายอำนาจทางช้อนนะคะเอาช้อนกระจายให้ทุกท่านทุกท่านอยากทานเมนูอะไรที่คิดว่าเปลี่ยนเมนูประคองชีวิตเป็นเมนูเพื่อชีวิตเอาพี่อุบลเป็นเมนูเพื่อชีวิตให้พี่อุบลเลือกตัดสักหนึ่งอย่างช้อนกลางขอช้อนกลางเพิ่มได้ไหมคะ
0: ผมเนื้อนี่จริงๆเนื้อเป็นอาหารพิเศษสำหรับคนไทยกุ้งเป็นอาหารพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นแต่ก็แบบแผนชีวิตมันเปลี่ยนไปถึงขนาดกินเนื้อกันเป็นประจำเนาะไม่ได้รองานบุญงานบวชอะไรเหมือนแต่ก่อนมันก็กลายเป็นเนื้อก็เป็นอาหารที่แบบคนกินกันบ่อยๆแต่ว่าสำหรับคนจนก็จะกินเนื้อกินอะไรก็ในโอกาสที่แบบลูกหลานกลับบ้านลูกหลานกลับบ้านมีเม็ดเงินเข้าไปหน่อยก็จะไปเส้นทางหลักในอีสานมันถึงมีเขียงเนื้อไงเส้นทางหลัก
1: คุณค
0: ่ะเส้นทางหลักแถวสุวรรณภูมิ101เส้นทางหลักที่มหาสารคามมันกลายเป็นจุดขายเนื้อสำหรับคนกาฬสินธุ์คนนครพนมที่เดินทางผ่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นอาหารที่แบบในวันที่แบบพอมีสตังค์
1: งั้นแปลว่าพี่วนจะ
0: ถ้าผมก็จะกินพื้นหน่อยคือส้มตำกินได้ทุกวัน
1: ขอให้ดีทุกวันไงเป็นเมนูแซ่บทุกวัน
0: ขอให้ดีทุกวัน
1: อาจารย์เลือกสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะถ้าจะเปลี่ยนจากเมนูประคองชีวิตเป็นเมนูเพื่อชีวิตอะไรก
2: ็ไก่บ้านเนี่ยหายากที่สุดเราไม่เคยเจอไก่บ้านมานานมากนะฮะ
0: ไก่บ้านเป็นกลายเป็นอาหารพิเศษไปแล้วเวลานี้
2: เพราะว่าเราจะเจอไก่เลี้ยงในฟาร์มในอุตสาหกรรมนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งรสชาติก็แตกต่างมาก
1: ไก่บ้านมันจะเนื้อแบบติดกระดูกมากกว่า
2: เนื้อจะแน่นกว่า
0: เราส่งตามกัมพูชาเราส่งของไก่ไปกัมพูชาอาทิตย์ละเป็นล้าน
2: ไก่บ้าน
0: แหล่งรวบรวมไก่บ้านที่ใหญ่ที่สุดคือศรีสะเกษ
3: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอด

0: ก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน data center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ

0: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
1: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าอาวาสองค์เก่าก็ยังอยู่ในใจพี
0: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
2: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
0: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
3: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: น้ำท่วมกทม.บางจุดเริ่มคลี่คลายแต่รอบนอกลาดกระบังรามคำแหงบางกะปิน้ำยังไม่ลดสัญจรลำบาก
1: แหล่งคลองจันยังวิกฤตชาวบ้าน 4,000 ครัวเรือนเดือดร้อนผู้ว่ากทม.รับแม้ฝนลดลงแต่น้ำในคลองยังสูงคาดใช้เวลาระบาย2วัน
0: ถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าหน้าไทย PBS ยังวิกฤตรถเล็กผ่านไม่ได้ความสูงมากกว่า20เซนติเมตรและวางแผนเดินทาง
1: น้ำป่าจากเขาใหญ่เข้าท่วมตัวเมืองอำเภอปากช่องโคราชด้านนายกกลับจากต่างประเทศแล้วลงพื้นที่สระแก้วปราจีนบุรีบ่ายวันนี้ตอนนี้วิภาวดีรังสิตนะคะจะมีรถจอดแช่อยู่ที่จอดแช่เนี่ยเป็นรถที่เสียนะคะ
2: แต่จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักอีกรอบนึงนะครับ
0: ล่าสุดเนี่ยมีการขอความช่วยเหลือที่เคหะล่มเกล้า29นะครับโซน12ติดอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเวลานานแล้วต้องการข้าวนะครับอาหารแล้วก็น้ำดื่มด่วนเลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายนครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาขำดวงนะครับข่าวเที่ยงวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายๆจังหวัดที่ประสบภัยอยู่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: แน่นอนช่วงบ่ายวันนี้นะคะมีคาดการณ์ว่าฝนจะตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องช่วงแรกอาจจะคิดว่าเป็นช่วงของโอกาสในการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จุดต่างๆให้สามารถลดระดับลงได้แต่ปรากฏว่ายังมีน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็มีน้ำในคลองระบายน้ำต่างๆอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำครั้งนี้ถือว่าทำ

0: ได้ยากแน่นอนแต่ว่าล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะและที่สำคัญลงพื้นที่ทันทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไปที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไปพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะครับเรามีผู้สื่อข่าวที่ประจำจุดอยู่นะครับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาประสบภัยอยู่เดี๋ยวจะทยอยรายงานสดอัปเดตสถานการณ์กันเข้ามานะครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปดูภารกิจของทีมไทย PBS กันก่อนค่ะเนื่องจากว่าเราไปได้รับการร้องเรียนและได้รับความขอร้องในการช่วยเหลือนะคะจากครอบครัวชัยภูมิค่ะที่เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาทำงานรับจ้างก่อสร้างนะคะแต่ว่าปรากฏว่าระหว่างช่วงของการเดินทางมาติดค้างอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตนานถึง19ชั่วโมงค่ะหลังจากที่น้ำสูงจนไม่สามารถเดินทางต่อได้ปรากฏว่าในระหว่างเดินทางมีเด็กวัยเพียง3เดือนเศษที่ร่วมเดินทางมาด้วยนะคะก็มีการร้องขอให้ทีมข่าวไทย PBS เข้าไปให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งเรานำรถออฟโรดสามารถพาครอบครัวนี้เดินทางไปถึงที่พักย่านสุทธิสารได้ติดตามภารกิจครั้งนี้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากแยกหลักสี่ค่ะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับล่าสุดณขณะนี้ทีมข่าวไทย PBS ไปส่งครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิถึงจุดหมายแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเข้ามาทำงานครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือรถไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงรวมไปถึงมีเด็กนะครับวัยเพียง3เดือนเศษเนี่ยติดมาด้วยแล้วก็ติดอยู่ตรงจุดนี้ครับประมาณ19ชั่วโมงครับท่ามกลางรถยนต์ที่จอดอยู่เรียงรายนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหลังน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถที่จะสัญจรต่อได้ครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้แยกหลัก4ทีมข่าวครับพบครอบครัวหนึ่งที่ยังติดอยู่บริเวณรถนะครับจึงเข้าไปสอบถามพบว่าเดินทางมาจากตำบลห้วยไร่อำเภอพรสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับและกำลังมุ่งหน้าไปสุทธิสารกรุงเทพมหานครแต่ต้องหยุดการเดินทางครับเนื่องจากน้ำท่วมสูงครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยคือครอบครัวนี้ครับมีเด็กเล็กนะครับวัยเพียง3เดือนเศษเดินทางมาด้วยครับสมาชิกครอบครัวบอกนะครับว่าติดอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับจนถึงเมื่อครู่นี้ก่อนที่ทีมข่าวเราจะไปส่งนะครับรวมเวลาประมาณ19ชั่วโมงครับโดยตลอดทั้งคืนนะครับต้องอาศัยนอนอยู่ภายในรถรวมถึงเด็กเล็กด้วยนะครับแต่ว่าโชคดีที่เด็กนะครับไม่ได้มีอาการงอแงครับส่วนอาหารและน้ำดื่มครับยังต้องออกไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อในบริเวณใกล้เคียงครับ
3: มาจากชัยภูมิจะไปทำงานที่สุทธิสารซอยสบายใจแยก8ครับ
4: แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ 5:00 น.
3: ค่ะน้ำท่วมไปไม่ได้เขาบอกให้วนตีรถกลับมาจอดที่นี่ก่อน
4: เขามากันกี่คันกี่คน
3: มาคันเดียว15คนค่ะ16คนกับตัวเล็กค่ะ
2: คุณผู้ชมครับสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทีมข่าวไทย PBS ใช้รถยนต์ออฟโรดนะครับสำหรับทำภารกิจรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอาสาพาครอบครัวดังกล่าวนะครับเดินทางต่อไปยังจุดหมายในซอยสบายใจแยก8ย่านสุทธิสารครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรโดยกลุ่มแรกที่ไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับระหว่างการเดินทางครับทีมข่าวพูดคุยกับนางปานตะวันงึมชาครับชาวตำบลห้วยไร่อำเภอพรสวรรค์จังหวัดชัยภูมิซึ่งเธอก็กำลังอุ้มลูกน้อยของเธอนะครับวัย3เดือนนะครับโดยเธอยังบอกนะครับว่าตั้งใจเดินทางเข้ามากรุงเทพครับเพื่อมารับจ้างทำงานก่อสร้างย่านสุทธิสารมีรายได้ประมาณวันละ350บาทครับแม้ว่าค่าแรงจะไม่ได้แตกต่างจากที่บ้านเกิดมากนักครับแต่ว่าที่กรุงเทพเธอบอกว่ามีงานให้สมาชิกในครอบครัวทำแทบทุกวันครับจึงตัดสินใจเดินทางมาทำงานที่นี่ครับ
5: มันไม่มีงานทำที่บ้านค่ะแล้วก็เลยได้มาทำ
4: ปกตินี่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราประกอบอาชีพอะไรครับ
5: รับจ้างจ้ะดัดอ้อยจ้ะ
4: แล้วมันรายได้ดีไหมครับ
5: ก็ได้เรื่อยๆจ้ะ
4: แต่มันก็ไม่ค่อยดีก็เลย
5: จ้ะไม่ค่อยดีก็เลยมาทำที่นี่
2: คุณผู้ชมครับทั้งนี้ตลอดเส้นทางนะครับจากถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปยังสุทธิสารนะครับยังพบว่าหลายจุดนะครับมีน้ำท่วมขังครับโดยเฉพาะบนถนนวิภาวดีรังสิตส่วนตรงถนนรัชดานะครับมุ่งหน้าตัดกับถนนลาดพร้าวนะครับพบว่าการจราจรสามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางครับคุณผู้ชม

0: ส่วนบรรยากาศณขณะนี้ครับผมอยู่บริเวณแยกหลักสี่ครับแม้ว่าตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับช่วงนี้จะสามารถที่จะสัญจรได้นะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของทางคู่ขนานนะครับยังพบว่าน้ํายังมีการท่วมขังแล้วก็ตรงบริเวณสโมสรตํารวจนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับแม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมนะครับกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำจะเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างที่แฟลตคลองจันยังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่สูงมากกว่า1เมตรนะครับทำให้ชาวบ้านกว่า 4,000 ครัวเรือนติดอยู่ในแฟลตแล้วก็ต้องเดินทางออกมาด้วยเรือนะครับติดตามกับคุณเจษดาต้นจำปารายงานสดมาจากแฟลตคลองจันครับคุณเจษดาเชิญครับ
3: สถานการณ์ในพื้นที่เขตบางกะปิโดยเฉพาะชุมชนแฟลตคลองจันยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังของผมตรงนี้คือซอยเสรีไทย5นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดหลักนะครับที่คนในแฟลตอาคารที่30ถึง21นั้นจะต้องใช้เป็นเส้นทางเดินทางออกมาข้างนอกเพื่อไปทำธุระครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีทางอาสากู้ภัยทางชาวบ้านเองก็ได้นำเรือไปช่วยลำเลียงชาวบ้านออกมาคนไหนที่ไม่ได้นั่งเรือออกมาก็จะลอยคอออกมานะครับซึ่งระดับน้ำบริเวณนี้อยู่ในระดับอกครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับคือชาวบ้านในแฟลตคลองจันเขตบางกะปิครับที่บางคนถึงต้องยอมเดินลุยน้ำที่ความสูงระดับอกนั้นเพื่อออกมาไปซื้ออาหารที่ตลาดบางกะปิมากักตุนไว้ครับแม้ว่าหลายครอบครัวจะมีการเตรียมเสบียงไว้บ้างแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้พวกเขารู้สึกกังวลครับแล้วก็ต้องตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำออกไปซื้ออาหารมากักตุนเพิ่มแล้วตอนนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างครับไปถึงมีไฟมีอะไรใช้ปกติไหม
4: ไฟมีครับแต่ว่าดับไม่มีดับตัดแล้วใช่ครับ
5: ไฟก็รอจะตัดไปด้วย
4: ครับ
5: บ้าง
3: ทีนี้วันนี้ออกมาซื้ออะไรเข้าไปบ้าง
4: ออกมาซื้อพวกผักพวกอะไรพวกนี้ครับไปไว้พวกไข่พวกอะไรพวกนี้ครับ
3: ไว้ดูได้กี่วันครับเนี่ย
4: พี่ครบมาสัก3วันได้อยู่ครับ
3: สามวัน
4: ครับผม
3: ต้องไปซื้อไก่ไหมครับอันนี้
4: ตลาดบางกะปิครับ
3: ตลาดบางกะปิ
4: ครับตะลุยนะไปเดินสกายวอล์กไป
3: ชาวบ้านหลายคนครับสะท้อนว่าตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาประมาณ 4-5 ปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมหนักหนึ่งในผู้ประสบภัยครับเล่าให้ฟังว่าเขาอาศัยอยู่ในแฟลตอาคารที่24ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแม้ในห้องพักจะไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึงนะครับแต่ว่าทรัพย์สินที่อยู่ด้านล่างแฟลตนั้นได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาไปแล้วครับคราวนี้ของอะไรเหลือพอกินไหมครับ
6: ก็ยังมีอยู่ครับ
3: ยังมีอยู
6: ่แต่จะไปซื้อเพิ่ม
3: แต่ไปซื้อเพิ่มเนี่ยพี่ทำไมเราถึงอยากจะไปซื้อเพิ่มกังวลใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับดูแล้วมันน่าจะลดยากนะครับรถนี่รถข้างในนี่ท่วมหมดเลย
3: รถข้างในท่วมหมดเลยหลายคันไหมครับรถยนต์ที่อยู่ข้างใน
6: หลายคันเหมือนกัน
3: ท่วมแค่ไหนครับ
6: ก็หลังคาเลยครับ
3: หลังคารถเลยเดี๋ยวพี่อยู่นี่มากี่ปีแล้วครับ
6: ก็ 4-5 ปี
3: เคยเจอแบบนี้ไหม
6: ครั้งแรก
3: ครั้งแรกใช
6: ่ไห
3: ม
6: ใช่
3: นอกจากเรื่องปากท้องที่ต้องกักตุนกันแล้วนะครับระดับน้ำที่ท่วมสูงนั้นยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตนะครับซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางเข้าออกเวลาที่จะต้องออกไปโรงพยาบาลหรือว่าในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินครับอย่างเช่นภาพเด็ก2คนนี้ครับเด็กคนนึงเป็นเด็กอ่อนนะครับอายุเพียง1ขวบเท่านั้นแล้วก็เด็กอีกคนอายุประมาณ3ขวบซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นกู้ภัยของมูลนิธิสยามรวมใจได้นำเรือเข้าไปรับในอาคารของแฟลตนะครับเพื่อที่จะออกไปส่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำออกมาได้ตามปกติครับ
7: ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยประชาชนเนี่ยจะขอเรือเพื่อที่จะเข้าออกเพื่อไปซื้อของใช้มาไว้ที่บ้านแต่พอช่วงเย็นปุ๊บเนี่ยพอเริ่มดึกแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของที่ประชาชนเริ่มเปลี่ยนใจอยากที่จะอพยพอันนี้ก็จะเป็นงานยากเพราะว่าเราพยายามประชาสัมพันธ์ว่าอยากจะให้อพยพออกจากพื้นที่เพราะเนื่องจากว่าในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยถูกตัดไฟตัดน้ำเพราะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงวันก่อนเนี่ยที่เป็นข่าวก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุถูกไฟฟ้าดูดนะคะแล้วก็ส่วนอันที่สองเนี่ยคนแก่ก็จะพบปัญหาว่าพอคนแก่เนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอยู่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะอยู่คนเดียวลูกหลานอาจจะมีครอบครัวขยายไปแล้วก็จะเป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลผู้สูงอายุพาไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วก็จะมีเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กเนี่ยเมื่อวานช่วยมาหลายรายมาก ที่เริ่ม

0: มีอาการพอตกค่ำเนี่ยน้องเขาก็จะร้องหรือว่าบางรายก็เป็นไข้ก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลหรือไปอยู่ศูนย์พักพิงค่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันแฟลตคลองจันทน์ครับมีอาคารพักอาศัยรวม30อาคารนะครับแต่ละอาคารมีห้องพักอยู่ประมาณ150ห้องเบื้องต้นคาดการไว้ว่าเฉพาะพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แห่งนี้นะครับมีชาวบ้านต้องติดอยู่ในอาคารมากกว่า 4,000 ครัวเรือนซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ครับต้องอาศัยการเดินลุยน้ำออกมาซื้อของขณะเดียวกันก็มีทางมูลนิธิสยามรวมใจรวมถึงหลายๆมูลนิธินะครับนำเรือมาสแตนบายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าออกอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของอาสากู้ภัยหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาช่วยพาชาวบ้านเข้าออกในชุมชนบริเวณนี้นะครับห่างจากจุดที่ผมยืนเนี่ยอย่างจุดที่ผมยืนเนี่ยน้ำอยู่ระดับประมาณสูงเกินหัวเข่านะครับแต่ว่าถ้าขยับเข้าไปอีกหน่อยจุดที่มีเรือลอยอยู่บริเวณนั้นน้ำจะอยู่ในระดับอกครับซึ่งน้ำที่อยู่บริเวณนี้นะครับอาศัยการระบายผ่านคลองพังพวยลงไปสู่คลองแสนแสบซึ่งตอนนี้คลองแสนแสบก็ยังล้นตลิ่งอยู่ซึ่งก็ต้องรอความหวังครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำในคลองแสนแสบลดลงน้ำที่จุดนี้น่าจะลดระดับลงเลยๆครับ
2: ครับขอบคุณคุณเจษดานะครับ
3: ขอบคุณค่ะแน่นอนนะคะถ้าไปดูแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีทั้งไฟฟ้าที่ถูกตัดน้ำประปาไม่สามารถใช้ได้น้ำท่วมสูงและที่สำคัญมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในช่วงวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้คนที่เป็นคนที่ประสบภัยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นแต่ว่ามีอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาทางไทย PBS นะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่แจ้งว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเสรีซอยพระราม9 49แยก7ที่แขวงและเขตสวนหลวงนะคะปรากฏว่าที่นี่เนี่ยน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้สูงไม่มากค่ะระดับหน้าแข้งมีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณมือถือแต่ปัญหาก็คืออาหารเริ่มจะหมดแล้วแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่ะที่มีชุมชนถึง 2,000 หลังคาเรือนไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะกับผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่คุณหนิงตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณหนิงคะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ในบ้านคุณหนิงและในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือหมู่บ้านเสรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: คือในบ้านเนี่ยนะคะน้ำเมื่อวันที่26ตอนตีสองนะคะน้ำมันขึ้นมาถึงน้ำมันขึ้นมาสูงถึงมันฝนตกต่อเนื่องนานมากต่อเนื่องไม่หยุดเลยแล้วพอตอนตีสองวันที่26เนี่ยน้ำท่วมเข้ามาในบ้านพอท่วมสักพักมันก็ขึ้นมาถึงข้อเท้าแต่ว่าในโรงรถกับหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้มันถึงหน้าแข้งแล้วเมื่อวานในบ้านเนี่ยนะคะมันขึ้นมาถึงข้อเท้าแต่เมื่อเช้าเนี่ยในบ้านมันขึ้นเลยข้อเท้าขึ้นมาแล้ว
2: ก็คือระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะ
4: มันเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนะคะ
2: ครับ
4: ทั้งที่ฝนตกน้อยลงแล้วก็เลยงง
2: อ๋อทีนี้ที่จุดที่คุณหนิงอยู่เนี่ยยังสามารถที่จะออกจากบ้านไปหาอาหารหรือว่าสิ่งของน้ำดื่มอะไรต่างๆได้เองไหมครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือยังไงฮะ
4: ต้องลุยน้ำไปเพราะว่าในโรงรถกับหน้าบ้านเนี่ยน้ำมันขึ้นมาถึงหน้าแข้งแล้วถ้าจะลุยน้ำไปซื้ออาหารมันก็จะลุยลำบากก็เลยเนี่ยจะขอความช่วยเหลือนิดนึงว่าต้องการรองเท้าบูทเนี่ย3คู่เอาไว้ใส่ไปซื้ออาหารเพราะว่าตุนอาหารไม่ได้เพราะว่าตู้เย็นมันต้องถอดปลั๊กอะค่ะแล้วก็พื้นก็เริ่มเป็นตะไคร้แล้วด้วย
2: ครับ
4: แล้วก็ไอ้เรื่องพื้นที่บ้านเนี่ยมันเป็นพื้นแกรนิตน้ำเริ่มเน่าแล้วมีตะไคร้แล้วกลัวพ่อแม่อายุ80ปีจะหกล้มแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะ
2: คร
4: ับ
3: ค่ะคุณหนิงคะในหมู่บ้านของคุณหนิงเนี่ยมีคนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้จำนวนมากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าถ้าดูจากภาพที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเหมือนระดับน้ำสูงมากแต่คุณหนิงบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งแต่ว่ามันจะยากสำหรับการที่จะเดินทางออกมาเพื่อที่จะมาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นนะคะ
4: ใช่ใช่ต้องเดินลุยน้ำออกไปจะเดินได้ช้ามากแล้วมันจะถึงช้ารถก็ใช้ไม่ได
2: ้
4: ก็เอาออกไปจอดที่อื่นแถวๆบ้านให้น้ำมันไม่ขึ้นไม่เข้ารถอะค่ะ
2: ครับครับเห็นบอก
4: แล้วก็
2: ใช่ครับ
4: คือน้ำมันไม่ลดเลยมันเพิ่มขึ้นมันไม่ลดอะค่ะ
2: นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ต้องการนอกจากรองเท้าบูทที่จะออกไปหาซื้ออาหารมารับประทานกันเนี่ยตอนนี้ในบ้านหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงบ้านเรือนใกล้ที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ย พอที่จะมี

0: อาหารสำรองไว้บ้างไหมครับหรือว่าตอนนี้มันร่อยหรอเต็มทีแล้ว
1: คือแถวบ้านมีท็อปเดลี่กับเซเว่นอีเลเว่นนะคะมันก็ยังมีประทังชีวิตได้แต่มันจะเดินลุยน้ำลำบาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นเพื่อนบ้านเขาเดินไปซื้อกันอยู
0: ่
1: คือตอนนี้มันต้องลดคือต้องการให้น้ำมันลดจากหน้าบ้านกับในบ้านเนี่ยไม่ทราบว่าช่วยประสานงานช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจุดที่คุณหนิงอยู่นี่ก็คือที่หมู่บ้านเสรีซอยพระราม9 49จุดนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปถูกต้องไหมคะเราก็อยากให้มีการเข้าไปประสาน
1: ไม่มีใครมาเลยอะค่ะคือโทรไปที่ศูนย์รับเรื่องก็ให้รอสายไม่มีคนรับไลน์ส่งไลน์ไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ตอบเป็นการตอบรับอัตโนมัติเหมือนกับไม่ได้ตอบไม่ได้เรื่องอะไรอะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะคนในชุมชนได้พูดคุยกันหรือยังคะว่าตอนนี้ที่เราประสบปัญหากันเนี่ยถ้ายังไม่มีหน่วยงานเข้ามาเราจะต้องดำเนินการหรือว่ามีการช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนกันยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องอาหารดูแล้วน่าจะมีข้อจำกัดพอสมควรนะคะ
1: ใช่ต้องการความช่วยเหลือ คือเรื่องสูบน้ำออกจากบ้านกับหน้าบ้านนะคะ
0: ครับครับนอกจากบ้านของคุณหนิงซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยอายุ80ปีเห็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีมากกว่า 2,000 หลังยังมีกลุ่มเปราะบางอื่นๆอีกมากน้อยแค่ไหนครับพวกเด็กแล้วก็คนชรานะฮะ
1: เยอะค่ะคือ
3: เป็นหมู่บ้าน
1: เป็นหมู่บ้านที่เก่าประมาณ40กว่าปีแล้วไม่รู้ถึง40ปีไหมแต่อันนี้ข้อมูลนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ก็คือ
0: ครับ
1: ข้างๆบ้านบ้านหัวมุมในซอยบ้านนะคะมีคนเป็นอัลไซเมอร์อายุ90ปีด้วยแล้วก็บ้านหลังอื่นๆก็มีผู้สูงอายุเยอะเพราะว่าพ่อแม่เขารู้จักคนแถวนี้เยอะอะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญปัญหาหนึ่งปัญหาคือตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องของการระบายน้ำอาจจะทำได้ยากค่ะคุณหนิงเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยน้ำในคลองซึ่งจริงๆจะต้องรับน้ำในการที่ระบายออกไปเนี่ยมันเต็มหมดเลยสิ่งที่สำคัญตอนนี้อาจจะให้ทีมงานช่วยประสานคุณหนิงได้เนี่ยน่าจะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่นำอาหารเข้าไปให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนรองเท้าบูทที่คุณหนิงต้องการเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวสามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารหาของใช้จำเป็นได้ก่อนเนี่ยจะพยายามให้ทีมงานแจ้งเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือไปได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะคือรองเท้าบูทเอาไซส์ประมาณ41 3คู่นะคะอยู่กัน3คนนะคะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวใครที่ตามอยู่นะครับเดี๋ยวส่งต่อความช่วยเหลือกันด้วยนะครับคุณหนิงตอนนี้เนี่ย
2: ครับเชิญค่ะ
0: เชิญครับ
1: ขอบอกข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
0: เชิญครับ
1: คือที่บ้านเฟอร์นิเจอร์พังไปเยอะมากเลยทั้งเปียโนแล้วแล็ปท็อปก็เปียกไปส่วนนึงก็เลยเปิดไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะแล
0: ้
1: วก็คือยกของหนังสือเอกสารทั้งสำคัญและไม่สำคัญเนี่ยขึ้นไปบนโต๊ะเก้าอี้บนตู้ไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้ชั้นบนๆเนี่ยยังไม่ได้เอาออกคาดว่าน้ำมันจะขึ้นมาไม่สูงถึงชั้นบนๆนะคะ
2: ค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาความช่วยเหลือน่าจะมีการสำรวจแล้วก็มีการเยียวยากันในโอกาสต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นนะครับคุณหนิงในหมู่บ้านในบ้านของคุณหนิงหรือว่าในหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยยังมีคนที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์ที่จะออกมาจากบ้านไหมไปอยู่ในศูนย์พักพิงอะไรแบบนี้ไหมฮะหรือว่ายังคงอยู่กันได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับเขาในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปทีหลังก็ได้เพราะมีไลน์กลุ่มหมู่บ้านอยู่
0: ฮะครับ
2: ค่ะ
1: เรื่องศูนย์พักพิงต้องถามในไลน์กลุ่มหมู่บ้านก่อน
2: ค่ะคุณหนิงขายังไงเดี๋ยวจะส่งต่อเรื่องให้ทีมงานเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะคะพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับทราบปัญหาว่าคุณหนิงอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเสรีซอยพระราม9 49แยก7นะคะซึ่งจะพยายามเดี๋ยวจะให้ประสานอาจจะมีการประสานผ่านผู้นำชุมชนไปอีก1ช่องทางด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงมากนะคะ
1: ขอย้ำอีกทีรองเท้าบอสเบอร์413คู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องใส่ลุยไปซื้ออาหารเพราะว่าตู้เย็นมันตุนไม่ได้เพราะมันต้องถอดปลั๊กตู้เย็นนะคะแล้วก็
2: ค่ะ
1: เครื่องพื้นเป็นแกรนิตเป็นตะไคร
0: ้ครับ
2: ได
1: ้ถ้าคนอายุ60ปีเดี๋ยวอาจจะหกล้มได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วน้ำตอนนี้น้ำมันเน่าแล้วเมื่อ วันสองวันของมันยังไม่ค่อยเน่าเลยตอนนี้เน่าแล้วอะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วครับเดี๋ยวส่งต่อความช่วยเหลือให้นะครับขอบคุณนะครับคุณหญิงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ
1: ถ้าไม่ได้ไทย PBS นี่แย่

0: เลยอะค่ะ
1: ครับยินดีครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างทุกๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับหนึ่งเคสก็คือคุณหนิงหมู่บ้านเสรีซอยพระราม9 49แยก7แขวงและเขตสวนหลวงนะครับตอนนี้หมู่บ้านที่อยู่นี้มีประมาณ 2,000 หลังแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือมีกลุ่มเปราะบางอยู่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่ากังวลคือมันมีร้านสะดวกซื้ออยู่แถวนั้นคนสามารถที่จะไปซื้อได้แต่ว่าการที่จะออกจากบ้านไปมันลำบากนะครับก็เลยอยากจะได้รองเท้าบูทเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าอาหารมันไม่เพียงพอหรือสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายเนี่ยก็คงจะต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่านี้อย่างเรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะได้รับทราบแล้วนะครับน่าจะเข้าไปในจุดที่คุณหนิงอยู่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วนะ
2: ค่ะแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมก็มีการแจ้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในปริมณฑลมีปทุมธานีนะคะที่แจ้งเข้ามาว่าตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงเป็นอย่างมากนะคะยังไงก็จะพยายามที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบแต่หนึ่งสิ่งที่ตอนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญเหมือนสิ่งที่คุณหนิงต้องการก็คืออยากให้เร่งระบายน้ำให้น้ำเนี่ยลดลงเร็วที่สุดแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ตอนนี้หลายคนรอคอยสิ่งนั้นเหมือนกันแต่มันทำได้ยากเพราะระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นประกอบกับน้ำในคลองที่สูงเช่นเดียวกันก็เลยทำให้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงยากนะคะ
1: อีกหนึ่งอุปสรรคที่ต้องแก้ไขกันนะครับก็ต้องรอคอยเหมือนกันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งสาธารณะในพื้นที่กทม.แล้วก็ปริมณฑลตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็ยืนยันนะครับว่ายังคงเปิดให้บริการรถเมย์ครบทุกเส้นทางแต่ว่าอาจจะมีการปรับแผนการเดินรถบ้างนะครับแล้วก็จะจัดส่งรถเมย์สายพิเศษเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงด้วยครับนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลครับผู้อำนวยการขสมก.เปิดเผยนะครับว่าขสมก.ได้รับภารกิจเร่งด่วนให้จัดส่งรถเมล์ครีมแดงที่สามารถลุยน้ำได้ระดับความสูงไม่เกิน80เซนติเมตรนะครับเข้าไปรับประชาชนในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าจำนวนเกือบ 1,000 คนครับเพื่อที่จะนำส่งไปที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังโดยร่วมมือกับกองทัพในการช่วยขนย้ายประชาชนออกจากจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับสำหรับภาพรวมการให้บริการ132เส้นทางทั้งหมด 2,800 คันตอนนี้มีรถที่วิ่งให้บริการจริงๆในช่วงน้ำท่วมเนี่ยราวๆ 1,200 กว่าคันนะครับซึ่งทุกเส้นทางยังคงให้บริการตามปกติแต่ยอมรับว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีรถที่ให้บริการน้อยลงเนื่องจากว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะลุยน้ำได้นะครับ
2: ทางนี้ก็มีบางเส้นทางนะคะที่ระดับน้ำสูงจนรถเมย์ไม่สามารถผ่านได้ค่ะอย่างเช่นถนนลาดพร้าวช่วงแยกบางกะปิไปลำสาลีถนนเพชรบุรีค่ะช่วงทางรถไฟทางด่วนไปจนถึงแยกอโศกซึ่งขสมก.ก็ปรับเปลี่ยนวิธีค่ะคุณผู้ชมโดยเป็นการเดินรถไปให้สุดทางแค่จุดที่น้ำท่วมจากนั้นก็ตัดเสริมการเลี้ยวรถก็คือเป็นการเลี้ยวรถกลับนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างหน้าไม่สามารถไปได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการประสานการระดมรถเมย์จากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยรับผู้โดยสารเพื่อเป็นการระบายผู้โดยสารที่ตกค้างโดยเฉพาะจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจุดต่างๆค่ะ
3: ต้องเรียนก่อนว่ารถเมย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยมันไม่ได้มีผู้ประกอบการคือขสมก.แค่เจ้าเดียวนะฮะแต่ก็เข้าใจฮะว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นรถชั้นต่ำซึ่งอาจจะลุยน้ำไม่ได้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจฮะก็สั่งให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปจัดรถช่วยสำรองตรงนั้นด้วยนะฮะ ก็ทั้งจุดที่เป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะที่จะต้องวิ่งไปตามคลอง3คลอง6แล้วก็ในจุดที่เป็นคอปอเนี่ยพอเรารับรู้ข้อมูลเนี่ยเราได้สั่งการให้เอารถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางละแวกตรงนั้นเนี่ยครับเอามาระดมแล้วก็ช่วยไปยังจุดหมายปลายทางได
1: ้วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับทางขสมก.ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยภัยน้ำท่วมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือไว้แล้วนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่ามีรถเมย์ให้บริการทุกสาย

0: ครับโดยเปลี่ยนมาใช้รถครีมแดงยกสูงแทนนะครับคุณผู้ชมที่จำเป็นต้องใช้การเดินทางด้วยรถเมล์นะครับขสมกเนี่ยสามารถติดตามสถานะการเดินรถแบบเรียลไทม์นะครับได้ทางลิงก์ที่ขสมกเนี่ยเผยแพร่ผ่านทางหน้าเพจ Facebook นะครับของขสมกหรือแจ้งปัญหาการเดินทางทางเพจได้ตลอดเวลาครับ
1: เราสร้างความมั่นใจได้ครับว่ารถเมล์ทุกสายเรายังให้บริการตามเดิมอยู่ครับแต่อาจจะเปลี่ยนจากรถแอร์จากรถชั้นต่ำเนี่ยเป็นรถครีมแดงที่สามารถลุยน้ำท่วมได้ครับ
2: อีกระบบการเดินทางสาธารณะนะคะก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและที่สุวรรณภูมิเนี่ยจริงๆให้เปิดบริการตามปกตินะคะแต่เที่ยวบินเกิดความล่าช้าค่ะโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากว่ามีปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นการลำเลียงสัมภาระเนี่ยไม่เพียงพอก็ไปกระทบต่อเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกทำให้เกิดความล่าช้าส่วนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเมื่อวานนี้มีการปิดไปในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาแต่ว่าวันนี้กลับมาให้บริการตามปกติแล้วค่ะที่ชานชาลาสถานีรถไฟสายสีแดงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มีประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมากนะคะเพราะว่าวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่ช่วงเวลา 15:21 นาทีพบว่าระบบควบคุมอนุสัญญาณขัดข้องที่สถานีทุ่ง2ห้องส่งผลกระทบต่อระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารระบบแสงสว่างระบบลิฟต์บันไดเลื่อนภายในสถานีทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะนอกจากนี้ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของระบบอานุสัญญาณสถานีอื่นๆจนทำให้ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวทั้งระบบจำนวน13สถานีด้วยกันกระทั่งช่วงประมาณ2ทุ่มค่ะทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญแก้ไขระบบได้นะคะก็มีการประเมินความปลอดภัยในที่สุดก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทุกสถานีค่ะ
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะครับแจ้งสถานการณ์การเดินรถสายตะวันออกครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสันรางในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับทำให้ขบวนรถไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางบางช่วงได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมนะครับก็คือเส้นทางระหว่างสถานีบ้านแก้งสระแก้วสถานีระหว่างสถานีอรัญญประเทศวัฒนานครนะครับเส้นทางระหว่างย่านปตท.สายโรงกลั่นน้ำมันบางจากเส้นทางระหว่างสถานีกบิลบุรีบ้านดงบังเส้นทางระหว่างสถานีประจันตคามปราจีนบุรีเส้นทางสถานีคลองตันหัวหมากครับ
2: ส่วนการเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะถึงแม้ว่าท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าขาออกตามปกตินะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกและน้ำที่ท่วมขังพื้นที่โดยรอบก็ส่งผลกระทบต่อการให้บริการค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยที่เพจ Drama Addict ได้มีการโพสต์ภาพนะคะว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีป้ายข้อความติดไว้ค่ะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยระบุว่าเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมหนักในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงทำให้ขาดแคลนพนักงานข้างเครื่องส่งผลให้เกิดการลำเลียงสัมภาระที่ล่าช้าค่ะ
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยนะครับเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกที่ล่าช้ารวมไปถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องการใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง27กันยายนนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการครับประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องด้วยก็เลยส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้า ก็เลยทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินเนี่ยเกิดความล่าช้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระที่นานกว่าปกติครับรวมถึงมีสัมภาระที่ตกค้างจากหลายเที่ยวบินนะฮะ
2: ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้เร่งประสานสายการบินเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นค่ะซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารค่ะมีการแจ้งถึงคุณผู้ชมนะคะที่ต้องเดินทางและกำลังประสบปัญหาว่าถ้าเป็นผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระบริษัทการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามประสานการส่งมอบสัมภาระค่ะโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ก็รายงานเรื่องเที่ยวบินล่าช้าหรือดีเลย์นะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมแล้ว143เที่ยวบินและมีเที่ยวบินที่ยกเลิก143เที่ยวบินส่วนสนามบินดอนเมืองพบว่ามีเที่ยวบินล่าช้า23เที่ยวบินค่ะ
0: ทันทีที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษนะครับมาถึงไทยเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมทันทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและในช่วงบ่ายก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีครับขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะเสนอครม.ทำโครงการระบายน้ำเจ้าพระยาคู่ขนานในการประชุมครม.สัปดาห์นี้นะครับติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากย่านหลักสี่ครับเชิญครับ
3: โดยนายกรัฐมนตรียังกำชับเรื่องการเยียวยาประชาชนรวมถึงการประสานงานกับเรื่องของการประกันภัยด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีค่ะที่เดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นจากประเทศอังกฤษลงจากเครื่องบินก็ขึ้นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหรือว่ารถยกสูงเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ก่อนลงพื้นที่ค่ะนายอนุทินแถลงอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกทม.และปริมณฑลโดยชี้แจงว่าได้มีการสั่งการตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศเมื่อรับทราบสถานการณ์ในหลายจังหวัดก็ได้เรียกประชุมออนไลน์ค่ะเพื่อสั่งการและหาคือเชิงลึกในรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจยกเลิกภารกิจในต่างประเทศเพื่อกลับมายังประเทศไทยในการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะยังชี้ถึงสาเหตุน้ำท่วมค่ะมาจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่กว้างอย่างต่อเนื่องเกินกว่ากำลังการระบายน้ำส่วนการบริหารจัดการก็ระบายแบบก้างปลาค่ะในพื้นที่กทม.ก็มีกระทรวงกลาโหมมหาดไทยกระทรวงเกษตรบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ยังได้รับรายงานจากผู้ว่ากทม.ค่ะอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์และการตั้งศูนย์พักพิงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนการบริหารจัดการในปริมณฑลต่างจังหวัดมีการสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามจากผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะให้มีอำนาจตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่โดยเร็วโดยได้รับการแจ้งจากนายเอกนิตินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีว่ามีการเพิ่มวงเงินค่ะในแต่ละจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีค่ะส่วนในการปฏิบัติประสานงานเรื่องประกันภัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่โดยย้ำว่าในการทำงานของรัฐบาลไม่มีการแยกว่ามาจากหน่วยงานไหนค่ะการบูรณาการต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนทุกหน่วยงานไม่แบ่งหน้าที่ค่ะเพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาการขนส่งโดยย้ำว่าข้อมูลข่าวสารต้องเป็นชุดเดียวกันและยึดหลักช่วยเหลือประชาชนค่ะ
4: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าให้สื่อของรัฐค่ะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบให้ทันเวลาและจะต้องฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องสำรวจความเสียหายค่ะ โดยไม่รอให้น้ำแห้งแล้วค่อยจัดทำแผนส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะนายกบอกว่าเคยให้เลขาสภาพัฒน์ศึกษาความพร้อมโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักออกอ่าวไทยซึ่งตรงกับจังหวะสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่จะสามารถทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้น้ำขังมายังกทม.และปริมณฑลโดยจะเสนอครม.ค่ะให้ความเห็นชอบในโครงการนี้ในวันอังคารนี้ค่ะทั้งนี้สำนักงบประมาณ

0: ก็กันงบไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังยืนยันที่จะใช้ขอบเขตอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะและจะทำให้สำเร็จในยุคที่เป็นรัฐบาลในขณะที่มีเหตุการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ก็ได้รับฟังและรับทราบถึงการระบายน้ำค่ะที่จะจัดทำโครงการเจ้าพระยาคู่ขนานชัยนาทป่าสักอ่าวไทยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตนี้จะไม่เกิดภัยน้ำท่วมซ้ำซากหนักหนาสาหัสแบบทุกปีค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังแจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยค่ะต้องรายงานสรุปสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกวันค่ะเพื่อรายงานตรงให้กับรัฐบาลรับทราบความคืบหน้าทั้งนี้จะต้องมีการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและต้องมีการรายงานไปยังปลัดมหาดไทยเพื่อรายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับหยิบยกค่ะว่ารัฐบาลจะใช้เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วทำแผนพื้นฟูทั้งถนนไฟฟ้าประปาเก็บขยะดูแลด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนผู้เสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินประกันภัยครัวเรือนค่ะก็กำชับประสานงานในเรื่องนี้อยู่ค่ะ
1: หากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังกปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกัน อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด
0: นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่านายกและครม.นะคะจะงดเดินทางไปในต่างประเทศในช่วงนี้ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบริหารให้กับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและรัฐบาลมีเป้าหมายให้ประชาชนค่ะกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติทั้งนี้ก็กล่าวชื่นชมประชาชนค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการทุกอย่างเต็มความสามารถเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บริเวณคลองเปรมประชากรค่ะติดกับโรงเรียนบางเขนไว้สาลีนุสรแขวงบางเขนเขตหลักสี่ค่ะและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะมีประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องของการอนุมัติวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณยานีนะครับ
3: ค่ะแน่นอนนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยานะคะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าน้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะเร่งรัดเรื่องของการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดก็สอดคล้องกับทางกรุงเทพมหานครค่ะที่ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนะคะซึ่งก็มีผลย้อนหลังไปจนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้มีการยื่นขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ได้ค่ะแต่ประกาศครอบคลุม50เขตไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือนจะได้รับเงินเยียวยาโดยอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ค่ะที่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยผ่านการสำรวจและตรวจสอบจากสำนักงานเขตและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยซึ่งถ้ามาดูในรายละเอียดค่ะคนที่เป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครจะครอบคลุมหลายรายการด้วยกันนะคะอย่างเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาทค่าเช่าบ้านหรือที่พักชั่วคราวกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวกรณีเสียหายทั้งหลังค่ะไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนเงินทุนประกอบอาชีพไม่เกิน 11,400 บาทต่อครอบครัวกรณีเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจนใช้ไม่ได้อันนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 2,300 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทกรณีเสียชีวิตมีค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน 29,700 บาทแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,800 บาทต่อครอบครัวค่ะ สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนะคะก็จะเริ่มจากการแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปสำรวจความเสียหายเก็บ

0: หลักฐานค่ะผู้ประสบภัยก็จะได้รับหนังสือรับรองนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมเน้นย้ำค่ะว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะเป็นไปตามความเสียหายจริงและต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ประชาชนอย่างเราเป็นผู้เสียหายคุณผู้ชมต้องเก็บภาพถ่ายความเสียหายค่ะรวมถึงเอกสารสำคัญติดตามการประกาศจากสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่แจ้งความเสียหายและขอรับความช่วยเหลือได้ตามช่องทางของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: สถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนนะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสทนช.เรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆนะครับรวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณไพฑูรย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณพิธีกรสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ครับเอาเบื้องต้นก่อนสถานการณ์ในเวลานี้นะครับกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเร่งการระบายน้ำครับปริมาณฝนเนี่ยลดน้อยลงแต่เนื่องจากว่าน้ำในคลองไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์คลองต่างๆนะครับที่เป็นคลองกทม 1,600 กว่าคลองเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะเต็มโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งธนบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวที่เราจะระบายน้ำไปฝั่งฉะเชิงเทราอ่ะนะครับก็น้ำตรงฉะเชิงเทราเนี่ยปีนี้วิกฤตมากเลยครับในขณะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่จะไปทางสุราษฎร์ธานีเนี่ยสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับผมนั้นเนี่ยระบายผ่านทางอุโมงค์แล้วก็คลองต่างๆนะครับของกทม.เนี่ยมาที่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยส่วนใหญ่ทั้งบางทีในระยะทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวเขตลาดกระบังนะครับฝ่าจะผ่านอุโมงค์ต่างๆมาเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรครับส่วนที่คลองเปรมประชากรเนี่ยจะขึ้นไปทางคลองรังสิตเนี่ยคลองรังสิตเนี่ยก็เต็มนะครับก็อยู่กำลังเร่งการระบายที่ประตูจุฬาลงกรณ์และประตูกึ่งกลางคลองอยู่ครับผมตรงนี้อาจจะต้องในบางพื้นที่ใช้เวลาพอสมควรครับ
1: ค่
0: ะขออนุญาตคุณไพฑูรย์ขยายความคำว่าน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่ตอนนี้ถ้าตีความแบบง่ายๆหมายความว่าถ้าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ไหนระดับน้ำยังสูงอยู่เท่าไหร่ 2-3 วันนี้น้ำจะสูงเท่าเดิมไหมคะหรือว่ามีโอกาสจะขยับปรับลดลงมากกว่านี้ไหมคะเฉพาะวันถึง2วันนี้อะค่ะ
2: จะปรับลดครับตรงบางคลองนะครับที่ทางกทม.เองเนี่ยกำลังเร่งสูบนะครับผมแต่เนื่องจากว่าเราสูบน้ำเนี่ยคลองที่ต่ำๆเนี่ยน้ำจากทุกสารทิศนะครับก็จะเข้ามาตรงที่ระบบคลองดังนั้นเนี่ยกทม.เองเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยครับมีการประชุมเนี่ยมีการพร่องน้ำทุกคลองเลยนะครับ 1,600 กว่าคลองเนี่ยให้ต่ำกว่าระดับที่เคยเป็นเลยนะครับผมแต่เนื่องจากฝนตกเที่ยวเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งทราบนะครับว่า200-300มิลนะครับหลายๆเขตโดยเฉพาะในเขตโซนมันออกเนี่ยความสามารถในการระบายน้ำเนี่ยก็เลยยังไม่สามารถที่จะระบายได้ทันต่อประมาณสัก2-3 วันนะครับผม
1: ค
2: ลองโดยเฉพาะแถวคลองวิภาวถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยครับผม
1: ค
2: ลองลาดพร้าวแล้วก็คลองประเวศเนี่ยครับผม
1: กำลังจะถามเลยเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ 2-3 วันนั่นหมายความว่าถนนวิภาวดีรังสิตน้ำที่มันเอ่ออยู่เนี่ยจะลดระดับลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
2: ใช่ครับแต่ตรงนี้ครับที่เรียนคำว่าคลองถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยมีการก่อสร้างที่ข้างๆคลองข้างถนนเห็นไหมครับผมระบบคลองต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องของการก่อสร้างและบางทีเนี่ยม
1: ี
2: การต่อชีตพายหรือมีคันอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การระบายน้ำไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทั้งที่กทม.เองก็ได้คุยกับกรมทางหลวงนะครับในการที่จะเคลียร์คลองต่างๆก่อนที่น้ำจะมาแต่เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกแล้วก็ความสามารถในการระบายตอนนี้นะครับค่อนข้างช้านะครับต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวไปติดเครื่องสูบน้ำเสริมในจุดต่างๆเนี่ยก็น่าจะลดภายใน3วันได้ครับผม
1: ครับนอกจากเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มันเยอะแล้วปริมาณน้ำในคลองที่เราพ่องไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่ยังมีปัจจัยอื่นไหมครับที่มันเป็นอุปสรรคกับการเร่งระบายน้ำเร่งสูบน้ำออกจากพื้นผิวถนนพื้นผิวการจราจรที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้ครับ
2: ก็มีครับเนื่องจากกทม.เนี่ยระบบคลองระบบถนนหรือการสร้างหมู่บ้านเนี่ยเป็นสร้างในที่ลุ่มต่ำทั้งนั้นเลยนะครับผมบางทีเนี่ยเวลากทม.สูบเนี่ยมีคลองต่างๆหรือมีการ

0: ขวางทางต่างๆในการก่อสร้างเนี่ยทำให้ในบางพื้นที่หรือบางหมู่บ้านเนี่ยใช้เวลาพอสมควรในการที่จะลดระดับลงไปหรือโดยเฉพาะในส่วนของในพื้นที่ที่โซนแถวลาดกระบังนะครับผมซึ่งเป็นที่ต่ำนะครับโดยเฉพาะทางลาดกระบังเองที่เป็นอะไรนะครับผมก็น้ำท่วมค่อนข้างเยอะใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคแต่น้ำเหนือเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าน้ำรอบกรุงเทพพูดตรงๆครับตั้งแต่ปทุมธานีที่เป็นคลองรังสิตหรือคลองบางประกงหรือทั้งสมุทรปราการเนี่ยน้ำทั้งสามด้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่กทม.เองเนี่ยไม่ได้ค่อยเปิดน้ำรับจากส่วนตอนบนนะครับผมเราจะไปสูบตัดที่คลองรังสิตนะครับแต่ว่าในส่วนของจะไปทางฉะเชิงเทราหรือแม่น้ำบางประกงเนี่ยก็จะไปได้ไม่มากครับผมเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังเร่งระบายในคลองที่จะมาทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์ผ่านระบบคลองและเครื่องสูบของกทม.ทั้งหมดครับผม
1: ค่ะถ้าเกิดให้ผู้ที่ตอนนี้ติดตามข่าวอยู่แล้วตัดสินใจว่าวันนี้จำเป็นที่จะต้องอพยพออกมาจากจุดที่ตัวเองติดค้างอยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ยังจำเป็นที่จะต้องอพยพออกมาไหมคะอย่างเช่นพื้นที่แฟลตคลองจันหรือว่าจุดที่มีน้ำท่วมขังอะค่ะเพราะว่าอาจจะต้องท่วมแบบนี้อีกสัก 2-3 วันนะคะ
0: คือต้องดูความจำเป็นนะครับผมตอนนี้ทางภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรต่างๆเท่าที่จะส่งไปในพื้นที่ต่างๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีนี้เองทางกทม.เองก็ตั้งศูนย์อพยพที่จะลำเลียงคนออกมาในจุดที่อยู่นานหรือคนป่วยคนติดเตียงอะไรพวกนี้ครับผม
2: ครับ
0: ก็ตรงนี้เองก็กทม.เองก็ได้วางแผนแล้วก็ประกาศทั้ง50เขตเนี่ยเป็นเขตประสบภัยพิบัตินะครับแล้วมีการบริหารจัดการของสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ใดถ้ามองดูแล้วว่าถ้าอยู่ทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของไฟเนี่ยไม่เหมาะสมหรือไม่อันตรายนะครับผมก็ควรจะเคลื่อนย้ายออกมาครับผม
2: ครับคุณประทุนครับนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้หลายๆฝ่ายกังวลเรื่องของลุ่มภาคกลางนะครับลุ่มน้ำภาคกลางจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับตรงนี้จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนบางคนนึกย้อนไปตั้งแต่ปี54แล้วก็กังวลว่ามันจะเกิด
0: ปัญหา
2: แบบ
0: นั้นปริมาณน้ำที่ปล่อยมาที่ท้ายเขื่อนตอนนี้ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยอาจจะปรับขึ้น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยไม่กระทบกับกทม.ครับยังมีระดับความต่ำกว่ากำแพงเนี่ยประมาณ 1.8 เมตรนะครับผมแล้วกทม.เองเนี่ยสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบแต่ผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็ตรงบริเวณเหนือเขื่อนไม่ว่าจะเป็นอุทัยและตรงชัยนาทนะครับผมแล้วก็พระนครศรีอยุธยาที่จะกระทบค่อนข้างหนักหน่อยนะครับผมในส่วนของที่ทั้ง6อำเภอนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่วันนี้กำลังวิกฤตก็คือพื้นที่ทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วแล้วก็จันทบุรีนะครับค่อนข้างที่จะสถานการณ์หนักนะครับผมแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับผมเพราะฝนทั้งที่ปราจีนที่ฉะเชิงเทราที่นครนายกเนี่ยหนักมากนะครับพื้นที่จันทบุรีเนี่ยในลุ่มน้ำย่อยของวังโขนงตั้งแต่แก่งหางแมวท่าใหม่นายอาเนี่ยหนักมากเลยครับผมวันนี้ครับ
2: ครับ
1: ค่ะกรณีการระบายน้ำทางภาคตะวันออกอย่างที่คุณไพฑูรย์บอกเนี่ยตอนนี้ยังสามารถทำได้ไหมคะมีอุปสรรคเหมือนกับพื้นที่ภาคกลางไหมคะที่ระดับการระบายน้ำในคลองในพื้นที่รับน้ำต่างๆค่อนข้างเต็มเหมือนกันนะคะ
0: ก็มีปัญหาครับอย่างเช่นแม่น้ำบางประกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างแบนเยี่ยมครับหลังจากที่แม่น้ำปราจีนบุรีกับแม่น้ำบางประกงแม่น้ำนครนายกมาเจอกันเป็นแม่น้ำบางประกงเนี่ยตรงแถวยูรากาแถวแก้มลิงแถวบ้านสร้างแถวอะไรพวกนี้ครับเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำแล้วก็เนื่องจากจังหวัดชายแดนซาวเองเนี่ยก็มีฝนตกหนักแถวโซนสียัดแถวโซนพนมสารคามนะครับผมตรงนี้ก็ทำให้น้ำท่วมในเขตแถมซาวเนี่ยน่าจะสูงขึ้นแล้วตัวปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองนะครับผมและตัวแถวบ้านสร้างเนี่ยเขาก็น่าจะหนักและตัวนครนายกเองทั้งตัวอำเภอเมืองและตัวบ้านนาหลักพีองค์พระนักเนี่ยก็สถานการณ์น้ำฝนเนี่ยค่อนข้างตกหนักในพื้นที่ครับผม
2: ครับแล้วสถานการณ์แบบนี้จะอยู่ไปอีกสักกี่วันครับท่านรองฮะ
0: ครับถ้าในกทม.เนี่ยน่าประมาณสัก 3-4 วันที่เรียนนะครับว่าในการสูบน้ำนะครับแต่ฝ่ายจะกลับเข้าสู่ปกตินี้น่าจะสัปดาห์หนึ่งนะครับผมในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับในการระบายน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในเวณนอกคันกั้นน้ำนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยก็จะน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 วันนะครับในการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนภาคตะวันออกเนี่ยตรงปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกเนี่ยครับน่าจะใช้เวลาโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยน่าใช้เวลาเกือบเดือนเพราะนั่นจะเป็นที่แบนนะครับผมแล้วตรงสุพรรณบุรีก็น่าจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับผ
2: ม
0: เนื่องจากฝนตกหนักทั้งโซนการบุรีที่ตกเมื่อคืนนี้ก็หนักนะครับผม
2: ครับ
0: แล้วก็ตรงปราจีนบุรีเนี่ยก็น่าจะประมาณสักครึ่ง ครึ่งเดือนนะครับผมน่าจะดูแลในพื้นที่ได้ครับผม
2: ครับจนถึงเวลานี้พอจะให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ถึงกับขนาดปี54เอาเฉพาะปัจจัยที่เราสามารถคาดการคาดคะเนได้
0: ก็ต้องเรียนนะครับว่าถ้าเรามองถึงปี54ก่อนนะครับผมน้ำท่วมเนี่ยบางจุดเนี่ยอาจจะมากกว่าปี54อย่างเช่นแถวลาดพร้าวแถวอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าปี54น้ำก็แตกมาจากตอนบนแล้วก็กระจายไปหมดทั้งฝั่งนนท์ฝั่งนนบุรีฝั่งธนบุรีฝั่งกทมนะครับผมตรงเนี้ยสถานการณ์น้ำเนี่ยไม่เหมือนปี54นะครับเพราะน้ำจากตอนบนเนี่ยมาแค่ที่ผมเรียนนะครับประมาณสัก 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับน้อยกว่าปี54ซึ่งประมาณ3,600 นะครับผมแล้วก็เรื่องของน้ำล้นจากเขื่อนต่างๆก็เขื่อนยังมีช่องว่างอยู่นะครับผ
2: ม
0: ไม่ได้ล้นแต่อย่างใดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิเขื่อนเศรษฐกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยไม่เหมือนปี54แต่วางพื้นที่อาจจะหนักกว่าปี54เนื่องจากเป็นฝนที่ตกหนักในพื้นที่นะครับแล้วก็ระบายไม่ออกนะครับผมก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการระบายแต่ภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้ไประบาดทุกพื้นที่เหมือนปี54ครับผ
2: ม
1: ค่ะเมื่อสักครู่ท่านรองพูดถึงพื้นที่ภาคตะวันตกที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนที่ตกค่อนข้างหนักแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่วันนี้พื้นที่ฝั่งภาคตะวันตกเองต้องเฝ้าระวังหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไหมคะ
0: ก็อย่างครับแต่ว่ามีการระบายน้ำที่ไร้เขื่อนแม่กองค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะกระทบในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายตลิ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองกาญจนบุรีเองไม่ว่าจะเป็นแถวหนองปือนะครับบ่อพลอยเพื่อกระเจ้าเราฝันเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักและที่ไซโยกที่สังขะก็หนักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่ริมน้ำแม่น้ำแม่กองแปรน้อยแปรใหญ่พวกนี้หรือลำตะเพินเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้เองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ดูแล้วสถานการณ์น้ำไม่น่าจะไม่ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมในพื้นที่ต่างๆแต่อาจจะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากว่างในจุดที่เป็นน้ำสูงๆเช่นแถวบริเวณไซโยกคลองของภูมิสังขะบุรีพวกเนี้ยก็อาจจะมีบ้านนะครับผมหรือในโซนของเพชรบุรีเนี่ยน้ำในตัวแก่งกระจานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 90% นะครับก็จะมีการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกับในพื้นที่ด้วยครับผม
1: ค่ะสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆถ้าฟังดูแบบนี้เหมือนสถานการณ์ค่อนข้างที่จะพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคืนนี้มีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและประชาชนไม่ควรที่จะไว้วางใจได้ไหมคะ
0: ก็ภาคตะวันตกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจันทบุรีนะครับผมตัวแถวสามอำเภอที่ผมบอกนะครับผมก็ฝนเนี่ยก็เริ่มไปตกใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับสระแก้วแล้วก็ตัวฉะเชิงเทรานะครับผมแล้วก็โซนของเพชรบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีครับหรืออุทัยธานีที่บ้านไร่ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับที่อาจจะเกิดในพื้นที่ได้ครับผมแต่ส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังไงเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่ก็มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
2: ครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
2: ครับทางรองเลขาธิการสทนช.นะครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำนะครับก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้เนี่ยก็คงสามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับแล้วก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ1สัปดาห์หลังจากนี้นะครับก็พยายามอยู่แต่ว่าอุปสรรคตอนนี้ในการเร่งระบายน้ำก็คือคลองคือระบายน้ำจากถนนหนทางที่มันท่วมอยู่เนี่ยลงไปในลำคลองแต่ว่าคลองมันก็มีน้ำเต็มเหมือนกันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านรองไพฑูรย์นะครับสทนช.เนี่ยบอกว่าพยายามที่จะพร่องน้ำในคลองเพื่อที่จะรับน้ำแล้วแต่แน่นอนปริมาณน้ำฝนที่มันตกเยอะเหลือเกินนะครับ300กว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการท่วมแบบนี้แต่ว่าให้ความมั่นใจได้นะครับจากปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยน้ำที่จะระบายออกมาจากทางเหนือน้ำเหนือนะฮะระบายมาไม่เท่ากับปี54แน่ๆนะครับบางคนบ่นว่าแหมปีนี้มันอาจจะแรงกว่าปี54นะครับก็ในบางพื้นที่ท่านไพฑูรย์บอกว่าก็น่าจะแรงกว่านั่นแหละเพราะว่ามันมีเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เยอะแต่ในภาพรวมนะครับเรื่องของการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ย ไม่เท่ากับปี54แล้วก็ไม่ท่วมขนาดนั้นแน่ๆในภาพรวมนะ
1: ค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคตะวันตกและตะวันออกนะคะกาญจนบุรีเพชรบุรีระวังน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักมีโอกาสที่พื้นที่ต่างๆที่จะอุ้มน้ำแล้วก็ต้องเตรียมรับเรื่องของการระบายน้ำด้วยส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราเป็น

เป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องแต่กรุงเทพมหานครวันนี้หลายคนลุ้นพอได้ยินเสียงฝนตกก็จะรู้สึกกังวลใจจะทำให้น้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่รวมถึงถนนวิภาวดีของเราค่ะที่น้ำท่วมสูงในบางช่วงโดยเฉพาะ

0: ให้คุณผู้ชมดูระดับน้ำตอนนี้ดิฉันเองยืนอยู่บนฟุตบาทนะยังไม่ใช่ยืนอยู่บนถนนจะเห็นว่าระดับน้ำเกือบถึงหัวเข่านะคะแต่ถ้าเกิดเดินลงไปยังถนนเนี่ยระดับน้ำก็เลยหัวเข่าแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งบริเวณจุดนี้เองจะเห็นว่าพาไปดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันเนี่ยไม่ใช่รถติดนะคุณผู้ชมแต่เป็นรถที่จอดเสียค่ะน่าจะจอดเสียตั้งแต่เมื่อวานมีทั้งรถใหญ่แล้วก็รถเล็กนะคะซึ่งการจราจรบริเวณนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเลยที่ทั้งรถใหญ่รถเล็กควรจะผ่านค่ะแต่ว่าจะเห็นว่ายังมีรถใหญ่และรถเล็กหลายๆคันนะคะที่เลือกที่จะขับผ่านโดยใช้ถนนช่องกลางค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มีบางคันนะคะที่เริ่มกลับรถมาแล้วค่ะเพราะว่าระดับน้ำตรงนี้มันสูงจริงๆนะคุณผู้ชมรถเล็กหลายคันมอเตอร์ไซค์หลายคันที่ขับผ่านบริเวณจุดนี้เนี่ยดับมาหลายคันแล้วในขณะที่รถใหญ่คุณผู้ชมเห็นไหมรถบัสที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือจอดเสียอยู่นะคุณผู้ชมตอนนี้บริเวณจุดหน้าโรงแรมรามาการ์เด้นเดลินิวตรงนี้เนี่ยรถจอดเสียเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงมากๆถึงแม้ว่าประชาชนเนี่ยจะพยายามใช้ช่องทางกลางนะคะเพื่อที่จะสัญจรไปเนี่ยแต่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นฝั่งขาออกถนนวิภาวดีรังสิตนะคะระดับน้ำก็คือแห้งฝั่งนั้นก็คือแห้งเลยแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดการจราจรให้เป็นทั้งให้รถเนี่ยเข้ามาได้เนาะยังเป็นเปิดช่องจราจรให้รถออกอย่างเดียวทำให้รถหลายคันค่ะตอนนี้เนี่ยต้องยอมที่จะแบบขับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วก็ต้องมาเสี่ยงนะคะว่ารถจะเสียหรือไม่เนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้เป็นบรรยากาศของรถบัสนะขนาดรถบัสเองก็คือท่วมสูงขนาดนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็รถสูงๆหลายๆคันนะคะตอนนี้เนี่ยรถคันสีดำตอนนี้คุณผู้ชมกำลังกลับรถแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูกำลังกลับรถกลับแล้วเพราะว่าไปต่อไม่ไหวจริงๆคือเลยจุดนี้ไปเองเนี่ยก็คือมันจะตกหนักอีกนะคุณผู้ชมส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามซอยต่างๆนะคะก็เลือกที่จะเดินเท้าออกมานะคะเพื่อที่จะไปหาซื้อของค่ะซึ่งบริเวณฝั่งขาเข้าดิฉันอยู่เนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าข้างๆเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นคลองพอมันเป็นคลองเนี่ยมันมีการก่อสร้างอยู่ทำให้บางพื้นที่ที่มันไม่ได้มีแนวรั้วกั้นหรือแบริเออร์กั้นเนี่ยมันทำให้มองยากสังเกตยากจริงๆประชาชนหลายคนก็เลือกที่จะเดินแบบริมๆเนาะเข้าทางถนนนิดนึงแต่ว่าพอรถใหญ่มาทีนึงเนี่ยมันก็ทำให้น้ำมันสูงแล้วทำให้เปียกได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งการก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างมานานแล้วมันก็ยังไม่เสร็จสักทีมันเลยส่งผลให้เวลาฝนตกหนักๆน้ำท่วมแบบฝนตกหนักเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมสูงแบบนี้ค่ะโดยภาพรวมของฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้เองก็เกิดฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังเป็นแค่ฝนตกประปรายนะคะยังไม่ได้ถือว่าตกหนักก็คือตกสลับหยุดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งคาดว่าวันนี้เองถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีฝนตกลงมาแล้วจากที่เราคาดการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้เนี่ยก็เห็นว่ามันก็มีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำเนี่ยที่จะลดลงอยู่ซึ่งก็ต้องติดตามอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยจากการคาดการณ์เมื่อวานนี้ที่ผู้ว่าบอกเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปวันนี้เนี่ยปริมาณฝนมันก็จะลดลงแล้วซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าเกิดฝนลดลงแล้วบริเวณน้ำที่อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเฉพาะที่ท่วมสูงๆตั้งแต่วิภาวดี64ไปถึงก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะลดลงค่ะหลายๆคนก็หวังนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายรถที่เสียงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนึงเนาะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการยังไงค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุชาดาค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะเดินทางยังไงโดยเฉพาะคนที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตและอย่างล่าสุดเนี่ยคุณอนุชาคุณได้รับหรือยัง
2: ได้
1: ทางกรุงเทพมหานครเขามีการส่งเซลล์บอดแคสต์เข้ามานะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าชาวกรุงเทพมหานครได้รับกันแบบทีๆช่วงเช้าก็ได้รับนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้รับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นการแจ้งพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอพยพชั่วคราวเป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยอย่างดิฉันกับคุณอนุชาอยู่ที่เขตหลัก4เราก็จะได้รับข้อมูลซึ่งเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยของกรุงเทพมหานครเขตหลัก4มีทั้งโรงเรียนการเคหะท่าทรายทุ่ง2ห้องเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เคหะทุ่ง2ห้องวิทยา2บางเขนแล้วก็ที่วัดหลัก4นะคะคุณผู้ชม

0: ที่ต้องการที่จะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงและสอบถามว่าศูนย์ไหนใกล้เราที่สุดโทรไปได้1555นะคะ1555หรือว่าเข้าไปที่เพจ Facebook ของกรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกับทางรองเลขาธิการสทนช.ท่านบอกเลยว่าน้ำจะอยู่กับเราแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยๆ 1-2 วันใครที่มีปัญหาอาหารน้ำดื่มแล้วก็อุปกรณ์ของใช้จำเป็นอาจจะต้องพิจารณาการใช้ชีวิตใหม่นะคุณ
1: นะครับส่วนหลายๆคนที่ติดตามเราอยู่นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับสถานการณ์ในจุดที่แต่ละคนอยู่นะครับคุณผู้ชมอยู่จุดไหนนะครับสามารถที่จะบอกกล่าวเข้ามาได้ว่าสถานการณ์ในจุดนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะแจ้งผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคุณผู้ชมที่บอกว่าตอนนี้ดินแดงรัชดาผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ท่วมแล้วนะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมอีกหลายๆคนเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายบางคนบอกว่าโอ้โหบางจุดเนี่ยเหมือนกับว่าแรงกว่าปี54ได้ซ้ำไปก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านรองสทนช.น
0: ะ
1: ครับคุณไพฑูรย์ก็บอกว่าก็บางจุดบางพื้นที่เนี่ยหนักกว่าปี54จริงเพราะว่าปัจจัยเรื่องของภูมิประเทศก็ดีนะครับหรือว่าปริมาณน้ำฝนก็ดีนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูหนักนะครับแล้วก็หนักกว่าปี2554ด้วยนะครับใครอยู่ในจุดไหนบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับคุณเกษรบอกว่าพัทยากำลังตกหนักคนพัทยาต้องเตรียมการกันนะครับแล้วก็มีคนที่บอกว่าปากซอยพัฒนาการ20ถนนเพชรบุรีนะครับเป็นแอ่งหน้าปากซอยรถเล็กผ่านได้ยากนะครับใครที่จะผ่านในจุดนั้นก็เตรียมการนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะฮะ
0: ค่ะมีคุณเบนที่ถามเข้ามาบอกว่ารถไฟวิ่งให้บริการตามปกติไหมสามารถที่จะใช้บริการได้หรือไม่นะคะขออัปเดตสักนิดนึงเพราะว่าทางรฟท.แจ้งว่าในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยสามารถวิ่งได้ตามปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมสันรางหลายพื้นที่เป็นวงกว้างค่ะทำให้ไม่สามารถให้บริการปิดการเดินรถเป็นการชั่วคราวนะคะเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางระหว่างสถานีบ้านแก้งสระแก้วเส้นทางระหว่างสถานีอรัญญประเทศวัฒนานครเส้นทางย่านปตท.ถึงโรงกลั่นน้ำมันบางจากเส้นทางระหว่างสถานีกบิลบุรีบ้านดงบังเส้นทางระหว่างสถานีประจันตคามปราจีนบุรีเส้นทางสถานีคลองตันหัวหมากส่วนในพื้นที่อื่นๆภาคเหนือยังคงให้บริการตามปกติภาคใต้ยังคงให้บริการตามปกติแต่คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์สอบถามไปทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสอบถามรายละเอียดในการเดินทางได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับตอนนี้หลายๆพื้นที่ฝนตกหนักนะครับที่สมุทรสาครฝนก็กำลังตกแล้วก็กำลังตกหนักเหมือนกันนะครับที่ชลบุรีนะครับก็บอกมาพระโขนงฝนโปรยหนักอีกแล้วนะครับก็น่ากังวลเหมือนกันสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็คือก่อนหน้านี้วัน2วันเนี่ยตกหนักแล้วก็ตกแช่นานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นในเขตหลักสี่น
0: ะ
1: ฝนก็ตกแต่ว่าตกลักษณะของปรอยๆนะครับไม่ได้ตกหนักมากผู้ว่าบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังคงเป็นห่วงบางพื้นที่นะครับก็เลยต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคลองแถวลาดกระบังแล้วก็คลองสายหลักนะครับคาดว่าน่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจากเหตุฝนตกติดต่อกัน3วันครับซึ่งรวมปริมาณ320มิลลิเมตรซึ่งเทียบได้กับปริมาณน้ำฝนที่หาดใหญ่จากเหตุน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับโดยมีปริมาณน้ำ300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครครับทำให้น้ำในคลองเนี่ยตอนนี้เต็มทุกคลองครับแล้วก็ล้นไปยังพื้นที่ชุมชนและถนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วครับก็เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนที่มันค้างอยู่บนท้องถนนเนี่ยจะไหลเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายวันในการเร่งระบายน้ำออกขณะเดียวกันชุมชนร่มเกล้าที่ประสบปัญหาอยู่กว่า 30,000 คนนะครับผู้ว่าบอกว่าก็มีการทยอยนำไปที่ศูนย์พักพิงหรือว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วครับ
2: ต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ต้องมี

0: ผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นถึงที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้ว
1: ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าทุกจุดที่ยังคงมีปัญหาเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอีกหลายๆจุดนะครับทั้งในพื้นที่คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรคลองประเวศที่อยู่แถวลาดกระบังสวนหลวงนะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพชั้นในก็เริ่มระบายได้แล้วอย่างเช่นถนนเอกมัยซึ่งคาดว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ละเส้นแต่ว่าชั้นนอกเนี่ยบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงยังคงมีน้ำอยู่นะฮะคาดว่าถนนเส้นหลักเนี่ยการจราจรจะดีขึ้น 2-3 วันนี้ส่วนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ437แห่งผู้ว่าบอกว่าให้หยุดเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีนักเรียนจำนวนราวๆ 250,000 คนแม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ให้ปิดเรียนไปด้วยซึ่งเด็กเนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการอ่านหนังสือในการดูหนังสือสอบได้ส่วนการจราจรตอนนี้นะครับโทเวก็เปิดให้บริการฟรีครับส่วนสถานการณ์ในฝั่งทนตอนนี้ผู้ว่าบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าจะมีการระบายน้ำที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่วิกฤตอีกทางหนึ่งด้วยครับ
2: จากกรุงเทพมหานครพาคุณผู้ชมขยับไปดูพื้นที่ต่างๆนะคะเริ่มกันที่ภาคตะวันออกและภาคกลางปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทำให้มวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจังหวัดก็เร่งแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะแล้วก็มีการย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งบางพื้นที่ระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนต้องยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงแล้วนะคะหลังจากที่มวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลเข้าสู่แม่น้ำจันทบุรีค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรียกระดับการแจ้งเตือนจากธงเหลืองเป็นธงแดงค่ะเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์หลังพบว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะใกล้กับระดับวิกฤตแล้วซึ่งระดับวิกฤตนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ที่3เมตร50เซนติเมตรและยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่นะคะที่จะมาจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามที่คาดว่าจะไหลลงมาสมทบในช่วงสายของวันนี้มวลน้ำดังกล่าวก็ไหลผ่านแม่น้ำจันทบุรีค่ะซึ่งมีพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ริม2ฝั่งมีทั้งชุมชนหลังวัดตำบลจันทนิมิตชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตำบลเกาะขวางซึ่งผ่านจุดนี้มาแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแล้วขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและคลองพักดีรำไพก็เตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของต่างๆนำรถยนต์ออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะจังหวัดมีการจัดจุดจอดรถชั่วคราวไว้รองรับให้กับประชาชนด้วยค่ะ
3: ก็ไม่มีค่ะก็คือก็ตามน้ำที่ระดับที่มันขึ้นมาเรื่อยๆส่วนข้าวของก็เก็บขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว
4: เรามองไปประมาณน้ำที่ไหลลงมานะครับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่า
3: คิดว่าเพิ่มค่ะเพราะมีญาติอยู่ทางตอนบนเขาบอกว่าน้ำก็ยังอยู่เยอะ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับกรมชลประทานจึงเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงทำให้มวลน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะครับหลายจุดเนี่ยมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองและย่านการค้าขณะที่เส้นทางบางช่วงมีน้ำท่วมแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างที่จะไหลแรงกระทบกับการสัญจรครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำเจ็ตสกีและเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนนะฮะ
2: ส่วนที่ปราจีนบุรีค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าขยายวงกว้างไปแล้วนะคะหลังจากที่มวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

0: เขาใหญ่ลงมาทำให้หลายอำเภอได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะมีทั้งที่อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากค่ะกู้ภัยและทหารจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนและยศรถยกสูงนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงบางจุดไม่สามารถใช้รถทั่วไปเข้าถึงได้ขณะที่ถนนสาย304ช่วงสะพานหนองคล้าตำบลลาตะเคียนน้ำท่วมสูง1เมตรด้วยกันระยะทางเนี่ย800เมตรทำให้รถเล็กสัญจรไม่ได้นะคะนอกจากนี้บริเวณหน้าค่ายกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์ที่ตำบลบ้านพระก็เกิดต้นไทรอายุกว่า100ปีค่ะล้มลงมาขวางถนน2ช่องทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทั้งตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ต้นนี้ออกจากเส้นทางเพื่อให้การสัญจรเป็นไปได้ตามปกติค่ะ
1: ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2แล้วครับมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำที่สะสมต่อเนื่องจนอ่างเก็บน้ำเขาละลอกมีปริมาณน้ำที่เต็มความจุก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดนะครับซึ่งตอนนี้มีน้ำเอ่อล้นผ่านสปิลเวย์กำลังไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างครับหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ตามแนวทางน้ำนะครับตั้งแต่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารและอำเภอบางคล้าให้เตรียมรับมือกับมวลน้ำที่ไหลลงมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนสียัดนะครับขอให้เร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์อพยพของแต่ละพื้นที่ครับ
0: ถ้าขยับไปดูที่อำเภอท่าตะเกียบของจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากหลายทิศหลายทางค่ะคุณผู้ชมทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงการสัญจรก็ยากลำบากเช่นเดียวกันมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรชาวบ้านต้องมีการปรับวิถีชีวิตเนี่ยค่ะต้องใช้เรือนะคะพายฝ่ากระแสน้ำออกมาจากบ้านบางคนเนี่ยต้องทำอาหารที่บ้านนะคะก็เลยต้องพายเรือมาแล้วก็ไปซื้อถังแก๊สมาใช้ในการประกอบอาหารชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้องยกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงส่วนในครัวก็มีน้ำท่วมขังอีกด้วยการประกอบอาหารใช้ไฟฟ้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยแต่ยังต้องทำมาหากินแล้วก็ต้องใช้ในครอบครัวอยู่ก็เลยตัดสินใจพายเรือออกมาซื้อถังแก๊สเพื่อใช้ในการประกอบอาหารค่ะ
2: แล้วในครัวท่วมไหมเน
3: ี่
2: ยในครัวท่วมไหม
3: ท่วม
2: แล้วทำกับข้าวทำไง
3: นี่แหละไปทำข้าวเนี่ยก็ต้นเนี่ยรองเท้าบูทเนี่ย
2: ทำกับข้าวแต่งเท้าบูทแล้วแก๊สอยู่ยังไงก็ต้องยกขึ้น
3: บล็อกรอง
2: น้ำมาเร็วไหม
3: มาเร็วมากเลยตอนเย็นเนี่ยเตรียมอะไรไม่ทันเลย
2: แล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บทันไหม
3: ก็ไม่ทันน่ะก็ชักปักแล้วก็อินบ็อกรอง
2: อ๋อแต่ก็คือนี่แก๊สหมดก็ต้องมาเข็นทั้งน้ำอย่างนี
3: ้
2: แล้วก็ใส่รองเท้าบูทตามของข้าว
1: สถานการณ์ที่หลายๆคนได้รับผลกระทบแบบนี้แต่ก็ได้เห็นน้ำอกน้ำใจของคนไทยด้วยกันนะครับมีเจ้าของร้านอาหารในพื้นที่ครับเขานำเอาวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้ขายนี่แหละแต่ว่าไม่สามารถเปิดร้านได้เพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องก็เลยเอามาปรุงนะครับเป็นส้มตำแล้วก็ยำหมูยอกว่า200ชุดเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะฮะ
0: คุณผู้ชมถามเข้ามานะคะว่าณตอนนี้ที่จังหวัดนครนายกเป็นยังไงทีมข่าวไปค่ะไปสำรวจที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากอ่างนะคะเพราะว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ค่ะทำให้ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนทางจังหวัดประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในอำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาเทศบาลเมืองนครนายกตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเนี่ยค่ะเพื่อที่นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากอีกด้วยค่ะ
1: ขยับขึ้นไปในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับตอนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือก็มีฝนตกหนักแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าดินสไลด์แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำระลอก2ครับฝนตกหนักภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับก็ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนสายลาดยาวเขาชนกันบริเวณบ้านหนองใต้ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับและน้ำยังไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านหนองใต้มากกว่า40หลังคาเรือนชาวบ้านหนองใต้สะท้อนปัญหาแล้วครับว่าปีนี้เนี่ยได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมมาแล้วถึง2ครั้งเดินทางเข้าออกเดินทางไปไหนก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็เร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมครับแล้วก็รับมวลน้ำระลอก2จากพื้นที่ป่าแม่วงนะครับและจังหวัดกำแพงเพชรด้วยโดยเร่งเปิดทางน้ำแล้วก็ขุดร่องระบายน้ำเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้สะดวกลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
0: ขณะที่ดาบตำรวจประสิทธิ์หยาดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวแจ้งเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะถ้ามีฝนตกหนักแล้วก็มีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่เพิ่มเติมขณะที่บริเวณเขตพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอลาดยาวติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วนะคะต้องเป็นขนาดใหญ่ด้วยเพื่อที่จะเดินหน้าในการสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงอีกหนึ่งจุดค่ะที่บริเวณแก่งเกาะใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่เลอำเภอแม่วงค่ะเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กแล้วก็ป้ายเนี่ยค่ะมาติดเลยนะคะว่าห้ามเล่นน้ำดูจากสถานการณ์น้ำแล้วดิฉันเข้าใจว่านักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ไม่น่าจะกล้าลงเล่นน้ำแต่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าน้ำในลักษณะนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ติดตั้งไว้ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเฝ้าระวังด้วยสำหรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำที่ไหลแรงค่ะ
1: ส่วนที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับการสัญจรในพื้นที่ก็ยากลำบากแบบที่เห็นอยู่นี้นะหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันแล้วก็ทำให้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดนายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยนะครับว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทำให้มีบ้านเรือนถนนประปาหมู่บ้านได้รับความเสียหายครับโดยเฉพาะที่บ้านแม่สามแลบเนี่ยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรถยนต์ถูกน้ำป่าพัดจมน้ำถนนทางหลวงหมายเลข1194สายแม่สะเรียงบ้านแม่สามแลบระยะทาง45กิโลเมตรเสียหายไปมากกว่า10จุดบางช่วงเนี่ยถูกน้ำป่ากัดเซาะจนถนนสุดหายไป1เลนนะครับบางช่วงมีน้ำเชี่ยวตัดถนนบางจุดดินสไลด์หินใหญ่แล้วก็ท่อนไม้เนี่ยทับถมรถเด็กไม่สามารถที่จะผ่านได้ยกเว้นรถจักรยานยนต์และรถขับเคลื่อน4ล้อหมวดทางหลวงแม่สะเรียงนะครับเร่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทีละจุดและประสานขอรถแบ็คโฮจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อที่จะเร่งเปิดเส้นทางให้ชาวบ้านสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับ
0: เมื่อสักครู่ก็เห็นนะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องนะคะรวมถึงที่ปทุมธานีด้วยนะคะที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีนอกจากสถานการณ์น้ำที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่สูงนะคะแล้วก็มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนหลายจุดปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกลงมาอีกด้วยนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณคำคุณยมนาค่ะคุณคำคุณคะ
4: คุณปวีณาคุณอนุชาครับฝนในพื้นที่ก็หยุดตกได้เพียงชั่วครู่เดียวนะครับขณะนี้ฝนในพื้นที่ก็ตกลงมาซ้ําอีก1ระลอกนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นเป็นพื้นที่รับน้ําจากหลายสายทําให้น้ําบริเวณคลองรังสิตนั้นท่วมบริเวณถนนเรียบคลองรังสิตแล้วก็พื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าตัววัดระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในขณะนี้ยังคงอยู่ใต้ผิวน้ำทำให้บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตช่วงสะพานแดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าระดับน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่การเดินทางของประชาชนนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบากมีเพียงรถขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเดินทางเข้าออกในพื้นที่บริเวณนี้ได้ประชาชนบางคนนะครับถึงต้อง ถึงขั้นพายเรือออกมาร้านสะดวกซื้อเพื่อหาซื้ออาหารไปกักตุนไว้ภายในที่พักอาศัยบางคนจำเป็นต้องเดินเท้าลุย

0: น้ำออกมาด้วยความยากลำบากขณะที่ผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำทางในประจำวันนั้นการเดินทางก็เป็นไปด้วยความลำบากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันครับหลายคนต้องออกมาซื้ออาหารและสิ่งของที่จำเป็นกับเข้าไปกักตุนเอาไว้เนื่องจากกังวลว่าหากฝนตกหนักต่อเนื่องการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัยนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นส่วนผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลายคนต้องเดินเท้าลุยน้ำออกจากชุมชนมายังถนนรังสิตนครนายกเพื่อขึ้นรถต่อไปยังสถานที่ทำงานครับ
1: เดินอย่างเดียวค่ะพี่เพราะว่าหนูลองเรียกรถเรียกอะไรเลยแบบมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะแบบบางทีก็ต้องอาศัยรถเขาออกมาแบบโบกรถอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็เลยต้องเดินออกมาจุดที่สามารถขึ้นรถได้แบบ
1: ใช่ค่ะค่ะแบบถึงสะพานฟ้าก็เรียกรถไปห้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: นายกเทศมนตรีนครรังสิตเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองรังสิตยังอยู่ในระดับสูงจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากคลองรังสิตเป็นจุดรองรับน้ำจากหลายพื้นที่ก่อนผลักดันและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีบางช่วงนะครับมีน้ำล้นตลิ่งท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชนโดยปัจจัยสำคัญมาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังยังไม่ลดลงเทศบาลนครรังสิตได้ประสานกรมชลประทานเดินเครื่องสูบน้ำทั้งบริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันครับเทศบาลยังได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: ตอนนี้เรามีศูนย์พักพิงนะครับในโรงเรียนต่างๆ6จุดนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนดวงกมลเนี่ยจะเป็นของผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นกระจายทั่วนครรังสิตแล้วเรามีศูนย์บรรยากาศอยู่ที่นครรังสิตเทศบาลนครรังสิตชั้น1นะครับชั้น11ครับขออภัยแล้วก็มีโรงอาหารนะซึ่งตอนนี้เราก็ถ้าเกิดมีอะไรนะฮะประสานมาได้เลยแล้วเราก็มีจุดกระสอบทรายต่างๆเนี่ยตามกระจายทั่วนครรังสิตนะฮะแต่ถ้าติดอะไรบอกมาได้เลยนะฮะเรามีทีมเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปช่วยเหลือ
0: ขณะที่การจราจรบนถนนรังสิตนครนายกน้ำจากคลองรังสิตยังไม่ท่วมถนนสายหลักนะครับประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางหลักในการสัญจรได้ขณะที่บริเวณสะพานข้ามคลองริมถนนรวมถึงสะพานยกระดับนั้นก็มีประชาชนนั้นนำรถยนต์มาจอดเอาไว้นะครับเพราะว่าป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังภายในชุมชนครับครับคุณอนุชาคุณประวีนาครับในส่วนบริเวณที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับก็ต้องเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าปริมาณน้ำนั้นยังไม่ลดลงไปมากกว่าเดิมนะครับถึงแม้ในพื้นที่จะมีช่วงที่ฝนหยุดตกไปบ้างแต่ฝนที่ตกลงมาซ้ำในขณะนี้ก็ยังคงเป็นความกังวลของประชาชนในพื้นที่ที่กลัวหรือกังวลว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นครับยังคงต้องเฝ้าระวังและสังเกตระดับน้ำภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ต่อไปครับ
4: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับไปดูความเดือดร้อนอีกจุดหนึ่งในพื้นที่กทมนะครับที่ชุมชนซอยเพิ่มศิลป์เขตสายไหมครับจุดนั้นเนี่ยระดับน้ำยังคงท่วมสูงเต็มพื้นถนนนะครับเนื่องจากว่าอยู่ติดกับคลองส่งน้ำหลายสายติดตามกับคุณถนนชัยคุณสิงห์ครับ
6: คุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ถนนเพิ่มศิลป์เขตสายไหมครับต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่ในระดับ30ถึง50เซนติเมตรครับยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงและปริมาณฝนในพื้นที่ก็ยังคงตกหนักสลับเบาส่งผลทำให้การจราจรในพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากครับส่วนประชาชนก็ออกมาใช้ชีวิตกันค่อนข้างที่จะยากลำบากเช่นกันครับเนื่องจากของในพื้นที่แห่งนี้ร้านค้าในพื้นที่แห่งนี้ปิดให้บริการเกือบหมดครับบรรยากาศในซอยเพิ่มศิลป์เขตสายไหมนะครับถนนทั้งเส้นยังคงเต็มไปด้วยมวลน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ถนนรวมไปถึงบ้านเดิมของประชาชนบางส่วนด้วยนะครับเนื่องจากพื้นที่ในละแวกนี้อยู่ติดกับคลอง

0: ประชาชนด้วยนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดนั่นก็คืออาหารเครื่องดื่มวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงไม่สามารถที่จะออกมาได้ถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยก็ต้องพยายามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คืออยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครับบางคนต้องทิ้งรถไว้ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าต้องตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้ถึงแม้ว่าจะรักรถแค่ไหนเป็นห่วงรถแค่ไหนก็ตามครับเพราะว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนหลังจากนี้ก็ค่อยว่ากันครับคุณผู้ชมครับจากแฟดคลองจันทน์มายังตลาดบางกะปิน้ำก็ยังคงท่วมสูงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงแยกลำสาลีหลายจุดน้ำท่วมสูงซึ่งตรงแยกตลาดบางกะปิตรงจุดนั้นเนี่ยรถไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ารถเนี่ยมีจอดเสียแล้วก็ปิดบริเวณทางถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็คือเข้าไม่ได้หมดเลยครับซึ่งการเดินทางเนี่ยต้องเลี่ยงไปถนนเส้นอื่นเท่านั้นครับส่วนจากแยกลำสาลีมามุ่งหน้ามายังถนนล่มเกล้าเนี่ยก็จะพบพื้นที่ฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะครับมีน้ำสะสมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ลาดกระบังครับคุณผู้ชมวันนี้ชุมชนเคหะล่มเกล้าเป็นอีกจุดนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงฝนตกหนักซึ่งจากที่ทีมข่าวมาเกาะติดอยู่นะครับก็มีฝนเนี่ยตกสลับหยุดตกหนักลงมาต่อเนื่องครับทำให้ตอนนี้ประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและก็สัตว์เลี้ยงครับตอนนี้กรุงเทพมหานครบอกว่าเร่งระบายน้ำนะครับผ่านคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสาขาในพื้นที่บางกะปิลาดพร้าวมีนบุรีและลาดกระบังครับเพื่อรับน้ำจากชุมชนและก็พื้นที่ลุ่มต่ำก่อนที่จะระบายออกจากระบบครับส่วนบางกะปินะครับน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบคลองแสนแสบและก็คลองเครือข่ายครับที่เชื่อมต่อกันส่วนฝั่งล่มเกล้าลาดกระบังครับอยู่ในแนวคลองประเวศบุรีรมย์คุณผู้ชมและก็คลองสาขากทมต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองนะครับเพื่อเปิดทางให้น้ำที่ท่วมอยู่ในชุมชนไหลลงไปสู่คลองและก็จะสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นครับจึงตอนนี้นะครับต้องมีการเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้ได้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถระบายน้ำในคลองสายหลักได้นั่นหมายความว่าในพื้นที่ชุมชนที่น้ำทะลักจากคลองเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะลดลงได้ครับการผันน้ำนะครับจึงต้องเร่งผันน้ำไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีสถานีสูบน้ำและก็ระบบอุโมงค์ระบายน้ำช่วยเร่งการระบายครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันนะครับว่าตอนนี้ตรงชุมชนเคหะล่มเกล้าเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าประชาชนขนของออกมาขนของเข้าไปนะครับเพื่อที่จะออกจากพื้นที่แล้วก็นําอาหารเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางด้านของอาสากู้ภัยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นอีก1ปัจจัยสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการนะครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับทีมอาสานะครับบอกว่าล้ามากเพราะว่าช่วยประชาชนเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มเมื่อคืนจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้พักเลยครับถ้าเกิดว่ามีอาสาตรงจุดไหนสามารถเข้ามาสมทบได้ก็อยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าครับ
1: ครับขอบคุณคุณรัตนกรนะครับ
2: นอกจากอาสากู้ภัยที่สำคัญสำหรับประชาชนที่กำลังประสบภัยในขณะนี้แล้วหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่รอคอยความหวังที่จะรับความช่วยเหลือนะคะวันนี้ทีมข่าวไทย PBS ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันตกคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวและทั้งหมดนี้ก็คือเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะคะวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วทิ้งค่ะเวลาเราไปเที่ยวไปชิมไปช็อปอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็มักจะซื้อแล้วก็ใช้พอเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทิ้งลงถังขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะและปัญหาที่เกิดตามมาก็หนีไม่พ้นวิกฤตขยะล้นเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะมันคือพฤติกรรมของคนมันต้องอาศัยมาตรการจูงใจทั้งฝั่งบังคับแล้วก็ทางการเงิน
0: ที่ผ่านมาเราก็เห็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลค่ะเราคงต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่และเครื่องมือนึงที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็คือพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาทำลายระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้แล้วทิ้งค่ะเปลี่ยนมาเป็นระบบการผลิตที่เน้นการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดแก้ปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนกระตุ้นเศรษฐกิจและยังสร้างรายได้ให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะ
2: มันไม่ได้แก้ได้แค่มือเราหรือมือกลุ่มคนรักโลกที่พยายามปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถทำให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอก
0: วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรจะแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้จริงไหมแล้วคนไทยอย่างเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะ

0: ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะมากถึง27ล้านตันต่อปีขณะที่เรามีสถานที่กำจัดขยะประมาณ 2,000 แห่งทั่วประเทศหรือประมาณ 6% เท่านั้นที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการค่ะส่วนอีก 94% ยังคงใช้วิธีการที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการเอามาวางกองกันจนกลายเป็นภูเขาขยะหรือเผากลางแจ้งจนสร้างมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนขยะทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่มาจากระบบการผลิตที่เราเรียกกันว่าลีเนียร์อีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจแบบเส้นตรงเป็นการผลิตใช้แล้วทิ้งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เรานิยมกันมาแล้วก็ทำกันมาต่อเนื่องนับร้อยปีแล้วด้วยค่ะหลายประเทศเริ่มตระหนักและปรับตัวเลิกใช้วิธีการผลิตแบบใช้แล้วทิ้งกันแล้วนะคะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเยอรมนีฟินแลนด์หรือประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและจีนที่เปลี่ยนมาใช้หลักการ Circular Economy ที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะคำว่า Circular Economy ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ถูกพูดถึงกันมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะหลังยุควิกฤตโควิด-19รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย BCG หรือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ผสมผสานการพัฒนา3ด้านเข้าด้วยกันค่ะซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนั่นเองที่ผ่านมาโมเดลนี้เป็นเพียงแค่แคมเปญสวยหรูมีองค์กรธุรกิจบางส่วนเท่านั้นที่ตอบรับในขณะที่ภาคครัวเรือนแม้จะเริ่มขยับตัวหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการยึดปรัชญา 3R Reduce Reuse Recycle เพื่อลดการใช้ทรัพยากรค่ะมีการรณรงค์ก็จริงนะคะแต่เมื่อระบบไม่รองรับค่ะภาพรวมก็เลยดูเหมือนย่ำอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าอย่างที่เราคิดไว้ค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าผมเห็นทิศทางที่ดีมากเลยนะตลอดเส้นทางในการเล่าเรื่องมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองตอนนี้มีคอมมูนิตี้อย่างน้อยๆคอมมูนิตี้ที่ผมคุ้นเคยก็คือกลุ่มใน Facebook ชื่อกลุ่มว่าแยกขยะกันเถอะมีคนอยู่ประมาณ 75,000 คนลองเข้าไปส่องดูเขาคุยเรื่องแยกขยะกันน่ารักมากเลยนะครับก็พยายามหาที่ไปนะครับของขยะแต่ละอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงภาคธุรกิจเยอะมากนะครับตอนนี้ปรับตัวแบบดีขึ้นมากเลยตลาดศูนย์การค้าออฟฟิศอะไรต่างๆเลยนะครับแต่สิ่งที่จะมาเอื้อให้ทุกๆคนน่ะสามารถรักโลกอย่างพร้อมเพียงกันอยู่บนกติกาที่แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ได้ผลประโยชน์จูงใจเหมือนกันคือระบบ
0: ดูเหมือนว่าปัญหาขยะล้นเมืองยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนะคะเมื่อการปลูกจิตสำนึกภาคสมัครใจใช้ไม่ได้ผลการสร้างระบบใหม่และการออกกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศนะคะทั้งในยุโรปเอเชียออสเตรเลียหรือแม้แต่บางประเทศในอาเซียนด้วยค่ะเริ่มจากเวียดนามนะคะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ออกกฎหมายเรื่องนี้ก่อนใครค่ะใช้วิธีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ

0: ับใช้ตั้งแต่ปี2022กฎหมายนี้บรรจุหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและหลักการ EPR โดยบังคับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นะคะเช่นบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ยางรถยนต์เป็นต้นค่ะส่วนที่สิงคโปร์ค่ะมีกฎหมาย Resource Sustainability Act หรือว่า RSA ที่ออกมาตั้งแต่ปี2019โดยนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบังคับใช้มีเป้าหมายสำคัญคือจัดการขยะ3ประเภทหลักก็คือขยะอาหารขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะบรรจุภัณฑ์โดยมีการบังคับใช้กลไก EPR สำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะและกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องรายงานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้าสู่ตลาดด้วยค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพิ่งผ่านกฎหมาย EPR Act ในปี2022ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยเดิมโดยมุ่งเป้าไปที่ขยะพลาสติกเป็นหลักบังคับให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต้องรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกของตัวเองทางด้านของอินโดนีเซียมีกฎระเบียบกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่บังคับให้ผู้ผลิตรวมไปถึงผู้ค้าปลีกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องจัดทำแผนการลดขยะโดยมีเป้าหมายในการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ให้ได้ 30% ภายในปี2029ในขณะที่มาเลเซียค่ะยังอยู่ระหว่างการผลักดันและจัดทำแผนตามกรอบนโยบาย EPR และมีแผนที่จะออกร่างพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จภายในปี2030ด้วยค่ะส่วนประเทศไทยนะคะมีความเคลื่อนไหวในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับ28องค์กรภาคีไปยื่นชื่อรายชื่อทั้งหมด 21,000 กว่ารายชื่อต่อรัฐสภาเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับประชาชนค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการศึกษามานานกว่า7ปีแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายก็คือการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังค่ะหัวใจสำคัญของร่างพรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับประชาชนมีแกนหลักอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือการลดใช้ทรัพยากรใหม่ที่ต้องขุดเจาะมาจากธรรมชาติให้มากที่สุดพยายามลดการใช้หากไม่จำเป็นค่ะเรื่องที่2ก็คือหากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่ได้มาแล้วก็ต้องนำสิ่งนั้นมาหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจหรืออยู่ในมือของผู้บริโภคให้นานที่สุดพูดง่ายๆว่าเสียก็ต้องซ่อมได้ใช้ซ้ำได้จนกว่าจะหมดอายุขัยการใช้งานถึงค่อยนำไปจัดการอย่างถูกต้องค่ะและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูธรรมชาตินะคะอย่างเช่นขยะ NC หรือเศษอาหารเราก็สามารถนำมาทำปุ๋ยได้ทำเป็นสารปรับปรุงดินปลูกต้นไม้ต่อได้นี่คือการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านกระบวนการย่อยสลายนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีนโยบายทางกฎหมายเข้ามาช่วยผลักดันนะคะทั้งการบังคับและส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ค่ะ
1: ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าพ.ร.บ.เนี้ยเราตั้งใจให้มันเป็นพ.ร.บ.แม่บทเฟรมเวิร์คคือมันจะเป็นทางลัดของการใช้กลไกมาตรการเช่น EPR ในการจัดการสินค้าบางตัวไม่เช่นนั้นเนี่ยเราต้องออกพรบ.เพื่อแก้ปัญหาขยะทีละประเภทแล้วมันใช้เวลาเป็น10ปีถ้ามันมีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยกฎหมายจะกำหนดให้ทำแผนแม่บทค่ะซึ่งในร่างพรบ.เรากำหนดไว้ในบทเฉพาะการไว้5กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จะมีเรื่องบรรจุภัณฑ์สิ่งทออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ยางรถยนต์ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ EV ด้วยนะคะอนาคตสามารถจะเติมสินค้าอื่นๆตอนนี้รัฐบาลผลักดันโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุจัดการยังไงอนาคตก็สามารถใช้พ.ร.บ.เราเนี่ยในการจัดการดูแลโซลาร์เซลล์ได้เพิ่มด้วย
0: ฟังจนถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าหากกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจริงๆจะมีผลกระทบกับอะไรบ้างนะคะและภาคส่วนต่างๆจะต้องปรับตัวกันอย่างไรส่วนความสำเร็จของรูปธรรมนี้หน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนุ่นจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มตั้งแต่ฝั่งของผู้ผลิตกันเลยนะคะจะต้องยึดแนวคิด Eco Design มาเป็นมาตรฐานในการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์เน้นไปที่การรีไซเคิลได้ง่ายซ่อมได้ถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่ายภายใต้หลัก EPR ที่ให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเปลี่ยนมาคิดให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เลยค่ะหลักการนี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะคะจากเดิมค่ะที่ภาระของการจัดการขยะเนี่ยไปอยู่ที่บรรดาเทศบาลท้องถิ่นหรือแม้แต่ภาษีของประชาชนก็ย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตให้ผู้ผลิตแบกรับภาระเรื่องนี้แทนส่วนผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะอย่างจริงจังค่ะช่วงแรกอาจจะเริ่มกันแบบคลุกคลักยากลำบากหน่อยนะคะแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆจะกลายเป็นพฤติกรรมความเคยชินค่ะผลกระทบอีกเรื่องนึงคือราคาสินค้าบางรายการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นหลักสตางค์นะคะแต่ทุกคนมีโอกาสได้เงินคืนค่ะยกตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนของเขาบังคับให้

0: มีการสร้างระบบขึ้นมารองรับอย่างเช่นการตั้งจุดรับคืนสินค้าใช้แล้วหรือการสร้างระบบการมัดจำคืนเงินเวลาซื้อเครื่องดื่มก็จะคิดรวมค่าขวดไปด้วยค่ะแต่เมื่อเรานำขวดไปคืนก็จะได้มัดจำกลับคืนมานั่นเองนอกจากนี้ขยะในบ้านก็ขายได้ราคาด้วยค่ะร้านรับซื้อของเก่าและระบบซาเล้งก็จะคึกคักขึ้นเพราะมีความต้องการวัตถุดิบรีไซเคิลจากภาคอุตสาหกรรมเมื่อกฎหมายบีบให้ผู้ผลิตออกแบบสินค้าให้ทนทานและซ่อมแซมได้ก็จะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าใหม่ทุกครั้งที่ชิ้นส่วนเล็กๆชำรุดประหยัดเงินได้อีกด้วยค่ะแต่ขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะภาครัฐก็มองว่าเราก็มีกฎหมายหลายฉบับในการจัดการขยะเยอะอยู่แล้วทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยล่ะตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.การสาธารณสุขปี2535และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535คือกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ให้อำนาจท้องถิ่นทำหน้าที่แค่เก็บขนและนำขยะไปกำจัดทิ้งนะคะแต่ไม่ได้ให้อำนาจหรือมีกลไกบังคับให้เกิดการลดคัดแยกและการนำไปใช้ประโยชน์เหมือนกับร่างพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะดังนั้นร่างพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงไม่ใช่กฎหมายขยะแต่เป็นกฎหมายบริหารจัดการทรัพยากรทั้งระบบซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายลักษณะนี้มาก่อนนั่นเองอีกปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ประเทศไทยต้องมีพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือการที่สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการทางการค้านะคะว่าภายในปี2030สินค้าที่ถูกส่งออกมาขายในภูมิภาคยุโรปบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องมีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 30% หรือต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้นั่นเองค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้หลายองค์กรพากันตื่นตัวที่จะเข้าไปสู่สนามการค้าโลกนะคะและแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ปรับตัวมาแล้วค่ะ
1: ผ้าที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้เรียกว่าผ้าเหงานะคะหรือว่าหลายๆที่จะเรียกว่าเดสต็อกเป็นผ้าส่วนเกินที่อยู่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะหลายๆที่ก็เลือกที่จะทิ้งแต่ว่าที่นี่เลือกที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาคืนชีพและใช้งานอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังวิธีการปรับตัวของแบรนด์ผลิตเสื้อผ้าที่มีวิธีการทำงานภายใต้แนวคิด Circular Economy นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ตัวอย่างที่เรียกได้ว่าทำได้แล้วค่ะซึ่งวันนี้เรานัดกับพี่แอมเจ้าของโรงงานนี้ไปแล้วค่ะ
2: บอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่แอมอ่ะเป็นทายาทรุ่นที่2ของโรงงานรับจ้างผลิตหรือว่าตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูปส่งออกนะคะซึ่งพอเราเป็นทายาทรุ่นที่2อ่ะเรามาบริหารเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเพนพอยต์ค่ะว่าในแต่ละล็อตที่เราทําอ่ะมันจะต้องมีผ้าส่วนเกินหรือผ้าที่เราต้องเผื่อสูญเสียเผื่อตําหนิอะไรเงี้ยค่ะเกิดเป็นแบบความรู้สึกว่าเสียดายแหละเริ่มต้นอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มจากการที่เราแบบอินกับเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือรู้จักคำนี้ด้วยซ้ำแบ็คกลับไปแบบ8ปีก่อน9ปีก่อนอะคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy อะยังไม่แมสในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักนะพวกเราอะยังใช้กับคำว่าแบบ reduce reuse recycle กันอยู่เลย
3: ตาม
2: อ่านใช่ใช่คือคำนี้ใหม่มากทีนี้พอเรามีเพนพอยท์ที่เราเห็นผ้าส่วนเกินเหล่านี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราทำยังไงกับมันได้บ้างเราก็คิดไอเดียต่างๆจนกระทั่งพี่ก็มาเจอกับพี่อีกคนนึงนะคะเป็นโคฟาวเดอร์ของพี่แอมนะคะชื่อว่าพี่พลนะคะหรือพี่อมรพลหัวนันนะคะพี่พลอ่ะเขาก็มีแพชชั่นในเรื่องของการแบบจัดสรรทรัพยากรเนาะอยากจะ manage waste หรือว่า inventory ต่างๆนะคะพอเราสองคนมาคุยกันนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่โรงงานอ่ะมีนะสิ่งที่เราแบบเรียกว่ามันเป็น waste ในอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆแล้วมันยังเป็นของดีอยู่และไม่ถูกใช้งานนะคะพอเรามาคุยกันมันก็เลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นคอนเซ็ปต์ในการหมุนเวียนทรัพยากรซึ่งทรัพยากรที่มองรูปหมุนเวียนเป็นทรัพยากรแรกและยังเป็นทรัพยากรเดียวอยู่เนี่ยนะก็คือผ้าส่วนเกินนั่นเองแล้วผ้ามันมีเยอะมากพอที่จะทําแบบเสื้อให้องค์กรหรือว่าพอที่จะขายให้กับทุกคนหรอจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าเยอะเกินพอคือมันเยอะมากซะจนจริงๆแล้วแบบเราไม่ต้องผลิตผ้าใหม่เลยยังได้เลยอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะคะอย่างพับนี้1พับที่เห็นเนาะ1พับอ่ะมันจะทําเสื้อได้ประมาณแบบ50ตัวแล้วแค่โกดังเล็กๆอันเนี้ยก็คือแบบเสื้อก็น่าจะหลายพันตัวแล้วลองนึกภาพโรงงานที่ใหญ่กว่าเราโกดังเขาจะใหญ่ขนาดไหนซึ่งปัจจุบันเนี้ยมอลลูก็มีโรงงานต่างๆที่ฝากดาต้าเบสของเขามาอยู่บนแพลตฟอร์มน่าจะประมาณ100กว่าโรงงานละ
4: มีความยากความง่ายในการเริ่มต้นทําสิ่งนี้ยังไงบ้าง
2: ในมุมของเรานะมันก็ยากแหละ พราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะเราลองนึกภาพว่า

0: การผลิตปกติอะค่ะที่เราเรียกว่า linear economy อะมันคือเส้นตรงส่วน circular economy อะคือการที่มันเป็นวงกลมการที่จะทำให้เส้นตรงอะโค้งและเป็นวงกลมอะมันใช้ energy อะมันใช้พลังงานเหมือนกันเลยก็คือการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มันเป็น linear economy มาเป็น circular economy อะมันก็ต้องใช้พลังงานพลังงานในที่นี้มันอาจจะเป็นแบบทั้งกำลังคนกำลังสมองหรือแม้กระทั่ง resource อื่นๆนะคะดังนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรอะมันใช้ทรัพยากรเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะในปัจจุบันอ่ะมันก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเรามันมีแนวคิดต่างๆมีโมเดลต่างๆที่มาช่วยซัพพอร์ตอุตสาหกรรมได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเช่นของพี่แอมเองอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนโรงงานนี้ทั้งโรงงานไปใช้เดสก์ท็อปหรือว่าไปใช้แบบโมเดลของ circular economy นะเพราะการเปลี่ยนผ่านน่ะมันเทคไทม์โลกของเราใบนี้มีทรัพยากรจำกัดเนาะถ้าว่าพวกเราทุกคนอ่ะขุดใช้ทิ้งอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอสำหรับเจเนเรชันถัดๆไปนะคะดังนั้นการที่เราเองอ่ะที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วอ่ะเรามองว่าถ้าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการทำอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยทำในแบบที่ตัวเองทำได้ทีนี้ในมุมธุรกิจเองอ่ะค่ะพอเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy อ่ะเป็นท็อปิกใหญ่ที่ทั่วโลกพูดถึงอ่ะคุณไม่ทำไม่ได้ถ้าคุณอยากอยู่ในเกมธุรกิจคุณก็ต้องทำแต่ว่ามันจะทำยังไงให้เหมาะกับผู้ประกอบการที่สุดเหมาะกับตัวคุณที่สุดแล้วก็ที่สำคัญอ่ะถ้าเราคิดโมเดลที่มันล้อไปกับการดำเนินธุรกิจปกติอ่ะมันก็จะสามารถทำให้คุณดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นของมอลลูปอ่ะการที่เราเลสคิวผ้าส่วนเกินเหล่านี้มาใช้อ่ะเท่ากับว่าเราไม่ต้องผลิตใหม่ดังนั้นยิ่งเราผลิตมากในมุมของเราก็คือยิ่งเราเลสคิวผ้ามาใช้ได้มากอ่ะแปลว่าเราก็สร้างอิมแพคได้เยอะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแปลว่าเราลดขยะได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเราก็เลยรู้สึกว่าการดําเนินธุรกิจของเราอ่ะมันไม่ต้องฝืนมันไม่ต้องไปหาไอเดียว่าฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันต้องไปทําดีๆอะไรอื่นเพื่อทดแทนอ่ะเพราะว่าตัวมอลลูปกับตัวเรเวนิวของมอลลูปแล้วก็อิมแพคที่มอลลูปสร้างได้อ่ะมันโตไปพร้อมกัน
1: และหนึ่งในความกังวลใหญ่ของบรรดาผู้ผลิตโดยเฉพาะกลุ่ม SME นะคะก็คือความกังวลเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากการเปลี่ยนจากระบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าร่างพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะมีการก่อตั้งกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้ผลิตรายย่อยในช่วงแรกในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนั่นเองค่ะ
2: สมมติว่าผู้ประกอบการที่เขาผลิตแบบเดิมๆสมมติว่าผลิตหลอดพลาสติกหรือกล่องโฟมที่มันจะอาจจะถูกมาตรการแบนหรือว่าปรับพฤติกรรมที่ในลดการใช้ลงไปเพราะว่ามารีไซเคิลไม่ได้ถ้าเขาอยากจะหันไปทำธุรกิจเช่นผลิตของที่มันใช้ซ้ำได้ดูเรเบิลหรือมันทนทานขึ้นหรือว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันต้องมีค่าทดสอบรับรองเขาก็มาขอเงินกองทุนได้ในการปรับตัวธุรกิจที่มันสอดคล้องกับหลักเซอร์คูลาร์ได้แล้วก็ในฝั่งของผู้บริโภคเนี่ยสินค้ามันอาจจะบวกค่ารีไซเคิลไปนิดนึงนะคะแต่เป็นหลักสตางค์หรือหลักบาทมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณแยกขยะคุณจะขายได้ราคาดีขึ้นเงินหลักๆของเราเสนอให้มีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกหูหิ้วไอ้ตัวที่คุณขายถุงละคุณเก็บจากผู้บริโภคไป2บาทอะแล้วขอให้คุณนำส่งเข้ากองทุน CE กองทุนเนี้ยจะได้มีเงินเอามาใช้หมุนเวียนสนับสนุนผู้ประกอบการภาคธุรกิจท้องถิ่นประชาชนให้มีการจัดการทรัพยากรขยะให้มันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เบียดบังงบประมาณปัจจุบันของภาครัฐแถมเราเสนอให้มีการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมบางประเภทเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็ทำให้รัฐมีรายได้ในการบริหารจัดการขยะได้ดีขึ้นแต่เรื่องภาษีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเซนซิทีฟเราก็จะไม่เสนอให้ใช้ในช่วง2ปีแรกเราก็ให้มีการศึกษาอย่างรอบคอบก่อนค่อยปรับจูนกันไปอะค่ะ
1: ธนาคารโลกประเมินตัวเลขที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะว่าถ้าประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะทำให้ GDP โตขึ้นประมาณ 1% หรือเทียบเท่าอยู่ที่ตัวเลข 190,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถสร้างอาชีพสีเขียวเพิ่มตำแหน่งใหม่ๆได้มากกว่า 160,000 กว่าตำแหน่งด้วยค่ะหนึ่งในอาชีพที่คาดการณ์กันว่าจะรุ่งสุดๆก็คือธุรกิจลดขยะค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการจัดงานอีเวนต์ทำไมเราต้องใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเราสามารถสร้างธุรกิจที่ให้บริการยืมคืนภาชนะใช้ซ้ำได้รวมไปถึงระบบ Delivery ที่ปัจจุบันสร้างขยะในปริมาณมหาศาลถ้าหากมีกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์กับร้านค้าลดขยะได้ก็จะเกิดไอเดียธุรกิจใหม่ๆมารองรับมากมายเมื่อมีกฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนออกมา ทุกองค์กรธุรกิจก็จะเริ่มมองของเสียในมือเป็นโอกาสใหม่ที่สร้างมูลค่าได้นั่นก็จะทำให้ทุกภาคส่วนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะและนี่คือแรงจูงใจที่สำคัญมากๆนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายค่ะ
3: ผมว่าพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนอ่ะอย่าไปมองว่ามันคือกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกแล้วแค่ชื่อมันก็คือนำหน้าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วมันคือกฎหมายที่มันจะมาเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ๆแล้วโดยเอาเศรษฐกิจเป็นตัวนำถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นข้อๆแบบเห็นภาพเลยก็คือเรื่องของการจัดการขยะมันจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างลังใส่ไข่ก็ได้ครับคุณจะเห็นกล่องที่มันเป็นใสๆกับกล่องที่มันเป็นกระดาษลังสีน้ำตาลกล่องลังใสๆบางแบรนด์เดินเข้าไปเขียนด้วยว่ารีไซเคิลได้เป็นกล่องรักโลกอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าพลาสติกประเภท PET แบบเนี้ยมันไม่ได้ถูกรีไซเคิลได้ง่ายๆนะครับมูลค่ามันต่ำมากเพราะฉะนั้นเวลาผมขนไปขายที่ร้านเนี่ยทางร้านก็จะคัดออกก็คือตกรอบมันก็การไม่ถูกซื้อก็คือไม่ถูกการรีไซเคิลนั่นเองรีไซเคิลได้ไม่ได้แปลว่าจะได้รีไซเคิลหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างระบบของชุมชนของการซ่อมขึ้นมานะเรามักจะถูกเชียร์ว่าถ้าของพังแล้วซื้อใหม่คุ้มกว่าซ่อมซื้อใหม่คุ้มกว่าซ่อมขาดลูกค้าแต่ในหลายๆประเทศที่เขามีเขาก็มีการคุ้มครองตรงนี้แล้วว่าสินค้าคุณจะต้องมีประกันสินค้าคุณจะต้องมีอะไหล่รองรับกี่ปีก็ว่าไปนะครับและเขาก็จะมีการสร้างระบบการซ่อมขึ้นมาสุดท้ายแล้วระบบการแยกขยะมันจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเห็นคลิปในต่างประเทศที่คุณสามารถเอาขวดพลาสติกหรือกระป๋องไปหย่อนที่ตู้ที่มันเป็นตู้อัตโนมัติแล้วคุณก็ได้ทิกเก็ตออกมาเลยเป็นมูลค่าของกระป๋องที่คุณหยอดเข้าไปแล้วคุณก็เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเอาทิกเก็ตนี้ไปใช้แทนเงินได้เลยมันเห็นภาพแบบชัดเจนเลย
1: จำนวน 21,000 รายชื่อที่เครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถรวบรวมมาได้ภายในเดือนเดียวถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนพร้อมแล้วที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจที่ทยอยวางระบบโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเอื้ออำนวยและสอดรับกับกฎหมายใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2050ค่ะ
2: ถ้าไม่มีการปรับปรุงการแก้กฎหมายเรื่องขยะแล้วไปบอกว่าต้องสร้างจิตสำนึกอย่างเดียวอ่ะมันแก้ไม่ได้ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะโดยตัวของตัววัสดุนั้นๆต้นตอมันคือพฤติกรรมของคนสมมติว่ายิ่งเรื่องของการแยกขยะบางคนไม่บางคนแยกบางคนไม่แยกบางคนแยกแล้วไปขายซาเล้งมันคือทางการเงินแรงจูงใจทางการเงินทำให้เขาแยกขยะเพื่อไปขายแต่บางคนก็ไม่แคร์เรื่องการเงินก็จะต้องจูงใจด้วยวิธีการอื่นสมมติว่ามีกฎหมายบอกว่าห้ามคุณทิ้งปนแต่คุณยังทิ้งปนอยู่มันก็จะมีการแบบมีบทโทษปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นกฎหมายมันเป็นเกมเชนจิ้งอย่างไรกฎหมายขึ้นหนึ่งบอกแล้วว่าใครกันแน่ที่ควรจะต้องรับผิดชอบคนที่สร้างขยะขึ้นมาคนที่ขายผลิตภัณฑ์แล้วได้กำไรแล้วปล่อยให้ภาระมันไปอยู่ที่ลูกค้าผู้บริโภคและสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือก็เซตกฎหมายให้มันหมายว่าใครกันนะที่ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเนาะแล้วถ้าเขาอยากจะรับผิดชอบมีอะไรไปช่วยอุ้มเขาในช่วงต้นบ้างไหม

0: หาร
1: ไม่มีเลยครับก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยก็มีแต่ญาติพี่น้องที่คอยส่งรอบนอกมาให
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: กี่วันแล้วครับพี่ตอนนี้ที่
1: 2 3วันนี้นะครับเข้าที่วันที่3ก็มีญาติพี่น้องรอบนอกที่เขารู้จักกันก็เพื่อนฝูงแหละเขาก็เอาเข้ามาส่งให้ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลเลย
0: ตอนนี้ต้องการอะไรมากที่สุดครับ
1: ต้องการน้ำดื่มกับอาหาร
0: ต้องการน้ำดื่มก
1: ับแค่นี้อย่างอื่นไม่ต้องการแล้วครับเพราะตรงนี้เอาชีวิตรอดอย่างเดียวไม่ต้องการอย่างอื่นเลย
0: โอเคครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับพี่เนี่ยครับอย่างพี่คนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนในชุมชนนะครับที่ต้องเดินทางฝ่าน้ำออกมาคือจุดที่เป็นถนนเนี่ยยังเดินง่ายครับแต่พอตอนที่จะออกจากโซนตึกเองเนี่ยน้ำมันค่อนข้างลึกนี่อย่างผู้ชมถ้าซูมไปลึกๆข้างหลังก็จะเห็นคนที่ยังเดินออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วที่ผมมาสังเกตการตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นโซนเขาเรียกว่าแฟลต21ถึงแฟลต30ตรงนั้นก็จะออกตรงซอยเสรีไทย5ตรงนั้นก็ลึกเหมือนกันครับคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าบริเวณนี้เนี่ยเมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้คือหลายหน่วยงานก็เข้ามาครับแต่ปัญหาก็คือเวลาจะเข้ามาพื้นที่นี้เนี่ยน้ำมันท่วมรอบๆหลายๆเส้นถนนที่จะเชื่อมเข้ามาทำให้ไม่สามารถขนน้ำเปล่าไม่สามารถขนอาหารต่างๆเข้ามาช่วยในพื้นที่บริเวณนี้ได้อย่างเมื่อสักครู่เองก็มีเรือเข้าไปเอาผู้ป่วยเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะฮะไปเอาคนที่กำลังจะคลอดลูกออกมาซึ่งถือว่าตอนนี้สถานการณ์วิกฤตจริงๆครับในพื้นที่คลองจันทน์ชาวบ้านสิ่งที่เขาสะท้อนตลอดนะครับทุกอาคารเลยบอกว่าตอนนี้ต้องการน้ำดื่มมากต้องการอาหารมากถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เอามาบริจาคหรือว่าเอามาขายก็ได้เขาบอกว่าเอามาขายก็ได้แล้วก็เอาเรือทยอยเข้าไปส่งภายในอาคารด้วยครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับคุณอัฟนันในพื้นที่แฟดเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิครับ
2: ขอบคุณคุณเจษดาครับซึ่งจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นต่อไปจนกว่าจะมีการช่วยเหลือเข้าไปนะครับส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันออกครับขณะนี้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านบ้องตี้ล่างครับตำบลบ้องตี้อำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังฝนตกหนักสะสมและส่งผลกระทบแล้ว100หลังคาเรือนครับมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับส่งผลกระทบแล้ว100หลังคาเรือนโดยบางจุดมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรครับเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดสะพานในชุมชนจนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดและกัดเซาะครับไม่สามารถใช้เดินทางเข้าออกพื้นที่ได้รวมถึงมีการตัดระบบไฟฟ้าในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำป่าพัดรถยนต์จม2คันบริเวณใกล้เคียงนิคมหลักชัยอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยผู้ติดค้างออกมาได้แล้ว1คนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 12:30 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบรถเก๋งสีขาว1คันถูกพัดจมหายสภาพพลิกตะแคงอยู่ภายในคูน้ำจนต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบผู้โดยสารภายในรถขณะที่เจ้าหน้าที่ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับว่าข้างในมีผู้ขับขี่หรือไม่นะครับและกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 นแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ไทย PBS ทุกช่วงข่าวได้ครับสวัสดีครับ
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน

สวัสดีครับไทย PBS ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ำปีที่19นะครับสนามนี้สนามที่3แล้วนะครับเราเดินทางกันมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านกับประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับเรือทุกลำที่ลงทำการแข่งขันในวันนี้นะครับจะต้องมีการลงทะเบียนครับกับสมาคมเรือของจังหวัดน่านและจะได้เห็นความสวยงามนะครับของลวดลายข้างลำเรือและหัวเรือที่เป็นหัวเรือพญานาคด้วยครับวันนี้ไทย PBS ครับถ่ายทอดสด4ประเภทเรือเล็กเรือกลางเรือใหญ่และเรือเอกลักษณ์น่านนะครับตอนนี้พาผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศนะครับของสนามการแข่งขันในวันนี้กันครับ

0: ณภาสาธิตรุ่งเรืองค
1: ่
0: ะ
1: ไทยพีบีเอสพาคุณผู้ชมนะครับเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3ครับส่งตรงจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนะคะซึ่งมีระยะทางในการแข่งขันอยู่ที่550เมตรค่ะการแข่งขันของสนามนี้นะคะฝั่งของร่องน้ำน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะแล้วก็ร่องน้ำแดงจะอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับวันนี้ก็แน่นอนครับสนามเปิดในอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับนี่ครับระยะทางครับความกว้าง80เมตรความลึก4เมตรครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ครับก็สายรายงานมาบอกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยทางฝั่งร่องน้ำน้ำเงินอาจจะมีความได้เปรียบนิดหน่อยแต่ว่าหลายๆคู่ที่ผ่านมาในช่วงเช้าเราก็ได้เห็นแล้วว่านิดหน่อยจริงๆเพราะว่ามีอยู่หลายเที่ยวทีเดียวที่ร่องน้ำแดงเข้าเส้นชัยก่อนครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งแต่ละทีมเรือที่ลงการแข่งขันแล้วนะคะก็จะรู้แล้วว่าร่องน้ำเราควรจะช่วงชิงจังหวะตรงช่วงไหนนะคะและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะเดียวค่ะ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมยังสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้เหมือนเดิมในทุกๆสัปดาห์นะครับผ่านทางช่องทาง LINE ของ @thaipbs นะครับเข้ามาตอบคำถามครับนี่ฮะสแกน QR code ตรงนี้เลยแอดเพื่อนกับ Thai PBS ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยนะครับเฉพาะช่องทางไลน์เท่านั้นนี่ต้องฝากเน้นย้ำเพราะว่าหลายๆสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเข้าไปตอบช่องทางอื่นหมดเลยนะครับเสียดายโอกาส
0: ใช่ค่ะเราก็เลยเก็บเสื้อไปหมดเลย
1: ใช่ครับเราเก็บเสื้อไม่ใช่แล้วก็ให้ช่องทางไลน์นี่แหละคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือเอกลักษณ์ประจำเรือหน้าเนี่ยนอกจากหัวเรือที่เป็นหัวพญานาคหรือที่เรียกว่าหัวโอ้แล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: หางของเรือถูกเปรียบเทียบให้เหมือนกับสัตว์ชนิดใดครับ
0: ถ้ารู้คำตอบก็ช่วยกันแอดไลน์ของ Thai PBS แล้วก็ตอบกันมาเยอะๆนะคะ
1: ครับ
0: และนี่ก็เป็นรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
1: เอาละครับและเที่ยวแรกของการแข่งขันที่นำคุณผู้ชมเข้ามารับชมก่อนเลยนั่นก็คือเที่ยวชิงอันดับที่3เรือกลาง40ฝีพายครับก็แข่งกัน2เที่ยวนะครับกับสายน้ำนะครับนี่ฮะตังร่องน้ำน้ำเงินครับเรือสอนสุวรรณครับพบกับร่องน้ำแดงเรือพรพรหมมินครับ
2: ด
1: ้านร่องน้ำน้ำเงินครับเรือสอนสุวรรณครับสังกัดวัดศรีกู่เซี่ยวฝีพายชุดซุ้มพ่อเลี้ยงหลวงวัดศรีกู่เซี่ยวครับผู้จัดการเรือคุณกฤษณพงษ์กันตทานายหัวเรือเด็กชายพนุวัฒน์ดวงแก้วนายท้ายเรือคุณไกรสิทธิ์ประกายเพชรครับตกแต่งมาเมื่อปี2568โดยอู่ต่อเรือช่างออสหนองดินแดงผลงานล่าสุดครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับ
0: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือพรพรหมินค่ะสังกัดบ้านดอนแท่นค่ะจังหวัดน่านนะคะผู้ใหญ่อดุลคำแดงเป็นผู้จัดการเรือค่ะในหัวเรือพัทรกรทิปัญญาหรือคุณภูนะคะในท้ายเรือนักกล้วยค่ะส่วนตกแต่งเรือใหม่ปี2567โดยอู่ซุ้มย่าสั่งลุยค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1อำเภอเวียงสาปี2547ค่ะ
1: ครับผมก็อู่ต่อเรือขึ้นชื่อนะครับท
0: ั้
1: งสองทีมเลย
3: สุวรรณ
1: ครับย่าสั่งลุยแล้วก็ช่างออส
0: ถูกต้องค่ะสองสุวรรณนี่นายหัวเรือน่าจับตามองค่ะพานุวัฒน์ดวงแก้วค่ะยังเป็นเด็กชายอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมคะ
4: พ่อพายลงนะครับพ่อพายลง
1: เตรียมมาแล้วคู่แรกของการแข่งขันวันนี้ครับคุณผู้ชมรักใครชอบใครเชียร์ใครส่งมาได้ในช่องคอมเมนต์
4: ครับพายลง
1: ช่องทางครับ
5: ป้าแม่พี่น้องเป็นประเภทเรือกลางชิงที่3ที่4พร้อมพุ่มมิ้นป้าแม่พี่น้องครับออนพุ่มมิ้นป้าแม่พี่น้องอยู่สายน้ำทางทิศโอ้โหจอมมาป้าไข่มาป้าป้าครับสอนสุวรรณป้าแม่พี่น้องวัดสี่กูเซลอยู่สายน้ำทางทิศวันต้องก่อนนี่บินมาละป้าแม่พี่น้องเฮ้ยว่าจะได้ครับผู้ซึ่งว่าสอนสุวรรณนำมาก่อนว่าจะได้ออนพุ่มมิ้นยายนหนาออนพุ่มมิ้นยายนครับออนพุ่มมิ้นอัดมาอัดมาอัดมาว่าแล้วสอนสุวรรณเอาหัวเนี้ยวันครับนะครับออนพุ่มมิ้นป้าแม่พี่น้องนี่กันมาออกนี่มันก็ออกป้าแม่พี่น้องเฮ้ยหัวเริ่มกุดพายเฮ้ยระเบิดทั้งกันออกไ
6: ปไปตอนนี้สายน้ำทางที่ตะวันออกเป็นพรพมินพรพมินว่าจะได้ตอนนี้สายน้ำทางที่ตะวันตกเป็นสอสุวรรณสอสุวรรณว่าจะได้ตอนนี้สอสุวรรณนี่ขึ้นมากันแล้วสอสุวรรณนี่ขึ้นมากันแล้วจ้าว่าจะได้ตอนนี้พรพมินวันนี้ขึ้นไปแล้ว
5: นี่ไปแล้วตอนนี้สูสีกันแล้วพมินพี่น้องกันตอนนี้เอาแล้วเป็นเลือกแล้วสูสีแล้วพรพมินพรพมินสายน้ำทางกระจายหนีกันไปกระจายหนีกันไปสอสุวรรณเต็กเต็กเต็กเต็กเต็กเต็กความมืดสบายไปแล้วตอนนี้สายน้ำทางจะเบียดหนีกันไปหนีไปอยู่สายน้ำหนีกันไปเริ่มมาตีคู่สีสูสีกันไปแล้ว
6: สู้ซีกันมา
2: ับพี่น้องบ้านน้ำแตนยังหนีอยู่น้ำแตนยังหนีอยู่สอนสุวรรณวสีกูเสียวสายน้ำตาลนี่มันต้องเล็กน้อยเข้าไปเล็กน้อยเข้าไปเล็กน้อยเข้าไปพรผมมีบ้านน้ำแตนน้ำแตนน้ำแตนสายน้ำตะวันออกหนีแล้วพี่น้องครับตอนนี้ดึงแก้วเสาลึกหนีออกไปก็แล้วในสายน้ำทางทิศตะวันออกสบายสบายพรพายแล้วกับปล่อยหื้อไหลเข้าเส้นชัย
3: ครับกรรมการทัศน์จักรพงศ์สีแดงครับสายน้ำทิศตะวันออกเป็นพร
1: ก็เป็นเรือพรพรหมมินครับ
0: จากบ้านดอนแท่นค่ะ
1: เขาเส้นไปประมาณครึ่งลำเรือ
3: มีอากาศครับพี่น้องมาเตอร์บอลครับพี่น้องเลยต่อไปทิ้งที่3ที่4
1: ก็ตอนช่วงต้นช่วงออกสตาร์ทเนี่ยจะยังดูไม่ค่อยออกนะครับว่าใครนำใครตามครับจนผ่านช่วงลอดใต้สะพานระยะประมาณ300เมตรมาแล้วก็ยังสูสีกันอยู่นะครับหัวเรือของพรพรหมมินนำอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าสุดท้ายครับช่วงระยะสัก100เมตรสุดท้ายก็เป็นพรพรหมมินครับที่ค่อยๆทำระยะห่างไปเรื่อยๆครับแล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยระยะห่างประมาณครึ่งลำเรือ
0: เห็นแล้วค่ะก็เป็นคู่แรกของเราในวันนี้ค่ะชิงอันดับที่3เรือกลาง40ฟีตพายค่ะ
1: ก็เป็นเพนเที่ยวแรกเท่านั้น
0: เที่ยวแรกค่ะเดี๋ยวเรามีเที่ยวกลับสายน้ำค่ะคุณผู้ชมคะคือตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าตอนลอดใต้สะพานมาก็ยังสูสีกันอยู่มาฉีกเอาช่วงท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนะคะจากบ้านดอนแท่นค่ะบ้านดอนแท่นก็ได้ไปแล้ว1เที่ยว
1: ใช่ครับ
0: กองเชียร์ก็นั่งลุ้นนั่งเชียร์เหมือนจะไปพายเอง
1: ใช่โหเมื่อกี้ลุกขึ้นมาเนี่ยโหแล้วดูครับจังหวัดน่านเรียกเรือเข้าทุ่นไวมากครับคู่ต่อไปครับชิงอันดับที่3ของเรือเอกลักษณ์น่าน38ฝีพายครับเจ้าแม่2นางในร่องน้ำเงินพบกับพรามพาวเวอร์เทพบุตรหนองอ้อในร่องน้ำแดงครับ
7: เดี๋ยวรอครับไปแล้วครับ
1: นี่คือเรือเจ้าแม่2นางครับสังกัดวัดป่าสักจังหวัดน่านครับฝีพายชุดบ้านป่าสักบ้านตึ๊ดผู้จัดการเรือผู้ใหญ่อดุลคำแดงครับนายหัวเรือคุณคทาวุฒิอุ่นเต็มใจนายท้ายเรือคุณวัชระทับเลิกตกแต่งใหม่โดยผู้ใหญ่เด่นชายฤทธิโสมจากจังหวัดชุมพรครับโอ้โหเรือน่านแต่ว่าตกแต่งด้วยช่างจากจังหวัดชุมพรเลยครับ
0: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือเทพบุตรหนองอ้อค่ะสังกัดวัดดอนตันตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะฝีพายชุดสิงเท่าสุราเทพค่ะผู้จัดการเรือผู้ใหญ่อดุลคำแดงค่ะในหัวเรือคือพรศักดิ์คำแก้วในท้ายเรือจิตรกรสุนทรน้อยตกแต่งเรือใหม่ปี2569คือปีนี้นะคะโดยช่างตีสุพรรณโอโหคนดังเลยค่ะผลงานชนะเลิศท่าวังผาปี2569ค่ะ
1: นี่
7: ดู
1: เป็นไง
7: นี่สองน้ำปล่อยมา
1: ลีลา
0: คือเรือจะเข้าทุ่นหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ๆวันนี้ชาร์จแบตมาเต็มค่ะกองเชียร์นะคะ
1: แต่งหัวเรือครับ
7: ไม่ตรงครับสองลับล็อกครับพร้อมไฟลงครับพร้อมไฟลงครับ
0: การนี่เป๊ะยิ่งกว่าไม้บรรทัดค่ะ
7: ไฟลงครับไฟลง
5: จิกที่สามสี่สี่สองวันไม่หายออกมาแล้วครับเทพระพุทธดอกอ้อดูสายน้ำห่างทิศออกโขจอนมาป้าไข่ป้าป้าก็เจ้าแม่สองนางพ่อแม่พี่น้องบ้านป่าซักอยู่สายน้ำห่างทิศมันต้องกับตอนนี้กอดคอกันมายังไม่มีใครนำใครเดียวว่าจะได้ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ้าแม่สองนางบอกว่าข้ามายอมเทพระพุทธบอกอ้อบอกว่าข้าก็มายอมตอนนี้หวั่นกันมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหวั่นกันมายังไม่มีใครนำใครเดียวหัวเริ่มเต้าเดียวกันมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหัวเริ่มเต้ากันมาว่าจะได้นายใต้เริ่มกดกันออกไปโอ้ยการออกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เอาแรงป่าซักเต้นขึ้นมาป่าซักเต้นขึ้นมาเจ้าแม่สองนางป่าซักขัดใจหนีขัดใจหนีเร็วแล้วเทพบุตรนอนเต้นขึ้นแล้วตอนนี้เต้นขึ้นแล้วเต้นขึ้นแล้วเริ่มสูสีกันแล้วเริ่มสูสีกันแล้วตอนนี้ป่าตุนน้ำที่สองมาแล้วขัดใจป่าซักกัดกันป่าซักกัดกันตอนนี้ลุ้นแล้วป่าซักลุ้นแล้วป่าซักลุ้นแล้วขัดใจนอนตาเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นนอนตาเต้นขึ้นมานอนตาเต้นขึ้นมาป่าซักลุ้นลงไปป่าซักลุ้นลงไปลุ้นลงไปแล้วตอนนี้นอนหนีออกไปแล้ว
6: ทิศตะวันตกกับว่าสายหน้าผาทิศตะวันเทพบุตรน้องอ้อหนีขึ้นมาบ้านปราสาทขจันตั้งเดินขึ้นไปสายหน้าผาทิศตะวันตกได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปว่าจะได้ตอนนี้สายหน้าผาทิศตะวันตกตะวันตกตะวันตกได้ขึ้นมาว่าแล้วตอนนี้เทพบุตรน้องอ้อเทพบุตรน้องอ้อบ้านนาตันบ้านนาตันหนีแล้วบ้านนาตันหนีว่าแล้วตอนนี้บ้านปราสาทบ้านปราสาทได้ตอนจะขึ้นไปแล้ว
8: เ
6: ล
8: ็กตัวไอ้การขึ้นไปแล้วจะตันบ่ตันจะตันบ่ตันพายพาวเทพบุตรน้องอ้อขยับฉีกหนีขึ้นมาฉีกหนีขึ้นมาเจ้าแม่สองนางยาแผ่วกงเล่มลำเหี้ยแล้วกงเล่มลำเหี้ยแล้วเทพบุตรน้องอ้อเทพ
2: าจักธงสีแดงครับ
1: เรือจาก
2: เป็นสีล่างว่าสายน้ำที่ตะวันออกที่พ้น
1: อ้อครับโอ้จากวัดดอนตันอำเภอท่าวังผาครับไหนบอกว่าล่องน้ำน้ำเงินได้เปรียบเล็กน้อยทำไมกลายเป็นแดง
0: คือเหมือนแต่ละทีมเรือเนี่ยตอนรอบคัดเลือกเขาก็ลงทำการแข่งขันแล้วลงพายแล้วรู้ความลึกแล้วก็รู้จังหวะแล้วนะคะในตอนปล่อยตัวค่ะคุณผู้ชมคะปล่อยตัวออกมาตอนนี้นะคะยังดูเสมอกันอยู่ค่ะ
1: ทำกันบ้านมาแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่จะมีจุดเปลี่ยนตรงช่วงลอดใต้สะพานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเหล่าฝีพายค่ะเพราะว่าจะมีการช่วงชิงจังหวะกันแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าใครทีมเรือลำไหนจะขึ้นนำเราจะมีกราฟิกขึ้นข้างๆให้ด้วยในช่วง300เมตรนะคะ
1: นี่ครับพอลอดใต้สะพานมาครับแล้วหลังจากนั้นคล้ายๆกับคู่แรกเลยครับระยะค่อยๆห่างขึ้นห่างขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นเทพบุตรหนองอ้อครับที่เอาชนะด้วยเนี่ยระยะประมาณเดิมเลยครับครึ่งลำเรือครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกช่องทางนะครับที่รับชมอยู่นะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้ตอนนี้ Facebook ไทย PBS 800เกือบ900ท่านครับแล้วก็ YouTube ตอนนี้ก็500กว่าท่านนะครับ
0: ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: วันนี้อยู่กับเดียวแล้วก็ทีครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครั้งแรกในรอบ2ปีที่วนมาเจอกันในการเรือยาว

0: นี่ก็จะเป็นเหล่าบรรดากองเชียร์นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเราทำการแข่งขันในอำเภอเมืองค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ครับและคู่ต่อไปครับเป็นการชิงอันดับที่3เรือยาวใหญ่55ฝีพายครับร่องน้ำน้ำเงินเรือท่าล้อ2ครับและร่องน้ำแดงเรือสาวารี
2: วันนี้ไปได้แพ้เสียงในหัว
1: เหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าครับมีพี่ๆจากเรือกู้ภัยอ๋อเป็นเรือติดกล้องหัวเรือครับอารีวิวเราครับ
0: นี่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีช่องทางของมัลติวิวให้ผู้ชมได้รับชมกันทุกมุมมองค่ะ
1: เรือในร่องน้ำน้ำเงินครับท่าล้อ2จากวัดท่าล้อนครน่านครับฝีพายชุดชัยบุรีและสิงห์ลำหนังครับผู้จัดการเรือพระครูมานิตนันทวงศ์เจ้าอาวาสวัดท่าล้อครับในหัวเรือคุณวิสารอ่ำสำโรงครับหรือคุณบาสลำหนังในท้ายเรือครับคุณบุญสนชัยสารตกแต่งใหม่ปี2568ครับโดยอู่ต่อเรือซุ้มย่าสังลุยครับผลงานล่าสุดแชมป์โลกพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 3ปีซ้อนตั้งแต่2546ถึง48ครับ
0: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือสาวารีค่ะจากบ้านดอนตันจังหวัดน่านค่ะฝีพายชุดดอนตันโกต่าย B13 นะคะแล้วก็ผู้จัดการเรือผู้ใหญ่เสวตนันทชัยค่ะนายหัวเรือค่ะอัธวิทย์มโนนแสนโกต่ายค่ะนายท้ายเรือธีรวัฒน์คำหุหว่างนะคะแล้วก็ประกอบเรือเมื่อปี2554ค่ะอู่ต่อเรือช่างสงวนนพพาตกแต่งเรือใหม่ปี2569โดยช่างต้อมเจ้ายุ้งลายค่ะ
3: สั่งลงไทยครับเชิญเลยครับ
1: แข่งเรือครับวันนี้อากาศดีด้วยครับไม่ม
3: ี
1: แดดไม
3: ่
1: มีฝน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีทีท่าว่าจะตกเลยครับที่น่านขณะที่กรุงเทพไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับ
0: เริ่มมีบ้างแล้วค่ะ
3: ลองนะครับลองให้แน่นนะครับ
0: เริ่มมีบ้างแล้วค่ะตอนนี้ค่ะกรรมการก็เริ่มเข้าร่มเหมือนกันค่ะ
3: สาวารีครับขอประมาณ1ซอง
0: 1ซอง
3: เบาๆครับไหลเบา
0: ๆคือ
3: สาวารี
4: ตาหรือซอกผม
3: ขอ1ซองครับ
0: อันนั้นน่า2ซอง
3: ล็อกครับล็อกล็อกเลยครับแต่งล่องน้ำเลยครับพร้อมไปลงนะครับพร้อมไปลงครับไปลงไปลง
5: มาแล้วครับปลาแม่ไปนอกเป็นประเภทเรือใหญ่ในตำนานจริงที่3ที่4กันหน้ากับสายหน้าทางที่ออกได้แก่สาวารีปลาแม่ไปนอกครับบ้านดอนตันพบกับไข่มาพบกับปลาครับปลาแม่น้องเอ้ยนั่นคือท่าล่อ2ล่อ2อยู่สายหน้าทางที่ตะวันตกก่อนนี้กองขอกันมาแล้วปลาแม่นอกเอ้ยใครจะนำไกลตอนนี้ผู้สวรรค์ล่อ2แข่งในย่าบุรีนำมาก่อนปลาแม่นอกเอ้ยอันยังจะกันกับสาวารีบอกว่าข้ามายอมข้ามายอมตอนนี้เต็กกันออกไป
6: เต็กกันมาแล้วตอนนี้พี่น้องบ้านดอนตันเร็วดอนตันอัดขึ้นมาดอนตันเลยขึ้นมาโดนตัดสาวารีโดนตัดเต็งกันมาตอนนี้ตาล่อหนีตาล่อหนีแล้วผมไม่ได้เฮ้ยปอบมือกันปอบมือกันตาล่อหนีออกมาตอนนี้ผ่านตุ้นน้ำที่สองผ่านตุ้นน้ำที่สองแล้วตาล่อยังหนีอยู่ตาล่อโดนตัดโดนตัดสาวารีกันใจคอสาวารีคอสาวารีคอโดนตัดเต็งกันมาเต็งกันมาตอนนี้ตาล่อหนีตาล่อหนีโดนมือสะบัดไปแล้ว
7: โดนมือขวามือสะบัดกันออกมาแล้วครับปอบเป็นสาวารีของปอบเป็นน้องบ้านดอนตันยังบอลอยู่นะยังบอลอยู่นะสาวารีให้ใจเต้นขึ้นมาเต้นขึ้นมาท่าล่อสองท่าล่อสองของพ่อแม่พี่น้องบ้านท่าล่อครับตอนนี้เฮ้ตอนนี้ครับท่าล่อสองยังหนีอยู่ตอนนี้สาวารีเอาหัวโอ้มาหวั่นเกินหวั่นเกินหวั่นเกินเสมอกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจะหนีได้หรือบ่ได
6: ้หนีได้หรือบ่ได้หนีได้หรือบ่ได้ดอนตันดอนตันหวั่นขอแล้วดอนตันหวั่นขอคอแล้วครับพี่น้องเฮ้ตอนนี้สูสีหัวโอ้เบี่ยงกันแล้วหัวโอ้เบี่ยงกันแล้วนะดอนตันตาล่อดอนตันห้ามแบวนะห้ามแบวสูสีหวั่นคอแล้วหวั่นคอดอนตันหวั่นคอดอนตันดอนตันตาล่อสูสีเข้าเส้นชัย
8: ครับกรรมการตัดสินจากธงสีแดงครับแปลว่าสายน้ำทิศตะวันออกเป็นสาวารีดอนตันเอาชนะตาล่อ2
1: ฝีพายตัวน้อยครับและสุดท้ายก็เป็นสาวารีครับอู้เหมือนแม่ตอนแรกเหมือนร่องน้ำน้ำเงินท่าล้อ2เนี่ยจะออกนำมาเล็กน้อยแล้วในช่วงประมาณสัก300เมตรนะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากล่อใต้สะพานมาเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว
0: เดี๋ยวเราต้องไปขุดดูใต้สะพานหน่อยไหม
1: เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมีน้ำเชี่ยว

0: ก็อยู่บริเวณร่องน้ำแดงหรือเปล่าน
1: ี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะเป็นภาพเข้าเส้นชัยค่ะเป็นกล้องจุดเข้าเส้นชัยค่ะ
0: นี่ฮะหัวเรือแตกก่อนนิดเดียวเท่านั้นนะครับตักหู
1: สองถ้ามองอย่างนี้เหมือนแค่คืบเดียว
0: ใช่ครับจริงๆระยะตรงนั้นไม่น่าจะเกิน2เมตร
1: ใช่ค่ะนี่ค่ะตอนออกตัวมาอย่างที่บอกนะคะว่ายังสูสีค่ะแล้วก็ถ้าล้อ2เนี่ยจะทำได้ดีอยู่ด้วยนะคะในช่วงแรกขึ้นนำมาก่อนค่ะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นนำมามากสักเท่าไหร่นะคะ
0: ครับ
1: มาจุดเปลี่ยนตรงใต้สะพานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ
0: หรือว่าเพราะว่านี่ฮะหัวเรือของสาวารีครับ
1: ลูกก็ตายหรือเปล่า
0: ไม่ได้ส่งไม่โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรือเซอร
1: ์
0: ไพรส์เพราะว่าไม่มี
1: เป็นหัวเรือแบบกล่องสุ่ม
0: หัวเรือกล่องสุ่มครับก็ดูว่า
1: ไม่ใช่กล่องสุ่มหรอกค่ะแต่คือเหมือนเป็นแบบว่าลูกหลานเนาะของคนในทีมนั่นแหละก็เอามาลองพายแต่เขามีเซฟตี้ปลอดภัย
0: ใช่ครับคือสนามจังหวัดน่านเนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นหัวเรือระดับเยาวชนแบบนี้เนี่ยแน่นอนในตอนเสียงภาคเราก็ได้ยินเสียงของนักภาคเยาวชนสร้างสุขจากสสด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทีมนักภาคเรือเยาวชนสร้างสุขเนี่ยนะคะไม่ใช่ท่านนี้นะคะนี้เป็นภาคทุกปี
0: นั่นนายหรือเปล่าคะเคนโอ้โหอ
1: ันนี้ก็เป็นเยาวชน
0: เป็นเยาวชนช่วยเป็นเยาวชนนะโอ้นั่นนายเหรอคะเคนนายไม่ไปช่วยคนนายมาภาคเรือเหรอถ้ามีกี่พายตกน้ำมึงไม่ต้องเรียกพี่ๆกูภายนะ
1: ทุกคนก็เรียกใคร
0: พี่นี่พี่คาร์เคนจะบินไปแล้วไปบ
1: ิน
0: ไปดึงขึ้นมาเลยคู่ถัดไปครับชิงชนะเลิศเรือเล็ก30ฝีพายครับระหว่างนี่ครับเรือเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครครับสังกัดวัดพญาภูพระรามหลวงจังหวัดน่านนะครับฝีพายชุดเขลางนครบวกกับชุมชนบ้านพญาภูครับผู้จัดการเรือคุณธนาทรงประสาทครับในหัวเรือคุณรุ่งโรจน์ทองวิลาในท้ายเรือครับคุณกิ่งศักดิ์ชัยเจริญตกแต่งใหม่เมื่อปี2569ปีนี้นี่แหละครับ
1: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือเอวารินพอพันธนะนะคะสังกัดบ้านนาเตาอาหามค่ะจังหวัดน่านฝีพายชุดพี่น้องแมวค่ะผู้จัดการเรือพอพันธนะค่ะในหัวเรือโคดเบลอภิรักษ์คำนานค่ะในท้ายเรือครองศักดิ์คงมั่นค่ะตกแต่งเรือใหม่โดยอู่ต่อเรือช่างตีสุพรรณค่ะผลงานชนะเลิศเรือประเพณีการแข่งเรืออำเภอท่าวังผาปี2567ค่ะตอนนี้ฝีพายก็เริ่มที่จะตกแต่งหัวเรือตกแต่งลำเรือค่ะโดยที่จะมีกรรมการที่ยืนอยู่บนโป๊ะนะคะคอยดูว่าหัวเรือเสมอกันเมื่อไหร่ลงพายแล้วก็ปล่อยตัวทันทีค่ะคุณผู้ชมคะ
0: สำหรับท่าวังผาเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแข่งข
2: ันล็อกแน่นครับ
0: ยาวเช่นกันหลังจากนี้นะครับในสนามนี้เป็นสนามเปิดในอำเภอเมือง
2: แข่ง
0: ล็อกแน่นเลยแข่งกันทั่วทุกสนามในวันนั้นแล้วก็จะกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งที่สนามอำเภอเมืองเหมือนเดิม
2: ค่ะเช็คผู้กอล์ฟขอไม้ด้วยลองขอไม้ด้วย
0: ขอไม้ด้วยเดี๋ยวผมไปให้สักครู่นึง
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่ไม่ได้ขอผมมา
1: เอามาเดี๋ยวใกล้แล้ว
0: สนาม
1: คุณผู้ชมชื่นชอบทีมเรือไหนคะเอวารินพอพันธนะในร่องน้ำแดงหรือว่าเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครในร่องน้ำน้ำเงิน
2: ครับพอไปลงครับ
1: ส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะๆค่ะ
2: ไปลงครับ
3: พอพัฒนาสายนอกตะวันออกครับความเป็นนอกเฮ้ยป้ากับใครมาป้าป้ากับเจ้าหลวงพญามูนะครับเพลานครอยู่สายนอกทางทิศตะวันตกครับก่อนที่เป็นมะละความเป็นนอกเฮ้ยเป็นมอเป็นไม้เป็นมอเป็นเนยใครจะนับใครก่อนตอนนี้หัววันกันจะไม่ใครนับใครเสวันกันไอเอวันเล่นจะยอดหนาเจ้าหลวงพญามูจะยอดหนาว่าแล้วทั้งสองครับเอาหัววันกันออกไป
4: ว
3: ัน
4: ออกไปเอาแล้วก็ตอนน
3: ี้
4: ดูเจ้าสตาร์วันสายนอกทางที่ตะวันตกหรือสายนอกหนาที่ตะวันออกเอาแล้วก็ตอนนี้สายนอกหนาที่ตะวันออกเป็นเอวัน
3: ครับ
5: มองลงเพื่อหัวเพื่อสะพานแขนกำลังจะเข้าเล่าจังหวะจะได้ตอนนี้สายน้ำหลังที่ตะวันออกเอวาลินพอพันธนาตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่ชิงหนีกันขึ้นมาชิงหนีกันขึ้นมาว่าจะได้พอจะหลวงพญาวุฒิตอนนี้หนีได้หนี

0: ไหลแล้วไหลอีกปล่อยแล้วปล่อยอีก
1: เป็นที่มาของคำว่าปล่อยไหลค่ะคุณผู้ชมคะปล่อยไหลไปก่อนสุดท้ายค่ะเป็นเอวารินพอพันธนาเข้าเส้นชัยไปได้ในเที่ยวแรกค่ะ
2: ครับผมเรือจากบ้านนาเตาอาหามครับเก็บชัยไปได้ก่อนในเที่ยวแรกนะครับ
1: เป็นกล้องหัวเรือนะคะเราจะได้เห็นท่วงท่านะคะของเหล่าฝีพายที่เขาอยู่บนเรือเนี่ยว่ามีอากับกริยายังไงนะคะตอนออกตัวมาเสมอกันค่ะเหมือนจะขึ้นนำอยู่เล็กน้อยค่ะสำหรับเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครนะคะแล้วก็มีแรงสปินของเอวารินพอพันธนะที่จ้วงยาวเสาลึกค่ะขึ้นนำมาได้ค่ะตอนแรกเหมือนจะนำมานิดเดียวด้วยนะคะหลังๆนี่แรงเขาดีค่ะแรงเขาฮึดค่ะจ้วงยาวเสาลึกจ้วงยาวเสาลึกค่ะจนสุดท้ายค่ะเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครต้องปล่อยไหลก่อนเข้าเส้นชัย100เมตรค่ะ
2: ก็คือมอบตั้งแต่ช่วงสัก200เมตรสุดท้ายนี่ก็ดูแล้วเริ่มจะดูออกแล้วว่าจ้วงไปก็ไม่ทันเก็บแรงไว
1: ้เที่ยวที่2ดีกว่า
2: เที่ยว2ดีกว่า
1: เป็นที่มาของคำว่าปล่อยไหลไปก่อน
2: ต้องมาลุ้นบรรยากาศครับแน่นอนครับที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับคึกคักทุกปีครับทั้งบรรยากาศกองเชียร์ริมฝั่ง2ฝั่งนะครับในลำน้ำน่านในอำเภอเมืองเนี่ยแล้วรวมถึงด้านหลังนี่ก็มีตลาดเหมือนแบบเป็น
1: ถนนคนเดิน
2: งานกาชาดถนนคนเดินอย่างนั้นเลยนะ
1: บางคนบอกเชียร์บนฝั่งไม่สนุกต้องไปเชียร์ในน้ำก็มี
2: ก็มีครับผมแล้วก็แน่นอนครับบรรยากาศ2ฝั่งเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีแบบมีพุมีประทัดมีอะไรนะ
1: ปุ๊บปังนิดๆหน่อยๆสร้างสีสันค่ะ
2: นี่ครับรอบชิงชนะเลิศของเรือกลาง40ฝีพายครับธิดาเพชรสายทองททน่านครับพบกับสิริสุนทรพรพระเพชรครับแรกครับในร่องน้ำน้ำเงินครับธิดาเพชรสายทองททน่านครับสังกัดบ้านอาเตาบ้านอาหามครับจังหวัดน่านผู้จัดการเรือผู้ใหญ่โอมนายหัวเรือครับคุณแก๊ปสิริพัฒน์นายท้ายเรือคุณเนตรนาคราชครับตกแต่งใหม่โดยช่างตีครับ
1: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือสิริสุนทรพรพระเพชรค่ะสังกัดวัดสวนหอมจังหวัดน่านค่ะฝีพายชุดสิทธิ์วัดสวนหอมค่ะนายหัวเรือภาคภูมิเทพเสนค่ะนายท้ายเรือ11พานุวัฒน์ครุฑเงินค่ะตกแต่งเรือโดยช่างวัดสวนหอมค่ะ
2: วัดสวนหอมก็อยู่ในเมืองนะครับ
3: เอาละครับทั้ง2ลำครับพร้อมสั่งลงท้ายเลยครับ
2: เอาละครับรองน้ำเงินครับธิดาเพชรสายทองรองน้ำแดงสิริสุนทรครับ
3: มากันนะครับ
2: ลองกันครับเที่ยวแรกของรอบชิงชนะเลิศเรือกลาง40ฝีพาย
1: นี่จะเป็นภาพมุมสูงให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะ
3: ธิดาเพชรสายทองครับปล่อยประมาณ1ศอกครับเบาๆล็อกครับล็อกครับล็อกนะครับ2ลำล็อกคะแนนครับ
1: ส่งกำลังใจมาได้
3: แต่งลงน้ำเต็มที่ครับ
1: ถามกับเราได้ไ
3: วลงครับ
1: แอดไลน์ออฟฟิเชียลของไทย PBS นะคะ
3: เพรา
1: ะว่าคุณเป็นผู้โชคดี
3: แต่งลงน้ำเลยครับ
1: คู่นี้เป็นเที่ยวแรกของเรือยาว
3: พร้อมไพโล่
1: 40ฝีพายค่ะหรือว่าเรือกลาง40ฝีพายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับ
3: ไพโล่ครับ
4: ก็เป็นพี่น้องกันตอนนี้เป็นต่อเป็นต่อยกดใส่เกซีพีเกฮะอัดโหนอัดโหนอัดเหล็กขึ้นมาตั้งแต่จุดปล่อย

0: กันเลยนี่คือชิงชนะเลิศประเภทเหลือการ40ฝีมือ40ฝีมือตอนนี้สายน้ำนี่ตะวันตกเตรียมตัดสื่อขึ้นมาตัดสื่อกันขึ้นมาก่อนสายน้ำตะวันตกนั่นคือธีดาเพชรสายทองสายทองธีดาเพชรสายทองสายน้ำตกได้เตรียมหนีออกมาก่อนแล้ว
1: นะครับหนีออกมาก็แล้วว่าจะได้ซึ่งว่าสายน้ำทางที่ตะวันตกสายน้ำทางที่ตะวันตกนั่นธีดาเพชรสายทองรอๆๆตอนนี้ยังได้เตรียมอยู่ยังได้เตรียมอยู่ว่าจะได้กันใหญ่เดียวกันใหญ่เดียวซิริสุนทรบอลประเภทตอนนี้อันแล้วไปตามบอลอันไปตามบอลอันตอนนี้ว่าจะได้ครึ่งลำลำเหือแล้วครึ่งลำลำเหือแล้วตอนนี้หนีได้หนีไป
2: ผ่านทิศตะวันตกตะวันตกดีที่ดาเป็นสายทองนาตาหามหนีแล้วว่าจะได้ตอนนี้ซีรีส์สุนทรพร้อมประเภทส่วนหอมส่วนหอมเคยใจเต็กตัวกันขึ้นไปว่าแล้วตอนนี้พี่ดาเป็นสายทองนาตาหามหนีขึ้นไปแล้ว
3: หนีขึ้นไปหนีขึ้นไปนั่นคือสายน้ำทางทิศตะวันตกคำนั้นคือที่ดาเป็นสายทองทศทองนั้นหนีขึ้นไปเมื่อกี้แดงซีรีส์สุนทรพร้อมประเภทส่วนหอมส่วนหอมเคยใจกี้ตัวขึ้นไปเคยใจกี้ตัวขึ้นไปสายน้ำตะวันตกสายน้ำตะวันตกที่ดาเป็นสายทอง
4: น่ารักนะ
5: น่ารักเสียงน้องอะน่ารัก
4: แล้วเสียงผมอะ
5: เข้าเส้นชัยก็ได้สุดท้ายค่ะเป็นทีมเรือจากธิดาเพชรไซทองทอทอน่านนะคะในร่องน้ำน้ำเงินเข้าเส้นชัยไปค่ะในเที่ยวแรกเรือยาว40ฝีพายค่ะ
4: นี่ครับปล่อยเรือมาครูน้อยนะครับกรรมการที่ปล่อยเรือครูน้อยเมืองน่านเมื่อก่อนจะต้องเมื่อก่อนแข่งเรือเสร็จเนี่ยครูน้อยเสียงแหบเลยเพราะต้องตะโกนต้องตะโกนตลอดแต่ช่วงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีลำโพงส่วนตัวแล้ว
5: ขอไม่หน่อยขอไม่หน่อย
4: นี
5: ่นี่ค่ะตรงจังหวะนี้ค่ะลอดใต้สะพานมาแล้วค่ะก็ธิดาเพชรไซทองในร่องน้ำน้ำเงินนะคะขึ้นนำมาตั้งแต่จุดปล่อยตัวพอลงท้ายก็จ้วงยาวเสาลึกแล้วพอ50เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเหมือนรู้แล้วแหละว่าเอาชนะมาได้ในเที่ยวแรกก็ค่อยๆผ่อนแรงค่ะคุณผู้ชม
4: ก็เป็นที่มาของคำว่า
5: ปล่อยไหลไปก่อน
4: โอ้แม่โอ้แม่มาเชียร์ปิดขอบสนามครับนี่แม่ๆนะ
5: แม่นี่เขามานั่งนี่เขาเชียร์นะเชียร์กองเชียร์ฝั่งตรงข้ามแม่เขาให้เชียร์เรือนะ
4: มาดูฝั่งตรงข้ามเต้น
5: แม่มาดูกองเชียร์นะคะ
4: ผู้ตัดไปครับเรือเอกลักษณ์38ฝีพายครับรอบชิงชนะเลิศน่านพลังสรรพบกับอินทรีทองครับในร่องน้ำน้ำเงินครับน่านพลังสรรจากบ้านผาขวางตำบลบ่อจังหวัดน่านครับในหัวเรือกำนันนครผาแก้วครับในท้ายเรือสารวัตรกำนันทวนพรมโนตกแต่งใหม่เมื่อปี2569ปีนี้แหละครับโดยช่างตีสุพรรณบุรีครับผลงานล่าสุดเป็นแชมป์เรือเอกลักษณ์น่านสนามวัดเจดีย์ครับ
6: อย่างนักฟังก์ชันมอขอแต่เด้อครับน้องมาแข่งด้วยครับบ้านกันแล้วครับ
5: ในร่องน้ำแดงค่ะเรืออินทรีทองค่ะสังกัดน้ำครกใหญ่พัฒนาตำบลกองควายค่ะจังหวัดน่านผู้จัดการเรือค่ะผลสารทองค่ะในหัวเรือกิติศักดิ์จีนแก้วหรือว่ารู้จักกันดีในโค้ดเป้งนะคะนดในท้ายเรือค่ะอนุชากันทเนศค่ะโค้ดกอล์ฟค่ะตกแต่งเรือใหม่เมื่อปี2564โดยอู่ต่อเรือแม่ป้อมยะสั่งลุยชนะเลิศเรือเอกลักษณ์น่านสนามบ้านน้ำปัวค่ะ
4: น้ำปัวน้ำปัวก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่เราเคยไปถ่าย
5: ใช่
6: คร
5: ับ
6: แล้วครับทั้งสองลำกล้องครับสั่งลงไว้ได้เลยครับ
5: เรือเอกลักษณ์หน้านี่นะคะฝีพายเนี่ยจะมีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็อายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยจะลงได้ไม่เกิน8คนนะคะ
6: เจอแล้วครับอินทรีทอง
4: ครั้งเนี่ยปกติปีที่ผ่านมาเขาจะใส่เสื้อมอฮอมเป็นชุดแบบทางแบบชุดของเขาเลย
5: ใช่ชุดประจำถิ่น
4: ใช่ครับเป็นเสื้อมอฮอมแต่ว่าปีนี้บอกว่า
6: อินทรีทองครับเชิญเลยครับ
4: ในรอบที่ผ่านมาแล้วในรอบชิงเนี่ยอยากได้เสื้อกล้ามไทยพีบีเอสปีนี้ขอใส่ทั้งพายประกาศจัดไปครับผม
5: ให้ใส่เสื้อมอฮอมเหมือนเดิมค่ะ
4: ใช่ครับ
6: แล้วก็ประกาศ
5: มาหลังซอง
6: น
5: ะครับ
4: ก็เลยบอกว่าพ่อไปมากเลยครับพ่อสาดไปเลยครับสมาชิกเอาเสื้อไปเลย
5: โอเค
6: ครับ

0: ครับครูน้อยครับแต่งเรือให้เรือทั้งสองลำนี้ครับ
1: เอาละครับพร้อมไปลงนะครับพร้อมไปลงปั๊บหลงน้ำได้ครับครับเอาเลยครับหลงน้ำได้ครับพร้อมเราไปลงนะครับ
0: ครูน้อยเป๊ะจริงๆครับ
2: เป๊ะเมืองน้ำ
0: เป๊ะเมืองน้ำ
3: ออกหมาแล้วครับบอลเป็นนอกเป็นหมาแล้วครับบอลเป็นนอกครับนั่นคืออินทรีทองบอลเป็นนอกบางน้ำคงไปพัฒนาสายนอกทางที่คนออกโคจรมาป้าไอ้มาป้าป้าก็นานพลังสันบอลเป็นนอกบางมาขวางดูสายนอกกับวันต้นตอนนี้บินมาแล้วบอลเป็นนอกเฮ้ยมันยอมกันบอลเป็นนอกเฮ้ยขวางขวางน้ำมังกรบอลจะไหนอินทรีทองจะยอดหนาจะยอดหนาขวางขวางน้ำมันแล้วครับบอลเป็นนอกอ่านอย่างจะเกินตอนนี้เอาจะไหนแล้วบอลเป็นนอกเฮ้ยข้าแล้วขวางขวางก็แล้วอินทรีทองก็ข้าแล้วบอลเป็นนอก
4: หัวเราคุณหาได้ระเบิดระเดิมกันออกมาว่าจะได้สายน้ำทางที่ตะวันออกที่สี่ร้อยที่ร้องกับพี่น้องไปนำกองไปตอนนี้ก็ตะลุกตะลัดใจกันขึ้นมาว่าจะได้ตะวันตกตะวันตกเอาขวาตอนนี้บ่ยอมสั่งมาแล้วเร่งขึ้นแล้วว่าจะได้ตะวันออกตอนนี้ยังได้เปลี่ยนทิศขึ้นมาทิศขึ้นมาตอนนี
3: ้
4: ห
3: ั
4: วพื้นสภากันไปแล้ว
2: เป็นมากันแล้วก็บอมเป็นพี่น้องที่สี่ท้องของบอมเป็นพี่น้องบ้านนำกองไปหน้าบรรสีแล้วของบอมเป็นพี่น้องบ้านเอาเลยครับต่อหัวมาวันเกิดจะเบิกกันเลยว่าจะได้อินทรีทองข้อละนะหนึ่งยาวสาวลึกข้อย้อนสูสีกันขึ้นมาสูสีกันขึ้นมาว่าจะได้ตอนนี้อินทรีทองของเป็นพี่น้องบ้านน้ำพุใหม่ยังน้ำยังหนีอยู่ยังน้ำหนีอยู่ตอนนี้1 ยาว 2 ลึกกันออกมา
5: 1 ยาว 2 สาวกันลึกจุ่มลึกสาวกันยาวเอาเราว่าอินทรีทอง
0: ปล่อยไหลเข้าเส้นชัยในระยะประมาณ50เมตรสุดท้ายครับเก็บชัยไปได้ก่อนในเที่ยวแรกครับสำหรับอินทรีทองเรือในร่องน้ำแดงครับ
6: สังกัดน้ำครกใหญ่พัฒนาตำบลกองควายจังหวัดน่านค่ะผลงานนี่คือเขาเคยเป็นได้แชมป์ชนะเลิศเรือเอกลักษณ์น่านสารสัมพันธ์น่านเหนือน่านใต้น่านกลางที่สนามบ้านน้ำปัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ก็คือสารสัมพันธ์น่านทุกภาคน่านทุกจุดเลยเนี่ย
6: ทั้งหมดอ่ะมัดรวมมาเลย
0: แสดงว่าเขาของแท้อยู่แล้ว
6: ของแท้เจ้าเนอะไม่ต้องพูด ดีกว่า
0: อย่าพยายาม
6: ถ้าพยายามแล้วไม่สำเร็จอย่าพยายามค่ะ
0: อย่าพยายามไปพูดสำเนียงพนัสเราดีกว่าอย่าพูดสำเนียงเหนือเลย
6: เนี่ยค่ะจังหวะนี้นะคะเนี่ยทุกคนก็คือเหมือนลอดใต้สะพานอ่ะเหมือนถ้าแรงยังเหลือเนี่ยเขาจะจ้วงเลยนะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหมือนเราจะเริ่มแบบตีเสมอไม่ได้แล้วก็ค่อนๆทิ้งห่างแล้วเนี่ยจะปล่อยไหลเลยสังเกตนะคะ
0: ถ้ารู้แล้วว่าระยะเรือมันค่อนข้างยากก็เก็บแรงดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีเที่ยว2อีก1เที่ยวนะครับลืมนะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับผ่านหน้าจอไทยพีบีเอสรวมถึงออนไลน์ทุกช่องทางนะครับตอบคำถามกับเราได้นะครับทาง LINE Official ของไทยพีบีเอสนะครับแอดเรามาก่อนที่แอดไทยพีบีเอสนะครับ
6: น้ำส้มให้น้องด้วยค่ะ
0: แล้วเขาไปตอบคำถามเลยเนา
6: ะ
0: คำถามวันนี้คือ
6: ลักษณะเรือของจังหวัดน่านนะคะจะมีเอกลักษณ์คือหัวโอ้หาง
0: อะไร
6: เรายังไม่บอกถ
0: ้
6: าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของไทยพีเอสจะรู้อยู่แล้วว่าหางเรือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรือเป็นแฟนเรือยาวเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่
6: ก็ร่วมกันตอบคำถามกันมาเยอะๆแต่ชอบสีผมพี่เขาเหลือเกิน
0: อันนี้ผมจริงนะ
6: ผมจริง
0: ไม่ใช่วิกนะครับไม่ใช่วิกนะครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ผมจริงนะครับ
6: ลูกครึ่งอะ
0: ลูกครึ่งนะครับ
6: ลูกครึ่งอันนี้ลูกหลบหน่อยค่ะแม่จะหลบนะคะเมื่อกี้ลูกครึ่งอันนี้ลูกหลบหน่อยค่ะแม่หลบไม่ได้เลยนะลูกปิดหมดเลยวันที่วันรวมญาติวันรวม
0: เพื่อน
6: พี่น้อง
0: นัด
6: รวมทุกคนมันเป็นเหมือน

0: มเป็นวันสำคัญที่ทำให้ทุกคนมารวมกันนะคะแล้วก็การแข่งขันเรือยาวประเพณีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่งสายน้ำให้ยังคงอยู่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีเด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้ความสนใจกันมากขึ้นอาทิเช่นเป็นนักพากย์เรือเยาวชน อย่างที่เราได้เห็นมาสักครู่นี้ก็จะมีน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยที่มานั่งหัวเรือโดยมีความปลอดภัยในการใส่เสื้อชูชีพนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในการดูแลของเราบรรดาฝีพาย
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็เพื่อนไม่เต้นเลยอะค่ะเราเต้นเองคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนี่เป็นบรรยากาศค่ะที่บริเวณสนามจังหวัดน่านนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะเราก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นหมุดหมาย
2: หยุดพูดก่อนครับคุณหยุดพูดสักครู่นึงครับหยุดพูดก่อนครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: หยุดพูดครับ
0: เฮ้ย
2: เรื่องเขินคนกันเองครับผมโอเคพูดต่อได้ครับ
0: เอาเดี๋ยวลูกมาเอาลูกมาเชียร์เหรอเดี๋ยวลูกเนี่ยเป็นคำว่าลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเอามาเชียร์เน
2: ี่ยนะครับคู่ถัดไปครับรอบชิงชนะเลิศเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับพรหลวงพ่อ7กษัตริย์ในร่องน้ำน้ำเงินพบกับเทพพิรุณทอง88เขลังนครในร่องน้ำแดงครับในร่องน้ำน้ำเงินครับเรือพรหลวงพ่อ7กษัตริย์สังกัดบ้านดูเหนือพัฒนากฟผ.หมู่ที่12จังหวัดน่านครับฝีพายชุดเจ้าแม่ประดู่ทองผู้จัดการเรือครับคุณอำนาจหลวงวาริตกรนายหัวเรือครับพันจ่าเอกชินพัฒน์ภูมิห้อยเหมเดชานนท์อ๋อมวดตาลพี่หมวดตาลประดู่ทองนั่นเองนะครับนายท้ายเรือครับร้อยโทละอเอี่ยมลึกครับหรือพี่หมวดอครับตกแต่งใหม่เมื่อปี2567ครับโดยอู่ต่อเรือแม่ป้อมย่าสั่งลุยผลงานล่าสุดรางวัลที่3งานแข่งขันเรือนัดเปิดสนามประจำปี2551ครับ
0: ในร่องน้ำแดงค่ะทีมเรือเทพพิรุณทอง88เขลังนครค่ะสังกัดบ้านดอนชายใต้ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะฝีพายชุดเขลังนครชุดเอกท่าตะเคียนซุ้มวัดสุขร้องตองค่ะประกอบเรือเมื่อปี2531นะคะโดยชุมชนบ้านดอนชัยค่ะผลงานชนะเลิศการแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่านเมื่อปี2566ค่ะ
2: ครับผมนะก็สูสีครับคู่นี้
3: ครับ2ลำครับเชิญเลยครับสั่งลงท้ายได้เลยครับ
0: ก็ชุดใหญ่อ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่เรารู้จักกันดีครับประดู่ทองอีกลำหนึ่งนี่ก็เป็นชุดรวมเลยครับชุดรวมดาราเขลางชุดเอกท่าตะเคียนซุ้มวันศุกร์นะครับร้องตองนะโหมาชนกันเลยครับ
3: เกสองลำครับล็อกให้แน่นเลยนะครับล็อกแน่นเลย
0: ก็บอกว่ารุ่นใหญ่อ่ะ
2: ครับ
3: แข่งล็อกน้ำเลย
0: คู่นี้ที่เป็นคู่หยุดโลกนะคุณผู้ชมคะ
3: ลงนะครับ
2: พี่หมวดตาเนี่ยเขาเคยพาผมลงเรือซ้อมพายเรือไปแล้วนะ
0: แล้วเราบอกว่าไง
2: โหพอครับพี่ครั้งเดียวพอครับผมพวกพี่เก่งกันมากเลยผมลงไปผมไม่ไหวจริง
0: อยากจะไปดูว่าเขา
3: พร้อมไปลงนะครับ
0: พร้อม
3: ไป
0: ลง
3: พร้อมแล้วไปลงนะครับไปลงไปลง

0: สวัสดีครับ1 2 3
1: ก่อนมาป้าใครมาป้าป้าก็ถอนหลวงพ่อเจ้นกษัตริย์พ่อแม่เป็นน้องกองทัพเรือกองทัพเรือเจ้าแม่ประตูท้องอยู่สายน้องทางที่ตะวันตกครับพ่อแม่เป็นน้องตอนนี้เอาละพ่อแม่เป็นน้องเฮ้ยพี่ลูกน้องแฟนๆน่าก็เอาหวยมาป้าครับน่าก็เจ้าแม่ประตูท้องแล้วตอนนี้อาจารย์จะเกิดขึ้นพ่อแม่เป็นน้องเฮ้ยให้น่าก็หัวเริ่มกดหายให้ระเบิดระเบิดกันออกไประ
2: เบิดระเบิดกันออกมาพ่อแม่เป็นน้องตอนนี้แฟนๆเต้นกันมาแฟนๆเต้นกันมาขจัดเจ้นกษัตริย์ขจัดนี้ขจัดนี้เร็วเร็วขจัดนี้เร็วเร็วแฟนๆเต้นกันตอนนี้แฟนๆเต้นแล้วแฟนๆทันดูนั่งที่สองมาแล้วแฟนเห็นพี่ลูกน้องแฟนๆเริ่มเบียนขึ้นมาเริ่มเบียนขึ้นมาเบียนขึ้นน้ำแล้วตอนนี้ลื่นน้ำแล้วหันใจอีป้อห้อยเร็วๆเร็วๆเจ้ากระสันเต้นขึ้นมาเจ้ากระสันเต้นขึ้นมาแฟนๆหนีแฟนๆหนีแล้วมือขวาหนีหนีหนีหนีหนีหนีไปแล้ว

0: องกองการจับธงสีแดง
1: ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือละสายตาไม่ได้เลยสำหรับคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเทพพิรุณทอง88เขลังนครกับพรหลวงพ่อเจตกษัตริย์ค่ะสุดท้ายเทพพิรุณทอง88เขลังนครก็เอาชนะไปได้ก่อนในเที่ยวแรกค่ะพร้อมกับนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขนะน้องๆเนี่ยอายุไม่เกิน10ขวบหรอที่มาพากย์กันมาสักครู่เนี่ยโอ้โหฝีไม้การพากย์ฝีไม้ลายมือในการพากย์เนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะ
2: ครับโหก็พลาดไปก่อนนะครับพรหลวงพ่อเจตกษัตริย์ครับชุดฝีพายเจ้าแม่ประดู่ทองครับก็ปกติเนี่ยถึงว่าไม่ได้คุ้นว่าพี่หมวดละออเนี่ยจะไปเป็นนายท้ายเรือเพราะปกติก็อยู่หัวเรือ
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้ข้อมูลมาพี่ป๊อปส่งมาให้บอกว่าเจ้าแม่ประดู่ทองนายท้ายเรือติดภารกิจทุกคนนะครับคนสำคัญก็คือพี่หมวดเบียร์พี่เบียร์อยู่ชายแดนตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ชายแดนส่งกำลังใจให้ด้วยครับก็เลยต้องใช้พี่ละออมาอยู่นายท้ายแทนวันนี้ยืนท้ายแล้วหัวเรือเนี่ยก็ใช้พี่หมวดตาลมาเป็นหัวเรือครับ
1: นี่นะก็เป็นการแข่งขันเรือยาวใหญ่55ฝีพายค่ะ
2: ตอนนี้เที่ยวแรกครบถ้วนแล้วทั้ง7คู่ในรอบชิงอันดับที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศทั้ง7คู่นะครับเที่ยวแรกครับนี่ครับคุณอารีวิวครับนี่ครับติดลำไหนลำนั้นเสียเปรียบหมดนะครับ
1: ได้บรรยากาศได้บรรยากาศเรานี่คืออยากให้คุณผู้ชมที่รับชมนะคะได้รับชมเต็มอรรถรสค่ะ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้ครับในขณะที่รอเรือเที่ยวที่2เข้าเทียบทุนกันนะครับที่ป๊อปอจิโรงครับพูดถึงอยู่เมื่อกี้ตอนนี้อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับแฟนๆเรือ
1: เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: รับชมไปดูกัน
3: คุณผู้ชมครับผมจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดเลยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับที่จังหวัดน่านเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหานี้เมื่อปีที่แล้วนะครับน่านเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนะครับในรอบ208ปีปีนี้เองก็มีการท่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับนายกเทศมนตรีเมืองน่านครับคุณสุรพลเทียนสูตรนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับสวัสดีครับสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับนายกครับ
4: ปีนี้ต้องถือว่าลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็ต้องถือว่าสูงเกินกว่าระดับคันป้องกันน้ำท่วมก็ต้องถือว่าหนักเหมือนกันนะครับว่าแต่ระบบการแจ้งเตือนระบบการต่างๆเหล่านี้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเราได้ถอดบทเรียนตั้งแต่ปี2567 68แล้วก็69และก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเจอน้ำท่วมมา7รอบแล้วนะครับซึ่งการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนเสียหายน้อยที่สุดด้วยระบบการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำนะครับรู้เวลารู้ทันเวลาและสำคัญที่สุดทั่วถึงทุกคนรู้ว่าน้ำจะท่วมจริงและสามารถเก็บของได้อันนี้ก็จะช่วยลดสิ่งที่เป็นปัญหานะครับเราป้องกันไม่ให้น้ำฝนสนไม่ให้ตกไม่ได้นะครับฝนตกปีนี้388มิลนะครับในพื้นที่และช่วงเวลา1ชั่วโมงเนี่ยตก111มิลต้องถือว่าเป็นเรื่องของหนักหนาของอำเภอปัวนะครับเชิงดอยภูคาหลังจากนั้นเนี่ยน้ำได้ไหลมาในเมืองในตัวเมืองสิ่งที่เราต้องการก็คือเราทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนรอดพ้นสร้างความเดือดร้อนและสามารถที่จะมีความปลอดภัยโดยไม่มีใครเสียชีวิตครับ
3: แล้วพอเราผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมไปครับที่น่านเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดเมืองได้เร็วมากเรามีมาตรการการดูแลแบบนี้ยังไงบ้างครับ
4: แน่นอนที่สุดครับทำอย่างไรที่จะปลอบขวัญพี่น้องประชาชนได้ก็คือการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูให้เร็วที่สุดให้เขาสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้ทำมาหากินได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตลาดจะต้องทำความสะอาดทันทีโรงเรียนต้องเปิดโรงเรียนให้ลูกหลานได้สามารถเรียนหนังสือได้ทันทีถนนหนทางต่างๆเหล่านี้ต้องฟื้นฟูไม่ให้เกิดฝุ่นในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคนเยอะนะครับความร่วมมือจากหลากหลายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลแล้วก็ในจังหวัดน่านทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าภายใน1สัปดาห์เราสามารถฟื้นเมืองได้แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ฟื้นทันทีครับ
3: สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านนายกให้กำลังใจครับคนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ
4: ก็ให้กำลังใจนะครับฝนเราห้ามไม่ได้นะครับ กำลังใจจากพี่น้องประชาชนความด้วยมือในการช่วยเหลือกันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่พวกเรามีอยู่ใกล้ๆบริเวณรอบที่ได้ผู้ประสบภัยนะครับความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้เราพยายามเข้าไปช่วยเหลือเหมือนที่ด้านเป็นตัวอย่างนะครับความช่วยมือหลากหลายทั้งจากรัฐบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับความร่วมมือแล้วก็สามารถที่จะให้กำลังใจฟื้นฟูจิตใจกันได้ครับ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุรพลเทียนสูตรครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ครับพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมการแข่งขันเรือในเที่ยวกลับสายน้ำกันต่อเลยครับ
2: น่านก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยแทบทุกปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเช่นเดียวกันที่มีการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในจังหวัดได้รวดเร็วมากๆนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกว่าด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
1: ค่ะ
2: เอาละครับแล้วก็ต่อไปครับนี่คือเที่ยวกลับสายน้ำนะครับของคู่ชิงอันดับที่3เรือกลาง40ฝีพายครับระหว่างเรือพรพรหมินพบกับเรือศรสุวรรณครับ
0: พรพรหมินเอาพายแต้น้ำปล่อยไหลลงมาหน่อยครับ2ลำเลยครับพายแต้น้ำเว้ยพายแต้น้ำ2ลำเลยครับ
2: เรือพรพรหมินนะครับจากบ้านดอนแท่นครับก็นี่คือเรือศรสุวรรณครับจากวัดกู่เซี่ยวครับ
0: เอาพายแต้น้ำไปเลยครับ2ลำขึ้นมาวัด
1: เรือคือเด็กชายพานุวัฒน์ดวงแก้วค่ะ
0: ลอง
2: น่านฟื้นฟูเสร็จไปที่ร้อยแล้วด
1: ้
2: วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟื้นฟูนี่พอดีก่อนนะตอนนี
5: ้ศรสุวรรณสวัสดีครับสายน้ำฝั่งตะวันตก
1: ฝั่งนี้ก็จะเริ่มเห็นว่ามีการตกแต่งรำเรือกันอยู่เล็กน้อยนะที่น่าสนใจน่าจับตามองคือศรสุวรรณจะมีเด็กชายพานุวัฒน์สิงแก้วเป็นหัวเรือค่ะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะคะแต่มีความสนใจแล้วก็มีใจรักในการพายเรือค่ะ
0: เป็นการชิงที่3ที่4
2: ออกแล้วตอนนี้
0: เรือกลางนะครับ
2: น่าน
0: ลองได้มี2
2: ทึมอยู่พักนึงนะครับ
0: ไปให้เต็มที่นะครับศรสุวรรณหันล็อกให้แน่นนะครับ
1: พรพรหมินแต่งเสื้อสีน้ำเงินค่ะพรพรหมินในเสื้อสีแดง
0: ครับคือเขาลงน้ำล็อกให้แน่นนะครับ
1: 2ลำฟัง
0: เส
1: ีย
0: งแต่พรพรพรพรหมินขอน้อยเดียวครับน้อยเดียวแล้วก็ล็อกเลยล็อกครับล็อกก่อนล็อกล็อก
2: คนนี
0: ้
2: 2ล
0: ํา
2: ต่อเรือครับคนนี้อาจารย์ก๊อฟอาจารย์ก๊อฟ
1: อาจารย์น้อยบอกขอพักก่อนค่ะ
2: ครูน้อยบอกขอพักก่อน
0: ล็อกแน่นนะครับพรพรหมินพรพรหมินล็อกแน่น
2: อาจารย์ก๊อฟสั่งเอาลงท้ายแล้วครับ
0: ขอน้อยเดียวน้อยเดียวครับขอล็อกเลยครับล็อกก่อน
2: นิดน้อย
1: อีกน้อยนึงน้อยน
0: ึง2ลําเสมอกันดีนะครับถ้าพร้อมเราพายลงเลยครับ2ลําครับพรพรหมินพร้อมครับพร้อมพายลงครับ
2: ลงพายแล้วครับ
6: ออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องครับปูนี่ชิงที่3ครับไปเป็นเถือกลาง40ฝีพายศรสุวรรณสายน้ำทิศตะวันออกพรพรหมินสายน้ำทิศตะวันตกปูนี่บ่ยอมเหมือนกันนะตอนนี้ใส่เกซีบีเกฮังอัดโดนอัดโยนอัดโดนอัดโยนกันขึ้นมาตอนนี้สายน้ำทิศตะวันออกตะวันออกเบียดขึ้นมาเบียดขึ้นมาตะวันตกได้เปรียบหนีออกมาก่อนแล้ว
7: นะครับหนีออกมาก่อนแล้วนะครับว่าจะได้ครับสายน้ำทางนี้ตะวันออกเปลี่ยนไปไปได้นะก็คือศรสุวรรณศรสุวรรณของวสีกูเซียววสีกูเซียวว่าจะได้มาป้าไปบอกป้าป้าพรพรหมินพรพรหมินวสีนั่นแต่ตอนนี้เอาแล้วอาจจะขึ้นมาอาจจะขึ้นมาพายกันขึ้นมาว่าจะได้สายน้ำตะวันออกสายน้ำตะวันออกยังได้เพียงโตตอนนี้หัวมาหวานแต่ตัวหวานแต่ตัวตอนนี้หนี

จะได้พอร์ตโมเมนต์พอร์ตโมเมนต์พอร์ตโมเมนต์

0: ี้ย143โดนได้ได้เอาไปของหรือไม่สอนสุวรรณตัวเข้าไปแล้วก็ลาพายไหลเข้าเส้นชัย
1: กรรมการจักรธงสีน้ำเงิน
2: สุดท้ายค่ะเป็นพรอนพรมินค่ะชนะไปได้ในเที่ยวที่2ค่ะ
3: นักภาคเหมือนจะลงไปพายเองนะเมื่อกี้
2: โอ้โหไม่รู้จะลุ้นอะไรก่อนดีจะลุ้นกองเชียร์จะลุ้นฝีพายหรือจะลุ้นนักภาคค่ะ
3: ก็เอาชนะไปได้ทั้ง2เที่ยวนะครับสำหรับพรพรมินครับคว้าอันดับที่3ในเรือกลาง40ฝีพายไปครับ
2: นี่คือกลองตรงจุดเข้าเส้นชัยค่ะนิดเดียวเท่านั้นค่ะจากที่สอนสุวรรณตามอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะ
3: 1โขนครับชนะไป1ช่วงโขนนะครับ
2: จังหวะนี้ค่ะเราจะเห็นว่านายหัวเรือเนี่ยจงยาวเสาลึกแล้วก็มีการเคาะด้วยนะคะเร่งให้กับเราฝีพายในทีมเนี่ยรู้จังหวะแล้วก็จ้วงยาวเสาลึกสปีดความเร็วเร่งความเร็วนี่ค่ะ
3: ลบคำคอรหาครับสำหรับอารีวิวครับไปแซวเขาว่าไปแซวเขาว่าติดใครคนนั้นแท้
2: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเรือของจังหวัดน่านเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่มีความสวยงามไม่เหมือนใครจะมีลักษณะหัวโอ้หางวันนะคะแล้วก็ได้มีความชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยนอกจากที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังมาดูการแข่งขันเรือหัวโอ้หางวันหัวโอ้เนี่ยรูปร่างลักษณะคล้ายกับหัวพญานาคค่ะทำจากไม้แกะสลักลวดลายแล้วก็ทาสีให้สวยงามค่ะ
3: หัวโอ้หางอะไรนะครับท่าน
2: หางวันค่ะเป็นหางที่เป็นลักษณะของคล้ายกับพญานาคหางหงค
3: ่ะเฉลยคำตอบหรือเปล่าอุ้ยนี่ครับเที่ยวชิงอันดับที่3เรือเอกลักษณ์38ฝีพายในเที่ยวกลับสายน้ำนะครับเทพบุตรหนองอ้อในร่องน้ำน้ำเงินพบกับเจ้าแม่สองนางในร่องน้ำแดงครับ
4: ตาพอทงตัวนะครับท่าทงสวัสดิ์บางครั้งเนี่ยแต่มันจะบอกนี่นะครับ
3: นี่คือในร่องน้ำน้ำเงินนะครับเทพบุตรหนองอ้อครับ
4: ทั้งสัญญาณแต่แล้วก็สะบัดผมนะครับบางครั้งมันจะเกิดปัญหาแต่กว่าดังเขาพอสัญญาณผมด้วยนะครับ
3: เจ้าแม่สองนางจากวัดป่าสักครับ
2: วัดป่าสักค่ะผู้จัดการเรือคือผู้ใหญ่อดุลคำแดงค่ะ
3: เรือวัดป่าสักเจอกับเรือวัดดอนตัน
4: โอเคครับ
3: คุณใหญ่เรือจังหวัดน่านน่าจะเป็นเรือที่เป็นเรือ
4: เชิญครับโค้ดทั้งสองลำสามลงท้ายเลยนะครับ
3: เพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนแล้วเนี่ยพื้นเพเนี่ยก็เริ่มจากการแข่งในงานบุญ
4: สองลำนะครับสามลงท้ายเรียบร้อย
3: วัด
4: ในใต้ล่องขึ้นแน่นเลยนะครับ
3: เข้าร่วมการแข่งขันกันนะครับ
4: ล่องขึ้นแน่นตอนนี้ตัดแต่งเข้าล่อง
2: แ
4: น่นเลย
2: ที่นี่เนี่ยเราจะได้ยินอะไรที่ค่อนข้างแปลกหูนิดนึงในการเรียกของร่องน้ำเรียกชื่อร่องน้ำเนาะที่นี่จะไม่เรียกว่าร่องน้ำน้ำเงินหรือว่าร่องน้ำแดงเขาจะเรียกว่าทิศตะวันตกคือร่องน้ำน้ำเงินส่วนทิศตะวันออกคือร่องน้ำแดง
4: แต่งก่อนแต่งให้เข้าร่องน้ำเอาเต็มที่เลยครับ
3: จะไม่เรียกร่องน้ำนะครับเขาจะเรียกว่าร่องน้ำ
2: สอง
3: น
2: ้ำไม่ใช่ทิศ
3: ร่องน้ำ
4: เจ้าแม่สองน้ำปล่อยมาน้อยเดียวครับน้อยเดียวเราก็ล็อกเลยมาต้อง
3: น
4: ะน้อยเดียวเราล็อกครับ
2: ไปต่อสิ
4: น้อยเดียวล็อกเลย
3: พูดได้แค่นี
4: ้สองล้ำนะครับถ้าได้เรียบร้อยพายล้มนะครับสองล้ำพร้อมระบายลงครับ
3: เอาแล้วครับให้ลงพายแล้วตอนนี้ทั้งสองล้ำ
5: เขาแม่สองน้ำสองน้ำว่าจะได้ปีน้องวัดป่าซักสายน้ำทิศตะวันออกปีน้องครับปีน้องเทพประมุขดอนตันสายน้ำตะวันตกตอนนี้ดอนตันได้เปลี่ยนตัดซื้อขึ้นมาแล้วตัดซื้อขึ้นมาแล้วปีน้องดอนตันป่าซักปล่อยย้อมเหมือนกันป่าซักกับปล่อยย้อมเหมือนกันตอนนี้ใส่เกียร์ซีมีเกียร์ห้าอัดขึ้นมาเลยครับโดนอัดโดนอัดเลยขึ้นมาเร่งกันขึ้นมาตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วสายน้ำทิศตะวันตกได้เปลี่ยนตีออกมาก่อนแล้ว
6: แล้วก็หนีออกมาก็แล้วนะครับสายน้ำทางนิตวันออกสายน้ำทางนิตวันเจ้าแม่สองน้ำกับพี่น้องมาปลาซักมาไผ่บอกว่าประเทศพมุทธของอ้อกับพี่น้องมาตอนอันนะครับตอนนี้อัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาแล้ววันนี้ได้เป็นมองเป็นเหมือนกันขึ้นมาไม่หัวกุญไผ่แม่ใต้กุซองไม่หัวกุญไผ่แม่ใต้กุซองตอนนี้หนีไหมหนีไป
7: หนีได้ดีไหมล่ะครับพี่น้องหาตุนตันที่สองหาตุนตันที่สอง

0: รรมการตัดสิน
1: เส้นชัยเรียบร้อยครับสำหรับเทพบุตรหนองอ้อครับเรือจากวัดดอนตันตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับคว้าชัยในเที่ยวที่2แล้วก็เก็บ2เที่ยวเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ผลงานเขาไม่ธรรมดานะคะเมื่อล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือกลางเอกลักษณ์น่านที่สนามท่าวังผามาด้วยนะคะในปี2569หรือว่าปีนี้นั่นเองค่ะ
1: คว้าอันดับที่3ในเรือเอกลักษณ์38ฝีพายไปครองนะครับสำหรับเทพบุตรหนองอ้อครับก็นำมาตั้งแต่ช่วงออกฟ้านะครับแล้วก็ค่อยๆทำระยะเรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้นำแบบโด่งมากนะครับแต่ก็รักษาระยะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งลำเรือได้ครับ
2: ผู้จัดการเรือคือผู้ใหญ่อดุลคำแดงค่ะไหน
1: ดูฝีพายเนี่ยฝีพายนี่ชุดสิงเท่าชุดสิงเท่านะ
2: รุ่นใหญ่อ
1: ่
2: ะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
1: รู้เลยว่าแบบเป็นสิงจริงๆนะครับ
2: ผ่านมาแล้วน่านน้ำของแม่น้ำน่านเนี่ยจำปลาได้ทุกตัว
1: พายตั้งแต่น่านลงไปยันพิษโลกยังไม่เหนื่อยเลยเอาละผ่านไปแล้ว2คู่ในเที่ยวกับสายน้ำนะครับเรายังมีกันต่ออีก5เที่ยวนะครับในเที่ยวกลับสายน้ำครับยังไม่มีเที่ยวที่3ให้ได้เห็นนะไม่รู้วันนี้จะได้ดูหรือเปล่านะครับสำหรับเที่ยว3ครับ
2: ค่ะ
1: คู่ต่อไปเป็นรอบชิงอันดับที่3เรือยาวใหญ่55ฝีพายครับระหว่างสาววารีในร่องน้ำน้ำเงินพบกับเรือท่าล้อ2ในร่องน้ำแดงครับสเปซ1ที่1
3: สายน้ำรวมไปเลยครับปล่อยมาเลย
2: คุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะเชียร์ทีมไหนนะคะระหว่างท่าล้อสอกับสาววารีสาววารีเนี่ยจากบ้านดอนตันค่ะส่วนท่าล้อสองจากท่าล้อนครน่านเราจะเห็นว่ามีเด็กน้อยมาด้วยนะคะสำหรับน้องต้นน้ำค่ะที่นั่งอยู่หัวเรือเลย
1: ท่าล้อ2นะครับ
2: ฝีพายชุดชัยบุรีสิงห์ลำนังค่ะ
1: ชุดเสื้อสีขาวเลยนี่ไม่รู้กองเชียร์ใครเต้นทุกเพลง
2: แม่บอกว่าไม่รู้แล้วว่าแข่งไปถึงคู่ไหน
1: ใช่ครับเต้นแม่ถามแม่นี่เขาแข่งกันด้วยเหรอนึกว่าให้มาเต้นนะไม่นึกว่าให้มาเชียร
2: ์นึกว่ามาดูคอนเสิร์ต
3: ได้ก่อนครับสาววารีขึ้นเนาะรอสักแป๊บนะครับ
1: สายมือคุณผู้ชมครับร่องน้ำน้ำเงินครับสาววารีครับขวามือร่องน้ำแดงท่าล้อ2เรือจากวัดท่าล้อและบ้านดอนตันครับเจอกัน
2: ท่าล้อ2เนี่ยเขาได้แชมป์โลกพระราชทานนะคะ3ปีซ้อนในปี2546ถึง2548
3: เชิญนะครับ
2: แล้วสองเรือเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับ
3: ขอบคุณท่าล้อ2นะครับจากลุงพาย
1: ปีนี้เสื้อเรือยาวของเรานี่โทนสีไปในทางแบบสีแบบแอบพาสเทลนิดๆนะครับสีฟ้าสีฟ้าอะไร
2: สีฟ้าสีขาว
1: ควบกล้ำหมดเลยหรือจะควบกล้ำได้ไงสีขาว
2: อยู่ๆก็เป็นลูกครึ่งพูดไทยไม่ชัดพูดอังกฤษไม่ต้องพูดถึง
1: คุณพ่อเป็นอังกฤษ
2: พูดอังกฤษไม่ได้
1: นึกว่าจะชงคุณแม่อ๋อเป็นคนละคณะกัน
2: คนละคณะนะคะมาไม่ได้นัดกันไม่ได้อ่านหนังสือแต่ผู้ชมรู้คำตอบแล้วนะคะว่าหางเรือเรียกว่าอะไรแอดไลน์

0: มาได้เลยค่ะ
1: หรือเปรียบ PBS หรือเปรียบให้เป็นหางของสัตว์ชนิดใดก็ได
0: ้พิมพ์มาบอกกันค่ะ
2: เราลองให้แน่นนะครับ
3: สวัสดีได้มั้ยครับ
2: 2ลำ
1: เอาแล้วครับตอนนี
3: ้สวัสดีร้องให้
1: อาจารย์ก๊อฟอาจารย์ก๊อฟ
3: บอกขออีกนิดนึงปล่อยมาอีกนิดนึงครับ
1: ถ้าล้อถ้าล้อขยับหน่อยนี่ถ้าล้อขยับ
2: ล็อกครับล็อก
0: ท้ายบอกว่ามาขยับเองมั้ย
1: โอ้กระแสน้ําไม่ได้แรงมากตอนนี้ก็จะตั้งหัวเรือไม่ยากมาก
0: แต่ก็ยากอยู
3: ่ล็อกน้ําได้
1: ผมพูดทําไม
3: พร้อมระบายลงเลยครับถ้าล้อได้มั้ยครับถ้าล้อ
1: นี่น้ําท่วมครับทําให้เรา2คนได้ไหลมาเจอกันนะครับสําหรับเดียวกันที่วันนี้นะครับสนามไม่ท่วมกรุงเทพไม่ได้ลอยมาเจอกันแน่นอนนะครับ
0: เดินมามา
1: อ๋อ
0: นี่ก็มาเรือเหมือนกัน
1: ครับผมมาเรือมาเรือครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกช่องทางนะคะ
3: 1 2
0: นี่ก็คือเหล่าบรรดากองเชียร์ค่ะที่เกาะขอบสนามเลยค่ะอยู่กันริมตลิ่งนี่แหละค่ะเร้าใจดีค่ะเชียร์กันแบบเต็มที่เต็มอรรถรสค่ะ
3: 2ลำพร้อมแล้วลงครับทะ
1: เลาะเอาแล้วครับลงพายแล้ว2ฝั่ง
3: สาวลีพร้อมไหมครับ
4: หลังจากที่สาวลีไปถึงกล่องหน้าละ
3: พร้อมแล้วพายลงครับ
1: จันเจ้าถามสาวลีพร้อมไหมครับ
5: ออกหมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีไม่พายมาแล้วตอนนี้เป็นประเภทเหลือใจในตำนานจริงประเภทที่3ที่4ก็กันครับสายหน้าทักที่ออกได้แก่5ล้อ2พ่อแม่พี่น้องครับอยู่สายหน้าทักที่ออกปากกําไข่ปะปากกําสาววาลีพ่อแม่พี่น้องบ้านดอนตันอยู่สายหน้าทางที่ตะวันตกก่อนนี่หัวเปี้ยงกันมาหัวเปี้ยงกันมายังบ่มีไข่นําไก่เตี้ยพ่อแม่น้องก็ว่าใจแต่ล้อ2ก็ว่าข้าก็ไม่ยอมพ่อแม่น้องเฮ้ยสาวลีบอกว่าข้าก็ไม่ยอมก่อนนี่เอาล่ะพ่อแม่น้องเฮ้ยเอาสองรับเอาหวยมาหวานแล้วหวานกันออกไป
6: แล้วนะครับหวานกันออกมาแล้วนะครับสายน้ำทางที่ตะวันออกสายน้ำทางที่ตะวันออกนั่นเป็นไผ่ประเด็นนั่นก็คือตาลอดสองแขวงชัยแย่บุรีสองปปลาวเมื่อป้าไผ่บอกป้าป้าสาวลีของพี่น้องมาตอนท่านตอนนี้อันแล้วว่าจะได้สาวลีได้เปรียบกันยาเดียวว่าจะได้สองปปลาวจะยอมก็จะยอมก็ตอนนี้อันขึ้นมาเป็นมองเป็นเมยรอดเปิดหัวเปิดสะพานกันออกไปแล้ว
7: ความประสบการณ์กันออกมาเลยครับป้าแม่พี่น้องสวัสดีของป้าแม่พี่น้องบ้านนนท์ตันดูสายหน้าตาที่จะต้องของทาร่าสองครับป้าแม่พี่น้องแขวงชัยยาอยู่ของป้าแม่พี่น้องบ้านทาร่าอยู่สายหน้าตาที่จะต้องเขาแล้วครับตอนนี้สวัสดีขึ้นแล้วครับสวัสดีขึ้นแล้วข้อกันแล้วในหัวข้อแล้วข้อตอนข้อย้อนข้อบีข้อบายกันออกมา
8: ข้อตอนข้อย้อนข้อบีข้อบายกูแต่จุ่มลึกๆสาวเราเงากุมลึกสาวเงาน้ำปูสลังน้ำปูสลังสายน้ำทางที่ตะวันตกขยับชิงหนีขึ้นมาเป็นสาววาลีสาววาลีแล้วก็สาววาลีไหลเข้าเส้น
9: ชัยครับก็เป็นได้ว่าสายน้ำที่ตะวันตกครับพี่น้องครับสีน้ำเงิน
0: สุดท้ายค่ะเป็นสาววาลีเอาชนะมาได้ทั้ง2รอบค่ะแล้วก็น้องต้นน้ำค่ะดีใจชูพายเลยค่ะกองเชียร์ก็ดีใจค่ะ
1: โอ้โหดีใจ
0: สแลนก็ดีใจค่ะนี่ค่ะน้องต้นน้ำนะคะ
1: ดีใจสแลนม้วนไปหมดเลยครับเมื่อกี
0: ้สแลนกินตัวเลยค่ะ
1: กินตัวเลยครับผมสาวรีครับสาวรีชนะไปครับเลยสาวรีไปก็เป็นพญาไท
0: สาวรีค่ะนี่สาวร
1: ีสาวรี
0: นี่น้องท่วงท่าในการจ้วงยาวเสาลึกของน้องต้นน้ำเนี่ยทรงเขาดีนะคะนอกจากจะมีเซฟตี้แล้วเนี่ยระหว่างที่เขาจ้วงเนี่ยเขามีการหันเหลือบมองคู่ต่อสู้ค่ะมองเป็นระยะค่ะนี่แหละค่ะคือการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่งสายน้ำให้ยังคงอยู่โดยมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาฝีพายนั่นแหละให้น้องได้ลงสนามจริงเลยค่ะ
1: ครับพายของน้องต้นน้ำก็เป็นพายไซส์แบบไซส์เด็กเลยนะไซส์เด็กนะ
0: ต้นน้ำพายไปลูกแม่จะเต้นนะคะน่ากองเชียร์ก็ต้องอย่างนี้นะสามกระเบื้องจัดไปค่ะ
1: ครับผมนี่ครับน้ำเข้าเรือครับ
0: เสือ
1: เข้าโป๊ะปล่อยครับเสือเข้าป่า
0: เสือเข้าป่าไม่ใช่
1: น้ำเข้าโป๊ะครับโอ้โห
0: นอกจากจะเป็นกรรมการแล้วนะคะ เป็นช่างด้วยค่ะ
1: ต้องมาสูบน้ำด้วยครับ
0: ไม่ได้สูบเข้านะคะ
1: นี่คุณเก่งครับคุณเก่งครับครีเอทีฟเราคุณเก่งมาอยู่น้ำนั้นที่น้ำเข้าเรือน่าจะเพราะคุณมิ้นครับช่างภาพเรานะครับโอ้ว่าน้ำ
0: ทีมงานเราก็ได้แต่ยืนให้กำลังใจค่ะ
1: ครับคุณมิ้นน่าจะพกน้ำไปเยอะครับโอ้นะเข้าเรือเลย
0: สำหรับคู่ต่อไปค่ะเป็นรอบกราบสายน้ำของรอบชิงชนะเลิศเรือเล็ก30ฝีพายค่ะคุณผู้ชมคะ
1: ครับร่องน้ำน้ำเงินเอวารินพอพันธนาครับพบกับร่องน้ำแดงครับเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครครับคู่นี้เที่ยวแรกในเอวารินเอาชนะมาได้นะครับ
10: เอาท้ายแตะหน้าเพลแตกร้องเลยครับมาเลยครับ
0: เอวารินจากบ้านนาเต่าอาหามจังหวัดน่านค่ะฝีพายชุดน้องแมวค่ะส่วนเรือหลวงพญาภูเขลางนครเนี่ยมาจากวัดพญาภูพระอารามหลวงค่ะประกอบ
10: สองล้าน
0: ใหม่ก็ปีนี้เลยค่ะ 2,560
10: ประมาณสักหนึ่งเมตร
1: นี่
10: นะครับเหลือ
1: ทีมของเจ้าหลวงพญาภูครับกองเชียร์ของเรือพญาภูเขลางนคร
10: มาเลยครับมาเลย
0: แฟนคลับน้องแน่น
10: มาแล้วครับสัญญาณให้แล้วครับ
1: เอาละตอนนี้เหมือนแดดจะลง
10: หู
1: ปีกแล้วนะครับ
10: สองลำลง
1: จะคลึ้มลงหรือเปล่าสำหรับที่จังหวัดน่าน
10: พร้อมแล้วสั่งลงพายล็อกแน่นนะครับเอวาลินล็อกแน่นครับ
1: เปลี่ยน
10: เจ้าหลวงพยามูล็อกครับล็อกสองลำล็อกแน่นแล้วครับแตง
1: ปล่อยหลายคู่ไม่ได้ครับ
10: พร้อมแล้วพายลงคร
1: ับ
10: สองล้ำครับ
0: แต่กรรมการทุกคนที่มายืนอยู่บนโป๊ะนี่คือเป๊ะทุกคน
10: พร้อมแล้วพายลงครับ
1: พายแล้ว
5: ฝาแล้วครับปอมเป็นหน้าเป็นประเภทเรือเล็กจริงด้วยพระราชทานกันระวังเอวาลินอยู่สายหน้าทางที่มันต้องโขก่อนมาป้าครับเจ้าหลวงพญาภูอยู่สายหน้าทางที่มันออกก่อนนี่ปีนกันมาแล้วครับปอมเป็นน้องฮู้ซะว่าเอวาลินนำมาก่อนว่าจะไหนเจ้าหลวงพญาภูแล้วแล้วเจ้าหลวงพญาภูแล้วแล้ววันแล้วเอวาลินมาสนใจดังซากดังอนาคตหัวเริ่มกดหายให้เลื่อนเดินกันออกไป
7: ให้เล
5: ื่อ
7: นเด
5: ิน
7: ก
5: ัน
7: ออกไปเอาแล้วครับตอนนี้ว่าดูเจ้าสายตาสายน้ำทางนี่ตะวันออกเป็นเอวาลินแล้วแล้วครับตอนนี้ดูเจ้าสายตาเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าหลวงพญาภูเริ่มดึงยาวดึงสายดึงสตองโยกย้ายกันขึ้นมาเอาแล้วครับตอนนี้เอวาลินบอกมาว่าน่ะดึงยาวสาวลึกกันขึ้นมา
6: ครับดึงยาวสาวลึกกันขึ้นมาแล้วนะครับสายน้ำทางเดียวกันเอวาลินพอพันธนาครับตอนนี้หนีขึ้นไปบินขึ้นไปว่าจะได้สายน้ำตะวันออกเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครเจ้าหลวงพญาภูเขลางนครตอนนี้ตอนนี้ว่าจะได้ตอนนี้หนีได้หนีไป
7: ว่าแล้วตอนนี้เอวาลินพอพันธนาสายน้ำผ่านที่ตะวันตกหนีแล้วเจ้าหลวงพญาภูเจ้าหลวงพญาภูตอนนี้แยกตัวกันขึ้นไปว่าแล้วตอนนี้สายน้ำผ่านที่ตะวันตกหนีขึ้นไปตะวันตกหนีขึ้นไปประคองไปหนีขึ้นไปแล้ว
0: สุดท้ายในเที่ยวที่2เอวารินพอพันธนะก็เอาชนะมาได้ค่ะ2เที่ยวติดค่ะ
1: นี่ครับเอวารินเยาวชนจังหวัดน่านนะครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าเรือที่จังหวัดน่านเนี่ยเข้าทุนกันเร็วนะคะ
1: ก็ต้องชื่นชมทั้งตัวฝีพายเจ้าของเรือ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรรมการผู้จัดการแข่งขันนะครับทุกคนด้วยกันกรรมการเรียกไวเรือเข้าใจได้ไม่ฟ้อนลำเข้าทุนเลยเขาเรียกให้เข้าปุ๊บเข้าเลยแบบนี้ครับน่าชื่นชมนะครับ
0: นี่ก็เป็นภาพช้าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ
1: ช ชนะ2เที่ยวเลยนะครับ

0: ้านต่างๆนะเคยคว้าแชมป์ของเรือเล็ก30ฝีภายไหมครับ
1: จ้าสังกัดบ้านนาเตาอาหามค่ะฝีภายชุดน้องแมวค่ะก็ยินดีด้วยค่ะแต่กองเชียร์นี้ก็เต้นไม่หยุดนี่เป็น FC เหมือนกันค่ะ
0: นี่ครับเต้นแต่เมื่อวานนะที่เห็นเนี่ย
1: นี่เต้นจนเต็นท์เปิดน่ะ
0: น่าแม่หมวกเหลืองนี่เต้นตั้งแต่เมื่อวานนะกับแม่หมวกน้ำเงินเนี่ยเต้นตั้งแต่เมื่อวานน่ะ
1: ใครจะเต้นก็เต้นนี่ลงไปจับปลามือเปล่าโชว์เลยค่ะ
0: ครับผม
1: เชียร์บนบกเนี่ยคือแบบไม่ได้อัธรรสไง
0: หยุดพูดครับ
1: นี่ก็เป็นเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวแฟนของแฟนคลับเขาก็มาเชียร์กันนะคะ
0: ครับผมพี่กระเป๋าเลยเป็นไงครับผมเลย
1: เรามาดูในเที่ยวกลับสายน้ำของรอบชิงชนะเลิศเรือกลาง40ฝีภายกันค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ร่องน้ำน้ำเงินเรือสิริสุนทรครับหรือพรพระเพชรครับพบกับเรือจากร่องน้ำแดงครับธิดาเพชรทรายทองททน่านครับคู่นี้พิเศษกว่าคู่อื่นนิดนึงครับตรงที่เที่ยวแรกของทุกคู่อ่ะร่องน้ำแดงชนะหมดเลยยกเว้นธิดาเพชรทรายทองที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินลองมาดูว่ารอบนี้เที่ยวกลับสายน้ำ3คู่4คู่ผ่านไปร่องน้ำน้ำเงินชนะหมดเลยต้องมาดูว่าธิดาเพชรทรายทองที่อยู่ร่องน้ำแดงเนี่ยจะหักปากกาเซียนเอาชนะได้ไหม
1: ธิดาเพชรทรายทองเนี่ยจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะคุณผู้ชมคะส่วนสิริสุนทรจากวัดสวนหอมเนี่ยเขาก็พร้อมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเป็น
0: ผม
1: สิริสุนทรเนี่ยมาในเสื้อกล้ามสีเหลืองค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนธิดาเพชรทรายทองเสื้อกล้ามสีน้ำเงินค่ะ
0: ครับผม
1: เรามีเรือมาแล้วค่ะแล้วก็ไปแล้วด้วยนะคะ
0: บอกคุณอาลีขยับถอยเรือหน่อยนะครับนะว่านี่ครับต้องรออีกเพราะว่าสร้างขึ้นสร้างขึ้นไว้แล้วก็ไปนะครับ
1: แล้วก็ตกแต่งหัวเรือกันใหม
0: ่
1: ค่ะแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะ
0: ไว้ใจได้ครับมือหนึ่งทองหล่ออยู่แล้ว
2: ล็อกเด่นครับ
0: น่าอาจารย์บอกเลิกอาจารย์บอกไปไหนแล้วไอ้คนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอาจารย์บอกคนเมื่อกี้ไปไหน
2: ได้ยังครับ
1: ช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมกำลังจะหาแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็แนะนำแล้วว่าที่จังหวัดน่านพร้อมแล้ว
0: โหนี่ไฮซีซั่นเลย
1: ใช่ค่ะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะ
0: จ
1: ัง
0: หวัดนี้แหละ
1: ถ้าอยากไปภาคเหนือนะก็แนะนำเลยค่ะอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญค่ะ
0: โหทุกอย่างเขียวไปหมดเลยตอนนี้นะครับปลายฝนแบบนี้ทุกอย่างเขียวไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยช่วงนี้ข้าวก็กำลังโตกำลังเริ่มก่อนจะออกรวงช่วงก่อนจะออกรวงข้าวกำลังเขียวทั้งนาโหฝนก็เพิ่งตกลงมาปล่อยเช้ามีหมอก
1: สักพักตื่นแล้ว
0: นี่ครับเจ้าหลวงพญาภูแข่งไปแล้วแต่ก็เพลงยังไม่จบครับผม
1: เพลงยังไม่จบ
0: แม่บอก
1: เราก็จะไม่หยุด
0: เสิร์งลูกเสิร์ง
2: ได้นะครับเอาพร้อมแล้วสั่งลงพาย
0: เอาแล้วครับลงพายแล้วเรือสองลำครับ
2: เอาล็อกเน้นเลยครับพี่ดาเพชรทรายทอง
0: ร่องน้ำแดงครับ
2: เอาแล้วนะครับพี่ดาเพชรทรายทองล็อกเน้นเลยนะครับ
0: พ
2: ี่
0: ดาเพชรทรายทองครับร่องน้ำน้ำเงินสิริสุนทร
2: ปล่อยมา2เมตรปล่อยไปเลยครับไวมาก
0: เนี่ยอาจารย์บอกให้ลองนำน้ำเงินนะครับสิริสุนทรเนี่ยปล่อยมาเลยครับเกือบเกือบ2เมตรเลย
1: ตกแต่งลำเรือเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะ
2: ลองนำนะครับล็อกแน่น
0: ช่วงท้ายเนี่ยเขาจะมีเชือกให้เรือทั้ง2ลำได้จับนะครับเพื่อที่จะ
1: ให้ในท้ายเรือจับ
0: ใช่ครับไม่ให้ไหลไปข้างหน้า
2: พร้อมแล้วพายลง
0: เอาแล้วลงพายแล้วครับเตรียมแล้ว
2: 2ลำพร้อมพายลงพรพ
3: ระเพชรธิดาเพชรทรายทองออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องครับธิดาเพชรทรายทองตอนหน้าสายน้ำตะวันออกสิริสุนทรสายน้ำที่ตะวันตกสุดมันทบไหลมาแล้วตอนนี้ดูกันทบไหลมาแล้วต่างฝ่ายต่างพยายามอัดเต็มตีบีเต็มตาอัดเต็มตีบีเต็มตาสายน้ำที่ตะวันตกได้เปรียบหนีออกมาตะวันออกกับบอลย้อมเหมือนกันจะหนีไปไหนวัน

0: ไรวันคอไวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะนี่เอาแล้วตอนนี้สูสีสูสีกันมา
1: เอาแล้วครับสูสีกันขึ้นมาแล้วนะครับสายนำทางที่ตะวันตกซีรีส์สุดหอมพม่าเพชรว่าจะได้มาไปบอกว่าไปได้เป็นสายทองรอรอหน้าตอนนี้อันแล้วอันแล้วว่าจะได้ตอนนี้ตะวันตกได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบว่าจะได้ตะวันตกอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วนะตอนนี้หนีได้หนีไป
2: หน
1: ี
2: ได้หนีไปหนีได้หนีไปที่ดาวเป็นสายทองพี่น้องเอ๋ยหนีออกไปว่าได้พรซีรีส์สุดหอมพรทำไมพี่น้องจนยอมได้ตะวันไปดึงยาวตาลึงรอดโคตรบ้านรอดโคตรบ้านสายน้ำไหลน้ำยังคือที่ดาวเป็นสายทองนี้ขึ้นไป
3: นี่ขึ้นไปจะว่าจะได้ครับจะเป็นสายน้ำตะวันออกหรือสายน้ำตะวันตกพอตามสายตาพอตามสายตาสายน้ำตะวันออกเริ่มเย็บลำหน้าหนีมันก็เริ่มเย็บลำหน้าหนีมันแล้วในหัวในหัวว่าจะได้ในหัวว่าจะได้ครับตอนนี้สายน้ำสายที่ตะวันออกจะหนีได้หรือบ่ได้
4: จะหนีได้หรือบ่ได้ต้องถามใจกันแล้วธิดาเพชรสายทองธิดาเพชรสายทองอยู่สายน้ำทางที่ตะวันออกขยับฉีกหนีก้อนมาพายอย่างสบายสบายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาจุ่มลึกๆสาวกันเงาๆบินเออพอกับนู้ปีเอ๋ยบินเออพอนู้ธิดาเพชรสายทองเอาละเว้ยซีรีส์สุนทรกระโตยไปหัวอ้อเหี้ยซีรีส์สุนทรก็จะก้ามหางวันธิดาเพชรสายทองแล้วก็เปิ้นกับซัวไม่พายพายกันแบบสบายสบายป้ากับไหลเข้าเส้นชัย
5: เข้าเส้นชัยครับอย่างที่บอกเลยครับธิดาเพชรสายทองครับโอ้โหเที่ยวแรกเนี่ยเป็นเขาลำเดียวเลยที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินแล้วเอาชนะได
6: ้
5: เที่ยวนี้ครับเที่ยวที่สองกลับใส่น้ำก็ยังเป็นเขาครับลำเดียวตอนนี้ที่อยู่ร่องน้ำแดงแล้วเอาชนะได้เหมือนเดิม
6: ซึ่งธิดาเพชรไซทองททน่านนะคะสังกัดบ้านอาเต่าบ้านอาหามค่ะนี่เป็นจังหวะออกตัวค่ะส่วนเสื้อสีเหลืองนี่คือทีมเรือสิริสุนทรนะคะจากวัดสวนหอมค่ะก็ยังดูสูสีกันอยู่นะคะเหมือนยังมาเบียดเบียดกันอยู่แต่จังหวะที่ธิดาเพชรไซทองรู้สึกว่าเอาชนะได้แล้วก็เริ่มที่จะผ่อนแรงค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ปล่อยไหลสบายสบายเข้าเส้นชัยไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
7: ใช่ครับก็ช่วงเข้าเส้นชัยก็หันไปท่านี้ครับดูแบบนี่วัฒนธรรมนะครับเป็นธรรมเนียมเลยครับ
6: พี่แก๊ปสิริพัฒน์หันไปแบบยกมือไหว้เลยคร
7: ับมือไหว้กันนะทั้งคู่ก็ไม่ว่าใครจะอายุมากอายุน้อยกว่าครับก็ทำความเคารพกันตลอดนะครับขอบคุณกันตลอดนะฮะน้ำใจนักกีฬานะครับของวงการเรือยาวไทยครับคู่รองสุดท้ายครับชิงชนะเลิศเรือเอกลักษณ์38ฝีพายเที่ยวกลับสายน้ำร่องน้ำน้ำเงินครับเรืออินทรีทองพบกับร่องน้ำแดงเรือน่านพลังสันครับ
6: ซึ่ง
7: ค
6: ู่นี้เที่ยวแรกค่ะอินทรีทองเก็บชัยชนะมาได้ก่อนค่ะเดี๋ยวค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะเป็น2เที่ยวจบเลยหรือจะมีเที่ยวกลับสายน้ำให้เราได้ดูครับ
6: สีทองมาในเสื้อกล้ามสีเหลืองที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะสังกัดน้ำครกใหญ่พัฒนาตำบลกองควายค่ะส่วนน่านพลังสรรค์นี่มาจากสังกัดบ้านผาขวางตำบลบ่อค่ะจังหวัดน่าน
7: มา
8: เอาพร้อม
7: มาครับอยากดูเที่ยว3จังเลย
8: ลงพายนะครับ
6: คือ
8: นอกเน้น
6: ฝีพายถาม
7: ก็ยังไม่มีเที่ยว3ให้เห็นเลยครับตอนนี้2เที่ยวจบหมดเลยอ่ะ
8: อินทรีทอง
7: กลัวเวลาหน้าจอจะเหลืออยากให้จบได้พอดีขอเที่ยว3สักเที่ยวได้มั้ย
8: สันฟอยมา
6: ทําฝีพายหรือยัง
7: ทําฝีพายก่อนแล้วก่อนครับ
9: แข่งแล้วก็ทําไหลครับอันนั้นก็ขึ้น
8: เอ้าลองเล่น2ล้ํานะครับเอาละพายลงนะครับ
7: เอานะครับสั่งลงพายแล้ว
8: พายลงครับ
10: ออกหมาแล้วครับปอมเป็นนอกเป็นประเภทเรือเอกลักษณ์จริงโดยประหลาดชนะสายหน้าผักที่ออกได้แก่น่านพลังสันผาขวางอยู่สายหน้าตะวันออกโคตรมาป้าไก่ป้าป้าป้าครับอินทรีทองปอมเป็นนอกมันนะพวกนำมาแล้วปอมหน้าเฮ้ยไอ้หนังจะเกิดขึ้นตอนนี้ปอม แบบนอกครับล่างหัวล่างสันต้องเหลวแล้วนะต้องอัดแล้วนะว่าได้อินซีน้องเบนมาก่อนแบบนอกเลยหัวเริ่มกดผายให้ระเบิดระเทิงกันออกไป
1: เอาแล้วครับหัวเริ่มขึ้นผายได้ระเบิดระเทิงกันออกมาแล้วครับว่าจะได้ใส่น้ำทางที่ตะวันออกใส่น้ำทางที่วางนั่นพลังสันป้าไผ่บุ๋มป้าป้าอินซีน้องของพี่น้องบ้านน้ำพองไหม
5: โอ้ย
1: ได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วยิ่งหนีกันขึ้นมาหัวผายใต้กดหัวหมดใต้สองตอนนี้อัดเต็มระเบิดการขึ้นไปแล้ว
10: ตอนนี้ผ่าขวางเล็งขึ้นมาผ่าขวางเล็งเนี่ยผ่าตุ้นน้ำที่สองมาแล้วผ่าตุ้นน้ำที่สองมาน้ำคอกไปยังหนีอยู่น้ำคอกไปหนีแล้วตอนนี้ไม่คอกไปหนีแล้วจะกึ่งล้มแล้วเธอผ่าขวางเร็วๆผ่าขวางเร็วๆผ่าขวางเร็วๆน้ำคอกไปหนีหนีหนีหนีหนีน้ำคอกไปหนีออกไปน้ำคอกไปหนีออกไปผ่าขวางเต็กเต็กเต็กเต็กเต็กเต็กน้ำคอกเต็กขึ้นไป
2: ผ่าขวางเต็กขึ้นไปครับป้าแม่พี่น้องใส่น้ำทันทีต้องใส่น้ำทันทีต้องอินทีทองอินทีทองน้ำคอกมันยังหนีอยู่ยังหนีอยู่นะเดี๋ยวป้าจะได้ใส่น้ำทันที
5: และเป็นร่องน้ำน้ำเงินครับอินทรีทอง
6: จากสังกัดน้ำครกใหญ่พัฒนาค่ะเอาชนะไปได้ทั้ง2เที่ยวค่ะคุณผู้ชม
5: คว้าแชมป์ในรุ่นประเภทเรือเอกลักษณ์38ฝีพายไปครองครับอินทรีทองปีนี้และก็ยังไม่ได้ดูเที่ยวที่3สักทีอ่ะ
6: ลองมาดูสโลกันก่อนดีกว่าค่ะ
5: โอ้โหนี่ครับก็เป็นการออกนี่ตอนออกมาเนี่ยเห็นเลยครับดูฮะจังหวะโอ้โหเค้าเรียกว่าประมาณสัก15พาย15ใบแรกอ่ะรู้เลยว่านำออกมาเลยครับ
6: พูดเหมือนเราเป็นแบบเคยลงเลยนะ
5: ไม่เคยครับ
6: โอเค
5: ครับผม
6: นี่ค่ะ
5: ดูฮะดูจ้วงมาหลังจากนั้นมาก็ใส
6: ่จ้วงยาวเสาลึกค่ะ
5: ป๊าบป๊าบ
6: กุ้งหอยปูปลาหลบไปหลบไปออกมาแล้วไม่ย่นไม่ยอมไม่ท้อไม่ถอยต่างคนต่างคนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียดต่างคนต่างสีจี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้จี้แล้วก็พรวดเข้าเส้นใช
5: ่ไอ้หนูนักภาคเยาวชนสร้างสุขป่ะเนี่ยลูก
6: อยากเป็นอยาก
5: เป็นร่วมโครงการมาป่ะหนูฮะนี่ครับเอาละเหลือเที่ยวสุดท้ายเที่ยวเดียวแล้วครับ
6: ค่ะ
5: โอ้โหแล้วตอนนี้4โมง35เท่านั้นเองครับเอาละครับอย่าเพิ่งเข้าทุ่นนะครับอย่าเพิ่งเข้าทุ่นนะครับเวลาเหลือขอพูดถึงบรรยากาศก่อนนะครับ
6: เราแข่งขันกันที่อำเภอเมืองนะคะคุณผู้ชมคะในแม่น้ำน่านค่ะเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะจะไหลรวมกันไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีระยะความยาวอยู่ที่740กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม
5: ครับผมคอมเมนต์เนี่ยอ่านขออนุญาตสลับอ่านคอมเมนต์สักครู่นึงนะครับคอมเมนต์ถามว่ามีเสื้อฝีพายมีเปิดสั่งซื้อไหมมีให้สั่งซื้อเสื้อฝีพายไหมครับ
6: ต้องมาร่วมสนุกกับไทย PBS ค่ะ
5: ช่องทางถูกกฎหมายไม่มีนะครับ
6: เฮ้ยมีอะไรนะ
5: ไม่มีให้สั่งซื้อไม่มีให้สั่งซื้อเราไม่ขายไง
6: อ๋อไม่สั่งซื้อคุณผู้ช
5: ม
6: จะบอกว่าคุณผู้ชมที่เห็นเสื้อกล้ามของเราฝีพายเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะได้ใส่เท่ๆแบบนี้เนี่ยให้มาแอดไลน์ official ของไทย PBS แล้วก็มาร่วมสนุกกันมาตอบคำถามกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยแอดไลน์แล้วตอบคำถามแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโชคดีใช่ไหมตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปค่ะสนามที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสนามนี้เรามีทั้งหมดมีทั้งหมด
5: 7สนามปีนี
6: ้
5: ไอ้ต้าว7สนามครับคุณผู้ชมสาดไปครับปีนี้นี่เป็นสนามที่3เท่านั้นยังเหลืออีก4สนามครับแล้วปีนี้7สนามเลือกมาแต่ใหญ่ๆใหญ่ๆทั้งนั้น
6: เป็นสนามแบบถ้าเป็นภาษาเขาบอกว่าเป็นแกนแสลมของแต่ละภูมิภาคของแต่ละจังหวัดค่ะ
5: โถตูมตามสงครามครูเสดนะคุณผู้ชมปีนี้บอกเลย
6: เดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันเที่ยวที่2ในรอบชิงชนะเลิศเรือใหญ่55ฝีพายกันค่ะ
5: ครับผมอ่ะนี่ครับร่องน้ำน้ำเงินครับเรือเทพพิรุณทอง88เคลา

0: นครพบกับร่องน้ำแดงครับเรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ครับฝีพายก็เจ้าแม่ประดู่ทองครับกองทัพเรือ
1: ชุดใหญ่เลยแหละเจ้าแม่ประดู่ทองนะเจอกับฝีพายของเทพพิรุณทอง88เขตลังนครเนี่ยเขามีชุดฝีพายของเขตลังนครชุดเอกท่าตะเคียนซุ้มวันศุกร์แล้วก็ร้องตองค่ะ
0: ครับเนี่ยหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ครับดูโอ้โหหัวเรือก็แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีพายของสังกัดไหนก็แล้วแต่แม้จะเป็นเจ้าแม่ประดู่ทองก็ตามแต่ว่าเรือก็ต้องมาพายในเรือในรูปแบบเอกลักษณ์ของจังหวัดน
1: ่
0: าน
1: ใช
2: ่ครับ
0: หัวเรือเป็นหัวที่เปรียบเหมือน
1: หัวโอ้งหางวาน
0: หางเหมือนกับสัตว์ชนิดใดนะ
1: ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการหรือว่าได้ดูตั้งแต่เริ่มรายการได้ยินพวกเราสองคนพูดก็บอกกันเข้ามาเลยค่ะตอบคำถามกันมาเยอะๆนะคะในเที่ยวแรกเนี่ยนะคะสำหรับคู่นี้ทีมเรือของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เนี่ยเอาชนะไปได้ก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมถามมาว่ามีแข่งที่ไหนบ้างเดี๋ยวหลังจบคู่นี้อัปเดตให้อีกทีนึงว่าปีนี
1: ้
0: สนามเรือที่เหลืออีก4สนามของไทย PBS มีที่ไหนบ้างนะครับ
1: ถ้าอยู่ใกล้เคียงก็ไปเชียร์กันได้ถึงขอบสนามค่ะ
2: มาอีก1เมตรไปอ
0: ีกรอการแต่งหัวเรือสักครู่นึงนะครับดูเหมือนว่าทางร่องน้ำแดงหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เนี่ยจะยังขยับเรือขึ้นมาไม่ยังแต่งเรือไม่ตรงครับ
1: นี่เป็นทีมเรือผู้ช่วยผู้อยู่เบื้องหลังนะเด็กๆนี่แหละค่ะมาให้กำลังใจกันอยู่ริมตลิ่งค่ะ
2: เอาล็อก
0: ล็อกแล้วครับ
2: ล็อกแน่นะครับ
0: ล็อกเสร็จเดี๋ยวลงพายต่อแล้วก็ออกสตาร์ทได้เลย
2: น้ำตะวันตกปล่อยนิดเดียวครับขยับนิดเดียวขยับนิดเดียว
0: ยังไม่เป๊ะครับ
2: เอาล็อกครับเทพพิรุณทอง
0: เทพพิรุณขยับนิดเดียว
2: พร้อมแล้วพายลงครับ
0: ลงพายแล้วครับทั้งคู่
3: แม่พี่น้องบ้านบอลใจใต้อยู่สายหน้าทางที่ตลอดก่อนนี่เอาล่ะครับพ่อแม่น้องครับอาจารย์จะเกิดขึ้นเฮ้พี่ลุงน้องแปดแปดขยับมาก่อนว่าจะไหนว่าจะไหนครับพ่อหนุ่มพ่อเจ็ดกระชั้นต้องเอาหัวมาเบียดแล้วนะต้องเอาหัวเบียดขึ้นได้ครับก่อนนี่เอาล่ะครับพ่อแม่น้องครับพ่อหนุ่มพ่อเจ็ดกระชั้นเติมบินมาแล้วแบบนั้นเลยหัวเริ่มกุดหายให้ระเบิดระเทิงกันออกไป
4: เอาล่ะครับหัวเริ่มกุดหายได้ระเบิดระเทิงกันขึ้นมาว่าจะได้สายน้ำทางที่ตะวันออกพ่อเจ้าหลวงพ่อเจ็ดกระชั้นว่าจะได้ตอนนี้ก่อนครับเหลือดูเหนือพัฒนาความฟอร์มหัวว่าจะได้สายน้ำทางที่ตะวันตกตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบอยู่ว่าจะได้เรียนรู้ร้องแปดแปดตอนนี้หนีได้หนีไป
3: แปดแปดหนีแล้วตอนนี้แปดแปดหนีแล้วเจ็ดกระชั้นเต้นกันไปเจ็ดกระชั้นเต้นกันไปแปดแปดหนีแล้วตอนนี้จะกึ่งล้ำแล้วหนีกึ่งล้ำแล้วตอนนี้ปอมแม่พี่น้องเฮ้ยเห็นพี่ลุงน้องแปดแปดหนีออกไปแล้ว
5: หนีออกมาแล้วครับปอมแม่พี่น้องเทพพี่ลุงช็อปแปดแปดแปดแปดของปอมแม่พี่น้องบ้านนอนใจอยู่สายล่างทางที่ประตูหลวงพ่อเจ็ดกระชั้นครับปอมแม่พี่น้องชิงหนึ่งสองหลวงพ่อเจ็ดกระชั้นของปอมแม่พี่น้องบ้านนูเหนือพัฒนาอยู่สายน้ำทางที่เราว่าจะได้ดึงยาวเสาลึกดึงยาวเสาลึกดึงยาวเสาลึกกันเข้ามาครับปอมแม่พี่น้องเอาละครับถามใจว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเจ็ดกระชั้นจะยอมจะยอมพอตอนนี้มัวล้อข้อตนข้อย้อนข้อบี้ข้อบายกันออกมา
6: ข้อตนข้อย้อนข้อบี้ข้อบายแปดแปดเฮ้ยแปดแปดเฮ้ยลองน้ำทีหนึ่งได้ไปแล้วลองน้ำทีสองจะได้ก่อปอไหวแล้วเจ็ดกระชั้นเฮ้ยเจ็ดกระชั้นเฮ้ยจะเต้นตันก่อจะตันบ่ตันละกันไหลพรวดเข้าเส้นชัย
7: ชื่นชมยินดีด้วย
1: สุดท้ายค่ะเทพพิรุณทอง88เขลางนครเอาชนะไปได้ในเที่ยวนี้ค่ะโอ้โหแข่งกันแบบสู้สุดใจค่ะนี่เป็นจังหวะออกตัวค่ะเราจะเห็นว่าในหัวเรือเนี่ยคือจ้วงอย่างเดียวค่ะ แล้วก็จะเห็นว่ามีการขึ้นนำกันอยู่ค่ะสำหรับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ที่เชียร์มันเชียร์สนุกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีแฟนรายการเนี่ยจับตาดูเป็นพิเศษค่ะสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นเหล่าบรรดากองเชียร์นะคะที่มายืนให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนตอนนี้ก็มีแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีลดลงนะคะเราจะเห็นภาพหัวกล้องภาพหัวเรือก็จะมีกล้องติดอยู่หน้าเรือแบบนี้ค่ะ
8: กระต่ายทองสารพิยโบราณทีหนึ่งได้แก่เจ้าพ่อขาซุ้มบ้านสวนหอมที่สองพญาไชวัดปูเซียวที่สามเจ้าหลวงบ้านคือวัดปูคำและที่สี่ได้แก่แก้วพิมพาวัดปูเซียวต้องขอบคุณนักขอ
0: บครับมาสรุปผลการแข่งขันครับเรือยาวเล็ก30ฝีพายครับชนะเลิศก็คือเรือเอวารินพอพันธนะครับรองชนะเลิศอันดับ1ครับเรือเจ้าหลวงพญาภูเขลางนคร
1: เรือยาวกลาง40ฝีพายค่ะรองชนะเลิศอันดับที่3สองสุวรรณรองชนะเลิศอันดับที่2พรพรหมมินค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1สิริสุนทรพรพระเพชรค่ะแล้วก็แชมป์คือธิดาเพชรไซทองททน่านค่ะ
0: เรือเอกลักษณ์น่าน38ฝีพายครับรองชนะเลิศอันดับที่3ครับเรือเจ้าแม่2นางรองชนะเลิศอันดับที่2ครับเรือเทพบุตรหนองอ้อรองชนะเลิศอันดับที่1ครับน่านพลังสันและแชมป์ครับอินทรีทอง
1: สำหรับเรือยาวใหญ่55ฝีพายค่ะรองชนะเลิศอันดับที่3ท่าล้อ2รองชนะเลิศอันดับที่2สาวารีรองชนะเลิศอันดับที่1พอหลวงพ่อ7กษัตริย์ค่ะและแชมป์คือเทพพิรุณทอง88เคลางนครค่ะเป็นการแข่งขันที่สนุกทุกคู่ค่ะแล้วก็เชียร์กันมันทุกคู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยการแข่งขันเรือยาวจังหวัดน่านเนี่ยจะมีเรือที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ที่สวยงามไม่แพ้ใครแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกค่ะคุณผู้ชมคะ
0: โค้งสุดท้ายของการเข้ามาตอบคำถามใน LINE Official ของไทย PBS นะครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมแอดเฟรนด์แอดเพื่อนเรามาก่อนที่แอดไทย PBS หรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับคำถามง่ายมากว่านอกจากเอกลักษณ์ที่หัวเรือที่ถูกเรียกว่าหัวโอ้ที่เป็นหัวของพญานาคแล้วเนี่ยหางของเรือถูกเปรียบเทียบให้เหมือนสัตว์ชนิดใดครับหรือเรียกว่าเป็นหางอะไรเท่านั้นเลยครับเสื้อเนี่ยเราไม่ได้แจกแค่เสื้อกล้ามฝีพายด้วยเราแจกเสื้ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอเลยเป็นเสื้อคอปกสุดสวยแบบนั้นเลยนะครับ
1: แบบเสื้อนะไม่ใช่แบบในแบบแบบเสื้อ
0: ในแบบเราก็แถมด้วยนะครับแถมไปเลยนะครับเป็นนายแบบ AI
1: ก็คุณผู้ชมที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการอยากจะได้เสื้อของไทย PBS เสื้อเรือยาวไปครอบครองก็ร่วมสนุกกันตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่จังหวัดน่านนะคะฟ้าฝนก็เหมือนจะเริ่มตั้งเขาแล้วนะถ้ามองเห็นจากในภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมนะคะ
0: ครับผมนี่ลูกเด็กเล็กแดงครับมาครับครึ้มๆนะครึ้มๆ
1: ครึ้มครึ้ม
0: ครึ้มครับอย่างที่บอกครับผม
1: บางคนบอกว่าเชียร์อยู่ริมตลิ่งไม่สะใจขอขึ้นไปเชียร์บนชิงช้าเลยได้ไหมเหมือนเบิร์ดไอวิว
0: บอกว่าตอนนี้น่านอาจจะยังไม่ลงเมตร
1: ค่ะ
0: ฝนที่น่านอาจจะยังไม่ลงเมตรแต่ฝนที่กรุงเทพตอนนี้ยังไม่กลับลงท่อเลยครับเต็มท้องถนนเลยครับผมคุณผู้ชมผมเนี่ยลอยคอกันมา2คน
1: อันนี้มาเรือเหมือนกันค่ะ
0: มาเรือ2คนครับคุณผู้ชม
1: เรือเป็ดค่ะ
0: โอ้กรุงเทพครับทะเลกรุงเทพนี่คือทะเลกรุงเทพของจริงนะครับ
1: นี่คือจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวว่าใครอยากจะมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวหรือมาเที่ยวช่วงนี้ก็เหมาะเลยล่ะค่ะอากาศดี

0: ยากาศดีนะคะ
1: แล้วก็คุณผู้ชมที่ผมติดไว้เมื่อกี้ว่าปีนี้ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดเรือที่ไหนบ้างนะครับหลังจากนี้ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำสนามที่4นะครับวันที่11ตุลาคมครับไปเจอกันที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอาทิตย์ที่18ตุลาคมครับสนามที่5ไปเจอกันที่อำเภอเขมราชครับ2ฝั่งโขงเลยเรือไทยลาวที่จังหวัดอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับชาวขอโทษครับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนชาวจังหวัดชุมพรเจอกันครับหลังสวนครับขึ้นโขนชิงธงและสุดท้ายครับ8พฤศจิกายนครับสนามสุดท้ายไปส่งท้ายกันที่สตึกบุรีรัมย์ครับ
0: การแข่งขันเรือจังหวัดน่านเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะขนาดคำขวัญเนี่ยเขายังเอาขึ้นต้นเลยว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งค่ะ
1: ครับผมมอบยังครับหมดแล้วนะครับข้อมูลที่เตรียมมา ยังนะครับผม มีอีกเยอะข้อมูลเราอ่ะโหถ้าพูดถึงจังหวัดน่านเนี่ยข้อมูลผมเยอะ
0: คือเขาบอกว่าเรื่องลือการแข่งเรือเรื่องลือเนี่ยประเพณีการแข่งเรือยาวเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดน่านเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีความร่วมมือของนักแข่งเหล่าปีพายทุกคนให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่นมนานแล้ว
1: ใช่ครับเขามีสมาคมเรือพายเรือยาวจังหวัดน่านนะครับนำโดยโอ้คนนี้ใจดีมากๆแล้วก็เวลาผมไม่รู้อะไรเรื่องเรือน่านเนี่ยผมถามคนนี้ตลอดอาจารย์สง่าอินยา
0: และเรือทุกลำที่ทำการแข่งขันนะคะต้องมีการลงทะเบียนสมาคมเรือยาวของจังหวัดน่านนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเรือไหนมาก็ได้คือทุกเรือทุกลำต้องไปลงทะเบียนก่อนพอลงทะเบียนแล้วก็มาทำการแข่งขันกันได
1: ้ครับผมสำหรับสนามเปิดการแข่งขันเนี่ยก็เป็นสนามที่แข่งจริงๆแล้วเหมือนแข่งแบบเป็นงานบุญนะเมื่อวานนี้26กันยายนนะวันเสาร์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาครับแน่นอนก็เป็นงานที่จัดกันเป็นประจำทุกปีกับงานตาลก๋วยสลากหรืองานสืบสานประเพณีสลากพัดของจังหวัดน่านนะครับ
0: คือเป็นการถวายพระทหารเครื่องเทียธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะโดยไม่มีความประสงค์จำเพาะเจาะจงถวายพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วค่ะในทุกปีเนี่ยก็จะเริ่มมีการจัดงานกันที่วัดช้างคำเป็นวัดแรกค่ะเพราะว่าเป็นวัดหลวงแล้วก็เป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครน่านและหลังจากนั้นวัดอื่นๆก็จะมีการจัดเนี่ยทานก๋วยสลากค่ะ
1: ครับผมก็เริ่มจัดที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นวัดแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวัดอื่นๆก็ตามสะดวกค่อยๆตามกันมา
0: ใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าก๋วยสลากคืออะไรเนาะถ้าไม่ใช่คนเหนือหรือว่าไม่ใช่คนจังหวัดน่านนะคะก๋วยสลากเนี่ยคือตะกร้าที่สานขึ้นด้วยไม้ไผ่ลักษณะคล้ายฉลอมสิ่งของที่บรรจุในก๋วยสลากก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งผลไม้พริกเกลือกะปิน้ำปลาหอมแห้งกระเทียมปลาแห้งปลากระป๋องหมากพลูกล้วยอ้อยส้มโอดอกไม้ธูปเทียนรวมถึงเครื่องใช้อื่นๆเช่นสบู่ยาสีฟันผมซักฟอกรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่พระภิกษุสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้ค่ะ
1: ครับก็คำว่าก๋วยก็มาจากคำว่าเส้นนั่นแหละนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นก๋วยสลากก็คือเป็นเส้นสลากที่เขานำมาใช้สารนั่นแหละเมื่อก่อนเขาจะใช้ใบลานหรือใบตาลเดี๋ยวนี้ก็ใช้กระดาษแล้วครับ
0: ก็คือเราก็นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้กับคุณผู้ชมตอนนี้การแข่งขันสนามที่3ของเราก็เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นทีมงานค่ะจะมีทีมงานของคุณอารีวิวนะคะกล้องหัวเรือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยที่เห็นท่าทางของฝีพายหัวเรือเนี่ยมาจากกล้องตัวเล็กๆตัวนี้แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่สามารถสะท้อนให้คุณผู้ชมได้รับชมรับรู้ถึงความรู้สึกของเราฝีพายบนเรือได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: นี่ครับผม
0: เรียกชื่อไม่ได้เลยค่ะ
1: นะครับนี่
0: อยากจะให้หันหลังมองเพื่อนร่วมทีมนะคะ
1: ใช่ครับเป็นกล้องที
0: ่เต้นต่อไม่รอแล้วนะ
1: จริงๆจริงๆคุณผู้ชมอาจจะมองแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่ากล้องติดเรือนะครับแต่ทีมงานเขาเรียกว่ากล้องติดแอคนะครับ
0: ติดเรือ กองเชียร์ที่นี่น่ารักนะคะมาทุกตำบลมาทุกอำเภอในจังหวัดเลยมาเชียร์ทีมเรือ
1: ใช่น่ารักคนเนี่ยคนน่าเวลาเขาจะมาเชียร์กันเดินทางมาเชียร์กันอย่างเงี้ยแล้วก็
0: ใช่ค่ะ
1: ใจดีเดินผ่านใครเดินผ่านแม่เดิน

0: ่านขายื่นขนมนมเนยให้กินกันตลอดนะทีมงานเราที่ไปอยู่
1: ก็เลยไม่มีใครกินข้าวเช้าไปเลยอะ
0: ใช่ครับก็ไปกินกันตามสนามเดี๋ยวไปเดินผ่านซุ้มแม่กองเชียร์แม่เดี๋ยวแม่ก็ยืนให้แม่ก็ยืนให้
1: นี่เป็นความน่ารักของพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะ
0: แม้แต่พี่ๆจุดปล่อยเรานะเมื่อกี้ครีเอทีฟเราพี่เก่งรวมถึงกล้องที่ไปปล่อยตัวพี่มิ้นบนโป๊ปล่อยมีอะไรรู้ไหม
1: มีอะไรคะ
0: ซอยจุ๊ครับ
1: โอ้โหพูดอย่างนี้แล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะ
0: เขามีแบบมีเนื้อย่างมีซอยจุ๊อยู่บนโป๊ปล่อยนะ
1: ไม่น่าล่ะน้ำเข้าโป๊ะเลย
0: โอ้โหมาครับผมคุณซอยผมจุ๊ผมจุ๊คุณซอยนะครับหัวหอมแม่ครับผม
1: เราไปดูการแข่งขันเอ้าแข่งเรือจบแล้ว
0: ยังไม่มอบอีกเหรอครับ
1: นี่จะเป็นบรรยากาศเบื้องหลังที่คุณผู้ชมจะได้รับชมเนาะบางคนที่ไม่ได้มาที่สนามก็อยากรู้ว่านอกจากภาพที่เราดูการแข่งขันตลอดเวลาแล้วเนี่ยบรรยากาศจริงๆภายในงานหลังการแข่งขันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเราพี่พายก็ขึ้นมาถ่ายรูปกองเชียร์แฟนคลับก็มาถ่ายรูป
0: ครับก็อย่างที่บอกนะคือเรือส่วนใหญ่ตั้งแต่โบราณแล้วจะเป็นเรือสังกัดวัดต่างๆนะครับในทุกอำเภอของจังหวัดน่านนี่แหละนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็อาจจะเห็นแบบหลวงพ
1: ่อ
0: ตามมาดูผลงานวัดตัวเอง
1: เป็นความภาคภูมิใจ
0: อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะแบบเหมือนกับมาส่งกำลังใจให้ส่วนหนึ่งเหมือนมาให้พรด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: งานไม่จบเราไม่กลับกองเชียร์บอกมานะคะ
0: ก็น่าจะอีกสักครู่นึงน่าจะได้ชมบรรยากาศของการมอบรางวัลนะครับแล้วก็เป็นช่วงในท้ายของรายการด้วยเราก็จะส่งช่วงท้ายนี้ไปพร้อมกับบรรยากาศของพิธีการมอบรางวัลที่บริเวณริมแม่น้ำน่านในอำเภอเมืองเลยนะครับเนี่ยครับตัดเข้ามาแล้วเป็นพิธีการมอบรางวัลนะครับที่เห็นอยู่นี้นะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณวิไลวรรณบุดาสาครับก็มาเปิดกรวยนะครับ
2: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายทัตติงานอ่อนผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
0: ประกันในฐานะราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
2: ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรพิธีการประจำพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลักพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปีพุทธศักราช2569สนามเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านโดยเทศบาลเมืองน่านร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านและประสบกรณิกรชาวน่านทุกภาคส่วนขอพระราชทานพระบรมราชโองการเบิกผู้แทนเรือแข่ง
0: ที่ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งรายการนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กับบรรยากาศ
2: ถ้วยรางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ
0: ์มอบ
2: ถ้วยพระราชทานและลำดับของการแข่งขันดังต่อไปนี้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
0: ของเรา
2: เรือใหญ่ในตำนานโอเพ่นฝีพายได้แก่เรือ
3: เทพพิรุณทอง88เขลางนครบ้านดอนชัยใต้
0: เนี่ยครับแชมป์ถ้วยพระราชทานของเราครับเรือเทพพิรุณทอง88เขลางนครครับจากบ้านดอนชัยใต้ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับอันเชิญถ้วยพระราชทานด้วยตัวเองเลยนะครับ
2: ชนะเลิศอันดับที่1ประเภทเรือกลางได้แก
3: ่เรือธิดาเพชรทรายทองททน่านบ้านนาเตาอาหาม
0: เรือชนะเลิศในประเภทเรือกลาง40ฝีพายก็เป็นเรือธิดาทรายทองททน่านครับ
1: ธิดาเพชรทรายทองททน่านค่ะจากบ้านอาเตานาหามค่ะ
2: ประเภทเรือเล็ก
1: ชนะ
2: เลิศอันดับที่1ได้แก่เรือ
3: เอวารินพอพันธนะบ้านนาเตาอาหาม
0: ก็ชนะเลิศของเรือเล็ก30ฝีพายครับก็เป็นเรือเอวารินพอพันธนะครับ

0: จากบ้านนา
1: เต่าอันดับที่1เรือแบบโบราณโอเพ่นฝีพายได้แก่เรือ
2: เรือเจ้าพ่อผาสุกบ้านสวนหอม
0: และนี่เป็น

0: และชนะเลิศอันดับหนึ่งเรือเอกลักษณ์น่านได้แก่
1: เรืออินทรีทองวัดน้ำครกนะครับ
2: และสุดท้ายเป็นเจ้าของช่วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศเรือเอกลักษณ์38ฝีพายครับนั่นก็คือเรืออินทรีทองครับผม
0: และเดียวกันนี้ขอเรียนเชิญท่านพิธีกรบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัด
2: ตำบลกองควายจังหวัดน่านครับ
0: มณฑลเมืองน่าน
2: น้ำครกใหญ่พัฒนา
0: บันทึกภาพร่วม
2: นี่แหละครับคือบรรยากาศส่งท้ายของการแข่งขันศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3นะครับที่ลำน้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับอย่าลืมครับสัปดาห์ถัดไปนะครับสนามถัดไปนะครับเราจะไปอยู่กันที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับก็ถ่ายทอดสดกันเหมือนเดิมตั้งแต่เวลา 15:05 นาทีเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ครับ
3: คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
0: ทุกท่านครับขอแสดงความยินดีนะคร
3: ับ ก็สามารถมาร่วมคุณ
0: นะครับให้กำลังใจเรือทั้ง5ลำที่แข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทใน
3: ครั้
0: งนี้ได้ค่ะนั่งลงได้ครับผมก็ครับบรรยากาศ
2: คุณผู้ชม
0: ณจังหวัด
2: นี้แล้วกันนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับย้ำอีกครั้งนึง11ตุลาคมครับที่พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีกับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่4ครับวันนี้ผมเดียวอธิชาติพงษ์ไพรครับ
3: กับพี่ธนภาส
0: ัตย์เดียวกันนั้นก็มีการถ่ายทอดบรรยากาศ
3: ทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาจากไทย PPS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบางจุดยังท่วมสูงอยู่นะครับบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าอาหารครับมีประชาชนติดอยู่ในที่พักไม่สามารถออกมาได้และรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยในขณะนี้นะครับคุณรัตนกรโต๊ะหมั่นนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็เกาะติดสถานการณ์รายงานสดเข้ามาครับคุณรัตนกรเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะล่มเกล้าขณะนี้ยังหนักหน่วงเข้าขั้นวิกฤตนะครับเพราะว่าระดับน้ำไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็ฝนยังตกมาสลับกับหยุดเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้นะครับต้องการยาสามัญและก็รวมไปถึงอาหารเพราะว่าประชาชนที่เข้าไปอยู่อาศัยในจุดที่ลึกเข้าไปในซอยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะออกมาบริเวณภายนอกได้เพราะฉะนั้นต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้ามาช่วยเหลือและก็นำอาหารมาให้กับประชาชนคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพตลอดทั้งวันยังคงมีฝนตกลงมาสลับกับหยุดอย่างต่อเนื่องครับทำให้น้ำในคลอง1ซึ่งเป็นคลองย่อยของคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำยังท่วมล้นตลิ่งทำให้น้ำที่ท่วมในการเคหะล่มเกล้านะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะลดระดับลงครับซึ่งจากการสอบถามประชาชนบอกว่าระดับน้ำยังท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องและก็บางจุดเนี่ยนะครับท่วมสูงมากกว่า1 เมตรไม่มีทีท่าว่าจะลดลงอย่างประชาชนคนนี้ต้องเดินลุยน้ำคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะออก

0: มาซื้ออาหารกลับไปให้แม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับเขาบอกว่าบางจุดที่เขาต้องฝ่าน้ำมาสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: สูงประมาณแค่นี้แต่เมื่อเช้านี้แค่คอละใช่ครับฝนไม่ตกน้ำเมื่อคืนเนี่ยนานแต่น้ำไม่ลดเลยใช่ครับ
2: ตอนนี้ในข้างในน้ำประปาไฟฟงไฟฟ้า
1: ตอนนี้เขาตัดไฟเรียบร้อยแล้วครับตัดไฟแต่เมื่อคืนนี้จะตัด

0: ด้านนอกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการที่จะอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากบางบ้านเนี่ยครับบ้านเป็นแค่ชั้นเดียวน้ำท่วมสูงเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านได้ครับอีกหนึ่งปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการกินครับเพราะว่าการจะออกไปหาอาหารข้างนอกนั้นต้องเดินทางไปไกลแล้วก็เดินทางไปด้วยความยากลำบากตอนนี้นะครับก็มีชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมีการทำอาหารแจกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ลดความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคุณอัมนันครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการตอนนี้ก็คืออาหารหยูกยาต่างๆนะครับแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะในโซนที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปนะครับเพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุมีผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังก็คือการเข้าไปดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.นัดพิเศษนะครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เบื้องต้นให้หยุดราชการ2วันครับคือตั้งแต่วันที่28ถึง29กันยายนเพื่อความปลอดภัยและลดการเดินทางของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับเพื่อหารือสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนในระดับปานกลางถึงเบาจึงหวังว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงขึ้นและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยที่ประชุมครม.มีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษ2วันคือวันที่28ถึง29กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารทั่วไปและตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ payment ซึ่งต้องเชื่อมกับตลาดทุนโลกยังคงดำเนินการอยู่ขณะที่ทางด่วนโทเวให้บริการฟรียืดเวลาออกไปอีก2วันจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายนครับโดยจะพิจารณาจำนวนวันและพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพว่าขณะนี้เริ่มดีขึ้นหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่ทำให้ปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงเหลือประมาณวันละ10ถึง20มมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังทุกจุดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองเช่นคลองแสนแสบบางกะปิคลองเปรมประชากรหลัก4คลองประเวศและลาดกระบังครับส่วนพื้นที่ชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าจะแห้งสนิทขณะที่ถนนสายหลักน่าจะกลับมาสัญจรได้ดีขึ้นภายใน2ถึง3วันนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังขอให้หน่วยงานที่สามารถ work from home ได้สามารถลดปัญหาการเดินทางพร้อมประกาศปิดเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครกว่า400แห่งในวันพรุ่งนี้อีก1วันครับขณะที่พื้นที่ฝั่งธนบุรีไม่น่ากังวลเนื่องจากสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอดทุกช่วงข่าวของไทย PBS และติดตามข่าวอีกครั้ง 18:00 นครับสวัสดีครับ

0: ระเจ้าจักรพรรดิจงเจริญ
1: ได้เวลาสนุกกับการอ่านและการตอบคำถามบนเวทีประลองความรู้สุดเข้มข้น
2: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยค่ะ
3: เรียบร้อยรู้เรื่อง
2: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: มันคือ
4: โต๊ะค
3: ่
4: ะ
3: กดไปก็ได้
0: กดแล้ว
4: มีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
1: ในหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิล
0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สมรภูมิทางปัญญาที่มีหนังสือเป็นอาวุธนี่คือท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลเรามาขยับดีกรีความสนุกความเข้มข้นมากขึ้นอีกนะครับเพราะนี่คือรอบคัดเลือก12โรงเรียนแล้วครับการแบทเทิลด้วยสมองไหวพริบและหนังสือจะดุเดือดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประถมเพียงคนเดียวเท่านั้นและโจทย์สุดท้าทายครับก็มาจากหนังสือที่แนะนำโดยคนต้นแบบของเรานั่นเองมาสนุก

0: กับเกมการอ่านและเชียร์น้องๆคนเก่งของเราไปพร้อมกันนะครับ
1: ซึ่ง4นักอ่านของเราในวันนี้ได้แก่ข้าวหอมจากโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมากระตังจากโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยองปุ่นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และริต้าจากโรงเรียนอาเวมาริอาจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ต้อนรับน้องข้าวหอมน้องกระตังน้องปุ่นและน้องริต้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละฮะพร้อมกับเกมของเราในวันนี้แล้วทั้ง4คนเพราะฉะนั้นขอดู energy boost boost ของข้าวหอมหน่อยลูกพร้อม 100% มั้ย
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะมาน้องกระตังขอดูท่า energy boost boost หน่อย
4: เฮ้
0: เฮ้ 100% มั้ย
4: 100% ครับ
0: 100% ครับน้องปูนไหนมีท่ามั้ยวันนี้1 2 3
3: Winner Burger and Funny Burger ครับ
0: นี่มีซาวประกอบตัวเองด้วยน้องลิต้าพร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
0: ไหนขอดูท่าหน่อยท่าพร้อมของเราเป็นยังไง1 2 3พร้อมที่จะลุยแล้วเนาะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เอาละฮะอ่ะในเมื่อน้องๆทั้ง4คนพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วนะครับไปพบกับ4เกมสุดท้าทายของเราในวันนี้พร้อมกับหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบกันเลยครับ
1: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลหาประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิสฮันเตอร์วักล่องหนควิสวอลคำถามท้าด่วนควิสดีโคดถอดรหัสภาพควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งหนังสือโจทย์ในวันนี้ก็คือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างแนะนำโดยอาจารย์มกุฏอรดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ผีเสื้อครับ
6: ความเป็นมาของหนังสือนี้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขียนขึ้นแต่ว่าสนุกยิ่งกว่าอ่านนวนิยายโต๊ะโตจังเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาที่สุดคือถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าผิดระเบียบทุกอย่างพอถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั้นก็มาเจอโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนโรงเรียนอื่นๆจะเรียนอะไรก่อนก็ได้จะไปนั่งอ่านหนังสือตรงไหนก็ได้จะไปเล่นอะไรก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เด็กที่อ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกไม่ใช่หนังสือสอนศีลธรรมไม่ใช่หนังสือสอนความประพฤติไม่ใช่หนังสือสอนที่ว่าเธอจะต้องทำอย่างนั้นเธอจะต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเป็นหนังสือที่บอกว่าเธอจะทำอะไรก็ได้แต่ให้นึกถึงคนอื่นด้วยแล้วก็ถ้าทำผิดพยายามแก้ไขนะครับแล้วท้ายที่สุดทุกคนก็ชอบกันไปหมดทั่วโลก
0: และหนังสือโจทย์ของเราในสัปดาห์นี้ครับคือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างจากอาจารย์มกุฏอรฤดีศิลปินแห่งชาติและบรรณาธิการผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะครับถามความรู้สึกน้องๆทั้ง4คนดีกว่าว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ละคนรู้สึกอย่างไรบ้างน้องปูนเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเพลินครับหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายได้ดีมากเลยคร
0: ับ เพลินอธิบายได้ดีมากริต้าล่ะคะ
5: ก็สนุกดีค่ะคำศัพท์ญี่ปุ่นบางคำที่ไม่เคยรู้จักก็มารู้จักในเล่มนี้ค่ะ
0: นี่น้องข้าวหอมล่ะครับ
7: รู้สึกทั้งสนุกแล้วก็มีเศร้าบ้างแล้วก็กลมกล่อมค่ะ
0: แปลว่าหลายอารมณ์เนาะ
7: ใช่ค่ะ
0: กระตังล่ะครับ
4: รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเศร้าบางทีแล้วก็ได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยครับ
0: เอาละฮะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้สึกหลากหลายอารมณ์ไปพร้อมกันกับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจไปพร้อมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าครับได้เวลาเปิดสนามBattle. และนี่คือกติกาเกมแรกของเราครับ Quiz Hunter วักล่องหน
1: Quiz Hunter วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
0: เกมนี้ครับจะคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอนะน้องๆนะถ้าน้องๆอ่านเก็บรายละเอียดมาเป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องกังวลครับและยิ่งถ้าเป็นคนตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์บริบทรอบข้างได้ดีเนี่ยตอบได้แน่นอนว่า คำตอบที่หาย

0: ไทยที่มันล่องหนอยู่ในเกมนี้เนี่ยคืออะไรนะครับมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1 Quiz Hunter วักล่องหนครับขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากหนังสือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างหน้าที่119ครับจุดที่หายไปทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกคุณครูโคบายาชิคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือจุดจุดแต่ไม่รู้จักมองสิ่งสวยงามจุดนี้คำที่หายไป2พยางค์ครับจุดที่2ครับมีหูแต่ไม่ฟังจุดจุดจุดนี้คำที่หายไป1พยางค์ครับและจุดสุดท้ายครับมีหัวใจแต่ไม่รู้ความจริงไร้ความจุดจุดและไม่กระตือรือร้นจุดนี้คำที่หายไป2พยางค์ครับน้องๆเขียนคำตอบทั้ง3จุดได้เลยครับย้ำนะจุดที่1 2พยางค์จุดที่2 1พยางค์และจุดที่3 2พยางค์ครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง4คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทั้ง4คนครับหันกระดานคำตอบมาครับเอาละฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันทีละจุดนะครับว่าแต่ละจุดคำที่หายไปนั้นคือคำว่าอะไรและจะตอบกันถูกต้องหรือไม่นะครับเริ่มที่จุดแรกขอดูคำตอบครับตรงกันหมดทั้ง4คนเลยอ้าวถามข้าวหอมก่อนทำไมคำนี้เป็นคำว่ามีตาฮะคำที่หายไป
1: เพราะว่าหนูอ่านมาค่ะในหน้าที่119ค่ะและหนูคิดว่าต้องเป็นคำตอบนี้แน่นอนค่ะ
0: เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยลูกไม่ได้เลย
1: เพราะว่าโจทย์มันบอกแล้วค่ะว่ามันมีคำว่ามองแน่นอนว่าต้องเป็นคำว่าตาค่ะ
0: อ๋อมันมีคำว่ามองอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ๋อกระตังแล้วครับ
2: มันก็มีคำว่ามองมันต้องมีคำว่าตาแล้วครับ
0: คุณมั่นใจไหม
3: มั่นใจคร
0: ับ มั่นใจเหมือนกันลิต้าม ั่นใจนะคะมีตาเหมือนกันหมดเลยทั้ง4คนนะฮะถ้าถูกหมดได้คนละ1คะแนนถ้าผิดผิดหมดนะฮะเอามาลุ้นกันนะครับมีตาเป็นคำตอบที
5: ่น้องๆทั้ง4คนจะคว้า1คะแนนแรกนี้ไปได้หรือไม
0: ่ถูกต้องเดิมกันได้อย่างสวยงามนะครับทุกคนได้ไปคนละ1คะแนนไปกันต่อที่จุดที่2นะครับจุดนี้เนี่ยพยางค์เดียวขอดูคำตอบทั้ง4คนครับเปิดเลยครับอุ๊ยเหมือนกันหมดเลยอีกแล้วโอ้โหนี่อ่านกันมาแบบเป๊ะมากเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกหมดถ้าผิดหมดลิต้าทำไมเป็นคำว่าเพลงครับอันนี้
4: ในหนังสือค่ะที่หนูอ่านมานะคะมันก็เป็นคำว่าเพลงเลยค
0: ่
4: ะ
0: ไม่มีลังเลไปคำอื่นเลย
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยเพลงแน่ๆปุ้นละครับ
6: คือมีหูแต่ไม่ฟังมันต้องฟังอย่างใดอย่างหนึ่งต้องฟังอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นเพลงนะ
0: แต่มีหูแต่ไม่ฟังพี่ได้ไหม
6: ได
0: ้กระตังครับมั่นใจไหมครับข้อนี
2: ้มั่นใจครับ
0: มั่นใจข้าวหอมมั่นใจไหมฮะ
1: มั่นใจค่ะ
0: มั่นใจเหมือนกันนะครับมาดูเฉลยกันนะครับว่าเพลงเป็นคำตอบที
5: ่ทุกคนตอบข้อนี้ด้วยความมั่นใจและคำตอบว่าเพลงจะถูกหรือไม
0: ่ถูกต้องเก่งมากทุกคนครับได้ไปคนละ2คะแนนแล้วนะครับมาลุ้นจุดที่3กันต่อเลยนะครับจุดที่3คำที่หายไปนั้น2พยางค์ครับขอดูคำตอบครับเอาละฮะมีเหมือนกันอยู่3คนนะครับตอบว่ารู้สึกส่วนน้องริต้าตอบว่ารับผิดชอบข้าวหอมก่อนข้าวหอมรู้สึกทำไมเป็นคำว่ารู้สึกครับ
1: แน่นอนค่ะว่ามันต้องเป็นคำว่าไร้ความรู้สึกถ้าไร้ความปาณีมันก็คงจะไม่ใช่ค่ะ
0: คือเติมดูแล้วเนี่ยมันใช่สุดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูอ่านมาดีเลยค่ะ
0: อ่านมาดีเลย
1: อันนี้จำแม่นด้วย
0: กระตังแล้วครับ
2: อันนี้ก็ผมก็อ่านแล้วก็จำแม่นเหมือนกันครับ
0: ไร้ความอ่อนแอได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้
0: ปุ่นแล้วครับมันความอื่นได้ไหม
6: ผมลองเติมคำไปเติมคำมาผมก็มาหยุดที่ความรู้สึกนี่แหละครับอันนี้ผมมั่วครับ
0: จริงปะ
6: ใช่ครับ
0: เรามั่วแต่บังเอิญตรงกับเพื่อนงี้เหรอ
6: ใช่
0: แล้วตอนแรกเราเขียนคำว่าอะไรไปฮะ
6: เหมือนจะ

0: ใจคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ไร้ความจริงใจแต่สุดท้ายเปลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนใจทำไมอ่ะทำไมเรารู้สึกมันไม่ใช่ความจริงใจเหรอ
0: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: สมองสั่งมาริต้าล่ะครับไร้ความรับผิดชอบคำนี้มายังไง
2: หนูฟัง2เป็น3พยางค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าคำตอบในจุดที่3จะเป็นอะไรนะครับมาดูกันครับคำตอบในจุดที่3คือ
3: 1คะแนนสุดท้ายของเกมนี้จะมีใครได้ไปหรือเปล่า
1: ไร้ความรู้สึกถูกต้องและนี่คือเฉลยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเกมแรกเราผ่านพ้นไปนะครับสรุปคะแนนกันหน่อยคะแนนสูสีมากมากเลยตอนนี้นะครับน้องข้าวหอมน้องกระตังและน้องปุ่น3คะแนนส่วนน้องริต้า2คะแนนตามมาติดๆนะครับยังมีคะแนนให้น้องๆทั้ง4คนได้เก็บกันอีกเยอะนะครับไปกันต่อที่เกมที่2ครับและนี่คือกติกาของควิสวอลคำถามท้าด่วน
3: ควิสวอลคำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
0: สำหรับคำถามผมก็เตรียมคำถามคล้ายๆเดิมครับมันจะอยู่ในจุดที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนครับ
4: ก็หนูก็ช่วยคิดกับครูค่ะแล้วก็ช่วยคิดคำถามหนูคิดว่าคำถามนี้น่าจะง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าพอครูถามก็ตอบได้ค่ะ
5: ช่วยคุณครูหาคำถามอะไรแบบนี้ค่ะที่ต้องมาถามเพื่อนถ้าสำหรับคนอื่นที่ไม่รู้ก็อาจจะยากแต่ถ้าคนที่รู้ก็ง่ายค่ะ
6: ผมได้ช่วยกับครูคิดคำถามแล้วก็ช่วยลองคิดคำตอบไปดูครับหลายๆบทครับแล้วก็คำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาทำให้ผมได้จำครับ
1: ซึ่งนักอ่านทุกคนของเราในวันนี้ครับได้เตรียมคำถามของตัวเองมาแล้วที่จะมาถามเพื่อนๆ เพื่อเก็บคะแนนในเกมนี้นะครับลำดับการถามครับจะเรียงลำดับตามโพเดียมที่เราได้จับสลากไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไล่เรียงมาจากน้องข้าวหอมน้องกระตังน้องปุ่นแล้วก็น้องริต้านะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่2 Quiz War คำถามท้าด่วนขอคำถามแรกจากน้องข้าวหอมจากโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับ
7: ในห้องแบบญี่ปุ่นส่วนที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อวางแจกันหรือแขวนรูปเรียกว่าอะไร
1: ตอนนี้ทุกคนดูนิ่งๆไปนะในห้องแบบญี่ปุ่นส่วนที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อวางแจกันหรือแขวนรูปมันเรียกว่าอะไรเรียบร้อยไหมครับเอาละฮะเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบทั้ง3คนครับเอาละฮะคำตอบของทั้ง3คนไม่เหมือนกันเลยครับตอนนี้ทาทามิทามาอิและโตน้องกระตังเมื่อสักครู่นี้พี่สังเกตเห็นว่าเขียนเสร็จคนแรกทำไมเป็นทาทามิครับ
6: ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเคยได้ยินเรื่องเสือทาทามิมาผมก็เลยตอบ
1: อ๋อไม่แน่ใจเท่าไหร่นะก็เลยตอบว่าทาทามิมานะครับน้องปุ่นล่ะครับ
0: ผมลองเอาตัวอักษรกับคำภาษาไทยมาลองเรียงกันแล้วผมก็ลองเขียนดูครับ
1: ลองดูเนาะน้องริต้าคะโต๊ะน้องลิซ่าขำอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าโต๊ะคะลูก
2: เพราะว่ามันสามารถวางแจกันและแขวนรูปไว้ได้ค่ะ
1: มันคือ
2: โต๊ะค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าทั้ง3คนเนี่ยจะมีใครตอบถูกหรือเปล่านะครับหรือจะไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเฉลยของข้อนี้นะครับคือ
3: คำตอบไม่เหมือนกันแบบนี้มาลุ้นกันครับว่าใครจะได้คะแนนนี้ไป
1: คำตอบคือโทโคโนมะครับไม่มีใครได้คะแนนจากข้อนี้ไปนะฮะมีใครปิ๊งโทโคโนมะขึ้นมานิดนึงไหมฮะ
0: ไม่มี
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เลยโอ้โหสายหัวด้วยพร้อมเพรียงกันนะฮะ
3: นี่คือเรื่องราวของมิยาซากิเด็กใหม่ที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนโทโมเอเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่เกิดและเติบโตที่อเมริ

0: กามิยาซากิช่วยสอนภาษาอังกฤษให้โต๊ะโตจังและเพื่อนๆส่วนโต๊ะโตจังและเพื่อนๆก็ช่วยสอนธรรมเนียมของญี่ปุ่นให้มิยาซากิอย่างเช่นการไม่ไปนั่งในโทโคโนมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห้องญี่ปุ่นที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อวางแจกันหรือแขวนรูปนั่นเองครับ
1: 2คะแนน2คะแนน2คะแนนของทั้ง3คนไม่มีใครได้ไปนะครับ6คะแนนไปอยู่ที่ข้าวหอมครับอ่ะไปกันต่อครับคำถามข้อต่อไปจากน้องกระตังโรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยองครับน้องกระตังครับขอคำถามครับ
2: อาชีพที่4ที่โตโตจังฝันอยากเป็นคืออาชีพใด
1: อาชีพที่4ที่โตโตจังฝันอยากจะเป็นคืออาชีพใดเอานับกันใหญ่เลยตอนนี้นะฮะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: นึกดูดีๆ
3: ขอเวลาคิดก่อนนะคะ
4: นะคะ
1: เขียนลิสต์ไว้ก่อนได้นะ
4: เ
1: ขียนลิสต์อาชีพไว้ก่อนแล้วอาชีพที่4ที่โต๊ะโตจังฝันอยากจะเป็นเนี่ยคืออาชีพอะไรทั้ง3คนเขียนเสร็จเรียบร้อยไหมลูก
3: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของทั้ง3คนครับเหมือนกันอยู่2คนไม่เหมือน1คนเอาถามคนไม่เหมือนก่อนทำไมอาชีพที่โต๊ะโตจังฝันอยากเป็นคือพยาบาล
3: หนูถ้าหนูจำไม่ผิดหนูลองอ่านมาดูน่าจะใช่ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อแล้วจริงๆในเรื่องเนี่ยมันมีอาชีพอะไรบ้างลูกเท่าที่จำได
3: ้เท่าที่จำได้ก็มีสายรับคนขายตั๋วรถไฟแล้วก็คุณครูโรงเรียนโทโมเอแล้วก็พยาบาลค่ะแล้วก็หนูจำไม่ค่อยได้แล้วหนู
1: ประมาณนี้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคเอามาทางนี้หน่อยลิต้าครับทำไมถึงเป็นคุณครูครับ
5: เพราะว่าในหนังสือค่ะมันจะมีหน้านึงค่ะที่โตโตจังเข้าไปหาครูใหญ่แล้วบอกว่าโตไปจะเป็นคุณครูโรงเรียนโทโมเ
1: ออ๋อน้องปุณละครับ
6: มันมีบทนึงครับที่โตโตจังบอกครูใหญ่ว่าอยากเป็นครูโรงเรียนโทโมเอคร
1: ับเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันแล้วเขามีอาชีพอื่นอีกไหมครับในเรื่องนี
6: ้มีเยอะมาก
5: มีค่ะมี
1: เยอะมากเลยเนาะเอาละฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคุณครูโรงเรียนโทโมเอหรือคุณครูเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือจะเป็นพยาบาลหรือจะไม่ใช่เลย
3: อาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ค่ะ
1: เพราะว่าอาชีพที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับอาชีพที่4ที่โต๊ะโตจังฝันอยากเป็นคืออาชีพ
0: พยาบาลหรือคุณครูคำตอบไหนจะถูกต้องกันแน
1: ่นักบัลเล่ครับ
3: จำนักบัลเล่ไม่ได้
0: โต๊ะโตจังมีความฝันที่อยากจะเป็นหลายอาชีพซึ่งอาชีพที่4ที่โต๊ะโตจังฝันอยากจะเป็นก็คือนักบัลเล่ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อแม่พาโต๊ะโตจังไปดูระบำปลายเท้าเรื่องหงเหินแล้วโต๊ะโตจังชอบการแสดงนี้มากส่วนอาชีพอื่นๆที่โต๊ะโตจังอยากเป็นก็คือสายลับคนขายตั๋วรถไฟจินดองยะนางพยาบาลและคุณครูโรงเรียนโทโมเอครับ
1: ข้อนี้นะครับ2คะแนน2คะแนน2คะแนนของทั้ง3คนนะครับมาอยู่ที่น้องกระตัง6คะแนนนะครับบวก6ครับทำให้คะแนนตอนนี้นะครับน้องข้าวหอมกับน้องกระตังเนี่ยเท่ากันอยู่ที่9คะแนนนะครับตามมาด้วยน้องปุ่น3คะแนนแล้วก็ริต้า2คะแนนนะครับแต่ทั้ง2คนทั้งนี้ยังมีโอกาสจากคำถามของเรานะลูกนะไปกันต่อครับขอคำถามจากน้องปุ่นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญครับ
7: เด็กชายที่ชอบเล่นทหารในมุ้งและมักจะตะโกนว่าพระเจ้าจักรพรรดิจงเจริญคือใคร
1: เด็กชายที่ชอบเล่นทหารในมุ้งและมักจะตะโกนว่าพระเจ้าจักรพรรดิจงเจริญ คือใครเขาตะโกนอย่างนี้ไหมลูก
7: ผมไม่ได้ฟังเสียงในเรื่อง
1: มันเป็นหนังสือเนาะ
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นปุณล่ะปุณจะตะโกนว่ายังไง
7: พระเจ้าจักรพรรดิจงเจริญ
1: โอเคอ่ะเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยนะครับงั้นขอดูคำตอบของทั้ง3คนครับเปิดครับเฮ้ยสองสาวปิดปากเลยเมื่อกี้ใจตรงกันงั้นถามสองสาวก่อนเลยฮะข้าวหอมทำไมเป็นทากาฮาชิ
3: ผมก็ไม่ได้แน่ใจมากค่ะผมคิดว่าอันนี้น่าจะสอดคล้องอยู่ค่ะ
1: อ๋อ แล้วเปิดมาเจอลิต้าตอบเหมือนกันเพิ่มความมั่นใจไหม

0: ยังไม่เพิ่มหรอ
1: เพิ่ม 1% ค่ะ
0: 1% ลิต้าล่ะลูกทำไมเป็นทาคาฮาชิครับ
2: ทาคาฮาชิเนี่ยก็เป็นเด็กชายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเล่นทหารในมุ้งหนูนึกไม่ออก
0: ค่ะอ๋อแล้วเปิดมาเจอเพื่อนตอบคำตอบเดียวกันเรามั่นใจขึ้นไหม
2: ไม่ครับเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูก
0: ต้องมาถามน้องกระตังหน่อยน้องกระตังตอบว่ายัดจังทำไมเป็นยัดจังครับ
3: ผมได้ยินว่าลูกของคุณลุงเขาชอบเล่นทางเล่นเป็นทหารนะครับผมเลยคิดว่าจะตอบอันนี้นะครับ
0: ซึ่งเขาชื่อว่าย
3: ัดจังครับ
0: ยัดจังนะครับมาลุ้นกันระหว่างยัดจังกับทากาฮาชิน้องปุณนี่3คนนี้มีคนตอบถูกไหมลูกเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: คิดว่าน่าจะเป็นพี่กระตังตอบ
2: น่าจะเป็นพี่กระตัง
1: เหมือนกัน
0: อ้าวมาดูเฉลยกันนะครับว่าคำตอบของคำถามจากน้องปุณคือ
4: ทากาฮาชิหรือยัดจังคำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องกันแน่
0: ยัดจังถูกต้อง
4: ในหน้า241เป็นตอนที่โตโตจังไปพักที่บ้านคุณลุงช่วงปิดเทอมและมีเรื่องที่ตลกสำหรับโตโตจังก็คือยัดจังลูกชายคนโตของคุณลุงชอบเล่นทหารในมุ้งและมักตะโกนว่าพระเจ้าจักรพรรดิจงเจริญเล่นครั้งแล้วครั้งเล่าและมักละเมอในตอนกลางดึกด้วยนั่นเองครับ
0: น้องกระตังได้ไป2คะแนนนะครับน้องปุณบวก4นะครับตอนนี้น้องปุณเป็น7คะแนนนะครับไล่น้องเข้าหอมมาแล้วนะครับส่วนน้องกระตัง11คะแนนนะครับและน้องริต้ามีโอกาสจากคำถามของเราที่จะตีตื้นทำคะแนนไล่ขึ้นมานะลูกนะขอคำถามจากน้องริต้าโรงเรียนอาเวมาเรียจังหวัดอุบลราชธานีเชิญครับ
5: ใครคือผู้ตั้งชื่อสถานีรถไฟจิยุงะโอกะ
0: ใครคือผู้ตั้งชื่อสถานีรถไฟจิยุงะโอกะขอทั้งชื่อและนามสกุลนะครับต้องถูกทั้งชื่อและนามสกุลนะเรียบร้อยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วทั้ง3คนครับพี่ขอดูคำตอบหน่อยครับเปิดเลยครับ
1: จำไม่ได
0: ้สองหนุ่มเขียนตรงกันนะฮะคืออิชิอิบาคุนะครับส่วนน้องข้าวหอมคืออิวาสากิชิฮิโร่นะครับเอาถามข้าวหอมก่อนทำไมเป็นอิวาสากิชิฮิโร่คะ
1: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะผิดค่ะแต่หนูหาคำตอบไม่เจอแล้วค่ะ
0: อ๋อก็เลยลองตอบอันนี้ดูเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่หนูรู้แล้วค่ะว่ามันผิดพอเปิดมารู้เลยผิดค่ะ
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุ้นก่อนอ้าวน้องปุณครับทำไมเป็นอิชิบาคุครับ
6: เพราะว่าในเรื่องเขาบอกว่าอิชิบาคุเนี่ยเป็นคนตั้งสถานีรถไฟจิยุงะโอกะแล้วยังเป็นครูสอนบัลเล่ที่โรงเรียนเทอร์โมเอด้วยครับ
0: อ๋อกระตังมีอะไรเสริมไหมครับคนนี้เป็นใครครับ
3: ไม่มีครับมันเหมือนกันเดะ
0: อ
3: ๋
0: อแบบที่น้องปุณตอบเลย
3: ใช่ครับ
0: เอาละฮะอ่ะมาลุ้นกันนะฮะว่าระหว่างอิวาสากิชิฮิโร่กับอิชิบาคุคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับหรือจะไม่ใช่ทั้ง2คำตอบนะครับลุ้นกันว่าน้องริต้าและน้องๆอีก3คนจะได้คะแนนในครั้งนี้ไปเท่าไหร่นะครับคำตอบของข้อนี้คือ
4: และผู้ตั้งชื่อสถานีรถไฟจิยูงะโอกะก็คืออ
0: ิชิบาคุถูกต้อง
4: ในตอนระบำปลายเท้าหน้า181เมื่อโตจังฝันอยากจะเป็นนักบัลเล่แม่ก็พาไปเรียนกับเพื่อนของครูใหญ่ที่มีชื่อว่าอิชิอิบาคุซึ่งเป็นผู้ต้นคิดโมเดิร์นแดนซ์ของญี่ปุ่นและเป็นคนตั้งชื่อสถานีรถไฟจิยูงะโอกะซึ่งแปลว่าเนินเขาแห่งเสรีภาพด้วยครับ
0: น้องปุณได้ไปอีก2คะแนนนะครับน้องกระตังอีก2คะแนนนะครับส่วน2คะแนนของข้าวหอมไปอยู่ที่น้องริต้านะครับเอาละฮะมาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับตอนนี้คนที่มีคะแนนนำอยู่ในรอบนี้ครับคือน้องกระตังที่13คะแนนตามมาด้วยน้องข้าวหอมและน้องปุ่น9คะแนนริต้าก็ยังตามมาอยู่นะครับคะแนนไม่ได้ห่างกันมาก4คะแนนนี่คือเกมที่2ของเราผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับไปต่อที่เกมที่3ดีกว่ากติกาเกมที่3เกมนี้มีชื่อว่าควิสดีโค้ดถอดรหัสภาพ
4: ควิสดีโค้ดถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพ

0: โดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
1: เกมนี้ครับชวนน้องๆทั้ง4คนมาเป็นนักสืบกันดีกว่านะต้องมาถอดรหัสจากภาพทั้ง5ภาพของเรานะครับคำใบ้เราจะขึ้นมาทีละภาพจนครบ5ภาพนะครับแต่ระหว่างที่เปิดแต่ละภาพถ้าใครมั่นใจอยากจะตอบในภาพไหนเนี่ยกดปุ่มไฟของเราได้เลยนะครับยิ่งตอบไวยิ่งได้คะแนนเยอะแต่ถ้าตอบผิดสมมติกดไฟแล้วตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบทันทีสิทธิ์จะเป็นของเพื่อนที่เหลือที่ยังไม่ได้กดไฟนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันต่อเลยครับกับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพในเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อนะครับควิซดีโค้ดโจทย์แรกจากหนังสือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างมาครับคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงเหตุการณ์ใด
2: เหต
1: ุการณ์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไล่เรียงไปทีละภาพครับพี่ขอภาพที่1ครับ
2: โอ้โห
3: เริ
1: ่
3: มค
1: ิ
3: ดออกแล้ว
1: โอ้โอ้โหเราเห็นอะไรในภาพนี้ครับ
2: ตู้รถไฟค่ะ
1: ตู้รถไฟ
2: ก็เลยคิดเลย
1: คิดเลยเอากระตังเห็นแล้วครับ
3: ตู้รถไฟเก่าน่าจะที่โรงเรียนโทเอครับ
1: ตู้รถไฟเก่าน่าจะที่โรงเรียนโทโมเอน้องปุณเห็นอะไรครับ
4: รถไฟค่ะ
1: รถไฟเหมือนกันลิต้าครับ
5: ตู้รถไฟเก่าค่ะ
1: ตู้รถไฟเก่าภาพเดียวเท่านั้นมีใครอยากจะลองลุ้น5คะแนนไหมครับ
2: ยังค่ะ
5: ยังค่ะ
2: แต่จะลองเขียนไว้ก่อนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขียนไว้ก่อนนะภาพแรก5คะแนนยังไม่มีใครลุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นไปต่อที่ภาพที่2มาครับอุ๊ยลิต้าเหมือนจะอ๋อเข้าหอมก็เหมือนจะอ๋อทุกคนตอนนี้จับปากกากันหมดเลยฮะภาพเหล่านี้หมายถึงเหตุการณ์ใดใครอยากตอบกดปุ่มนะฮะ
2: ย
1: ัง
2: ไม่กล้าตอบ
1: ยังไม่กล้าตอบอ่ะล
2: ู
1: ก
2: เหมือนกันค่ะ
1: ยังไม่กล้าตอบเหมือนกัน
2: แต่ไม่กล้าตอบ
1: เขียนไว้แล้วกระตังก็เขียนแล้วตอบมั้ย
5: อยากตอบอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกรูปก่อน
2: ใช่ค่ะยังก็อยากไม่ติดอยากจะลองดูภาพที่3ก่อนค่ะให
1: ้
2: แบบแน่ชัดแล้วก็กระจ่างค่ะ
1: แต่ถ้าภาพที่3เนี่ยมันกระจ่างขึ้นมาแล้วเพื่อนก็กระจ่างด้วยก็จะได้3คะแนนกันหลายคนนะ
3: ไม่เป็นไรผมนำอยู
1: ่เอาเพราะฉะนั้นภาพนี้ยังไม่มีใครกดปุ่มนะครับอย่างนะอ่ะถ้าอย่างนั้นภาพที่3มาครับ
5: ใช่เลย
3: รู้เรื่องใช่เลยล่ะ
1: เฮ้ยกดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับ
4: แป๊บนึงครับขอเขียนก่อน
1: น้องลิต้าเขียนคำตอบเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับกดปุ่มกันหมดเลยครับหลังจากเปิดภาพที่3ขึ้นมาเสร็จกันทุกคนนะ
4: ครับ
1: ตอนนี้น้องๆทั้ง4คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบครับ
3: เป็นยังไงเป็นยังไงมันทำยังไง
1: น้องริต้าบอกว่าครูใหญ่จะนำตู้รถไฟใหม่มาในตอนกลางคืนเพื่อนำมาทำห้องสมุดน้องปุณบอกว่าค้างที่โรงเรียนเพื่อดูว่ารถไฟที่จะมาเป็นห้องสมุดมาถึงจะมาอย่างไรน้องกระตังเขียนว่าเด็กๆมาดูรถไฟตอนกลางคืนน้องข้าวหอมเขียนว่านอนรอดูรถไฟมาจากอู่โออิมาจิในห้องประชุมอ่ะพี่จะถามเหตุผลแต่ละคนแล้วให้อธิบายเหตุการณ์ที่เราเขียนมาว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับข้าวหอมครับเหตุการณ์นี้คือยังไงลูก
2: คือภาพแรกค่ะหนูเห็นเป็นตู้รถไฟแล้วก็มีไม้กลมๆรองอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ภาพที่2เป็นภาพตอนกลางคืนส่วนภาพที่3เป็นภาพชุดนอนซึ่งพอเอามารวมกันนะคะก็เหมือนเป็นเด็กๆอะค่ะนอนรอดูตู้รถไฟที่มาจากอู่โออิมาจิค่ะซึ่งหนูอ่านเรื่องนี้มาอย่างดีค่ะ
1: น้องริต้าล่ะครับอธิบายเหตุการณ์ที่เราเขียนมาหน่อยลูกกับ3ภาพนี
5: ้รูปที่1อะค่ะรถไฟก็คือครูใหญ่เนี่ยจะนำรถไฟมาในตอนกลางคืนแต่ว่ารูปที่3ที่หนูไม่ได้เขียนลงไปเพราะมันเขียนไม่พอค่ะแต่ว่าเด็กๆพากันนำชุดนอนมานอนที่โรงเรียนเพื่อมาดูรถไฟค่ะว่ามันจะมายังไง
1: อ๋อคือมันต่อเนื่องกัน3ภาพนี้เนาะ

0: น้องปุ๋ยล่ะครับอธิบายหน่อย
1: ภาพนี้สื่อถึงมันจะมีวันนึงที่ผู้ใหญ่บอกว่าจะมีรถไฟที่เป็นห้องสมุดมาถึงเด็กๆก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เด็กๆก็อยากจะรู้ว่ามันจะมายังไงมีบางคนเดาว่าใส่รถเข็นมาใส่รถเข็นมา
0: แล้วมันสัมพันธ์กับ3ภาพนี้ยังไงลูก
1: คืออันแรกจะเป็นตู้รถไฟมันก็เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าห้องสมุดที่จะมาถึงเป็นตู้รถไฟครับอันที่2คือเขามาค้างตอนกลางคืนครับแล้วรูปที่3คือเด็กๆกลับไปบ้านแล้วก็ไปเตรียมของเพื่อมาพักแรมครั้งนี้ครับ
0: โอเคน้องกระตังครับอธิบายคำตอบของเทนหน่อยครับ
2: ก็คือผู้ใหญ่เหมือนมิโยเขาได้ยินข่าวมาครับว่ารถไฟตู้รถไฟใหม่มันจะมาตอนกลางคืนครับแล้วเขาก็เลยเพื่อนเขาเลยว่าเขาอยากรู้มากครับเขาก็เลยบอกให้มิโยไปบอกพ่อเอาซึ่งก็คือผู้ใหญ่ครับว่าให้ไปขออนุญาตผู้ปกครองว่าจะมาค้างคืนรอดูรถไฟที่จะมาใหม่เขาเลยไปขอรูปที่สามครับมันก็คือเขาไปขอแล้วก็เตรียมของมาครับแล้วเขาก็ค้างคืน
0: ครับคือฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันหมดนะฮะแต่ว่าการใช้คำหรือการอธิบายอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของทั้ง4คนนะครับถ้าถูกหมดถ้าผิด
3: หมด
0: อ่ะลุ้นกันครับคำตอบทั้ง4คนเป็นคำตอบที
4: ่น้องๆทั้ง4คนจะได้3คะแนนในข้อนี้ไปหรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ถูกต้องโอ้เก่งมากเด็กๆโอ้โห3รูปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการอธิบายที่ต่างกันออกไปนะเดี๋ยวลองดูอีก2ภาพที่เหลือ
1: คุยเล่ย
0: ช่วยไหมช่วยไหม2ภาพช่วยไหมฮะ
5: ช่วยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบขอนไม้อ่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตอนที่ลากมาค่ะมันจะมีรถเทสเตอร์ลากมาแล้วข้างใต้ค่ะมันจะเป็นแบบเป็นพวกไม้อ่ะค่ะไม้กลมๆคอยลากแล้วจากนั้นมันก็จะลากไปแล้วมันก็จะวิ่งไปอ่ะค่ะเพราะว่ามันไม่มีรางรถไฟก็เลยดัดแปลงมาเอาไม้แบบนี้เอาค่ะ
0: อ๋ออ
2: ่
0: ะ
2: ก็ไม้แบบนั้นมันกลมๆครับมันเอาไว้ลดแรงเสียดทานมันลากได้เร็วขึ้นครับแล้วฮุยเลฮุยก็คือตอนที่เขาดึงเขาร้องคําว่าฮุยเลฮุยเพื่อช่วยปลุกพลังครับ
0: จะได้แบบมี energy
1: หุยเล
0: ่หุยนะเพราะฉะนั้นทั้ง4คนเก่งมากครับตอบถูกทั้ง4คนเลยนะครับตอนนี้คะแนนนะครับน้องกระตัง16คะแนนครับน้องข้าวหอมและน้องปุ่นครับ12คะแนนน้องริต้า7คะแนนยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนยังมีโอกาสพลิกไปพลิกมาในเกมที่เหลือของเรานะครับเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่ควิสดีโค้ดข้อที่2จากหนังสือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างกันนะครับขอคำถามครับภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใด
5: สิ่งของใช่ไหมคะ
0: สิ่งของครับลองคิดดูก่อนก็ได้นะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีสิ่งของอะไรบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอภาพแรกครับเมื่อกี้กระตังอื้อหือขึ้นมาร
2: ู้เรื่อง
5: คิดว่ามันจะใช
0: ่เฮ้ยแค่ภาพเดียวเนี่ยนะไม่พี่ไปถามแล้วนะภาพเดียวรู้เลยเหรอ
5: แต่ยังไม่กล้าตอบค่ะ
0: แปลว่ามีคำตอบในใจกระตังมีไหมครับมีเหมือนกันคุณนึกออกยัง
1: มันก็ก้ำกึ่ง
0: ก้ำกึ่งลิต้าล่ะยังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีใครอยากลองลุ้น5คะแนนไหมฮะ
1: ยัง
0: งั้นพี่เปิดต่อนะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับงั้นขอภาพที่2ครับดูดีๆเราเห็นอะไรครับภาพนี้
6: เห็นดินค
0: ่
6: ะ
0: เห็นดิน
5: รากไม้ค่ะ
0: รากไม้ใช่คำตอบเดียวกันกับคำตอบแรกในใจเราไหม
1: ไม
0: ่ไม่แล้วไม่แล้ว
5: ไม่ใช
0: ่เริ่มไม่ใช่แล้ว
5: ไม่ใช
0: ่อย่าลืมนะคำถามเราถามถึงสิ่งนะภาพเหล่านี้หมายถึงสิ่งใด
5: สิ่งใด
0: มีใครอยากลุ้น4คะแนนไหมฮะ
1: ภาพแรกพอได้ภาพที่2ไม่รู้
5: ใช่ค่ะภาพแรกพอทนภาพที่2พอเลย
0: เดี๋ยวยิ่งเปิดมันต้องยิ่งได้สิ
1: ไม่
5: ขอลองดูภาพที่3ได้ไหมคะ
0: ขอไปมูฟภาพที่3เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเค
5: ลองสรุปดู
0: โอเคงั้นพี่ขอเปิดภาพที่3ต่อเลยครับลุ้น3คะแนนกัน
2: ฮะฮะเฮ้ยขึ้นสิ่งของเหรอครับ
0: สิ่งของครับ
1: ของ
5: เป็นสิ่งของเหรอ
6: แต่ไม่แน่ใจอ่ะ

0: ขาเรียกว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แน่ใจ
2: ลองดูว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไง
0: กดไปก็ได
2: ้กดแล้ว
1: ฮะพี่ตอบได้
2: เอาแล้ว
3: มีใครจะกด
2: พี่ย้ำนะเด็ก
1: ๆขอยังค่ะ
2: ที่บอกว่าให้บริหารคะแนนกันดีๆตอนนี้กระตัง16คะแนนนำอยู่แล้วกดแล้วนะฮะถ้ากระตังตอบถูกกระตังรับคะแนนไปคนเดียวแต่ถ้ากระตังตอบผิดคนที่ไม่ได้กดไปต่อนะแล้วลุ้นคะแนนต่อ
1: ไม่ค่ะไม่กด
2: เอาไหมเอาไหมลุ้นไหมแต่ถ้าตอบถูกจบเลยนะข้อนี้นะ
3: เขียนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมอ่ะ
1: ก็เลยคิดว่าอยากลองดูภาพที่สี่อ่ะ
2: ทำไมถ้าอย่างนั้นพี่จะขอคำตอบจากกระตังแล้วนะครับ
1: ได้ครับ
2: เขากดแล้วงั้นเอางี้ต้องฟังคำตอบจากกระตังก่อนถ้ากระตังตอบถูกข้อนี้จบ
1: ครับ
2: ถ้ากระตังตอบผิด3คนที่ไม่ได้กดไปต่อโอเค
1: ครับ
2: พี่กระตังครับขอคำตอบข้อนี้ครับ
0: กระเป๋าสตางค์ครับ
2: กระเป๋าสตางค์
1: จริงๆด้วย
2: อ่ะพี่กระตังอธิบายหน่อยว่าทำไมเห็น3ภาพนี้แล้วถึงตอบว่ากระเป๋าสตางค
0: ์เพราะว่าอันแรกอะครับมันคือครูใหญ่เขาเดินมาดอนตอนที่โต๊ะเขากำลังจะตักกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาครับแต่เขาตักไม่เจอเ
2: พื่อนอัน
0: น
2: ี้เขาตักจากอะไรครับ
0: ตักใช้กระบวยตักอะไรบางอย่าง
2: เขาใช้กระบวยตักกระเป๋าสตางค์ขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: โอเคแล้ว
0: ที่สองครับผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นดินผมดูไปดูมาผมว่าไม่น่าใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ดินแล้ว
0: ผมว่าไม่น่าใช่แล้ว
2: แล้วมันน่าจะเป็นอะไรฮะรูปนี้
1: ไม่รู้ครับพี่
0: สิ่งปฏิกูลครับ
2: สิ่งปฏิกูลอ๋อแล้วภาพ3ล่ะครับ
0: ภาพ3ตอนมันเป็นตอนที่เขาเหมือนทํากระเป๋าตังค์หล่นครับเขาก้มตรงส้วมครับแล้วมันก็หล่นครับผมคิดว่าน่าจะใช่ครับ
2: สิ่งที่หล่นลงไปคือ
0: กระเป๋าสตางค์ครับ
2: กระเป๋าสตางค์นะครับมาดูกันนะครับว่าคำตอบว่ากระเป๋าสตางค์ของน้องกระตังจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆ3คนที่เมื่อกี้ลังเลกันอยู่ตั้งนานคิดว่าถูกไหมลูก
1: ถูกคิดว่าถูก 100% ค่ะ
2: อ้าว
1: ครับ
3: หนูก็ตอบอันนั้นแหละค่ะแต่หนูแค่ไม่กล้ากด
2: หนูก็จะตอบอันนี้แต่หนูไม่กล้ากด
3: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วหนู
1: ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นอันนี้แต่หนูก็ยังไม่กล้า
2: ก็ไม่กล้ากดเหมือนกันแล้วหนู
1: ผมก็ลังเลอยู่คร
2: ับ ก็ลังเลเหมือนกันเอาล่ะมาลุ้นกันนะว่ากระเป๋าสตางค์เป็นคำตอบที
4: ่กระเป๋าสตางค์จะทำให้กระตังได้เพิ่มอีก3คะแนนหรือเปล่า
2: ถูกต้องโอ้โห3คะแนนเป็นของน้องกระตังครับโอ้โหลิต้าเขียนอะไรไว้เขียนอะไรไว้
3: กระเป๋าสตางค์นั่นแหละค่ะ
2: พลิกโชว์หน่อยพลิกโชว์หน่อยเสียดายไหม
3: มาก
2: อ่ะเดี๋ยวมาดูอีก2ภาพที่เหลือกันดีกว่านะครับว่าภาพที่4ภาพที่5เป็นภาพอะไรนะครับ
3: น่า
0: โอ้ชัดเลยล่ะ
1: ช
2: ั
1: ดเลย
2: ช
0: ั
2: ดเลย
0: ชัดเลยล
2: ่
0: ะ
2: นะคำตอบคือ
1: กระเป๋าสตางค์
3: กระเป๋าสตางค์
1: ใบรักของน้องโตโตจังค่ะ
2: ของโตโตจังอ่ะมีใครอยากอธิบายทั้ง5ภาพให้พี่ฟังได้ไหมข้าวหอม
1: หนูคิดว่าจากดูมา5ภาพนะคะก็คือภาพที่1เหมือนเป็นภาพพี่คุณครูใหญ่ค่ะเดินมาเพราะว่าตอนแรกโตโตจังค่ะก้มลงไปดูในโถชักโครกค่ะแล้วโตโตจังก็ทำกระเป๋าสตางค์ใบรักของตัวเองตกลงไปค่ะแล้วจากนั้นโตโตจังก็ไปเอากระบวยมาค่ะจากห้องเก็บของแล้วก็มาตักออกมาค่ะเพื่อหวังว่าจะเจอกระเป๋าสตางค์ของตัวเองค่ะซึ่งลายกระเป๋าสตางค์ของโตโตจังค่ะมันจะมีสีแดงเหลืองเขียวค่ะแล้วจากนั้นมันดันหมดคาบพอดีคุณครูใหญ่ก็เลยเดินมาค่ะแต่โตโตจังตัดสินใจว่าตัวเองอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะทำต่อค่ะแต่โตโตจังหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักที
2: ครับ
1: จนสุดท้ายคุณครูใหญ่เดินมาอีกรอบค่ะแล้วจากนั้นคุณครูใหญ่ก็บอกว่าถ้าทำเสร็จให้เก็บเข้าที่ด้วยโตโตจังก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เจอแล้วก็เลยตักทุกอย่างเก็บลงไปแล้วทีนี้พวกน้ำที่มันเปื้อนออกมาล่ะจะทำยังไงโตโตจังก็เลยตัดสินใจที่ตักดินนิดหน่อยค่ะแบบตักเศษดินบ้างแบบเข้าไปในถูค่ะ
2: โอเคนะฮะและนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์นะครับอย่างที่น้องๆได้อธิบายไปนั่นเองนะครับมาสรุปคะแนนกันนะครับแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยบอกก่อนนะคะแนนเยอะยังมีโอกาสพลิกได้อยู่นะแม้ว่ารอบนี้ใครจะตามก็แล้วแต่นะครับคะแนนตอนนี้ครับน้องกระตัง19คะแนนตามมาด้วยน้องปุนและน้องข้าวหอม12คะแนนและน้องริต้า7คะแนนยังมีโอกาสให้ริต้าข้าวหอมและปุนได้โกยคะแนนกัน นะรวมถึงพี่กระตังด้วยนะว่าจะทิ้งห่างได้หรือเปล่าหรือจะถูก3คนไล่ขึ้นมายังเป็นไปได้ทุกโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อกันที่เกมที่4ครับนี่คือกติกาเกมที่4ครับควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบซึ่งคำถามข้อนี้ครับมาจากคนต้นแบบของเราคนนี้ครับ
4: ควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีและตอนนี้อาจารย์มกุฏก็พร้อมที่จะมอบโจทย์ให้กับน้องๆแล้วครับ
5: มีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่โตโตะจังบอกว่าได้สอนบทเรียนล้ำค่าให้แก่เธอไม่ใช่ตัวละครที่ยิ่งใหญ่สลับสำคัญอะไรแต่เธอคิดว่าคำสอนนั้นยิ่งใหญ่และสลับสำคัญลองหาดูสิครับว่าตัวละครนั้นคือใคร
2: เอาละครับอาจารย์มกุฏคนต้นแบบของเรานะครับได้เลือกคำตอบจากหนังสือโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้น้องๆทั้ง4คนครับต้องจัดระบบความคิดของตัวเองดึงข้อมูลจากหนังสือมาตั้งคำถามแต่ต้องเป็นคำถามที่ได้ประเด็นด้วยแล้วก็ไม่เพื่อนเนี่ยรู้คำตอบด้วยสโคปให้มันแคบลงเรื่อยๆด้วยนะครับใครที่สามารถวางแผนในการตั้งคำถามจากกว้างไปแคบได้ดีที่สุดหาคำตอบเจอไวที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเราจะถามกันเนี่ยวนไปทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับเราจะไล่เรียงนะครับลำดับตามโพเดียมเหมือนเดิมนะครับจากน้องข้าวหอมน้องกระตังน้องปุนแล้วก็น้องริต้านะครับและนี่คือเกมที่4ครับควิสแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบคำปริศนาที่อาจารย์มกุฏเลือกในข้อนี้คือตัวละครครับตัวละครในเรื่องนี้เยอะมากโตโตก็เพื่อนเยอะมากน้องๆลองลิสต์ดูครับว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีใครบ้างมีตัวละครไหนบ้างลองลิสต์หน่อย
4: คุณผู้ชมครับคำตอบที่อาจารย์มกุฏเลือกไว้ก็คือลูกไก่ซึ่งโตโตจังขอร้องให้พ่อแม่ซื้อให้ตอนที่ไปเที่ยวงานวัดและเจ้าลูกไก่ก็ทำให้โตโตจังได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นด้วยครับเรามาติดตามกันครับว่าน้องๆทั้ง4คนจะตั้งคำถามและหาคำตอบนี้เจอหรือเปล่า
2: เอาละครับตอนนี้น้องๆได้ลิสต์กันมาไว้แล้วนะครับว่าในเรื่องโตโตจังนั้นมีตัวละครอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอคำถามครับตัวละครนี้คือใครเราจะไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากน้องข้าวหอมครับคำถามมาครับ
1: ตัวละครนี้อยู่ที่โรงเรียนโทโมเอใช่หรือไม่คะ
2: ไม่ครับ
1: ไม่อีกแล้ว
2: น้องกระตังขอคำถามครับ
0: ตัวละครนี้โตโตจังรู้จักใช่หรือไม
2: ่ใช่ครับบวก3น้องกระตังครับ
3: ตัวละครนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นใช่หรือไม่ครับ
2: ใช่ครับบวก3น้องปุนครับ
3: ตัวละครนี้เป็นผู้ใหญ่ใช่หรือไม
2: ่ไม่ใช่ครับตัวละครนี้โต๊ะโตจังรู้จักตัวละครนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่และไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนโทโมเอครบ1รอบแล้วนะครับมีใครอยากจะกดปุ่มไฟเพื่อลุ้น10คะแนนไหมครับถ้าตอบถูกถ้าผิดลบ3แล้วไปต่อถ้าไม่มีใครกดพี่จะใบ้แล้วนะ
1: ค่ะครับ
2: โอเคครับคำใบ้แรกคือตัวละครนี้อายุสั้น
1: อายุสั้น
0: อายุสั้น
2: เราจะเริ่มถามต่อในรอบที่2นะครับน้องข้าวหอมถามเลยครับ
1: เป็นเด็กใช่หรือไม่คะ
2: ใช่ครับบวก3น้องข้าวหอมครับ
0: ตัวละครนี้เด็กกว่าโตโตใช่หรือไม่
2: ใช่ครับบวก3น้องกระตังครับ
6: ตัวละครนี้ครูโคบายาชิรู้จัก

0: ใช่หรือไม่ครับ
1: ไม่ใช่ครับ
2: โตโตจังรักตัวละครนี้มากใช่หรือไม่
1: ใช่ครับบวก3น้องริต้าครับครบไปอีก1รอบแล้วนะครับมีใครอยากจะกดปุ่มลองตอบดูไหมครับเพื่อลุ้น10คะแนนถ้าผิดลบ3ถ้าไม่มีไปต่อนะครับคำใบที่2ครับคืองานวัด
0: งานวัด
3: ครับนะ
1: เราจะถามกันอีกรอบนึงนะครับหรือจะกดรอไว้เลยก็ได้แล้วแต่หรือจะรอฟังทุกคนถามก่อนก็ได้นะครับกดแล้วครับน้องลิต้านะครับแต่ว่ารอบนี้เราต้องถามต่อก่อนเนาะอ่ะขอคำถามจากน้องข้าวหอมครับ
4: ไม่ใช่สัตว์ใช่หรือไม่คะ
1: ไม่ใช่ครับ
3: เรียบร้อย
4: ไม่ใช่เป็นสัตว
1: ์เอ๊ะมีคนกดเพิ่มอีก1คนอ่ะกดมาอีกคนแล้วเอากดหมดเลยตอนนี้ อ่ะ
3: สัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ปีกใช่หรือไม่
1: ใช่ครับบวก3คร
3: ับ รู้เรื่อง
0: สัตว์ตัวนี้โตโตจังเลี้ยงไว้ที่บ้านใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับบวก3ครับ
2: สัตว์ตัวนี้มีสีเหลืองใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับบวก3ครับ
3: โอ้ชัดมากครับแต่ละคำตอบ
1: ครบการถามทั้ง3รอบแล้วนะครับแล้วตอนนี้น้องๆก็กดปุ่มกันหมดนะครับเพื่อลุ้น10คะแนนหรือลบ3คะแนนถ้าพร้อมแล้วโชว์คำตอบครับ
4: นั่นไงหนูว่าแล้ว
1: คำตอบที่ออกมานะครับน้องริต้าน้องปุนและน้องกระตังตอบว่าลูกไก่ส่วนน้องก็หอมตอบว่าผีเสื้อมาลุ้นกันระหว่างลูกไก่กับผีเสื้อคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดและพี่จะใบ้เพิ่มเพื่อลุ้น5คะแนนนะครับลูกไก่หรือผีเสื้อคำตอบคือ
5: เรามาลุ้น10คะแนนไปกับน้องๆกันครับ
1: ลูกไก่ถูกต้อง
6: คำเฉลยของคำถามนี้ก็คือลูกไก่ครับในงานเทศกาลที่โตโตจังไปกับพ่อกับแม่เขามีเอาลูกไก่มาขายโตโตจังเห็นเข้าก็อยากจะได้ก็วิงวอนพ่อแม่ใช้คำว่าวิงวอนเลยนะครับบอกว่าขอเลี้ยงขอซื้อกลับไปเลี้ยงพ่อแม่บอกว่าอย่าไม่ควรเลี้ยงอ่ะเพราะว่าในที่สุดมันก็จะตายโตโตจังบอกว่าไม่ได้อยากเลี้ยงมากสำคัญขนาดไหนสำคัญถึงขนาดบอกว่าถ้าได้เลี้ยงลูกไก่ในชีวิตนี้จะไม่ขออะไรอีกเลยนะครับแล้วในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้เธอซื้อลูกไก่ไปเลี้ยงเธอก็เลี้ยงลูกไก่มาอย่างเป็นบ้างไม่เป็นบ้างในที่สุดลูกไก่ก็ตาย เหตุการณ์ครั้งนี้สอนโตโตจังจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นเธอก็พูดถึงเสมอว่านี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในการจากพลาดของชีวิตในการจากของสิ่งที่รักสูญเสียสิ่งที่รักไปซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจสำหรับเธอแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเขียนถึงอันที่จริงเป็นฉากเล็กๆแต่สลักสำคัญมาก
1: มาสรุปคะแนนกันนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับคนที่ได้เข้ารอบไปต่อนะครับน้องกระตัง38คะแนนตามมาด้วยน้องปุ่น28คะแนนน้องริต้าและน้องข้าวหอมไม่เป็นไรนะลูกนะส่งเพื่อนๆทั้ง2คนไปต่อในรอบหน้านะครับ2คนนี้เก่งมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของการแข่งขันในวันนี้นะครับท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลขอบคุณน้องๆที่เก่งมากๆทั้ง4คนขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ก็ตอนแรกๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตอนแข่งก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีเศร้ามีเครียดบ้างค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นประสบการณ์ค
2: ่
4: ะ
2: ก็โอเคค่ะโอเคดีแล้วก็สนุกค่ะเหมือนรอบแรกเลยรอบนี้ไม่เข้ารอบไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้ว
3: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเพลงผ่านเข้ารอบมาได้ครับรอบถัดไปผมจะทำให้ดีสุดและทำให้เต็มที่ครับ
0: อยากบอกแม่ว่าขอบคุณที่ช่วยให้กำลังใจแล้วก็ฝึกฝนผมเป็นอย่างดีครับขอกำลังใจทุกคนช่วยเชียร์ผมปุ้นี่เบอร์เกอร์ด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับ
5: สัปดาห์หน้าพบกับครูเงาะพร้อมหนังสือที่สุดอิ่มเอมใจ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัส
7: เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับเป็นโรคหน้าผิดรูปอะค่ะเขาจะต้องไปเผชิญกับ สายตาของคนคนที่มองเขาเป็นตัวประหลาดซึ่งเขาก็เจ็บปวดมากๆแต่คุณเลือกว่าเขาจะเผชิญความเจ็บปวดนี้แล้วเขาค่ะก็เข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสุดท้ายไม่เฉลยนะว่าวิธีไหนที่ทำให้เขาอะประสบความสำเร็จแล้วก็ซื้อใจเพื่อนได้หนังสือเล่มนี้มันคือพลังของความเป็นมนุษย์เลยแหละ
5: ชวนอ่านและเตรียมตอบคำถามสนุกสนุกไปด้วยกันนะครับ
8: ปกติเขากินเลี้ยงกันตอนชนะนะนี่กลายมาเป็นกินเลี้ยงปลอบใจซะอย่างนั้น
9: แกรู้สึกอะไรเลยหรอ
10: วันนี้หลิวหางานใหม่หรือยังล่ะ
9: มีสมัครไปหลายที่ค่ะแต่ยังไม่มีที่ไหนตอบรับกลับมา
11: คุณบอกฉันให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองขอบคุณล่ะ
12: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 20:30 นเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
13: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
14: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
14: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
13: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ทั้งวันยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่

0: กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ช่วยเลขาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมโดยจุดที่ยังท่วมสูงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ริมคลองสายหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนคลองบางซื่อและคลองสามเสนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วโดยพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอย่างเช่นที่สายไหมแฟลตคลองจันทร์เคหะล่มเก้าคูบอนคาดการว่าภายในวันพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มลดลงและแห้งตามลำดับส่วนฝั่งลาดกระบังจะเป็นพื้นที่ที่น้ำลดลงช้าที่สุดเนื่องจากอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทางกทม.จะเร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและใช้รถสูบน้ำเคลื่อนที่ไปสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังตกค้างคาดว่าจะสามารถระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนฝนที่ตกลงมาก็จะเริ่มลดลงภายในคืนนี้
1: ตอนนี้ก็ตัวที่ลดลงได้ชัดก็จะเป็นในโซนของคลองบางซื่อนะคะซึ่งมีอุโมงค์บางซื่อด้วยแล้วก็เป็นโซนคลองสันเสนค่ะในส่วนของตัวคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเนี่ยก็ยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่แต่ก็ลดน้อยลงมาบ้างแล้วค่ะในระดับเซนติเมตรตัวที่เห็นชัดบางซอยนะคะเช่นสุขุมวิท63หรือเอกมัยเนี่ยเมื่อช่วงวัน2วันก่อนเนี่ยไม่สามารถรถวิ่งได้เลยตอนนี้เนี่ยก็คือแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีจุดที่เป็นน้ำท่วมขังที่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ยังอยู่ใกล้คลองที่ยังไม่สามารถลดระดับได้บางจุดเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนในวันพรุ่งนี้ที่ล่าสุดรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไปจนถึงวันที่29กันยายนขอความร่วมมือให้ประชาชน Work From Home และติดตามสถานการณ์จากเพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทม.จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมสูงโดยทางกทม.จะเร่งเคลียร์พื้นที่ถนนเส้นทางหลักที่ประชาชนต้องใช้สัญจรส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนยังไม่น่ากังวลเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำที่สูงอยู่แล้วโดยยังจะมีการจำกัดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: และในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ค่ะมติครม.นัดพิเศษได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดเท่านั้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมค่ะขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบงก์ชาติยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
3: น่าจะมีการกำหนดให้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับในบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมเนื่องจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกหากสถานการณ์ฝนตกเบาบางลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ก็อาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็มีการหารือกันกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนค่ะ
0: หลังการประชุมครม.นายอนุทินก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีมติให้ประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม4จังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารทั่วไปและตลาดหลักทรัพย์มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับเพย์เมนต์ที่ต้องเชื่อมต่อกับตลาดทุนโลกจึงยังต้องดำเนินการอยู่ส่วนทางด่วนทรัวเวให้บริการฟรียืดเวลาออกไปอีก2วันจนถึง24นาฬิกาของวันที่29กันยายน
2: ทางนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี14ข้อนะคะโดยเฉพาะการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เวลา10นาฬิกาของทุกวันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาได้ทันทีในพื้นที่น้ำลดแล้วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อม

0: กันทั้งหมดในภาพรวมและให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้ามีความแม่นยำหน่วยงานต่างๆนั้นจะเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องประสบภัยเพียงลำพังค่ะ
1: ในช่วงที่ 2-3 วันที่ผ่านมาน
2: ายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งระดมกำลังรับมือน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะถอดบทเรียนหาดใหญ่ค่ะแล้วก็บอกว่าให้วางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพต้องบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็เดินหน้าผลักดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลางในระยะยาววันอังคารนี้ค่ะหลังจากเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการแถลงอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากน้ำท่วมโดยบอกว่ามาจากปริมาณฝนตกหนักต่อเนื่องเกินกว่ากำลังการระบายน้ำพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการบริหารจัดการน้ำท่วมให้เป็นระบบนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณและจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
1: ในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพวกเราจะทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งท่านก็คงได้รับทราบมาแล้วว่าในการประชุมครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับณขณะนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติท่านได้ตัดสินใจประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วเพราะฉะนั้นการทำงานต้องเป็นการบูรณาการอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบทุกหน่วยงานด้วยนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของกทม.ซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าชัดชาติท่านต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นหลักวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับ
0: นายอนุทินได้ระบุว่าสำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะดำเนินการอย่างเร่งรัดชดเชยความเสียหายให้เร็วที่สุดนะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรวบรวมรายชื่อและสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยเป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือรวมถึงให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ที่ประสบภัยรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วค่ะทำแผนฟื้นฟูทั้งถนนไฟฟ้าประปาขยะดูแลด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับความเสียหายทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆคณะกรรมการประกันภัยก็จะช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไข
1: หากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังกปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางกปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด
0: ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเอ่อลงมาจนถึงภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.อังคารนี้เบื้องต้นทางสำนักงบประมาณมีการแจ้งว่ามีการกันงบประมาณปี70เอาไว้แล้วค่ะ
2: หลังจากนั้นนายอนุทินพร้อมกับคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอให้ผู้สูงอายุออกนอกพื้นที่ไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจไม่ได้รับความสะดวกและมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆ นายกรัฐมนตรีได้มีการใช้เงินส่วน

0: ตัวค่ะให้กับร้านขายลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพราะว่าถ้ารอครัวเคลื่อนที่ก็อาจจะไม่ทันการขอให้ชุมชนนำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปบริหารจัดการก่อนแล้วก็เตรียมเยี่ยมศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและหลังจากเสร็จการเยี่ยมชมชุมเยี่ยมชุมชนนายอนุทินได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายอนุทินย้ำนะคะว่าต้องให้บริการช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทั้งที่พักอาศัยอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีสถานการณ์ก็ให้เตรียมรับมืออย่างเต็มกำลังโดยประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วดำเนินการแก้ไขในภายหลังและต้องมีระบบการรายงานผลกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนสื่อสารและรายงานสถานการณ์มายังหน่วยงานส่วนกลางอย่างทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาขยายความกันนะคะว่าแต่ละจุดนั้นที่มีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนั้นจะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็มีขึ้นวันนี้ปิดหีบไปแล้วตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นนะคะท่ามกลางประชาชนที่ทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันต่อเนื่องแม้ว่าหลายพื้นที่ฝนจะตกในช่วงก่อนปิดหีบและระหว่างวันก็ตามไปติดตามกับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอนวยลาภงานสดจากเทศบาลนครขอนแก่นนะคะคุณกัญญารัตน์เชิญค่ะ
2: ค่ะคุณสิริมาคุณพิมพิมลค่ะฝนที่ตกตลอดทั้งวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนชาวขอนแก่นนั้นออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ทางกกต.ได้มีการตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ60%นะคะซึ่งวันนี้เองค่ะการนับคะแนนนะคะในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ทีมข่าวได้ไปสังเกตการบางหน่วยเลือกตั้งนั้นใช้เวลาในการนับคะแนนเพียงแค่20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในช่วงก่อนปิดหีบวันนี้กันค่ะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่57ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยมาใช้สิทธิ์ก่อนปิดหีบค่ะหลังจากที่ตลอดทั้งวันนี้มีฝนตกค่ะซึ่งทำให้คาดการว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่167คนจากทั้งหมดนะคะของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะทั้งหมด645คนซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ไม่ถึง30%ค่ะซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า300คนค่ะสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่57นะคะทีมข่าวได้สังเกตการค่ะหลังจากที่มีการปิดหีบในเวลา17นาฬิกาก็ใช้เวลาในการนับคะแนนเพียงแค่20นาทีหน่วยนี้นะคะเบอร์2นะคะได้คะแนนอยู่ที่51คะแนนลำดับที่2นะคะก็คือหมายเลข1ได้46คะแนนและหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ตามลำดับค่ะแต่ที่น่าติดตามนะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะนั่นก็คือจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะมีจำนวน37คะแนนและมีบัตรเสีย4คะแนนค่ะ
3: เวลานะครับ
2: ไปดูบรรยากาศรอบนอกบ้างนะคะนี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งบริเวณรอบนอกตัวเมืองอย่างที่เขตหน่วยเลือกตั้งที่4เขตเลือกตั้งที่1บ้านบึงฉิมตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นอย่างต่อเนื่องจนเกือบถึงเวลา17นาฬิกาค่ะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้เตรียมพร้อมในการนับคะแนนนะคะโดยเตรียมไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่นะคะหากช่วงนับคะแนนนั้นเกิดไฟฟ้าดับค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่13บ้านโคกศรีตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะก็มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์จนถึงช่วงเวลาใกล้ปิดหีบเช่นกันสำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ650คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นในครั้งนี้มีผู้สมัครนายกอบจขอนแก่นทั้งหมด4คนนะคะได้แก่หมายเลข1

0: ายวัฒนาช่างเหลาหมายเลข2นายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์หมายเลข3นายศักดาศิลปะดอนบ่มและหมายเลข4นายพงศ์นิรันดร์อุทัยกาญจนกุลค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นนะคะประมาณ 1,440,000 คนค่ะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค4ค่ะที่ได้มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่จากกรณีที่มีผู้มอบเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุว่าเป็นเงินที่ผู้สมัครหมายเลข1นะคะโดยศาลนั้นได้รับฟังพยานหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือค่ะคุณสิริมาคุณพิมพิมลคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะผอ.กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คาดการว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งเป้าไว้นะคะโดยปัจจัยหลักอย่างที่บอกไปค่ะว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักนะคะซึ่งวันนี้เองก็คาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา22 นาฬิกานะคะส่วนเรื่องร้องเรียนตอนนี้นะคะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องมีเรื่องระหว่างการตรวจสอบ2เรื่องนะคะนั่นก็คือการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลังจากนี้เองนะคะก็จะต้องมีการสรุปของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนเน่เราย่อกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะพร้อมกับครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รับเงินรางวัลไป$1,000,000ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับค่ะนี่เป็นบรรยากาศการต้อนรับน้องเนเน่เรายอกหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะคะแล้วก็สมาชิกวงโอโซนหลังจากคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ซึ่งการต้อนรับครั้งนี้เริ่มที่หน้าห้างรามไลท์นะคะมีทั้งชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งกำลังใจแล้วก็กรี๊ดต้อนรับนะคะเรียกน้องเนเน่เป็นลูกสาวภูเก็ตแล้วก็ลูกสาวชาวโลกค่ะก่อนถึงเวลาที่น้องเนเน่และวงโอโซนจะเดินทางมาถึงนะคะบรรยากาศบรรดาแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่ติดตามน้องเนเน่ก็มารอแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับภาพน้องเนเน่เพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าอยากร่วมให้กำลังใจบางคนบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เล่นกีตาร์ที่ตลาดนาคาเห็นพัฒนาการแล้วก็ยิ่งภูมิใจแล้วก็ดีใจกับน้องเนเน่ด้วยค่ะ
3: ช่วยแห่ให้กำลังใจน้องที่ได้แชมป์ของAGT อเมริกาก็ทาเลนต์ครับผมก็ติดตามน้องมานานครับตั้งแต่น้องเล่นดนตรีตั้งแต่ตลาดนาคาเด็กๆแล้วครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแอบไปไกลขนาดนี้ไงเพราะว่าพอเราเริ่มรู้ว่าน้องเริ่มไปออดิชั่นแล้วคือติดเราก็เริ่มติดตามน้องมาเรื่อยก็ยินดีครับแล้วก็ได้เป็นเกียรติที่ได้ขี่นำน้อง
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดภูเก็ตจัดขบวนรถ EV เปิดประทุนต้อนรับทั่วย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะมีแก๊งรถมอเตอร์ไซค์ขับนำขบวนท่ามกลางชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมความสามารถของเนเน่นะคะรวมทั้งสมาชิกวงโอโซนก่อนที่จะขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองภูเก็ตการกลับบ้านครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะเมื่อเยาวชนจากบ้านเกิดสามารถก้าวจากเวทีดนตรีในจังหวัดสู่ระดับโลกแล้วก็นำชื่อภูเก็ตไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกค่ะ

0: เวลานี้หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ขังมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงระดับน้ำบางจุดลดลงไปเล็กน้อยแต่ก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าที่น้ำจะแห้งเพราะฉะนั้นการเดินทางแค่เดินทางออกจากบ้านมาข้างนอกก็ยากลำบากแล้วนะคะเหมือนกับพวกเราที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเช่นกันเพื่อมาทำงานนะคะและคุณภัทราชวนชมผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องมาทำงานที่ไทย PBS เช่นกันเธอเดินทางออกจากบ้านที่ซอยวิภาวดีรังสิต82มาไทย PBS ด้วยความทุลักทุเลค่ะ
1: ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต82เขตดอนเมืองนะคะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสุภลักษณ์ค่ะที่นี่มีประมาณ200ครัวเรือนได้นะคะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วค่ะถนนสายหลักนะคะถนนเส้นหลักของหมู่บ้านก็น้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรได้ค่ะที่น้ำท่วมแบบนี้ก็เพราะว่าฝนตกตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะคะต่อเนื่องมาวันศุกร์ช่วงค่ำๆวันศุกร์เป็นลักษณะน้ำระบายไม่ทันค่ะยังไม่สูงขนาดนี้นะคะแต่ว่าต่อเนื่องวันเสาร์ที่ฝนตกหนักก็ทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: หนึ่งน้ำเข้าบ้านค่ะแล้วก็น้ำขังแล้วฝนก็ตกตลอดขังมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่คืนวันศุกร
1: ์ค่ะเข้าน้ำเข้าชั้นหนึ่งไหมคะ
2: เข้าเหมือนกันค่ะเข้าชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยมาจากตามท่อเนี่ยค่ะแล้วก็ล้นมาเรื่อยๆแล้วทุกหมู่บ้านในซอยทั้งหมู่บ้านเลยค่ะท่วมมาตลอดทั้งซอยทุกซอยเลย8ซอยมาจากในคลองด้วยค่ะข้างหลัง
1: ค่ะ
2: ใช้ห้องน้ำกันไม่ได้ค่ะห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วน้ำก็หมดแล้วลำบากมากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้อาหารเป็นยังไงบ้างคะอาหารพอไหมคะ
3: อาหารก็ตอนนี้ก็ใส่เพื่อนบ้านช่วยกันดูแลแต่ยังไม่สามารถที่จะสั่งจากข้างนอกได้ไม่สะดวกที่จะออกไป
1: ค่ะ
3: ก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลนะพูดถึงนะ
1: ค่ะตอนนี้เรากังวลอะไรไหมคะสถานการณ
3: ์กังวลว่าคือถ้าแค่ระดับเนี้ยก็ยังพอรับได้นะรอเวลาที่มันจะลดแต่ถ้าเกิดน้ำมาเพิ่มจากเช้าเนี่ยที่น่ากังวล
1: เป็นทางขึ้นโทเวนะคะก็มีคนนำรถมาจอดป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะยาวขึ้นไปเลยนะคะยาวขึ้นไปบนโทเวเลยค่ะการจราจรก็ถนนโล่งกว่าปกตินะคะแต่ก็มีรถสัญจรมาบ้างรถโดยสารประจำทางก็ยังให้บริการตามปกตินะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่บนรถเมล์กำลังจะนั่งไปไทย PBS ค่ะแต่ว่าการสัญจรก็ค่อนข้างลำบากนะคะตั้งแต่ก่อนสนามบินดอนเมืองเป็นต้นไปก็น้ำท่วมสูงค่ะสัญจรลำบากนะคะให้ผู้ชมดูน้ำท่วมนี่นะคะถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะน้ำก็สูงเกือบถึงขอบทางเลยนะคะประมาณครึ่งล้อรถยนต์ได้ค่ะรถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางค่ะ
4: วิ่งจากรังสิตไปสะพานพระราม5ชลบุรี
1: แล้วน้ำท่วมแบบนี้ค่ะต้องมีการปรับเส้นทางอะไรไหมคะ
4: ปรับครับปรับเพราะว่าเป็นบางเส้นทางครับที่ว่าจะต้องปรับอันไหนที่เข้าไม่ได้เราก็ต้องเลี่ยงครับ
1: ค่ะตรงนี้ค่ะจากที่เรามาจากรังสิตอะค่ะจุดไหนที่เริ่มท่วมแล้วก็แบบเริ่มสัญจรลำบากอะค่ะ
4: ก็ตั้งแต่ออกมาจากกระปูเลยครับกระปูตั้งแต่ประมาณ200ปีไล่มาเลย
1: แล้วบางจุดเราไม่ได้จอดเราจะแจ้งผู้โดยสารเขายังไงดีให้เขาลงต่อตรงจุดไหนอะไรยังไงคะ
5: ก็บอกว่าต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะพอดีว่ารถเข้าไปจอดไม่ได้จะทำให้รถดับหรือว่าไปกันได้ทั้งคันเลยก็ขอให้ผู้โดยสารเดินลงไปอะไรอย่างเง
4: ี้ย
5: ค
4: ่
5: ะขออภัยหรือขอไม่สะดวกนะ
4: แล้วก็ทีนี้ไปใส่แจ้งค
1: ่ะตรงนี้ก็ทำให้เราต้องปรับการเดินทางใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที
6: ก็ทดลองแรกเหมือนกันปกติได้เดินทางแบบ
1: ก
6: ็
1: ค
6: ือ
1: เราใช้รถยนต์ส่วนต
6: ั
1: ว
6: ใช่ครับไม่ต้องใช้ BTS มากกว่า
1: แล้วบ้านเราน้ำท่วมเยอะไหมคะอยู่โซนไหนคะพี่
6: ส่วนมากจะไม่ท่วมนะแต่ว่ารอบๆเป็นท่วม
1: ฝนก็ยังตกเป็นระยะเลยนะคะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปตลอดเส้นทางค่ะตรงนี้บริเวณแยกหลักสี่ นะคะก็มีคนนำรถยนต์มาจอดไว้ค่ะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็มาจอดกันสองข้างทางเลยครับ
5: ปั๊มน้ำมันก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะ
1: นี่นะคะรถจักรยานยนต์ก็ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะต้องจอด
2: เ
1: พราะว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะจากที่สังเกตก็ประมาณครึ่งล้อรถยนต์เลยค่ะ
5: ตรงนี้โทเวใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงค่ะปิดให้บริการตรงนี้บริเวณหน้าโรงเรียนพทัยอุดมศึกษานะคะระดับน้ำสูงมากค่ะเกือบถึงขอบแบริเออร์เลยนะคะตอนนี้ดิฉันมาถึงไทย PBS แล้วนะคะรถเมย์ก็จอดฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินลุยน้ำมาแล้วก็มาสะพานลอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าแล้วค่ะตรงนี้สะพานลอยหน้าไทย PBS นะคะน้ำก็ท่วมสูงพอสมควรต้องระมัดระวังในการเดินนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลื่น
0: นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินทางไปทำงานเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าอีกหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไปทำงานกันอย่างยากลำบากเช่นเดียวกันนะคะไปดูความยากลำบากของเกษตรกรกันหน่อยนะคะฟาร์มนกกระทากว่า20ฟาร์มในพื้นที่ตำบลหนองน้ำเค็มอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าฟาร์มนกกระทาทั้งหมดถูกน้ำท่วมคาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมกันไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะไปดูภารกิจที่มีการย้ายนกกระทากับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
7: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูฟาร์มนกกระทาที่หมู่5ตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอผักไห่ฮะอยุธยาหลังจากที่ฝนตกลงมานะฮะตอนนี้ยังไม่หายตกเลยฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าระดับน้ำกำลังสูงขึ้นซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยฮะจะมีการระบายน้ำเข้ามาในทุ่งของป่าโมกแล้วก็ติดอำเภอผักไห่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามนกกระทาตรงนี้อาจจะตายได้นะเพราะว่าไม่มีการเตือนว่าตรงนี้มีนกที่ให้เขามาเลี้ยงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเก็บนกตรงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเหลืออีกต้องประมาณเกือบ45วันนะตรงนี้เป็นยังไงครับพี
8: ่ตรงนี้นะคะ
7: ครับ
8: มันเป็นที่ลุ่มค่ะเป็นที่รับน้ำใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกอ่ะเราเอาไข่มาแล้วก็คือเราดูทุกอย่างแล้วว่าน้ำไม่มีแน่นอนเราเลยสั่งไข่มาเลี้ยงค่ะแล้วพอนกเกิดมาแล้วน้ำมาเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วตอนนี้ค่ะ
7: อ๋อนี่เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: ดูดิเนี่ยฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วตรงนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี
8: ่ตอนนี้5วันแล้วค่ะ
7: อืม
8: ใช
7: ่อ๋อ5วันแล้วตอนนี้จะอีกกี่วันถึงจะได
8: ้พี่จะจับอีก38วันใช่ค่ะ
7: 38วัน
8: ถึงจะจับได้
7: เห็นบอกบางรายก็เกือบ40วัน45วัน
8: เพราะว่าเราแยกเพศไงคะตัวเมีย30วันจับได้แล้วตัวผู้38วันใช่ค่ะ
7: และน้ำที่จะมาเนี้ยเรากังวลอะไรไหมฮะ
8: กลัวท่วมนกเนี่ยค่ะ
7: ครับ
8: ใช่มันจะสร้างความเสียหายให้เรา มาก
7: พี่ครับตรงนี้เราเลี้ยงพื้นที่นี้มีประมาณกี่ฟาร์มฮะ
9: น่าจะ10น่าจะเป็น10
10: ตรง
9: 20
10: รวม20ฟาร์มคร
7: ับ
10: อ๋อ
7: เหรอฮะแล้วตรงนี้กังวลอะไรบ้าง
9: กังวลเรื่องน้ำอย่างเดียวครับ
7: คร
9: ับ ก็ตอนนกยังไม่ได้จับนะครับ
10: ตอนแรกน้ำว่ามันท่าไม่มีครับและจังหวะช่วงนั้นนกกระทาเขาตั้งหยุดไข่เชื้อเงี้ยแล้วก็เลยว่าเราแล้วพอดูน้ำมันทำท่าไม่มีก็เลยสั่งไข่เข้า
7: ครับ
10: และเนี่ยครับน้ำมันมาอย่างเงี้ยก็โอ้โหก็เป็นกังวลกันทั้งหมดครับแล้วนกกระทามันย้ายกันไม่
7: ตอนแรกไม่ได้ฟังว่าเขาห้ามอะไรในช่วงนี้นะ
10: ตอนแรกอ่ะเขาก็บอกว่าน้ำไม่มีแล้วก็แล้วช่วงจังหวะนกหยุดแล้วจังหวะที่แบบพอเขาปล่อยไข่เชื้ออย่างเงี้ยแล้วพอฟังว่าน้ำไม่มีก็เลยต้องเอาไข่เข้าก่อนแต่จังหวะมันเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรด้วยนะครับ
7: ไข่เราก็ไปซื้อมา
10: ครับก็ต้องมาลงทุนหมด
7: แล้วตอนนี้เธอถ้าน้ำมาเนี่ยเอาไปไหนไม่ได้
10: ไม่ได้
7: แล้วเห็นบอกข้างหลังนี่เป็นที่รับน้ำด้วย
10: รับทั้งหมดครับอ้าวเนี่ยทั้งหมดเลยครับ
7: ตอนนี้ก็กำลังจะปล่อย
10: ครับ
7: ก็เลยกังวล
10: ก็โหกังวลแน่ครับกลางคืนมันแทบไม่ได้นอนอยู่แล้ว
7: กี่ฟาร์มเนี่ยตรงนี้
11: เนี่ยครับที่มากันเนี่ยทั้งเลี้ยงนกทั้งนั้นเลย
7: เกือบ20ฟาร์มถ้าความเสียหายทั้งหมดนี่ก็เสียหายเยอะสิครับ
10: โอ้โหก็
11: เป็นล้านนะ
10: ก็
11: เป็นล้านนะ
10: น่าเป็นนะครับ
11: ล้าน
7: เป็นล้านเลยนะ
10: ครับ
7: โอเคฮะ
0: ผลกระทบเกี่ยวกับน้ำตอนนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จริงๆนะคะแม้แต่ภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันอย่างที่นครสวรรค์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงหลากเข้าท่วมถนนสายหลักแล้วก็มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากค่ะ น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงบริเวณเกาะแก่งใหม่ตำบลแม่เลอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองใต้อำเภอลาดยาวถนนสายลาดยาวเขาชนกันน้ำท่วมสูงระดับ 30-40 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวมากกว่า500เมตรการสัญจรก็ค่อนข้างยากลำบากบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมมากกว่า50หลังคาเรือนค่ะชาวบ้านหนองใต้บอกว่าน้ำที่ท่วมนั้นเกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนโดยน้ำมาประมาณ4ทุ่มเก็บข้าวของกันไม่ทันแล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเดินทางออกไปข้างนอกลำบากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ฝนก็ยังคงตกหนักค่ะ
12: ยังนี่พอรถไม่วิ่งแล้วจะดูตำหนินี่เสาบ้านยังไม่ลดจ้ะยังไม่ลดก็กังวลป้าก็กังวลหาที่นอนไม่ได้ก็กลัวถ้าขึ้นเยอะกว่านี้เหมือนปีที่แล้วนะเดือดร้อนมากยิ่งกว่านี้อีก
0: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในงานต่างๆเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย4หมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยหลังจากที่เผชิญกับน้ำป่าหลากรุนแรงบ้านพักทรัพย์สินเสียหายไฟฟ้าถูกตัดขาดการสื่อสารถูกตัดขาดโดยเฉพาะบ้านกอมูเดอร์ที่น้ำป่ามาเร็วจนชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทันบ้านพังเสียหาย5หลังแล้วก็เสียหายบางส่วนเกือบ20หลังรวม4หมู่บ้านก็เสียหายไปกว่า80หลังคาเรือนนะคะนอกจากทรัพย์สินแล้วก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของในบ้านที่น้ำพัดไปกับกระแสน้ำอาคารศูนย์การเกษตรของอบต2หลังน้ำพัดไปทั้งหลังนะคะถนนในหมู่บ้านสะพานระบบประปาหมู่บ้านเสียหายหนักไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดนอกจากนี้ก็มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบไปด้วย3แห่งที่อำเภอแม่เสรียงค่ะทหารพรานร่วมกับอบต.แม่เหาะและชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพานชั่วคราวทำทดแทนสะพานที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้ค่ะ
13: ระดับน้ำท่วมในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมายังคงเพิ่มสูงนะคะหลังจากที่น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงมาเติมค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองระดับน้ำเนี่ยค่ะท่วมบ้านเรือนสูงเกือบ1เมตรค่ะตำรวจทางหลวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านบ้านโป่งประทุนตำบลปากช่องที่บ้านเรือนถูกน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลเข้าท่วมและก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของและก็อพยพออกจากพื้นที่ได้ทันหลายครอบครัวจึงอาศัยอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านตอนนี้เริ่มขาดแคลนอาหารนะคะขณะเดียวกันก็พบว่าน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่6ตำบลของอำเภอปากช่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองที่ระดับน้ำท่วมสูงน้ำยังไหลเข้าท่วมตัวเมืองปากช่องโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจระดับน้ำท่วมถนนมิตรภาพสายเก่าสูงถึง 30-50 เซนติเมตรทำให้รถสัญจรไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านให้อยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงขยายวงกว้างค่ะน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปลำเลียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกจากพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงบางจุดมีรายงานนะคะว่าสูงถึง1เมตร60เซนติเมตรขณะที่น้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรองได้รับผลกระทบชาวบ้านเนี่ยค่ะเกือบ100หลังคาเรือนชาวบ้านก็นำกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านพักซึ่งส่วนใหญ่ยังพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแต่ก็มีการขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกและน้ำเหนือจากจังหวัดสุรินทร์ที่ไหลลงมาสมทบต่อเนื่องค่ะ
0: ในโซนพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะตอนนี้น่าห่วงหลายจุดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่หลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเร่งขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่กันแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เช่นกันนะคะอย่างที่อำเภอนาดีที่ตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจค่ะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเร่งช่วยหมูในฟาร์มในพื้นที่บ้านหนองแหนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำท่วมฟาร์มหมูประมาณ100ตัว ก็ต้องทำเป็นทุ่นลอยแบบนี้แล้วก็ลอยคอให้หมูสามารถออกจากพื้นที่ได้หลังจากที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงส่วนนี้เป็นภาพที่ทำให้เห็นพื้นที่ของบ้านสัมพันตาอำเภอนาดีที่พบว่าถนนมุ่งหน้าไปนาแขมรวมถึงเส้นทางจากสามแยกท่ามะกอกมุ่งหน้าบ้านแก้งตำบลสัมพันตาน้ำท่วมสูงรถเล็กรถใหญ่ก็ไปไม่ได้ทั้งคู่นะคะขณะที่ถนนสาย304บริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่รับน้ำ

0: มาจากแควพระปรงน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนทั้ง4ช่องทางระดับน้ำบางจุดสูงประมาณ80เซนติเมตรขณะที่จังหวัดสระแก้วในภาพรวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอจากทั้งหมด9อำเภอจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 8,000 คนแล้วก็มีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ถ้าไปดูที่บริเวณตลาดโรงเกลือระดับน้ำบนถนนสีเพนตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่ามวลน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไหลลงสู่พื้นที่ต่ำซึ่งอยู่บริเวณด้านท้ายตลาดติดกับคลองพรมโหดก็ทำให้ประชาชนต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อหาอาหารเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดสระแก้วระบุว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 5-10 เซนติเมตรถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันส่วนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเดิมประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: ที่จังหวัดระยองฝนที่ตกหนักยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็อำเภอเมืองระยองนะคะบริเวณสี่แยกไฟแดงชากกอไผ่ตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายน้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสูงประมาณ50เซนติเมตรรถที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่ถนนเชิงเนินชากบกชากระบกมีน้ำเอ่อล้นจากคลองเข้าท่วมผิวถนนเป็นระยะเช่นกันส่วนภายในซอยชุมชนบ้านหนองมะปริงน้ำท่วมยาวกว่า1กิโลเมตรมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนขณะที่ถนนบ้านหนองมะหาตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองมวลน้ำเริ่มทะลักจากทางระบายน้ำเข้าท่วมผิวถนนแล้วก็บ้านเรือนทั้งสองฝั่งค่ะที่จังหวัดชลบุรีสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพนัสนิคมยังน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำไหลเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็วหลายจุดมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรท่วมบ้านเรือนอาคารพาณิชย์และสถานที่ราชการบริเวณตลาดจักสานพนัสนิคมมีน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรร้านค้าหลายแห่งต้องหยุดค้าขายชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกู้ภัยระดมเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พร้อมนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนื่องจากพนัสนิคมเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอบ้านบึงและอำเภอหนองใหญ่ก่อนที่มวลน้ำจะไหลต่อไปยังอำเภอพานทองและแม่น้ำบางปะกง
2: ปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่ระดับน้ำมาไวไหมครับ
3: มาไวมากครับ
2: ตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหมครับ
0: และนี่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน3คนนะคะเนื่องจากว่า3คนนี้อยู่ในรถกระบะแล้วรถกระบะถูกน้ำป่าซัดตกลงไปในห้วยตะโสดบริเวณบ้านหนองสีมงคลอำเภอไซโยกค่ะเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านพยายามช่วยกันนะคะฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือคือทั้ง3คนเนี่ยน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดรถออกจากเส้นทางก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอความช่วยเหลือก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงตัวแล้วก็ช่วยพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง3วันก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำจากเทือกเขาไหลเข้าท่วมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย์เขตและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรวมถึงบ้านเรือนประชาชนริมถนนสายไซโยกทองผาภูมิบ้านเรือนบางจุดน้ำท่วมประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่และกู้ภัยต้องเร่งช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่ช่วงบ่ายระดับน้ำบริเวณโรงเรียนและโรงพยาบาลเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีน้ำป่าไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องประกอบกับยังมีฝนตกนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ดูการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะที่สนามบินดอนเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกสนามบินแต่ว่าตามรายงานเนี่ยรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะบรรยากาศการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศขณะที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณประตูขาเข้าและออกที่สนามบินบนถนนวิภาวดีรังสิต
0: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยบอกว่าที่สนามบินดอนเมืองได้มีการดำเนินการจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เร่งระบายคิวรอบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่ภาวะปกติส่วนจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตู

เข้าออกสนามบินรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมสิ้นสุดวันนี้แต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่คลี่คลายค่ะจึงขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครอุดรรัตยาศรีรัตน์บางนาอรรถรงค์ฉลองรัตน์กาญจนาภิเษกบูรพาวิถีและประจิมรัชยาค่ะ

0: ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็น2จุดหลักๆที่ตอนนี้กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะนั่นก็คือที่แฟลตคลองจันในเขตบางกะปิอีกจุดหนึ่งก็คือเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังคือทั้ง2จุดนี้ค่ะมีผู้ที่ตกค้างอยู่นับหมื่นคนในแต่ละจุดการอพยพคนออกจากพื้นที่เป็นหมื่นคนมันทำได้ยากลำบากนะคะมันจะมีจุดอพยพที่อยู่ในชุมชนเนี่ยซึ่งรองรับได้จำนวนจำกัดส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่สจล.นะคะก็ทำได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าจุดอพยพในชุมชนเนี่ยเต็มแล้วล้นแล้วและการที่จะนำเอาอาหารสิ่งของเข้าไปดูแลช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในพื้นที่ชุมชนทั้งสองจุดเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าคนเป็นหมื่นเนี่ยค่ะทั้งอาหารทั้งของใช้ที่จำเป็นเนี่ยมันยากลำบากและการใช้ชีวิตอยู่ภายในตอนนี้ไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคถูกตัดขาดด้วยก็มีความพยายามของคนในพื้นที่เหมือนกันที่พยายามจะอย่างเช่นน้ำประปาเนี่ยพยายามจะต่อท่อแล้วก็กระจายน้ำให้ได้ทั่วถึงมีมาม่ามีอาหารก็พยายามที่จะกระจายไปให้ทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันดีกว่าสำหรับในพื้นที่ของแฟลตเคหะคลองจันนะคะตรงนั้นมี30อาคารตอนนี้เรียกว่า 4,000 กว่าครอบครัวนะคะที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารคือเข้าไปเนี่ยเข้าไปได้ยากลำบากด้วยนะคะน้ำท่วมสูงหลายภาคส่วนกำลังระดมกำลังเข้าไปพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดจากแฟลตคลองจันค่ะเชิญค่ะคุณเจษฎา
1: ครับคุณศิริมาคุณพิมพิมลครับสถานการณ์ในพื้นที่เคหะคลองจันตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตแล้วนะครับนอกจากวิกฤตระดับน้ำที่สูงและทรงตัวยังไม่ลดลงยังคงวิกฤตในเรื่องของอาหารรวมไปถึงอุปโภคบริโภคน้ำประปาแล้วก็บางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของชาวบ้านที่มายืนรอบริเวณปากซอยเสรีไทย5นะครับรอที่จะขึ้นเรือเพื่อที่จะเข้าไปที่อาคารพักอาศัยเนื่องจากว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ได้ออกจากพื้นที่เพื่อที่จะไปเตรียมซื้อน้ำเปล่าไปเตรียมซื้อของสดมากักตุนไว้นะครับเพราะว่าระดับน้ำหลังจากจุดที่ชาวบ้านยืนอยู่นี้ระดับน้ำนี่สูงในระดับอกเลยนะครับการที่จะเดินลุยออกไปมาไปออกมาข้างนอกเพื่อจะไปซื้อของเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของผู้พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันครับตลอดทั้งวันพวกเขาต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงและก็ของใช้จำเป็นชาวบ้านสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้การเดินทางนั้นเข้าออกยากลำบากซึ่งภายในเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นคนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากบางครอบครัวเลยต้องส่งตัวแทนนะครับออกมาซื้อของแต่ก็ยังถือว่ายังไม่เพียงพอพวกเขาจึงอยากขอวิงวอนให้กับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและน้ำดื่มครับ
2: มาจากแฟลต5ค่ะวันนี้เราเอาถุงยังชีพประธานและผู้จัดการเอามาให้ร้อยกว่าชุดเพราะลูกบ้านโทรไปแจ้งว่าไม่มีอาหารเลย
3: เด
2: ีย
3: วหายหมดคร
2: ับ
3: ประมาณ5วินาท
4: ีคนอยู่เยอะไหมครับว่าจะขึ้นไปดูเท่าไหร่
2: เยอะค่ะเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่ซอย19ได้เลย
4: ซอย19
1: ขณะที่บางอาคารครับจำเป็นจะต้องตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุไฟรั่วจนมีผู้เสียชีวิตแต่ปัญหาที่ทุกอาคารต้องเจอเหมือนกันก็คือตอนนี้น้ำประปาไม่ไหลนะครับเพราะว่าน้ำทะลักเข้าท่วมระบบกระจายน้ำในอาคารอย่างคุณยายท่านนี้ครับคุณผู้ชมไม่มีน้ำใช้มาแล้วกว่า2วันนะครับท่านอยู่ที่อาคาร5แล้วก็ต้องรองน้ำฝนแล้วก็ไปตักน้ำที่ท่วมขังนั้นมาใช้ประทังชีวิตไปก่อนครับ
5: แล้วมีต้องไปเอายาเป็นประจำไหมเนี่ย
6: ไปครับแต่เพิ่งไปมาเนี่ยเพิ่งไปมาค่ะอยู่กัน3คนเนี่ยน้ำไม่มีเลยข้าวเครื่องก็ไม่มี
7: แล้วก็ข้าวก็ไม่มีเนี่ยก็ลำบากเนี่ยคนแก่แม่เป็นเบาหวานด้วยไปหาหมอก็ไม่ได้พี่
8: ยาแล้วนะ
6: เนี่ยแล้วก
7: ็ให้ทางการมาช่วยเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครนะ
1: ความเดือดร้อนนี้ครับคุณผู้ชมทำให้วันนี้คนที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร5นั้นต้องร่วมกันช่วยซ่อมแซมระบบกระจายน้ำของอาคารกันเองนะครับเพื่อที่จะกู้คืนระบบกระจายน้ำให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติครับ
9: คยน้ำท่วมปี54ก็ไม่ถึงนะครับแต่ปีนี้หนักสุดตั้งแต่พี่มาอยู่ตั้งแต่ปี28เนี่ยน้ำไม่เคยท่วมเลยการป้องกันการระวังเนี่ยเลยชะล่าใจไปนิดหนึ่งประกอบกับรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่พอเอาอยู่ปั๊บเราก็ต้องเชื่อเขาใช่ไหมเพราะเขาเป็นรัฐบาลไม่นั่นเราคนอื่นไปเป็นซะดีกว่าใช่ไหมเอาใครไปเป็นก็ได้เพราะเขารู้น้ำจะท่วมแต่เขาบอกเอาอยู่เขาเอาอยู่แต่เราไม่อยู่หรอก
1: เนื่องจากแฟดแคหะคลองจันนั้นค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้มีการแบ่งพื้นที่การช่วยเหลือออกเป็นส่วน2ส่วนหลักๆนะครับโดยส่วนแรกนะครับตั้งแต่อาคาร1จนถึงอาคาร20นะครับมีทีมของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับตำรวจและก็ทางสก.ในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยหลายมูลนิธินะครับโดยมีการตั้งกองอำนวยการอยู่ที่บริเวณแยกนิด้านะครับส่วนโซนที่2คืออาคารที่21ถึง30นะครับโซนนี้เนี่ยดูแลโดยมูลนิธิสยามรวมใจร่วมกับหน่วยงานมูลนิธิอื่นๆโดยตั้งกองอำนวยการอยู่สะพานข้ามแยกตรงข้ามมูลนิธิโดยคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่จะทยอยกันนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายพร้อมเฝ้าระวังครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกในยามฉุกเฉินคุณศิริมาครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นฝนในพื้นที่เริ่มตกน้อยลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฝนยังคงตกลงมาเรื่อยๆก็นับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มการระบายน้ำในคลองแสนแสบสามารถระบายได้มากขึ้นนั้นน้ำในพื้นที่เคหะคลองจันนั้นอาจจะลดระดับลงครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณเจษดานะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่ก็หนักไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือที่เคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะระดับน้ำเนี่ยค่ะตอนนี้ยังท่วมสูงบางจุดมีมากกว่า1เมตรนะคะประชาชนจำนวนมากค่ะได้รับความเดือดร้อนต้องการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมไปถึงยาสามัญทั่วไปนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากถนนเคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะคุณรัตนกรคะ
11: คุณศิริมาคุณพิมพิมลครับบริเวณเคหะล่มเกล้าที่นี่นะครับเรียกได้ว่ายังวิกฤตครับประชาชนมากกว่า 9,000 กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาหลักๆของพวกเขานอกจากจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ในบางจุดแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คืออาหารยาสามัญครับซึ่งขณะนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิเพชรเกษมและก็รวมไปถึงทางด้านของกองทัพบกนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมระดับน้ำผมลงพื้นที่ไปเนี่ยบางจุดสูงถึงขั้นระดับอกของผมเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับและก็มาพร้อมกับความห่วงใยของคนในครอบครัวบางคนนะครับพยายามที่จะติดต่อหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวครับ
12: ผม

0: ช่วยแม่ติดรถพี่เข้ามาไปนี่หนูจะก็ออกไปกับแม่นะพี่ใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพวินาทีที่คุณแม่ได้เจอกับลูกสาวครับหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งลูกเนี่ยอาศัยอยู่ในเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับแต่กว่าจะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมทุกวินาทีของคนเป็นแม่อยู่บนความกังวลครับเธอบอกว่าลูกร้องขอความช่วยเหลือต้องการออกจากบ้านที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมขังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าน้ำท่วมค่อนข้างสูงทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันครับโดยภายในบ้านของลูกเธอนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ติดต่อได้เพียงแค่บางช่วงเพราะว่าต้องเซฟแบตเตอรี่ไว้ครับจึงเป็นห่วงและก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าลูกจะได้รับอันตรายครับก่อนที่ช่วงบ่ายของวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือและก็พาออกมาในที่ปลอดภัยครับ
2: อ๋อไม่ได้อยากออกไปข้างนอกหรอ
3: ว
2: ัน
3: นี้ยังค่ะพี่จะไปอยู่ไหน
2: อ๋อแต่ตอนนี้คือไม่มีนมไม่มีอะไรให้ลูกหรอหรือว่าไง
3: ค่ะ
2: แคมเพิร์ดก็ไม่มี
3: อันนี้แคมเพิร์ดเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองพี่ใกล้จะหมดแล้ว
1: นารินทิพย์โพธิจักรเธอเป็นคุณแม่ลูก5เดือนนะครับลูกของเธอยังเล็กอยู่เธอต้องหนีน้ำท่วมนะครับขึ้นไปบนบ้านของคนอื่นนะครับไปอาศัยอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับซึ่งในห้องดังกล่าวนั้นนะครับที่เธอไปอาศัยอยู่มีคนเนี่ยอยู่ด้วยกันรวมทั้งหมด8คนครับเธอบอกว่าบ้านของเธอนะครับมีทั้งเด็กและก็ผู้สูงอายุตอนน้ำมาเนี่ยน้ำมาเร็วท่วมเร็วนะครับไม่สามารถที่จะออกมาจากพื้นที่ได้ทันครับแล้วก็ตอนนี้เธอก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำไปหาอาหารหรือว่าสิ่งของจำเป็นได้เพราะว่ามีลูกเล็กและก็มีผู้สูงอายุต้องดูแลนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยสิ่งที่เธอต้องการในขณะนี้นะครับนอกจากอาหารแล้วเธอต้องการแพมเพิร์ดที่จะมาเปลี่ยนให้กับลูกน้อยด้วยครับ
4: อันนี้ก็แผ่นเพื่อซีแหละแล้วก็ของใช้ของกินนะคะ
2: ของกินก็ไม่ค่อยมี
4: ใช่ค่ะต้องออกไปข้างนอก
2: แล้วของลูกก็คือแผ่นเพื่อก็ไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้มี
4: มีแค่ถุงนี่แหละค่ะเนี
2: ่
4: ย
2: เหลืออยู่แค่นี้แล้ว
4: ใช
2: ่แล้วออกไปไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันไม่มีขายแล้วตรงนี
4: ้ไม่มีขายแล้วพี
2: ่คือไม่มีขายเลยแล้วข้าวเอาจากไหนตอนนี้
4: ก็ไปข้างหน้าแล้วก็รอเขาแจกมั่ง
1: เธอบอกว่าตอนนี้นะครับเธอได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับจากน้ำท่วมเนื่องจากรถจักรยานยนต์รถแท็กซี่ของสามีและอุปกรณ์ทำมาหากินของเธอนะครับถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วหลังจากนี้เธอบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรครับสุจิราพลอยส่งสีคุณผู้ชมเธอเป็นชาวเคหะล่มเกล้าเหมือนกันนะครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่โซน11ซอย9ครับบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารและก็ยานะครับบอกว่าภายในโซน11นั้นมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวไม่น้อยเลยครับการจะออกมาข้างนอกค่อนข้างลำบากเพราะว่าในซอยเนี่ยเข้าไปค่อนข้างที่จะไกลครับเธอบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดครับแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านในด้วยครับ
5: ก็อยากให้เขามาเข้ามาลึกๆหน่อยอ่ะข้างในอ่ะก็คือว่าคนข้างในยังมีอีกเยอะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแต่คนข้างนอกเราเข้าใจแหละทุกคนนะเขาลำบากหมดแหละแต่ว่าแบบคือยังไงอ่ะก็คืออยากให้เข้าไปลึกหน่อยถ้าเกิดเขาตัดน้ำตัดไฟมันก็ไม่มีไงต่างคนต่างขออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาขอมันจะเข้าไปทุกซอยหรือเปล่าทุกบ้านหรือเปล่าบางบ้านที่เขาไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีคนรู้จักอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได
1: ้ส่วนชายคนนี้คุณผู้ชมครับเขาข้อเข่าไม่ดีครับป่วยโลหิตจางครอบครัวต้องการให้ไปพักที่บ้านญาติบริเวณเขตหลัก4ครับระหว่างที่ทีมข่าวกำลังล่องเรือเพื่อที่จะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาได้ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือนะครับครอบครัวได้เรียกแล้วก็ขอให้ทีมข่าวไปส่งบริเวณสะพานคลอง1ครับซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่าน้ำท่วมปีนี้นะครับปี54ยังเบากว่านะครับคือปีนี้เนี่ยหนักกว่าปี54เพราะว่าตอนปี2554เนี่ยน้ำยังท่วมเนี่ยไม่ถึงระดับเอวนะครับแต่ว่าตรงปีนี้เนี่ยสูงถึงระดับหน้าอกและบางจุดมากกว่า1เมตรครับ
6: โอเคครับผม
7: พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคร
6: ับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
7: แล้วก็
1: คุณผู้ชมครับการช่วยเหลือในพื้นที่นะครับตอนนี้มีอาสากู้ภัยจากหลายที่รวมไปถึงทหารจากกองทหารช่างกองทัพบกนะครับได้นำเรือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของที่มีความจำเป็นเนี่ยต้องให้ประชาชนใช้เนี่ยไปแจกจ่ายในพื้นที่นะครับแต่การจะเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะลำบากมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าบริเวณผิวถนนที่ถูกน้ำท่วมขังนั้นมีบางจุดเนี่ยประชาชนนำรถไปจอดไว้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยไปต่อไม่ได้รถเสียทำให้กีดขวางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและที่สำคัญนะครับการที่จะล่องเรือไปนั้นต้องล่องเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าประชาชนก็ออกมาบริเวณริมถนนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและออกมาเพื่อหาอาหารด้วยครับด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนั้นนะครับกทม.อยู่ระหว่างจัดสรรทรัพยากรเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเรือและอาหารนะครับเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเบื้องต้นนะครับกทม.ได้นำรถ GMC และก็เรือเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมทยอยนำผู้ที่ต้องการออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์อพยพในพื้นที่ลาดกระบังครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีประชาชนนะครับ 1,500 คนแสดงความประสงค์นะครับที่จะออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนบางส่วนนะครับยังต้องการพักอาศัยอยู่ในบ้านกทม.นะครับจึงเตรียมจัดส่งอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็นเข้าไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่น้ำมันพืชรวมไปถึงนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กเล็กเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ให้ประชาชนสามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้จะได้มีการประสานนะครับกองทัพบกกองทัพไทยรวมไปถึงภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนทั้งรถเรือและสิ่งของจำเป็นโดยอยู่ระหว่างการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละจุดด้วยครับส่วนปัญหาสำคัญขนาดนี้คุณผู้ชมคือการระบายน้ำครับเนื่องจากว่าในพื้นที่เคหะล่มเกล้านั้นเป็นพื้นที่ต่ำครับทำให้ยังไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและต้องพักน้ำไว้ก่อนเพื่อที่จะระบายหลังจากนี้นะครับโดยตอนนี้บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยต้องรอให้น้ำเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมสูงนะครับจึงจะสามถ้าน้ำลดลงแล้วเนี่ยจึงจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมอยู่ภายในเคหะออกมาได้หลังจากนั้นก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมในเคหะล่มเกล้าลดลงครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าในพื้นที่ของเคหะล่มเกล้าต้องบอกว่าเป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจากพื้นที่คลองอื่นๆที่อยู่ใกล้ระแวกนี้ก็จะไหลมาสมทบอยู่ที่นี่นะครับทางกทม.มีการประเมินนะครับว่าที่นี่น้ำจะท่วมไปอีก7วันครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลาอีก7วันที่จะถึงนี้ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าแผนในการดําเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของอาหารแล้วยาสามัญเรื่องของยากันยุงก็มีความจําเป็นแล้วก็เรื่องของยาเรื่องของการป้องกันสัตว์มีพิษครับเพราะตอนนี้ในพื้นที่ก็เริ่มมีแล้วครับ
7: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะคือในจุดที่น้ำท่วมสูงค่ะระบบสาธารณูปโภคก็จะถูกตัดนะคะโดยเฉพาะไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามันมีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอย่างที่เหตุที่เกิดที่เคหะคลองจันทน์แล้วมีผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาทางการไฟฟ้านครหลวงก็ส่งทีมปฏิบัติการเข้าไปจุดที่มีน้ำท่วมสูงก็คือทางแฟลตของทั้ง2จุดเนี่ยแหละค่ะของในพื้นที่กรุงเทพไปเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้ารั่วรวมถึงอันตรายของกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงและมีความเสี่ยงนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องเข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าเป็นจุดๆตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยนะคะและช่วงเย็นที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงส่งรถปฏิบัติการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทและเคหะร่มเกล้าลาดกระบังไปตรวจสอบไปดูแลความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้ามีการเคลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมสูงเป็นการลดความเสี่ยงของไฟฟ้ารั่วกับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมนะคะขณะเดียวกันก็เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่ปลอดภัยให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมติดต่อได้ผ่านสายด่วน1130ค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงเอกมัยถือว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมขังค้างสะสมนะคะช่วงบ่ายของ

วันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะก็พบว่าน้ำในคลองแสนแสบล้นเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งต่ำใต้ทางด่วนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่

0: นายชัดชาติและคณะใช้เรือตรวจการล่องไปตามคลองแสนแสบโดยย้ำว่าจะให้เจ้าหน้าที่กทม.เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและเฟอร์นิเจอร์อุดตันบริเวณหน้าตะแกรงดักขยะก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่อาคารรับน้ำแสนเลิศและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดึงน้ำจากคลองแสนแสบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทางกทม.ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การสูบน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากว่าคลองแสนแสบเร่งลดระดับน้ำได้เร็วก็จะส่งผลทำให้พื้นที่น้ำท่วมหนักอย่างย่านรามคำแหงและบางกะปิสามารถระบายน้ำลงสู่คลองหลักได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายชัชชาติยังระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันอาคารรับน้ำแสนเลิศเดินเครื่องสูบน้ำเต็มระบบ 100% รวมทั้งหมด5ตัวเพื่อเร่งดึงน้ำลงอุโมงค์ใต้ดินความลึก30เมตรโดยกทมมุ่งเป้าจัดการคลองสี่หลักได้แก่คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์และคลองเปรมประชากรขณะเดียวกันนายชัชชาติระบุว่ากทม.ได้มีการจัดตั้งครัวกลางแจกจ่ายอาหารวันละกว่า 50,000 ถึง 60,000 มื้อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนโดยเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มณสำนักการระบายน้ำดินแดง2ซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งปัญหาน้ำท่วมสามารถแจ้งผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูสายด่วนกทม.1555หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ได้ทันที
1: เมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพของความเดือดร้อนของชาวเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิรวมไปถึงชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านยืนยันบอกว่ามันเป็นครั้งที่หนักหนาครั้งหนึ่งที่สุดในชีวิตนะคะปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้ในพื้นที่นั้นนะคะคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์วันนี้จะมาอธิบายรวมไปถึงทางออกด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไข่แดงตรงนั้นได้นะคะทั้ง2จุดเลย
2: ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับสำหรับการระบายน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในพื้นที่ทั้ง2จุดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการต่อสู้กับธรรมชาติซึ่งก็คือปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำที่จะออกทางทะเลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำทะเลยังคงหนุนสูงมาอีกด้วยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูช้าไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ2จุดนี้เป็นพื้นที่สำคัญครับที่ประชาชนและก็ผู้ประสบภัยตั้งคำถามเข้ามามากที่สุดครับเป็น2จุดไข่แดงสำคัญนั่นก็คือชุมชนเคหะคลองจันอยู่ฝั่งเขตบางกะปิครับแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับอยู่ฝั่งเขตลาดกระบังครับคำตอบของเรื่องนี้นะครับเรามาคลี่กันให้เห็นทีละจุดนะครับว่าทำไม2พื้นที่นี้ถึงน้ำท่วมสูงกว่าพื้นที่อื่นๆน้ำมาจากที่ไหนครับและทำไมการระบายน้ำถึงดูช้ากว่าจุดอื่นๆในกรุงเทพแม้ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว2วันครับกลางผังน้ำกรุงเทพมหานครอธิบายให้เห็นภาพชัดๆกันทีละจุดนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ฝั่งเคหะคลองจันทน์นะครับเขตบางกะปิกันก่อนลักษณะภูมิประเทศของที่นี่นะครับเป็นลักษณะที่เป็นอยู่ติดกับคลองแสนแสบนะครับคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองแนวขวางวิ่งยาวตั้งแต่ทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเพื่อที่จะไปลงแม่น้ำเจ้าพระยารับทั้งน้ำฝนซึ่งตกสะสมในพื้นที่และน้ำจากคลองแสนแสบที่ปริมาณน้ำตอนนี้ยังคงสูงล้นตลิ่งอยู่ครับสาเหตุที่น้ำท่วมหนักเพราะว่าคลองแสนแสบอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยิ่งพื้นที่อยู่ห่างจากสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเท่าไหร่ระดับน้ำในคลองจะยกตัวเป็นโค้งสูงครับการดึงน้ำที่อยู่ปลายทางจึงทำได้ช้าลงทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเคหะคลองจันทน์อย่างที่เห็นรวมไปถึงถนนรามคำแหงซึ่งอยู่เรียบกับคลองแสนแสบด้วยเช่นกันขยับมาอีกจุดหนึ่งครับซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจุดนี้สถานการณ์หนักหน่วงไม่แพ้กันลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่แอ่งกระทะครับเป็นพื้นที่ต่ำมากโดยปกติแล้วถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ฝนตกนิดเดียวน้ำท่วมแน่นอนครับที่สำคัญก็คืออยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตรครับเดิมทีปกติพื้นที่แบบนี้นะครับจะมีคันกั้นน้ำล้อมรอบครับใช้ระบบคลองไส้ไก่ในการบริหารจัดการน้ำภายในแต่ว่ารอบนี้เจอฝนตกหนักสะสมถึง300มิลลิเมตรซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบภายในจะทำได้นะครับน้ำจึงล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ด้านในประกอบกับระดับน้ำในคลองภายนอกสูงมากพอเราเดินเครื่องสูบน้ำเอาน้ำออกจากพื้นที่น้ำก็ล้นกลับเข้ามาในคันกั้นน้ำย้อนกลับเข้ามาท่วมในชุมชนเหมือนเดิมครับลองไปฟัง

0: เสียงยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับ
1: เป็นทั้งแสนแสบแล้วก็ประเวศครับเพราะสองคลองเส้นนี้เป็นคลองขวางจะวิ่งผ่านระหว่างตอนออกไปตะวันตกครับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพอยิ่งไกลแม่น้ำเท่าไหร่นะครับระบบการสูบที่สถานีที่ริมแม่น้ำก็จะทำได้ช้าขึ้นครับคือน้ำหน้าสถานีจะต่ำแล้วมันจะเป็นเคิร์ฟโค้งขึ้นไปเรื่อยๆครับครับก็จะทำให้บริเวณที่ไกลยิ่งไกลก็ยิ่งช้าครับแต่เราก็มีอุโมงค์ช่วยนะครับอย่างเช่นที่สันแสบเนี่ยเรามีอุโมงค์ช่วยที่ปลายตรงของตัดของลาดพร้าวก็จะทำให้แถวๆนั้นเร็วขึ้นครับแต่พอเลยไปก็จะช้าแล้วครับ
0: ถามว่ากทม.จะจัดการปัญหานี้ยังไงครับมาดูรูปแบบการระบายน้ำของทั้ง2พื้นที่กันครับ2พื้นที่พึ่งพาคลองแนวขวางหลักที่วิ่งขนานกันครับจากทางตะวันออกไปสู่ทางตะวันตกเพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีสูบน้ำพระขนงครับอันนี้เหมือนกันครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือเคหะคลองจันบางกะปิพึ่งพาคลองแสนแสบมีความยืดหยุ่นกว่าครับเพราะว่าสามารถตัดแบ่งน้ำออกไปทางคลองสามเสนไปอีกทางหนึ่งได้รวมถึงมีอุโมงระบายน้ำอุโมงแสนแสบลาดพร้าวแล้วก็อุโมงบางซื่อช่วยดึงน้ำดักเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้รวดเร็วมากขึ้นครับส่วนเคหะร่มเกล้าอาศัยคลองประเวศบุรีรมย์ครับช่องทางหลักก็คือต้องวิ่งยาวเลยครับเข้าสถานีสูบน้ำพระขนงเพียงทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางแยกอื่นระยะทางไกลกว่าถึง40กิโลเมตรครับจึงระบายน้ำได้ช้ากว่ามากครับคลองแสนแสบฝั่งตะวันออกจริงๆแล้วนะครับมีแม่น้ำบางปะกงอยู่นะครับโดยกทม.ก็เคยผันน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงนะครับคำถามว่าแล้วรอบนี้กทม.สามารถผันน้ำไปทางบางปะกงได้ไหมเพื่อลดภาระของสถานีสูบน้ำไปเจ้าพระยาคำตอบก็คือณเวลานี้ยังทำไม่ได้นะครับเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรครับเพราะพื้นที่จังหวัดข้างเคียงฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีนะครับปริมาณน้ำตอนนี้สูงมากนะครับสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเสียอีกครับต้องรองรับน้ำมหาศาลจากการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนที่ปล่อยออกมาด้วยดังนั้นกรุงเทพมหานครณเวลานี้ต้องบริหารจัดการน้ำโดยดึงน้ำมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักครับคุณผู้ชมครับอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การสูบน้ำได้ช้าในขณะนี้เกิดจาก2ปัจจัยหลักนะครับปรากฏการฝนตกซ้ำถึงแม้ว่าตอนนี้จะเห็นว่าฝนตกน้อยลงนะครับแต่พอดูปริมาณฝนสะสมทั้งวันแล้วเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรครับพอน้ำใหม่เติมลงไปเรื่อยๆการสูบน้ำระบายน้ำออกทำได้แค่ส่งตัวเท่านั้นครับพื้นที่ต่ำอย่างเคหะร่มเกล้าหากน้ำในคลองหลักยังไม่ลดการสูบน้ำออกจากชุมชนทำได้ยากนะครับเพราะน้ำจะล้นคันกั้นน้ำแล้วก็ย้อนกลับมาเข้ามาในชุมชนด้วยแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องพยายามระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนครับเช่นเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม่อโศกเจ้าคุณสิงห์ครับซึ่งขณะนี้กทม.กู้พื้นที่แห้งเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้กำลังวางกระสอบทรายทำคันล้อมแล้วก็ตั้งปั๊มสูบน้ำตั้งเป้าว่ากู้พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติเนี่ยประมาณ3วันครับส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังต้องบอกตรงๆนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3วันเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แอ่งนะครับไกลกว่า40กิโลเมตรกทม.กำลังเร่งกู้ทีละโซนใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำลงคลองสายหลักเพื่อลดระดับน้ำภายนอกให้ได้ก่อนครับจึงจะสามารถดึงน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าออกได้ทั้งหมดครับตอนนี้นะครับถ้าดูแล้วข้อมูลที่เราพยายามเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็จะเห็นความพยายามของกรุงเทพมหานครครับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามอยู่แต่ว่าด้วยปัจจัยอุปสรรคทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็ยากพอสมควรกับการที่เราจะรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่แค่ร่มเกล้าและก็คลองจันนะครับอีกไม่นานนะครับระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอาหารอย่างที่สองคนรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่ครับอันนี้น่ากังวลครับ
2: ความช่วยเหลือก็พยายามหลั่งไหลไปที่จุดนั้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่นะคะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีกจุดหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือที่จังหวัดปทุมธานีนะคะฝนตกน้ำท่วมย่านคลองหนึ่งก็ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องจับตาเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองเนี่ยค่ะยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดจากคลองหนึ่งถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีคุณคำคุณเชิญค่ะ

0: คุณศิริมาคุณพิมพ์พิมลครับขณะที่ระดับน้ําในคลองรังสิตคงที่นะครับฝนที่ตกต่อเนื่องสลับหยุดตกตลอดทั้งวันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้ระดับน้ําในคลองรังสิตนั้นไม่ลดลงเช่นเดียวกับสถานการณ์ในพื้นที่น้ําท่วมขังของชุมชนนะครับชุมชนในพื้นที่นี้ก็เข้าสู่สถานการณ์น้ําท่วมขังมาเป็นวันที่3แล้วภายในพื้นที่นั้นก็เริ่มประสบปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนกันบ้างแล้วครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสภาพน้ําท่วมขังภายในชุมชนรังสิตนครนายกซอย12และซอย14ครับทีมข่าวไทย PBS ได้สํารวจพื้นที่ก็พบว่าลึกเข้าไปในซอยบางช่วงมีน้ําท่วมสูงในระดับ50ถึง60ซมหรือประมาณเข่าซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ครับการเข้าออกพื้นที่ชุมชนจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ละในพื้นที่ทีมข่าวก็พบว่ามีกลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถกระบะออฟโรดมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการรับส่งบริการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและเข้าออกรวมถึงการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ตลอดทั้งวันครับขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ก็เข้าสำรวจพื้นที่ชั้นในซึ่งก็พบว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นบางครอบครัวได้ขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวเรื่องเสบียงอาหารเพราะไม่สามารถออกไปซื้ออาหารหาเองได้เพราะน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ชั้นหนึ่งและอาศัยอยู่กับหลานและพี่สาวสูงอายุอีกหนึ่งคนและจากสถานการณ์น้ำท่วมขังมาหลายวันจึงเริ่มทำให้ขาดแคลนอาหารขณะเดียวกันบางครอบครัวประกอบกิจการร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบรวมถึงความเป็นอยู่และแหล่งหารายได้ไปพร้อมกันครับ
1: เขาออกลำบากอยู่พี
0: ่มีการซื้อมากักตุนอะไรมั้ยครับ
1: ซื้อมาก็มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆพี่เล็กน้อยใช่แบบพวกหมูผักอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู
1: ่แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู่พี่ไม่กล้าเก็บไว้นาน
0: อย่างในซอยเนี้ยครับน้ำท่วมขังแบบเนี้ยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยพี่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมีความลำบากพอสมควรมั้ง
1: โอ้ลำบากพอสมควรเลยครับพี่เพราะว่าอย่างมอไซค์อย่างเงี้ยบางจุดในบางจุดมันก็ใช้เดินทางไม่ได้นะพี่มอไซค์ดับคนส่วนมากก็เดินออกจากซอยกันอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนนี้ลำบากแล้วออกไปไหนไม่ได้เงี้ย
0: แล้วซื้อของกินอยู่กันยังไงอะครับ
2: กินกันธรรมชาติน้ำพริกน้ำเพิร์กก็กินกันไปมีผักก็กิน
0: ก็มีเพื่อนบ้านซื้อมาให้บ้าง
2: เพื่อนบ้านกินเนี่ยเขาซื้อมาให้เมื่อกี้เนี่ยขนม
0: ตอนนี้อยู่กันกี่คนใครบ้างครับป้าม
2: ีพี่สาวแล้วก็มีหลานสาวคนนี
0: ้ก็คือออกไปลำบากรถมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้ด้วย
2: ไม่ได
0: ้นอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนทีมข่าวได้เข้าติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลด้วยซึ่งที่นี่ครับเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ผู้ที่เข้าพักพิงส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุและมีหลายคนนะครับที่ต้องถูกเจ้าหน้าที่นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพราะมีอาการรุนแรงขึ้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดนายสันทัศน์ปล่องทองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมลเปิดเผยว่าที่นี่เป็นหนึ่งใน6ศูนย์พักพิงที่เปิดดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่มีประชาชนเข้ามาพักพิงในขณะนี้นะครับมีประมาณ27คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการอ่อนไหวราว7คนแต่ที่นี่ยังสามารถรองรับคนได้สูงสุดถึง50คนครับ
3: เราสามารถได้เพิ่มอีกครับได้เพิ่มอีกประมาณก็พอสมควรจะลองไปดูพื้นที่ดูนะครับแต่ว่าถ้าแบบรับมากไปก็จะแออัดนิดนึงนะครับก็รับได้แม็กจริงๆก็ประมาณ50ถึง60รายครับ
4: เพราะว่ามันมีศูนย์อื่นในพื้นที่
3: ใช่ครับยังมีศูนย์อื่นอีกก็มีอีกหลายๆศูนย์เพราะว่าศูนย์ของเทศบาลนครรังสิตท่านนายกให้จัดตั้งที่ทุกโรงเรียนนะฮะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นโรงเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าการคมนาคมง่ายกว่าน้ำปากซอยน้อยที่สุดครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับคุณพิมพ์พิมลคุณศิริมาครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถัดจากผมไปประมาณ2ก้าวครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบนทางเท้าซึ่งน้ําในคลองรังสิตนั้นอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบนถนนและก็ในพื้นที่ของประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่จะเริ่มที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

0: ไอ้พื้นที่จุดสําคัญสําคัญแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ได้เนื่องจากน้ําในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นเข้ามาล้วมในพื้นล้นในพื้นที่เนื่องจากมีระดับน้ําที่สูงกว่านะครับซึ่งการสังเกตระดับน้ํานะครับรวมถึงการติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ประชาชนควรติดตามในค่ําคืนนี้ครับว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มหรือระดับน้ําที่สูงขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ครับ
1: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปดูที่นนทบุรีนะคะจะเป็นบริเวณที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆเลยเพราะว่ามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดท่าน้ำนนนะคะตอนนี้เทศบาลนครนนทบุรีก็เร่งวางกระสอบทรายติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือแล้วก็จับตาระดับน้ำสำหรับในช่วงค่ำนี้ด้วยนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากเทศบาลนครนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
3: ทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือบริเวณท่าน้ํานนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับระดับน้ํานะครับเริ่มที่จะร้นเข้ามาในพื้นที่แล้วครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงค่ําของวันนี้นะครับระดับน้ําจะมีการเพิ่มขึ้นมาขณะเดียวกันครับทางเทศบาลนครนนทบุรีครับก็ได้มีการจัดกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะวางป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ําร้นเข้าท่วมชุมชนครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาครับมีจุดตรวจระดับน้ําสําคัญ2จุดครับคือบริเวณท่าน้ําปากเกร็ดอําเภอปากเกร็ดนะครับและท่าน้ํานนอําเภอเมืองนนทบุรีครับคุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่สํารวจบริเวณท่าน้ําปากเกร็ดนะครับซึ่งเป็นจุดแรกๆนะครับที่มวลน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาครับโดยมวลน้ําไหลลงมาจากพื้นที่ด้านบนนะครับผ่านประตูระบายน้ำบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพบว่าเมื่อเวลาประมาณ 15:00 นครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรครับซึ่งยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับขณะที่บริเวณชุมชนท่าปากเกร็ดซึ่งมีบ้านเรือนและร้านค้านะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยน้ำเริ่มร้นนะครับเข้าท่วมบริเวณระเบียงของร้านค้าครับทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการนะครับต้องเร่งยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายครับส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดนะครับก็สะท้อนนะครับว่าสถานการณ์น้ำครั้งนี้นะครับไม่ควรเป็นเพียงเรื่องของภัยธรรมชาติครับแต่ว่าเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังมีปัญหารวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ล่าช้านะครับและอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างหน่วยงานครับ
4: นี่มันช่วงทุกปีไหมครับช่วงที่ปล่อย
5: ไม่ทุกปีแต่บางปีแต่บ้าเกือบทุกปีเอางี้ดีกว่าเกือบทุกปีครับ
4: สูงสุดนี่คือระดับไหนคร
5: ับ สูงสุดก็คือเข้าบ้านนี่ครับปี54นี่คือปี54แต่ว่าปีที่แล้วนี่ก็ประมาณนี
4: ้ก็คือท่วมขึ้นมาบ้าง
5: ใช่เพราะนั้นเดือดร้อนหมดแต่ว่าบริหารน้ำไม่เป็นถูกไหมคนที่เขาเชี่ยวชาญที่จะที่อยุธยาเขาบอกว่าสามารถผันน้ำให้กับที่ลงไปในที่ของประชาชนเขายินดีไล่ละ300บาททำไมคุณไม่ทำ
3: คุณผู้ชมครับส่วนบริเวณท่าน้ำนนนะครับซึ่งมีมาตรวัดระดับน้ำติดตั้งอยู่ด้านหลังศาลเจ้าแม่ต้นไทรนะครับพบว่าเวลาประมาณ 17:00 นะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 2.1 เมตรครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 1:23 นาทีนะครับระดับน้ำก็เข้าระดับวิกฤตนะครับทำให้เทศบาลนครนนทบุรีครับต้องเร่งวางกระสอบทรายตามแนวพื้นที่เสี่ยงครับเพื่อป้องกันน้ำร้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับผมพูดคุยกับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีก็ระบุนะครับว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากระดับน้ำภายนอกเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มร้นนะครับเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบโดยเทศบาลนะครับได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุครับทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับแล้วก็มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไว้รองรับสถานการณ์ครับ
6: ฝนจะตกวันนี้เป็นวันที่สามแล้วตกไม่หยุดในส่วนนี้แต่ภายในที่เราด้านนอกที่เราป้องกันเขื่อนไว้ในการแรงต่างๆเนี่ยน้ำด้านนอกไม่สามารถเข้ามาได้แต่นี้เราต้องสูบน้ำจากสูบน้ำฝนที่จะออกไปด้านนอกนะครับ เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฝนตก3วัน

0: เรากำลังเดินน้ำออกถ้าฝนหยุดสัก 6-7 ชั่วโมงระดับน้ำภายในนี่ก็จะลดขึ้นในส่วนนี้นะครับแต่ด้านนอกตอนนี้ท่านเทศบาลนครนนท์สามารถเอาอยู่ระดับน้ำประมาณ2เมตร47เซนติเมตรก็สามารถเอาอยู่นะครับซึ่งคาดว่าวันที่30นะครับน้ำจะขึ้นสูงสักถึง3เมตรเศษในส่วนนี้แต่เราสามารถเรียงลำดับป้องกันอยู่ในส่วนนี้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับผมพามาดูข้อมูลระดับน้ำในอดีตนะครับจุดตรวจวัดในพื้นที่นะครับมีข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาครับโดยปี2554นะครับเคยบันทึกระดับน้ำสูงสุดไว้ที่ 3.38 เมตรครับขณะปี2565ครับระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2.84 เมตรครับจึงยังต้องติดตามการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับขณะที่สถานการณ์น้ำยังส่งผลกระทบต่อการสัญจรในหลายเส้นทางของจังหวัดนนทบุรีครับโดยบริเวณถนนแจ้งวัฒนะครับทั้งฝั่งมุ่งหน้าหลัก4ครับแล้วก็ไปทางปากเกร็ดครับยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นผิวจราจรครับส่งผลให้การเดินทางของประชาชนก็เป็นไปด้วยยากลำบากนะครับขณะที่ถนนเลียบคลองประปานะครับผ่านปากทางหมู่บ้านประชาชื่นถนนแจ้งวัฒนะนะครับและเมืองทองธานีครับพบว่าหลายจุดนะครับเริ่มมีน้ำสะสมล้นเข้าพื้นที่นะครับจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและการสัญจรในพื้นที่มากขึ้นครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัยนะครับสำหรับพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนะครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีครับ
2: ขอบคุณคุณพิสิทธิ์พรพิสิทธิ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรงที่พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์นี้นะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนค่ะลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดกระหน่ำเข้าปะทะแนวชายฝั่งในหลายพื้นที่ของรัฐแมสซาชูเซตส์ท่ามกลางความสนใจของชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าสภาพอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในช่วงเวลานี้ของปีแม้ว่าทางการท้องถิ่นในหลายรัฐจะออกมาร้องขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยก็ตามผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือภัยพิบัติแล้วหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุนอร์อีสเทอร์หรือพายุหมุนที่กระแสลมก่อตัวขึ้นและพัดเข้าฝั่งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายรัฐขณะที่ทะเลอาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรหน่วยงานให้ข้อมูลด้านสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกาคาดการว่าพายุฝนจะพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายสิบล้านคนโดยเฉพาะพื้นที่ริมชายฝั่งที่อาจเผชิญน้ำท่วมใหญ่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างน้อย1คนบาดเจ็บ4คนและบ้านเรือนอีกประมาณ 100,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่มีเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆถูกเลื่อนออกไปมากกว่า 3,000 เที่ยวบินและอีกกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิก
4: แม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า1เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มแถบภูเขาหิมาลัยนะคะแต่ว่าชาวเนปาลในพื้นที่ประสบภัยก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอยู่ผู้นำเนปาลเรียกร้องให้โลกร่วมมือปกป้องวิกฤตนี้ค่ะชาวเนปาลในพื้นที่ประสบภัยใช้ซิปไลน์ที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำตรีสุรีนะคะหลังจากที่ถนนและสะพานถูกตัดขาดจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อวันที่26สิงหาคมการเดินทางแบบนี้ก็ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างมากรวมทั้งใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นจากประมาณ30นาทีเป็นหลายชั่วโมงชุมชนชาวเนปาลแถบภูเขาหิมาลัยก็แทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่สองฝั่งริมทางน้ำผ่านพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 คนสูญหายอีกมากกว่า 5,700 คนจนถึงเวลานี้ผ่านมาแล้วกว่า1เดือนแต่ว่าพื้นที่ประสบภัยก็มีสภาพแทบไม่ต่างไปจากช่วงสัปดาห์แรกๆหลังเกิดเหตุประชาชนยังพยายามตักดินโคลนที่ถูกพัดมากับน้ำทับถมอยู่เต็มบ้านท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์นั้นจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนปาลได้กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีประชุมสมัช

0: ทางสหประชาชาติที่นิวยอร์กย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่มีพรมแดนและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมมือป้องกันซึ่งก็รวมถึงการเก็บข้อมูลดาวเทียมติดตามสถานะทะเลสาบน้ำแข็งยกระดับการเตือนภัยล่วงหน้าและการประสานงานข้ามประเทศค่ะ
1: เมื่อโลกร้อนก้าวข้ามสู่ยุคโลกเดือดก็ทำให้ภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นนะคะภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี2568จนถึงปีนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้เกิดคำถามสำคัญนะคะว่าประเทศไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางอันดับที่92ของโลกมีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายนี้ได้จริงหรือไม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างเต็มตัวครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยืนยันตรงกันครับว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกทะลุขีดจำกัด 1.5 องศาเซลเซียสปรากฏการณ์นี้กำลังผลักให้ภัยพิบัติสุดขั้วทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งรุนแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆสะท้อนว่าโลกกำลังเข้าใกล้จุดพลิกผันที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วครับเคยสงสัยไหมครับว่าหากเกิดมหาภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆประเทศไหนจะอยู่รอดและประเทศไหนเสี่ยงที่สุดครับผลวิจัยจากวารสาร Global Challenge พบว่าประเทศในแถบออสเตรเลียคือพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นและมีโอกาสเอาชีวิตรอดได้ดีที่สุดในโลกครับเพราะว่ามีความพร้อมด้านพลังงานแร่ธาตุและผลิตอาหารได้เกินความต้องการในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจักรกลับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าความหนาแน่นของประชากรและการพึ่งพาสายพานการขนส่งจากต่างประเทศมากเกินไปครับหากดูที่ดัชนีความเสี่ยงโลกหรือ World Risk Index ประเทศหมู่เกาะอย่างวานูอาตูก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ1ของประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกนะครับจากที่ตั้งอยู่บนขอบแผ่นเปลือกโลกและศักยภาพการรับมือที่ต่ำตรงกันข้ามกับประเทศอย่างเยอรมนีครับที่มีความเสี่ยงต่ำมากเนื่องจากมีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งคอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติมาถึงตรงนี้คำถามก็คือแล้วประเทศไทยล่ะครับดัชนี World Risk Index จัดให้ไทยอยู่อันดับที่92ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลางครับฟังดูเหมือนว่าประเทศไทยจะค่อนข้างปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงวิกฤตปี2568ที่ผ่านมาตอกย้ำว่าไทยกำลังเสี่ยงรับมือไม่ไหวครับเราเจอทั้งแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในเมียนมาที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึง63จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับตามมาด้วยอิทธิพลของลานิญาและพายุอีกหลายลูกโดยเฉพาะมหาอุทกภัยหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีปริมาณฝนสะสมสูงถึง630มิลลิเมตรใน3วันแม้ว่าหลายครั้งรัฐบาลจะย้ำว่าสามารถรับมือได้ครับแต่ว่าสวนทางกับภาพที่ปรากฏออกมาคำถามก็คือประเทศไทยรับมือได้จริงหรือยังแต่ประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนเฉยนะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการขยายพื้นที่ควบคุมอาคารให้ต้องออกแบบโครงสร้างต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครอบคลุม43จังหวัดครับเร่งบูรณาการข้อมูลผ่านระบบวันแมปน้ำเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันขับเคลื่อนนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในระดับนานาชาติครับเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการจัดการภัยพิบัติครับภัยพิบัติที่ผ่านมาเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราต้องเร่งนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโลกร้อนและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: นิวส์รูมห้องข่าวไทยพีบีเอสวันนี้นะคะจะชวนลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแล้วก็ชวนประเมินสัญญาณของสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันทั่วโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตการเงินครั้งรุนแรงด้วยนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

0: ุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันศุกร์คุณสนธิลิ้มทองกุลและพลพรรคยกขบวนไปชุมนุมมีการปราศัยเล็กน้อยที่หน้ากกต.พรรคประชาชนเองก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนกกต.เหมือนกันและวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ที่28กันยายน
1: ซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าเรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานความเคร่งครัดต่อผู้จัดการเลือกตั้งจะต้องมีอันแปรเปลี่ยนไปอีกหรือไม่และอย่างไร
2: พรรคประชาชนเองเราก็พร้อมใช้ทุกช่องทางทุกเครื่องมือทางกฎหมายที่มีนะครับในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกแหละว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางของผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถยื่นร้องตรงไปยังศาลได้เนี่ยในฐานะพรรคการเมืองเราเองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็มีนัดหมายสำคัญในคดีที่เกี่ยวข้องกับกกต.เหมือนกันมรสุมเข้าอย่างแท้จริงคดีเหล่านี้จะมีทิศทางไปในทางไหนเราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์นะครับคุณเสาวลักษณ์ครับที่ผมไล่เรียงมานี่แค่บอกๆน
3: ะ
0: จริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคดีบัตรเลือกตั้ง
3: แน่นอนค่ะว่าจะนัดฟังคำวินิจฉัยช่วงบ่ายสอง
0: ครับ
3: แต่เท่าที่คุณอุรชัยระบุมาเนี่ยต้องบอกว่ากกต.ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนดำเนินคดีมี10คนนะคะจาก7คนเพราะว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปี2567ถึงปี2569ก็คือคดีหัวเลือกสว.กับคดีบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีกกต.เปลี่ยนแปลงอยู่
0: เก่าไปใหม่มา
3: เก่าไปใหม่มาก็คนที่ซ้ำกันก็คืออยู่ใน10คนนี่แหละบางคนอาจจะโดน2เด้งด้วยซ้ำไป
0: ไม่ใช่เรื่อง
3: ถ้าคดีผิดนะ
0: ครับ
3: นั่นแสดงว่าอาจจะต้องโดนดำเนินคดี2เด้งด้วยกันแต่จะยังไงก็แล้วแต่ในส่วนของหัวเลือกสว.คุณณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านเขาไปยื่นเอาไว้ที่ปปช.แล้วเพื่อไต่สวนข้อมูลข้อเท็จจริงที่เพิกเฉยต่อขบวนการแล้วก็โพยใบสั่งเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.จะผิดจะถูกก็คือปปช.ต้องไปไต่สวนและยังต้องมีขั้นตอนที่จะต้องส่งไปให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดอีกแล้วจะไปถึงกระบวนการถอดถอนอีกก็คงต้องใช้เวลาแต่อันนี้มันจะเป็นปมหนึ่งที่จะใช้ในการซักฟอกได้เป็นอย่างดีเพราะว่ายื่นพยานยื่นหลักฐานให้กับปปช.เอาไว้แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่จะมีการชี้ขาดกันบ่ายสองพรุ่งนี
0: ้
3: เรียกว่าลุ้นกันเลยทีเดียวถ้าจะลุ้นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเรื่องของบัตรเลือกตั้งปี2569บัตรเลือกตั้งส.ส.มันมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดชนิดหนึ่งก็คือบัตรเลือกตั้งเขตซึ่งเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นบัตรที่มี QR code ซึ่งกกต.ชี้แจงว่า QR code ที่ว่านี้ที่บนบัตรเนี่ยมันคือ เลขที่สำหรับโรงพิมพ์และการเอาไปใช้ในพื้นที่สำหรับเขตเลือกตั้งนั้นๆ
0: เป็นเรื่องของการโลจิสติกเท่านั้นเอง
3: แต่อีกส่วนหนึ่งคือบัตรเลือกตั้งที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื
0: ่
3: อสีชมพูอันนี้จะมีบาร์โค้ดอันนี้แหละค่ะที่เป็นข้อสังเกตกันอยู่ว่าเลขที่และลำดับมันเกี่ยวข้องกันไหมกับผู้ลงคะแนนและตามคำร้องคือทำให้การลงคะแนนไม่รับ
0: ครับ
3: พอการคำร้องถ้าศาลชี้ออกมาบ่ายสองพรุ่งนี้การลงคะแนนไม่รับนั่นเท่ากับว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั่นอาจจะเท่ากับว่ารัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคอันดับหนึ่งต้องล้มลงไปด้วยหรือไม่
0: อันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะ
3: เรื่องใหญ่แต่ต้องบอกว่าโดยกระบวนการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญมันก็มีกระบวนการที่มีพยานหลักฐานมีการเบิกความในส่วนของกกต.ไปแล้วด้วยทีนี้ลองดูว่าข้อวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดและ QR โค้ดปมประเด็นก็คือการย้อนกลับไปที่ตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได
0: ้ครับ
3: ย้อนไปได้ว่าเลือกใครอย่างไรตรงนี้ล่ะค่ะคือข้อวินิจฉัยว่าไปได้จริงหรือเปล่าไปได้จริงหรือเปล่ากกต.เขาบอกว่ามันไปได้จริงแต่นั่นต้องหมายถึง3องค์ประกอบด้วยกัน1ก็คือบัตร2ก็คือต้นขั้ว3ก็คือบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ต้องเอามาประกอบกันถึงจะสืบค้นย้อนกลับไปได้นี่คือการบริหารจัดการภายในของกกต.แล้วทั้ง3ส่วนแยกกันเก็บรักษาถ้าจะต้องสืบค้นกันจริง ต้องเอามารวมกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กกต.ในแต่ละระดับชั้นที่จะอนุมัติการสืบค้นนั้นได
0: ้
3: ถามว่าตอนนี้คุณอุรชัยรู้ไหมว่าคุณเสาวลักษณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกอย่างไรถ้าคุณเห็น
0: บ
3: าร์โค้ดกับ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั้นจริงๆ
0: คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ทำให้รู้ได
3: ้
0: มันต้องครบ

ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทีซึ่งมีแผนให้การช่วยเหลือจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้วันละ 1,000 ชุดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานาวาและวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทตั้งตาการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตาไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสุวรรณวัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเวริธานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกิจกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสรรราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอโนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอนุภาพและบุตรจำกัดและครอบครัวหงยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา19 นาฬิกากระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด

0: ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปเยี่ยมประชาชนที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะสักครู่ได้ยินนะคะก็จะเป็นเสียงตะโกนเสียงปรบมือนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงเรือเข้าไปแจกถุงยังชีพภายในนะคะจุดนั้นมีอาคารอยู่30อาคารนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปแล้วก็เอาสิ่งของถุงยังชีพไปให้กับผู้พักอาศัยอยู่ในแฟลตพื้นที่จุดนั้นเนี่ยน้ำท่วมสูงนะคะเมตรครึ่งสิ่งที่ชาวชุมชนบอกว่าต้องการก็คือเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะมาสูบน้ำ2เครื่องออกจากห้องสูบน้ำที่อยู่ชั้นล่างสุดจากนั้นจะสามารถใช้น้ำสะอาดภายในอาคารได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการนอกเหนือไปจากน้ำและอาหารนะคะก็มีการร้องขอกับตัวนายกรัฐมนตรีนะคะ
3: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่ลงมารับของที่นายกรัฐมนตรีเอาไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่ได้ลงมาแล้วก็ตะโกนต้อนรับนายกอยู่บนอาคารอยู่บนตึกนะคะนี่ก็คือสภาพพื้นที่นะคะไม่มีไฟนะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัยนี่เป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะแล้วก็ทางกทม.ก็ประเมินนะคะว่าต้องใช้เวลาในการจัดการระบายน้ำเนี่ยค่ะอาจจะมากกว่า7วันนะคะ
2: และสำหรับคืนนี้ต้องจับตาจังหวัดเสี่ยงน้ำหลากนะคะหลังจากที่แนวโน้มฝนตกหนักยังคลี่คลายได้ไม่มากนะคุณนิตยามีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
4: คืนนี้กรุงเทพมหานครยังมีฝนเกิดขึ้น 80% ของพื้นที่นะคะและมีพื้นที่ฝนตกหนักแม้ฝนจะลดลงไปแล้วนะคะแต่แนวโน้มของฝนขยับกลับไปที่พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะคืนนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักนะคะอย่างน้อยๆพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคกลางจากนั้นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนสะสมที่อาจท่วมในบริเวณแม่น้ำในหลายจุดค่ะช่วยคุณผู้ชมมาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะคะบริเวณที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่มันมีฝนตกเยอะๆจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีสัญลักษณ์รูปตัวแอลเขาเรียกหย่อมความกดอากาศนะคะซึ่งตรงจุดนี้มันเคลื่อนออกมาบริเวณทางด้านของฝั่งเมียนมาแล้วค่ะจึงทำให้ประเทศไทยนั้นนะคะโล่งแต่ว่ายังคงมีฝนที่

0: เป็นสีเขียวๆฝนปานกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะรวมถึงทางด้านของอ่าวไทยตอนนี้ก็ยังทำให้คลื่นลมนั้นแรงอยู่นะคะซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้ระยะนี้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่เมืองหลวงของเราตอนนี้หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะฝนมันจะมาเติมในพื้นที่ของน้ำท่วมมากหรือเปล่านะคะวันนี้จากเรดาร์ฝนนะคะในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจะพบว่าฝนนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มหายไปแล้วนะคะจากแผนที่ค่ะแต่ว่าจะยังมีฝนบริเวณรอบนอกที่เป็นสีเขียวๆนะคะพื้นที่ทางด้านของชายทางด้านของฝั่งทางตะวันตกแล้วก็พื้นที่ทางด้านของอีกหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกแต่ว่าแนวโน้มฝนยังอยู่ที่ 80% ของพื้นที่คนกรุงอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าคืนนี้กรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่ค่ะแต่สำหรับแนวโน้มอากาศในกรุงเทพมหานครนะคะตลอด5วันนี้จะพบว่าตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเกือบทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้มาจนถึงวันพฤหัสบดีมีฝนตกนะคะก็จริงแต่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำที่อยู่ในพื้นแผ่นดินหรือในคลองนะคะของเรามันอาจจะเยอะขึ้นค่ะโอกาสเกิดฝนต่อจากนี้ 60% ถึง 80% ของพื้นที่ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคเหนือในระยะนี้อาจจะต้องบอกเลยนะคะว่าภาคเหนือยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่องอยู่ที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะภาคกลางค่ะยังคงเสี่ยงภัยฝนตกหนักที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะคะภาคใต้ไม่แพ้กันค่ะและภาคตะวันออกนะคะก็เหมือนกันตกหนักมากโดยเฉพาะปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนที่ภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับแนวโน้มของฝนสะสมตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะก็ยังคงมีอยู่ทางฝั่งตะวันตกอย่างที่บอกกรุงเทพมหานครฝนลดแต่ยังตกหนักบางแห่งพรุ่งนี้ฝนไปทางเมืองการแล้วค่ะแล้วก็จะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะแล้วก็อีกหลายส่วนอาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะฝากทิ้งท้ายนะคะคุณผู้ชมในช่วงวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแนวโน้มของฝนกรุงเทพมหานครเป็นข่าวดีนะคะไม่มาเติมในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยานะคะและคืนนี้เราลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้ขอชวนคุณผู้ชมมาฟังข่าวดีๆของประเทศไทยนะคะเนเน่รอยัลกลับมาถึงเมืองไทยบินตรงไปภูเก็ตทันทีค่ะบ้านเกิดของเธอก็เล่นใหญ่ทีเดียวนะคะจัดทั้งขบวนแห่ส่วนเนเน่เองแสดงสปิริตมากไม่มีพักนะคะจัดมินิคอนเสิร์ตโชว์เพลงดังที่ใช้ประกวดให้แฟนๆได้ชื่นใจกันอีกครั้งค่ะ

0: ขอประเดิมเอาใจชาวร็อกไทยกันก่อนเลยนะคะด้วยเพลงนี้ค่ะสมสารของวงร็อกรุ่นใหญ่โลโซที่เนเน่รอยัลรัติการอัมลอยนะคะเธอก็เตรียมไปขึ้นเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถานปลายปีของพี่โลโซด้วยที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นบรรยากาศการปิดถนนท่องเที่ยวแห่งสำคัญกลางเมืองภูเก็ตเลยนะคะจัดเวทีที่แยกชาร์เตอร์ค่ะให้เนเน่และวงโอโซนของเธอได้สาดความมันขอบคุณชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็คนไทยค่ะที่ให้กำลังใจลุ้นหนักไปกับการแข่งขันเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์จนเนเน่คว้าแชมป์ฤดูกาลที่21มาได้สร้างชื่อเสียงให้คนไทยแล้วก็เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะในเรื่องของความพยายามความทุ่มเทโดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นแรงสนับสนุนแบบสุดใจค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะคะแล้วก่อนหน้านี้คือเนเน่ก็พบปะแฟนๆใกล้ชิดเลยเนี่ยไม่น่าแปลกใจว่าภูเก็ตเขาจะเล่นใหญ่งานนี้เมืองแตกก็ว่าได้คุณผู้ชมชาวเมืองนักท่องเที่ยวแห่ต้อนรับแบบล้นหลามนะคะตลอดเส้นทางถนนท่องเที่ยวเนเน่เขาก็จัดเต็มนะคะนี่มีเซนไลเซนแล้วก็เสิร์ฟเพลงดังที่ใช้ประกวดนะคะ 3-4 เพลงเลยให้แฟนๆเขาได้ฟังกันสดๆค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็นี่เป็นบรรยากาศตอนที่เธอประกวดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเส้นทางหลังจากการจับไมค์จับกีตาร์แล้วนะคะเรื่องของเสียงของเธอหลังจากนั้นสื่อให้ความสำคัญโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศทำให้ได้รู้จักตัวตนของสาวน้อยวัย16คนนี้ค่ะจริงๆเน่ๆเขาบอกว่าเตรียมท่าตอนชนะไว้แล้วนะคะถึงขั้นซ้อมว่าจะโพสยังไงให้ดูเท่แต่พอประกาศชื่อเน่เน่รอยัลเท่านั้นแหละค่ะที่ซ้อมเอาไว้หายหมดเลยเจ้าตัวก็ซุดลงไปกองกับพื้นอย่างที่เห็นคุณผู้ชมก่อนจะมาเล่าในรายการ Entertainment Weekly ให้ฟังทีหลังนะคะว่าตอนนั้นสมองว่างไปเลยค่ะเป็นโมเมนต์ที่แม้แต่สื่ออเมริกันเนี่ยสื่อบันเทิงเขายังเรียกว่า a genuine moment หรือว่าจริงสุดๆแบบไม่ต้องแสดงค่ะ
1: I also practice already the pose. If I win, I'm gonna do like, you know, easy pose, like yay. But actually, it just fade out, and then I lay down, and I don't know what am I doing. I don't know. Yeah.
2: Nay, nay. Have you slept yet?
1: No.
0: ลงเวทีก็ถึงคิวมีเดียทัวร์ค่ะเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนคนถามแต่หลายคำถามคล้ายกันคิดไหมว่าจะชนะเงิน1ล้านดอลลาร์จะเอาไปทำอะไรกลับไทยหรือเปล่าอยากร่วมงานกับใครแล้วจากนี้เนี่ยรอยัลจะไปไหนต่อนะคะคำตอบมีทั้งที่ไม่คิดว่าจะชนะภูมิใจในตัวเองอยากทำเพลงอยากออกทัวร์และคำที่ได้ยินจากหลายวงสัมภาษณ์ก็คืออยากเป็นร็อกสตาร์ค่ะ
1: I just want to make my dreams come true, to become a rock star.
3: So you know, you're already a rock star in our eyes.
4: That's right.
1: You are- my dream was that I just want to be perform one time in AGT, but my dream, it's come true because I champions.
5: I just want to my dreams came true, come true, and I want to become a rock star, and then my dreams come true, and I'm very happy, my, and then I'm very proud of myself.
0: ถ้าบนเวทีมีเพลงให้ซ้อมมีโชว์ให้เตรียมหลังลงจากเวทีสิ่งที่ซ้อมคำตอบไว้ล่วงหน้าไม่ได้ก็คือคำถามสดค่ะถามตอบตรงหน้าผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์เนเน่ทมีจังหวะคิดหาคำจับคีย์เวิร์ดจากสิ่งที่ได้ยินนะคะรูปประโยคอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ทุกครั้งถึงจะมีจังหวะติดขัดอยู่บ้างแต่เรื่องที่เนเน่อยากเล่าไปถึงคนฟังเสมอค่ะเช่นละว่าคงมีแฟนๆไปรอที่สนามบินก็เห็นภาพนะคะว่าเจ้าตัวเขาเตรียมรับความเครซี่เอาไว้แล้วหรือจะถามเรื่องอนาคตก็วนกลับมาที่การทำเพลงออกทัวร์และบทบาทร็อกสตาร์ทิศทางชัดเจนทุกครั้งที่จับไมค์ค่ะทำให้รู้ว่าเนเน่ไม่ใช่แค่ตอบคำถามได้แต่เธอรู้ตัวเองนะคะว่าอยากจะไปทางไหน
1: I think that because I'm gonna I will win back to Thailand like soon I think that at the airport in Thailand gonna win even crazy because
0: สำหรับศิลปินที่อยากไปไกลกับเวทีในประเทศการสื่อสารเป็นอีกเครื่องมือสำคัญเลยนะคะเพลงหนึ่งเพลงอาจทำให้คนรู้จักแต่หลังจากนั้นยังมีรายการมีสื่อและคนดูที่อยากรู้ว่าคนหลังเสียงกีตาร์คนนี้เป็นใครคิดอะไรอยากจะไปทางไหนยิ่งสื่อสารได้ชัดตัวตนที่คนเห็นบนเวทีก็ยิ่งเดินทางต่อไปได้นอกเวทีด้วยมีเดียทัวร์หลังแชมป์ของเนเน่ค่ะจึงน่าสนใจไม่น้อยนะคะเพราะไม่ได้แค่เห็นเด็กไทยที่ชนะ AGT แต่กำลัง เห็นเด็กอายุ16ปีเริ่มหาภาษาของตัวเองในฐานะศิลปินค่ะวันนี้ภาษานั้นอาจจะยังมีจังหวะติดขัดมีคำหนามที่ต้องใช้เวลาคิดแต่หลังจากนี้ชั่วโมงบินกับสื่อยังมีให้เก็บอีกเยอะนะคะไม่ต่างจากกีตาร์ที่ไม่มีใครเริ่มต้นด้วยการเล่นได้ทุกเพลงรออีกหน่อยค่ะให้ประสบการณ์ได้ทำงานแล้วค่อยกลับมาดูกันนะคะว่าร็อกสตาร์คนนี้จะพูดกับโลกได้เก่งขึ้นแค่ไหนค่ะ
5: You know guys I know that guys only play rock music but girls also can play rock music
4: Absolutely
0: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้ามีข่าวเศร้าของวงการเพลงไทยนะคะการจากไปของครูเพลงศิลปินแห่งชาติค่ะครูดอยอินทนนท์ท่านจากไปในวัย79ปีพร้อมกับทิ้งผลงานการประพันธ์เพลงไว้กว่า 3,000 บทเพลงค่ะ

0: บทเพลงอมตะจากน้ำเสียงของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับผู้ได้ฉายาว่าเป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกของไทยผ่องศรีวรนุชในเพลงจันอ้อนที่เคยขับขานมานานหลายทศวรรษนะคะแม้กระทั่งในช่วงวาระสุดท้ายก่อนจากก็ยังเลือกเพลงนี้ค่ะมาร้องกับศิลปินรุ่นหลังดวงพรพงษ์ผาสุกในสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS นะคะไม่เพียงการันตีความนิยมของบทเพลงค่ะหากยังสะท้อนถึงฝีมืองานเขียนของผู้แต่งคือครูดอยอินทนนท์นะคะที่เขียนเพลงนี้ขึ้นเพื่อให้เพลงนี้เป็นเพลงแก้กับเพลงอ้อนจันโดยสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะที่แต่งร่วมกันนะคะกับครูฉลองผู้สว่างนี่นับเป็นอีกหนึ่งผลงานทรงคุณค่าจากปลายปากกาของครูดอยอินทนนท์ค่ะหรือสมบูรณ์สมพันธ์ที่ฝากฝีมือการประพันธ์เพลงนะคะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินลูกทุ่งมากมายเลยค่ะก่อนที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะครูดอยอินทนนท์ค่ะท่านจะจากไปในวัย79ปีจากอาการน้ำท่วมปอดและหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่หลังจากพักรักษาตัวจากโรคประจำตัวคือโรคหัวใจนะคะซึ่งมีอาการกำเริบช่วงดึกที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ค่ะครูดอยได้ทำการรักษาด้วยการทำบอลลูนหัวใจเมื่อปีก่อน1เส้นและอีก1เส้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาครูดอยอินทนนท์เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งนะคะจากความชอบในการแต่งกลอนค่ะแล้วก็ได้ส่งผลงานการประพันธ์เพลงให้กับครูพยงมุกดาซึ่งทำให้หลังจากนั้นนะคะได้โอกาสจากครูพยงมุกดาให้เข้าร่วมเป็นนักประพันธ์เพลงประจำวงลูกทุ่งในช่วงปี2510ค่ะโดยมีผลงานแต่งเพลงให้กับชินกรไกรลาศคือเพลงพอทีนครสวรรค์หนุ่มอีสานทั้งยังแต่งเพลงแก้เพลงนี้นะคะก็คือเพลงสาวอีสานให้กับศรีสะอ่างตรีเนตรนอกจากนี้ยังมีผลงานดังให้กับชัยนรงค์บุญโชติธานินทร์อินทรเทพทูลทองใจร่มศรีธรรมราชรวมถึงค่ะเพลงดังของสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะอย่างเช่นเสียงซอสั่งสาวบัวหลวงพึ่งพานค่ะซึ่งสอนชัยนะคะได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่านี่คือบทเพลงที่เจ้าตัวชื่นชอบมากที่สุดค่ะของครูดอยอินทนนท์และยังรวมถึงนะคะเพลงของสายันสัญญาอย่างรักติ๋มคนเดียวแม่ดอกสะเลเตสำคัญที่สุดคือผลงานเพลงแนวหมอลำแพนค่ะเจ้าตัวแต่งให้กับบรรเย็นรากแก่นศิลปินแห่งชาติในชุดงิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวนะคะรวมถึงเพลงของหงทองดาวอุดรในชุดหงทองขนองลำค่ะทั้งยังมีผลงานเพลงที่แต่งให้กับศิลปินลูกทุ่งอีกหลายคนจริงๆคุณผู้ชมเช่นเฉลิมพลมาลาคำนกน้อยอุไรพรอังคณานคุณชัยน้องพึ่งบึงสามพันแล้วก็ยังเป็นผู้ตั้งชื่อนะคะให้กับลูกทุ่งคนดังสิริพรอำไพพงษ์ด้วยผลงานการประพันธ์มากกว่า 3,000 เพลงตลอดชีวิตค่ะส่งให้ครูดอยอินทนนท์ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2557นะคะความรักในวงการลูกทุ่งยังสะท้อนได้จากน้ำใจในฐานะนักแต่งเพลงค่ะที่เมื่อพบว่าศิลปินลูกทุ่งหลายคนไม่สามารถนำเพลงไปใช้ร้องตามงานต่างๆเพื่อหารายได้แล้วครูดอยนะคะก็เลยจึงเป็น1ใน3ครูเพลงร่วมกับครูไพฑูรย์ขันธรหรือดักกี้ขี้เมาและดาวบ้านดอนค่ะมอบลิขสิทธิ์เพลงส่วนหนึ่งให้สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะอนุญาตให้ศิลปินนำไปใช้หารายได้ได้โดยมาเซ็นอนุญาตร่วมกันนะคะให้กับทศพลหิมพานต์นายกสมาคมเมื่อปี2566ค่ะที่รายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนไทย PBS ของเรานี่เองนะคะนี่คืออีกหนึ่งในน้ำใจในฐานะครูผู้ให้ค่ะซึ่งมีให้กับคนลูกทุ่งเสมอมาก่อนที่ช่วง2ปีมานี้นะคะครูดอยอินทนนท์ต้องพักรักษาตัวจากโรคหัวใจโดยกำหนดการรดน้ำศพครูดอยอินทนนท์จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณ 17:00 นนะคะที่วัดสะพานเขตคลองเตยและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่3ตุลาคมค่ะ
1: ทางเพลงของครูดอยอินทนนท์
2: น้องเมย์คน
0: ไทยบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูดอยอินทนนท์ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
1: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าอาวาสองค์เก่าก็ยังอยู่ในใจพี
0: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
2: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
0: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 น.ทาง Thai PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อาทิตย์ก่อนฉันก็มาทำบุญให้แม่ที่นี่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาบอกแม่ว่าได้คุยกับพ่อแล้วพ่อคะนี่คุณเรนค่ะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลคนหูหนวกหลายคนเลยค่ะ
2: ถ้าเต้นไม่ได้ขอวาดรูปในการ์ดเชิญนะ
3: ดิวกับเดลต้าไลท์ในครั้งนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องบอกนะว่ามันสำคัญแค่ไหน
4: คุณต้นหลิวครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
5: จากรอบแรกมีบริษัทเข้าไปพรีเซนต์ถึง7บริษัทตอนนี้เราเป็น1ใน2บริษัทที่จะได้พรีเซนต์ในรอบสุดท้ายค่ะ
6: ถ้าเธอปิดดีลนี้ได้ก็จะผ่านงานตามสัญญาที่เราตกลงกันไว้

0: ุณต้นหลิวครับหลังจากนี้ถ้ามีอะไรอยากให้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับ
1: เราทำเต็มที่แล้วนะคะพี่หลิวพวกเราทุกคนก็เห็นว่าพี่หลิวทำเต็มที่มากๆเลยแต่ถ้าพี่หลิวต้องไปจริงๆพวกเราคงคิดถึงพี่หลิวมากๆแน่ๆเลยค่ะ
2: พวกเราจะจำไว้เลยนะคะว่าพี่เป็นหัวหน้าที่ทำให้พวกเรากล้าคิดกล้าพูดไม่ใช่แค่ทำงานให้ดีอย่างเดียว
3: ขอบใจทุกคนมากนะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนเนี้ยตอนแรกพี่คิดว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีคือการทำผลงานออกมาให้มันดีที่สุดแต่พอผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าคือการได้ทำงานกับคนที่มีความตั้งใจถึงเราจะปิดดีลนี้ไม่ได้แต่พี่ก็ภูมิใจในเราทุกคนนะ
2: ขอบใจมากเย็นนี้ที่โรงเรียนสอนเต้นมี

0: าร์ตี้เล็กพวกเราก็ไปด้วยกันสิ
1: ไปครับ
2: ไปด้วยค่ะ
3: แพนัดแฟนไว้แล้วอะค่ะ
2: แกก็เชิญพี่หนุ่มไปด้วยสิ
4: เออก็ชวนไปด้วยเลยสิจบ
3: ๆดีเลยไปค่ะดีเลย
5: โอ้โหใครกิน
6: ค่ะ
5: หนูไม่เคยเห็นพี่กินเลยน่ะ
6: ก็ยิงยุง
5: คือในถ้วยมีแต่มันหมู
7: ปกติเขากินเลี้ยงกันตอนชนะนะนี่กลายมาเป็นกินเลี้ยงปลอบใจซะอย่างนั้น

0: ซื้อแล้วอันที่จริงนะถ้าเธอยอมลดลงอีกสัก 5% น่ะก็คงสูสีกันมากกว่านี้นะ
1: เธอพูดเหมือนรู้ราคาฉัน
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ฉันยังรู้ด้วยว่างานเนี่ยสำคัญกับเธอแค่ไหนปิดดีลนี้ไม่ได้ก็คงต้องหางานใหม่อีกแล้วสินะ
2: เอาจริงๆนะฉันก็แค่สงสัยว่าทำไมบริษัทนั้นเนี่ยถึงทำเหมือนรู้ข้อมูลราคาฉัน
3: แล้วแกไงต
2: ่อเรื่องอะไร
3: ก็เรื่องที่แกไม่ได้ต่อสัญญากับที่บริษัทไงนี่ก็ต้องหางานใหม่ทำแล้วป่ะ
2: ขอหรือเพิ่มหน่อยเรื่องเนี้ยไว้ค่อยคิดหลังกินเสร็จก็ได
3: ้
2: เดี๋ยววันปิดคลาสอ่ะฉันชวนน้องๆที่ทำงานมาด้วยนะ
3: แกออกมาจากบริษัทแล้วยังชวนมาอีกทำไมอ่ะ
2: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งฉันด้วยคนนี้เยอะสนุกดีอ่ะ
4: จะจีบกันที่ร้านหมูกระทะไม่ใช่ร้านของหวาน
5: ที่ไหนก็หวานได้อะ

0: งานเป็นจริงที่บริษัทประกันหัวหน้าแพรวาจะปรับราคาอีกไหม
1: แพรวาก็ยังไม่แน่ใจเลยอ่ะนี่พี่หลิวก็กำลังเครียดๆอยู่เลยกินกันดีกว่า
2: พี่อนาหลิวเองค่ะที่ทางแคร์ลิงค์รู้ข้อมูลราคาของเราหลิวได้ข้อมูลเพิ่มมาแล้วนะคะรู้แล้วค่ะว่าใครเป็นคนทำคนในทีมหลิวเองค่ะแปลว่าได้ค่ะจัดการได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าควรจะจัดการยังไงแค่ไล่ออกน่าจะไม่พอค่ะมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลบริษัทน่าจะต้องแจ้งความค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
3: พี่หลิวเดี๋ยวก่อนครับ

0: เรื่องข้อมูลราคาที่หลุดออกไปเป็นผมเองครับเรื่องนี้แพรวาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับอย่าไล่เธอออกเลยทั้งหมดมันเป็นผมคนเดียวครับพี่พิมเขาเป็นคนที่ผมช่วย
1: เธอไม่รู้เหรอว่าการทำแบบนี้มันผิดโดนจับได้ไม่คุ้มเลยนะหนุ่ม
0: รู้ครับพี่แต่ผมไม่มีทางเลือกจริงๆครับก่อนหน้านี้ผมกับพี่พิมพ์เราทำงานที่บริษัทเดียวกันแต่มีอยู่วันหนึ่งผมเกิดทำงานพลาดแล้วถ้าเกิดเจ้านายรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องโดนไล่ออกแน่ๆแต่ว่าพี่พิมพ์เขารู้เรื่องนี้ก่อนเลยเก็บมันเป็นความลับพอมาตอนนี้เขากลับเอาเรื่องนั้นมาแบ็กเมมผมครับผมรู้ครับว่ามันผิดผมขอโทษจริงๆพี่หลิวอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแพรวาได้ไหมครับถ้าเกิดว่าแพรวารู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเลิกกับผมแน่เลยครับ
1: ไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะจัดการแบบไหนและคนที่ต้องบอกแพรวาไม่ใช่พี่แต่เป็นเธอหนุ่มเธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับแพรวา

อนนี้คุณเปลี่ยนไปนะจากวันที่เราพบกันวันแรกเปลี่ยนยังไงหรอ

จากเห็นคุณคนที่พยายามควบคุมทุกอย่างเปลี่ยนเป็นคนที่ยอมให้บางอย่างเป็นไปของมันเองคุณบอกว่าฉันหมดไปหรอ

0: ยังจำได้ไหมเมื่อก่อนเราชอบมาให้อาหารปลากันตรงนี
1: ้จำได้ค่ะแม่บอกหลิวว่าให้แบ่งขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ให้ทีละชิ้นปลาจะได้กินทุกตัว
0: แต่หลิวอะโยนทีเดียวเป็นกรรมเลย
1: ก็หลิวอยากเห็นปลามันโดดขึ้นมาพร้อมกันนี่คะ
0: พ่อไม่เคยคิดเลยนะว่าช่วงเวลาพวกนั้นน่ะจะกลายมาเป็นความทรงจำที่ยังอยู่ถึงตอนนี
1: ้จริงค่ะเป็นความทรงจำที่มีค่าที่สุดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ที่หลิวลาออกจากลูมิโน่น่ะแอนนาเสียดายลูกมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่พ่อชื่นชมการตัดสินใจของลูกนะพ่อภูมิใจมากที่ลูกเลือกยืนบนจุดยืนของตัวเองไม่ลดคุณค่าของงานแล้วก็ไม่ลดคุณค่าของตัวเอง
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วตอนนี้หลิวหางานใหม่หรือยังล่ะ
1: ก็มีสมัครไปหลายที่ค่ะแต่ยังไม่มีที่ไหนตอบรับกลับมา
0: ดูสถานการณ์ตอนนี้ของหลิวไม่ค่อยจะดีนะหลิวพ่อมีอะไรจะคุยกับลูกหน่อยคือพ่อจะชวนหลิวไปทำงานไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาหลิวจะว่ายังไง

ขอบคุณนะแล้วปาล่ะเรื่องที่ร้านเป็นไงบ้างแล้วตอนนี้อ่ะยังคิดเหมือนเดิมไหม

0: ปาน่ะทำได้อยู่แล้วถ้าปาน่ะอยากเรียนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเราจะช่วยหาข้อมูลช่วยสมัครแล้วก็ปรึกสัมภาษณ์ด้วยดีไหมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการบ้านอ่ะเราคงจะช่วยไม่ได้นะ
1: ขอโทษนะคะที่มารบกวนโดยไม่ได้นัดไว้ก่อน
2: ไม่รบกวนเลยครับผมต้องหาที่ต้องเกรงใจคุณหนูดีมาเล่นเปียโนให้ตั้งหลายครั้งละ
1: ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลนะคะ
2: เป็นประโยชน์สิครับเวลาฟังเปียโนที่คุณเล่นรู้สึกสงบมากครับเวลาผมเครียดผมก็จะเปิดคลิปที่คุณเล่นไว้เบาๆช่วยได้มากเลยครับ
1: ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะ
2: แล้วคุณหนูดีมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่า
1: อ๋อพอดีนี่ค่ะหนูดีเห็นโปสเตอร์อันนี้จากประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนะคะเรื่องระดมทุนเพิ่มเตียงให้เด็กผู้ป่วยวิกฤตอะค่ะมีอะไรที่หนูดีพอจะช่วยได้ไหมคะ
2: ดีเลยครับผมเพิ่งประชุมกับฝ่ายกิจกรรมมีเด็กๆอยากร้องเพลงกันหลายคนเลยบางคนขอร้องเพลงลูกทุ่งบางคนก็ขอร้องเพลงจากการ์ตูน

0: แถมยังมีโชว์เต้นที่อยากให้มีเปียโนประกอบด้วยถ้าคุณหนูดีมาช่วยเล่นเปียโนให้เด็กๆต้องดีใจมากแน่
1: ๆยินดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูดีรีบเคลียร์คิวให้เลย
0: งั้นวันหยุดที่จะถึงนี้คิวยังว่างไหมครับ
1: วันหยุดว่างนะคะหมอวินจะนัดสอนเลยใช่ไหมคะหนูดีจะได้ลงตารางไว
0: ้งั้นลงไว้เลยครับเสาร์นี้มีนัดกินข้าวกับหมอวิน
1: ค่ะ
0: ผมหมายถึงนัดกินข้าวจะได้คุยเรื่องซ้อมกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เราเจอกันนะครับ
1: แล้วเจอกันค่ะ

เมื่อ2 วันก่อนฉันไปเจอพ่อชวนฉันไปอยู่อเมริกาไปทำงานแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเลย

ันยังไม่ตัดสินใจแล้วคุณอยากให้ฉันไป

ผมเห็นนะว่าต้นเหลวดูมีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณแล้วผมก็ดีใจที่เห็นลูกสาวผมมีคนดีๆอยู่ข้างๆ

0: แต่สำหรับผมอยากให้ต้นหลิวมีความสุข
1: ได้ทำตามความฝันได้ทำงานที่รักมีอนาคตที่ดีแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงาน
0: ผมอยากให้ยูไปอยู่ที่อเมริกากับผมหวังว่าคุณคงเข้าใจนะ

0: นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของแอป Hand Voice ค่ะหลังจากที่ได้ลองไปใช้งานจริงแอป Hand Voice เนี่ยสามารถแปลภาษาในระดับที่ดีเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของบริบททางอารมณ์หรือว่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยังไม่สามารถถ่ายทอดได้เท่ากับร่างภาษามือที่เป็นคนจริงๆดังนั้นแอป Hand Voice ตอนนี้เนี่ยก็คงยังจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะมาแทนที่มนุษย์แต่ก็ถือว่าเป็นสะพานที่จะเชื่อมคนหูดีกับคนหูหนวกให้ได้สื่อสารกันมากขึ้น
1: ขอบคุณคุณต้นหลิวมากนะครับที่นำงานมาส่งมอบให้
0: ยินดีค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ
1: คุณต้นหลิวครับคุณแอนนาแจ้งมาว่าเสร็จตรงนี้แล้วให้คุณต้นหลิวไปหาคุณแอนนาที่ห้องด้วยครับ
0: ได้ค่ะหลิวแวะไปที่ฝ่ายไอทีเอาเอกสารแอป Hand Voice ไปส่งเขาบอกว่าพี่แอนนาเรียกพบมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: พี่คุยกับพ่อเธอแล้วนะพี่เลยอยากรู้ว่าเรื่องไปทำงานที่อเมริกาเธอคิดยังไง
0: หรือยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะ
2: จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษพี่เห็นด้วยนะที่หลิวจะไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาเพราะเรื่องงานไปที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตและในอนาคตเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่สำคัญอีกมากมายที่เหมาะกับเธอและพี่คิดว่าเธออยากทำแน่นอน
0: ขอบคุณนะคะพี่แอนนา
2: อย่าเลือกเพราะพี่อย่าเลือกเพราะพ่อให้หลิวเลือกเพราะคิดว่ามันคือทางที่จะทำให้หลิวเติบโตที่สุดก็พอ
0: ค่ะ
2: มีอะไรก็บอกพี่ได้ตลอดนะ

0: พ่อคะทานข้าวก่อนสิคะนี่หลิวทำน้ำพริกปลาทูมาด้วยลองชิมดูค่ะ
1: ทำน้ำพริกปลาทูเลยเหรอลูก
0: ค่ะ
1: ทำเป็นด้วยเหรอ
0: แม่ของเร่งเขาสอนมาค่ะ
1: อีกแป๊บนึงนะลูกพ่อใกล้จะเสร็จละ
0: พ่อทำอะไรอยู่คะ
1: พ่อดูบริษัทที่อเมริกาที่บอกกับลูกว่ามีที่ไหนบ้างหาเผื่อตอนนี้อะไรที่พ่อทำได้พ่อก็อยากจะช่วยมากินข้าวกันลูก
0: ลองชิมสักนิดน
1: ึงได้ลูกน่ารักที่สุดเลยกินเลยลูก
0: ได้ค่ะ

อ๋อพี่เลนคะหมอวินนะคะแจ้งว่าให้ไปประชุมค่ะเป็นเรื่องกิจกรรมวันระดมทุนที่ตึกใหญ่อะค่ะตอนนี้หมอวินรออยู่ที่นู่นละค่ะอ้อแล้วก็เมื่อเช้าค่ะฝ่ายกิจกรรมส่งตารางที่แกมาให้น้ำสัตว์เนี่ยค่ะเห็นน้ำสัตว์เดทให้นะคะพี่เลนดูเครียดนะคะโอเคใช่ไหมคะเป็นไรหรือเปล่า

0: คิมอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมและกำลังรอการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับ
1: คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะ

0: ผลการผ่าตัดออกมาด้วยดีนะคะหัวใจใหม่เต้นได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมย้ายคิมไปห้อง ICU เพื่อพักฟื้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ
0: ยังต้องดูอย่างใกล้ชิดอีกสักระยะนะคะตอนนี้หัวใจใหม่ตอบสนองดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องดูภาวะการติดเชื้อค่ะโดยรวมแล้วร่างกายของคิมแข็งแรงกว่าที่คิดนะคะ
2: ทีมทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ
0: ไม่ใช่แค่ทีมแพทย์หรอกค่ะแต่ว่าเป็นเพราะกำลังใจของทุกคนคิมก็เลยมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาค่ะหมอขอตัวก่อนนะคะ
2: วันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันมามากแล้วคิมปลอดภัยแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนครับ

ดีใจกับคิมนะที่ผ่าตัดปลอดภัยและอย่างน้อยก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

0: รักความสัมพันธ์ของเราสองคนล่ะ
1: จะเป็นยังไงต่อเหรอ

คุณบอกฉันให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วคุณล่ะคุณเคยฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือเปล่าเอาจริงๆนะถ้าคุณพูดสักคำว่าไม่อยากให้ฉันไปฉันก็จะไม่ไปแต่คุณทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย

0: ู้สึกยังไงบ้างครับ
1: หัวใจแข็งแรงขึ้นค่ะแต่ยังเดินไม่ไหวต้องนั่งแบบนี้ก่อน
2: เข็มฟื้นฟูได้เร็วมากเลยครับผมเองยังแอบตกใจเหมือนกัน
0: พี่ดีใจจังที่เห็นหนูแข็งแรงแบบนี
1: ้พี่เหลียวเอามาให้เมื่อวานค่ะ
3: คุณเหลียวมาเยี่ยมเมื่อวานคิมเขานอนอยู่อะค่ะ
1: หนูจะหายไวๆค่ะหนูจะไม่ให้พี่เหลียวรอ
0: แต่พี่หลิวจะไปอเมริกาแล้วนะครับ
1: งั้นพี่เรียนต้องไปด้วยสิ
0: พี่ไม่ได้ไปหรอก
1: ทำไมล่ะเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอ
3: คิมพูดแบบนั้นได้ยังไงลูก

0: ผมคิดถูกใช่ไหมครับต้นหลิวถามผมว่าเขาควรไปไหมผมบอกเขาว่าถ้ามันเป็นอนาคตที่ดีเขาก็ควรไป
1: พี่ว่าก็ถูกนะถ้าเราห่วงใยใครเราก็ควรจะสนับสนุนเขาให้เขาได้เติบโตไม่ควรที่จะเป็นอย่างรั้งเขาเอาไว้
2: ใช่ครับคุณไม่ได้เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตเขาคุณคิดดีแล้ว
0: ต้นหลิวบอกว่าถ้าเขาไปความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไง
2: แล้วคุณตอบว่าไง
0: ผมบอกไปว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะอยู่หรือไปให้ทำตามเสียงหัวใจตัวเองก็พออ
1: ืมแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะมันคือความรักที่โตแล้ว
2: คุณให้อิสระเขามันเป็นสิ่งที่คู่รักหลายคู่ทำไม่ได้ด้วยซ้ำ

พี่เลนคะที่พี่เลนพูดอะค่ะมันก็ฟังดูดีนะคะที่จะให้อิสรภาพให้พื้นที่กับคนที่เรารักแต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็เป็นการผลักเขาออกไปเหมือนกันน้ำใสขอถามได้ไหมคะพี่เลนอยากให้คุณต้นเหลียวเขาไปจริงๆหรอคะ

0: สายสเต็ปรอบที่ 8.5
1: ค่ะ
2: เริ่มเลยเหรอครับ
0: รอบที่ 9 นี่ไม่ควรแล้วนะครับ
2: ค่ะเริ่มครับ
0: กินมีไฟขอบคุณมากครับเย้
2: ครับ
0: ขอครับไปจับเร็วไป2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1: ไม่ไปกับใจเลย
3: ขออนุญาตนะครับขอแสวงค่ะ
4: โฟกัสค่ะพี่บอล
5: ก็โฟกัสดูแต่คุณแอนนาเขากำลังจะมาที่นี่เขาหลงทางเขาให้พี่ส่งโลเคชั่นให้เนี่ยแป๊บนึง
4: อาจารย์บอลดูเร็ว
6: โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอสต็อปกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงานเลี้ยงปิดคลาสเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นงานเลี้ยงส่งคนสำคัญของพวกเรานะคะ
4: เลี้ยงส่งหมายความว่าอะไรเหรอคะพี่หลิวเลี้ยงส่ง
7: คือพี่ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็จะไปเริ่มงานใหม่ที่นู่นเลยให้กัน

0: ไว้นะพี่นี่คงคิดถึงแกมากจริงๆอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะ

0: คุณจะไปเมื่อไหร
1: ่จะรู้ไปทำไม
0: คุณถามผมว่าผมเคยฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างไหมผมก็ทำแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่วันที่เจอคุณวันแรกผมเป็นคนหูหนวกไม่ได้ยินอะไรบนโลกนี้มานานแล้วไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงหัวเราะกับใครทั้งนั้นทุกอย่างเงียบจนผมคิดว่าผมชินแล้วแต่ตั้งแต่ได้เจอกับคุณผมกลับได้ยินอะไรบางอย่างในตัวเองเสียงหัวใจของผมที่ผมลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่จริงเพราะเวลาคุณยิ้มมันดังเวลาที่คุณโมโหมันดังเวลาที่คุณสอนผมเต้นมันก็ดัง

และยิ่งเวลาคุณร้องไห้มันก็ดังจนผมกลัวว่าผมจะทนไม่ไหว

คุณเคยถามผมว่าผมอยากให้คุณไปไหมผมก็กลัวเสียงหัวใจตัวเองว่ามันจะทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกความจริงผมไม่อยากให้คุณไปเลย

0: พี่แอนนามาแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่ตั้งใจจะมางานเธอแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่งานเลี้ยงส่งแล้วสินะดีแล้วล่ะ

0: สัญญาของ Delta Life
1: ใช่เมื่อเช้า Delta Life โทรมาบอกว่าเขาพบว่าแอปของ Carelink เนี่ยมีปัญหาระบบความปลอดภัยช่วงเปิดตัว
0: แต่ระบบ security ของแอปยังมีช่องโหว่อยู่ค่ะมันเสี่ยงมากที่ข้อมูลผู้ใช้งานจะหลุดออกไปสู้เราเลื่อนงานเปิดตัวแล้วก็แก้ไขระบบให้สมบูรณ์ก่อนไม่ดีกว่าหรอคะ
2: รู้ค่ะว่าแอปยังมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่พิมพ์ว่าเปิดตัวก่อนแล้วค่อยแก้ไขทีหลังดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ Carelink เขาก็ซ่อมแล้วล่ะแก้ไขแล้วแต่ว่า Delta Line เขากลัวว่าจะเสียชื่อเสียงเขาก็เลยยกเลิกสัญญากับ Carelinkแล้วก็เลือกเวลโมชั่นของเราแทนซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้นหลิวปิดดีลได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะได้เซ็นสัญญาเป็นพนักงานประจำ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีด้วยนะหลิว
3: ยินดีด้วยนะหลิว
4: ถ้าอย่างนั้นเราไปฉลองด้วยการเต้นดีกว่าค่ะทุกคน
5: ไอเดียดีจ้ะแฟชั่นครูหมวยจ้า
4: ใช่ค่ะพี่แล้ว
6: งั้นขอเชิญคุณอนาเปิดฟอร์เลยครับ
7: ไม่ดีกว่าพี่ขอนั่งดูดีกว่าเนาะ
4: พี่บ้าน
8: ไปเต้นไหม
9: ไม่ค่ะ
8: พี่หลิวคะคือเมื่อวานหนุ่มมาสารภาพกับแพรแล้วค่ะเขาบอกทุกอย่างแล้วก็บอกด้วยว่าเขาคุยกับพี่หลิวแล้วแพรอยากขอบคุณพี่จริงๆนะที่พี่ไม่พูดอะไรวันนั้นไม่ทำให้แพรต้องรู้เรื่องนี้จากคนอื่นอ่ะแล้วก็ให้โอกาสหนุ่มได้บอกเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองแพรกับหนุ่มไม่ได้คบกันแล้วค่ะมันก็เจ็บนะคะแต่มันก็แฟร์กับแพรที่สุดแล้วเหมือนกัน

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
2: ครัวมีอยู่แค่นี้คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
3: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
4: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
5: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแต่เท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม่
6: หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอโ
4: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
7: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
8: ก็พวกมันเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
6: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
5: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
4: มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
5: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
9: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
2: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
10: หมูปิ้งตำรับไพรหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
11: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
12: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศหรือว่าต้องรอให้ตายแล้วเกิดใหม่เป็นชายหญิงจึงจะได้รักกัน
13: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
14: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
15: พวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
16: บัดสีที่สุด
17: อุ้มปากมันไปเลยออกไป
13: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
18: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
19: ้ข้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
20: หากพระชายาจะทรงประทานรางวัลให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนามาโดยตลอด
21: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
13: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งหม่อมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข 3
22: ทำไมความรักก็มีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะแล้วผู้หญิงรักกันมันผิดกงไหน
23: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง28กันยายนสำรวจไฮแลนด์ดินแดนป่ายุคใหม่ซึ่งเผยให้เห็นการฟื้นคืนชีพที่ไม่หยุดนิ่งอัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์29กันยายนศึกษาชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวน

0: าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBeachRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: in caused a staggering $114 billion in damage and took more than 150 lives, including Marty Campbell and Mitch Pashnia. In April 2024, 18 months after his death, Mitch was posthumously awarded the Citizen of the Year by the Fort Myers Beach Chamber of Commerce for his dedication to the community. And the video of the storm surge flooding Fort Myers Beach, captured by Max Olson, is now being used by the National Hurricane Center to educate the public about what happened, why it happened, and how we might be able to prevent it from happening again. For more information on what you can do in a hurricane and how to help combat the growing climate crisis, please go to cnn.com/violent-earth. I'm Liev Schreiber. Thanks for watching. Good night.
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
2: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
3: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม
4: ้ผมบอกว่าผีคันโยครับ
2: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
5: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
6: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
7: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
6: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
7: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
8: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
9: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
10: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
11: ่วันอังคารที่29กันยายน
10: 22:00 นทางไทย PBS
12: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาคWhat the น่าอะไรกันน่ากันหนาทางไทย PBS
13: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
14: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมือเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
13: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
14: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
13: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
14: สู้กับตัวเองยากกว่าน
13: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
15: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
16: ลูกปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
17: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
18: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
15: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
19: การเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ย โอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
18: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
20: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
21: ิมเรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
22: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
23: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
24: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
23: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
15: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนั้น
19: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
15: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: The Oscar goes to No Other Land
1: หนังสารคดีเรื่องนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดประจำทศวรรษกวาดรางวัลจากเทศกาลหนังและเวทีรางวัลมาแล้วทั่วโลกรวมถึงยังคว้าตุ๊กตาออสการ์ในสาขา Best Documentary Feature ประจำปี2025มาครองแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากขึ้นรับรางวัลบนเวทีอันทรงเกียรติหนึ่งในผู้กำกับกลับถูกคุมขังและทำลายร่างกายจากฝ่ายตรงข้ามด้วยความเกลียดชังส่วนที่ปรึกษาภาพยนตร์ก็ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ที่ลำพังคนทำหนังไม่เพียงแต่ต้องรักษาผลงานที่พวกเขาต้องแอบถ่ายและตัดต่อเพราะอาจถูกทหารบังคับช่วงชิงทรัพย์สินไปได้ทุกเมื่อภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ที่ความสูญเสียและผลกระทบไม่ได้เป็นเพียงแค่ subject ที่หนังถ่ายทอดแต่ยังส่งผลมาถึงชีวิตจริงของคนทำหนังภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มีชื่อว่า No Other Land No Other Land จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวการต่อสู้เพื่อที่ดินของชาวปาเลสไตน์แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้ผลิตสื่อต้องแลกเพื่อที่จะได้เปิดเผยความจริงให้โลกได้รับรู้และนี่คือเรื่องราวที่เราจะพาไปรู้ลึกเรื่องลับกับวิภา Secret Story No Other Land เล่าเรื่องของบาเซลอาดรานักเคลื่อนไหวชาวปาเลสไตน์จากมาซาเฟอร์ยาตาหมู่บ้านในเขตเวสต์แบงก์รัฐปาเลสไตน์ที่เผชิญคำสั่งไล่ที่รื้อบ้านอย่างต่อเนื่องเนื่องจากถูกอิสราเอลประกาศให้เป็นเขต firing zone หรือพื้นที่ซ้อมรบและปฏิบัติการทางทหารร่วมกับยูวาลอับราฮัมเพื่อนนักข่าวชาวอิสราเอลที่เล็งเห็นถึงสิทธิเสรีภาพที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงก้าวข้ามพรมแดนแต่เพื่อนของเขากลับต้องเผชิญมันอยู่ทุกวันจึงตัดสินใจเข้ามาร่วมบันทึกเหตุการณ์และถ่ายทอดความอยุติธรรมนี้ทั้งคู่เก็บภาพการทุบทำลายที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินการกดขี่โจมตีชาวปาเลสไตน์ของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในรัฐและชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างไม่หยุดหย่อนแต่การหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ได้หมายถึงการยืนอยู่ข้างขอบสนามหากแต่มันคือการยืนอยู่ในเขตแนวไฟที่มันพร้อมจะย้อนกลับมาเผาตัวเองได้ทุกเมื่อใน LA พวกเขาคือคนทำหนังผู้ทรงคุณค่าแต่เมื่อกลับบ้านพวกเขาคือพลเมืองชั้น2ที่รีอาจไปท้าทายอำนาจเพื่อหวังจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมีนาคมปี2025หลังจากสวมสูทขึ้นรับรางวัลออสการ์ในนครดาราเพียงไม่กี่วันฮัมดานบาลาวหนึ่งในผู้กำกับร่วมของหนังถูกกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานซึ่งจำนวนหนึ่งใส่เครื่องแบบทหารอิสราเอลบุกเข้าทำร้ายร่างกายถูกรุมกระทืบและใช้กระบอกปืนทุบฟาดศีรษะถูกปิดตามัดมือและถึงขั้นดึงตัวเขาออกจากรถพยาบาลที่กำลังจะพาไปรักษาเพื่อไปคุมขังอยู่บนพื้นคอนกรีตในห้องแอร์เย็นเยือกอยู่กว่า24ชั่วโมง
2: Yuval Abraham, Rachel Soar, and Hamdan Bilal, who was beaten yesterday by the Israeli military and attacked by Israeli settlers, and we don't know where he is right now.
1: ด้วยข้อหาไร้มูลอย่างไปปาหินใส่เยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานคนหนึ่งซึ่งผู้กำกับรางวัลออสการ์ปาหินใส่เด็กไม่กี่เดือนถัดมาอัลจาฮัตลีนนักเคลื่อนไหวและที่ปรึกษาของภาพยนตร์ก็ถูกยิงเข้าที่ปอดโดยผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาไม่นานขณะที่บาเซลเองก็ถูกทำร้ายและเขาทำลายทรัพย์สินภายในบ้านโดยกลุ่มคนอาวุธครบมือเช่นเดียวกับคนอื่นๆในหมู่บ้านไม่ใช่เพียงการโจมตีโดยตรงภายหลังหนังถูกเผยแพร่เท่านั้นทว่าการถ่ายทำในพื้นที่เสี่ยงยิ่งหมายถึงการอยู่ท่ามกลางความรุนแรงที่อาจปะทุขึ้นได้ทุกวินาทีอย่างที่บาเซลถูกทหารบุกรุกบ้านเพื่อเข้ายึดคอมพิวเตอร์และกล้องถึง2ครั้งหมายจะหยุดยั้งการผลิตหนังสารคดีเรื่องนี้นอกจากนี้ในระหว่างถ่ายทำฮารุนอบูอารามหนึ่งใน subject ของสารคดีก็ถูกยิงจนกลายเป็นอัมพาตขณะพยายามปกป้องทรัพย์สินภายในหมู่บ้านและด้วยการถูกบังคับอพยพย้ายถิ่นฐานและไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่าคนทำหนังผู้ผลิตสารคดีตลอดจนคนทำสื่อไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นแต่คือผู้ที่ยืนอยู่ในแนวหน้าของภัยอันตรายเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นให้คนภายนอกได้รับรู้หนังเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงสิทธิที่ไม่เท่ากันทั้งที่อายุเท่ากันและบ้านอยู่ห่างจากกันแค่30นาทีแต่บาเซลในฐานะชาวปาเลสไตน์ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทหารเสี่ยงชีวิตทุกวันและไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจด้วยซ้ำขณะที่ยูวาลในฐานะชาวอิสราเอลซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายพลเรือนกลับมีเสรีภาพและการคุ้มครองมากกว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งและจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้บนโลกความไม่เท่าเทียมนี้ยังรวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตอย่างที่อยู่อาศัยในขณะที่ชาวอิสราเอลสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นได้เป็นปกติสุขแต่ชาวปาเลสไตน์กลับต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงอยู่ทุกขณะจิตว่าตนจะถูกขับไล่ใส่ส่งออกจากบ้านไปเมื่อไหร่ในเขตเวสต์แบงก์ที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนมากที่วันดีคืนดีก็ถูกประกาศให้เป็นเขตซ้อมรบทางทหารบ้านเรือนประชาชนถูกไล่รื้อครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงของพวกเขาแทบไม่เคยถูกได้ยินบนเวทีโลกการถ่ายทำโนอัตแลนด์จึงเป็นเสมือนหลักฐานและเสียงตะโกนที่กู่ร้องให้ผู้คนภายนอกพื้นที่ต้องหันมามองเมื่อหนังถูกฉายและถูกพูดถึงในเวทีนานาชาติถึงมันจะไม่อาจหยุดยั้งความรุนแรงได้ในทันทีแต่อย่างน้อยมันก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมกระตุ้นการถกเถียงและทำให้เรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้ไม่ถูกลบหายไปอย่างเงียบงันเรื่องราวที่ผู้สร้างโนตแลนด์ต้องเผชิญเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของภาพสะท้อนการถ่ายทำสารคดีในพื้นที่เสี่ยงทั่วโลกที่ทีมถ่ายทำในท้องถิ่นจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงต่อชีวิตอย่างมีนัยสำคัญและบางครั้งไม่ใช่แค่ผู้สร้างที่ต้องเสี่ยงแต่คือชุมชนและ subject ที่ถูกเล่าถึงเองก็มีราคาที่ต้องจ่ายการมีกล้องมาจับภาพในแง่หนึ่งอันหมายถึงการสร้างความรู้จักแล้วรับรู้ถึงปัญหาต่อสาธารณชนแต่ในอีกด้านก็หมายถึงการที่พวกเขาอาจกลายเป็นเป้าการโจมตีมากยิ่งขึ้นด้วยชาวบ้านที่ปรากฏในหนังหลายคนยังคงถูกคุกคามถูกปาหินใส่บ้านอย่างต่อเนื่องที่ยิ่งไปกว่านั้นแทนที่สปอตไลท์จากเวทีโลกจะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่เลยบาเซลเปิดเผยว่าหลังจากกลับมาจากออสการ์พวกเขาถูกโจมตีทุกวันด้วยซ้ำราวกับว่าเป็นการลงโทษที่ทำหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วทำไมพวกเขาถึงยังเลือกที่จะถ่ายต่อเพราะหากไม่มีภาพเหล่านี้โลกก็อาจไม่เคยได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพวกเราไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยเราไม่ได้มีความหวังหรือพลังอำนาจอะไรจะไปต่อสู้กับผู้กดขี่เพียงแต่พวกเราไม่ยอมแพ้และกล้องถ่ายภาพก็เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่เรามีที่จะแสดงหลักฐานให้คนเห็นได้บาเซลกล่าวผู้กดขี่ที่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้ถูกจัดฉายในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดโนตาแลนด์ไม่ได้พูดถึงแค่หมู่บ้านที่ถูกทำลายแต่มันยังพูดถึงผู้สร้างที่ต้องแลกทั้งความปลอดภัยเสรีภาพและบางครั้งคือชีวิตเพื่อให้ความจริงเดินทางผ่านจอมาถึงผู้ชมนี่คือราคาที่แท้จริงของการสร้างสารคดีซึ่งมันทำให้เราในฐานะผู้ชมคงต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเมื่อได้รับรู้และเห็นภาพทั้งหมดแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปมาร่วมถอดบทเรียนและมองให้ลึกถึงราคาที่ผู้สร้างสารคดีต้องแลกรับชมโนเตอร์แลนด์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Vipa Secret Story

ุกครั้งที่เงินถูกหย่อนลงในตู้บริจาคทุกครั้งที่นิ้วมือกดโอนเงินผ่าน QR Code ทุกครั้งที่มีการสร้างวัตถุมงคลสิ่งที่ประชาชนมอบให้อาจไม่ได้มี

ียงเงินแต่มันคือศรัทธาศรัทธาว่าเงินก้อนนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อพระศาสนาเพื่อทำนุบำรุงวัดเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแต่เมื่อศรัทธาของคนจำนวนมากถูกแปลเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมหาศาลเงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้ถือบัญชีใครมีอำนาจอนุมัติและใครเป็นคนตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ

0: เมื่อบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจตกเป็นข่าวหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเราควรมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความผิดของคนคนหนึ่งหรือควรมองให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าเหตุใดปัญหาลักษณะเดียวกันจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและระบบที่ควรปกป้องทั้งเงินของประชาชนและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากำลังมีช่องโหว่อยู่ตรงไหนหรือไม
1: ่นี่คือกุฏิเจ้าอาวาสของวัดอุทัยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกุฏิที่คนเชื่อว่าหลังเกิดข่าวแล้วนั้นผู้คนที่มาทำบุญหรือเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดแห่งนี้จะลดน้อยลงผมเดินทางมาพบว่าผู้คนไม่น้อยลงไปเลยเพียงแต่คนจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากเลยซ้ำไปที่มาเพื่อมาดูที่เกิดเหตุแห่งนี้มาดูกุฏิเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สำหรับผมมองกุฏิแห่งนี้ไม่ได้มองเพียงเป็นที่เกิดเหตุเท่านั้นแต่ผมมองในมิติของปัญหาที่อย่างรากลึกของพุทธศาสนาปัญหาว่าด้วยความศรัทธาเชื่อมโยงไปสู่สีกาและทรัพย์สินเงินทองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพระพุทธศาสนาของไทยส่งผลอย่างมากต่อหน้าที่และบทบาทของรัฐบาลหรือกฎหมายในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราเกิดสมีเกิดพระที่ปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยปฏิบัติผิดกฎหมายมามากมายหลายรูปมีเรื่องสีกาหลายสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องเงินจำนวนมากมายนับพันหรือบางรายนับหมื่นล้านบาทแต่ปัญหาก็ไม่จบกฎหมายและกฎระเบียบในการจัดการเรื่องเงินวัดและจัดการพระสงฆ์ให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นยังทำไม่ได้จริงรายการ Big Story วันนี้เราจะพาไปดูปมปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพใหญ่โดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้เราจะขยายเห็นภาพใหญ่ว่าปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรกันแน่ที่ทำให้ศรัทธาเสื่อมคลายลง
0: หลังข่าวและข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงเดินทางมาที่นี่บางคนมาไหว้พระบางคนมาทำบุญบางคนมาท่องเที่ยวและบางคนมาดูสถานที่ที่ปรากฏเป็นข่าวสำหรับชาวบ้านบางคนพฤติกรรมของบุคคลของพระกับความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นคนละเรื่องกัน
2: พี่ไม่เอ่ยชื่อวัดนะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพี่เคารพพี่พูดถึงแต่ตัวบุคคลสมีโชติคนเดียวคนอื่นพี่ไม่พูดแม้กระทั่งจะกล่าวชื่อวัดพี่ยังไม่กล่าวเลยเพราะว่ามันสะเทือนใจเนาะวัดที่พี่นับถือวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงปู่หวนแต่คนนี้ทำเสียชื่อก็เป็นที่เขาคนเดียว
0: คำพูดนี้สะท้อนเส้นแบ่งสำคัญระหว่างศรัทธาต่อศาสนากับความไว้วางใจต่อบุคคลสองสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเป็นผู้มีอำนาจบริหารเงินและทรัพย์สินของวัดด้วยเพราะนับตั้งแต่วินาทีที่เงินของประชาชนถูกส่งเข้าไปในวัดสิ่งที่ควรเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เพียงคำว่าศรัทธาแต่ต้องเป็นระบบคำถามง่ายๆมีเพียงไม่กี่

0: ข้อใครรับเงินใครถือบัญชีใครเบิกใครอนุมัติเงินถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและสุดท้ายใครเป็นผู้ตรวจสอบ
1: วัดเนี่ยเป็นที่ที่คนไทยให้ความเคารพเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเชื่อว่าจะมีเงินบริจาคไหลเข้าไปเนี่ย 50,000 ถึง 70,000 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเงินเหล่านี้เข้าง่ายแต่ตอนออกที่ผ่านมามันไม่มีระบบที่จะตรวจสอบ
0: เงินที่เกี่ยวข้องกับวัดอาจไม่ได้มีเพียงเงินที่อยู่ในตู้บริจาคยังมีกิจกรรมอีกหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นบนฐานของชื่อเสียงและความศรัทธา
1: แต่มันไม่ใช่เท่าไม่ใช่แค่เงินสดครับมันยังมีอื่นๆอีกมากมายนะอย่างเช่นวัดที่มีชื่อเสียงนะเขาก็สามารถที่จะเอาชื่อของวัดเนี่ยไปสร้างเครื่องรางของขลังได้อย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดเงินก้อนใหญ่และเกิดกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาเกาะวัดที่เราอาจจะมองไม่เห็นคนภายนอกอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีการเจรจาหรือสามารถทำตัวเลขได้มากมหาศาลขนาดไหนในตรงนี้นะครับวัดจะมีอย่างอื่นอีกอ่ะอย่างวัดที่ดังๆนะครับทั่วประเทศไทยเลยจะเป็นเรื่องการใบ้หวยหรือทำคุณไสหรือวัดที่คนไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์กันมากมายเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแย่งชิงพื้นที่กันเพื่อการค้าตั้งแผงขายนะครับเพื่อการค้าเพื่อการทำธุรกิจของแต่ละวัดมูลค่ามหาศาลครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นจึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงว่าเงินหายไปเท่าไหร่แต่ควรตรวจสอบไปถึงว่าระบบเปิดช่องให้เงินหายได้อย่างไร
1: ปัจจุบันนี้วัดยังขาดในสิ่งเหล่านี้ครับยังตกอยู่เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของเจ้าวาดเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้หากเราไม่แก้แล้วคนไทยยังเฉยเมยว่าเรื่องของวัดเรื่องของเจ้าชั่วช่างชีดีช่างสงเราอย่าเข้าไปยุ่งเลยเราเคารพศรัทธาท่านกราบไหว้ไหว้พระเหลืองแล้วก็จบกันถ้าเรายังเชื่ออย่างนั้นอีกไม่นานศาสนาของเราอาจจะล่มสลายก็ได้ครับ
0: การตรวจสอบระบบไม่ได้หมายความว่าประชาชนต้องเลิกศรัทธาสองสิ่งนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้
2: ต้องศรัทธาวัดอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะที่วัดทำบุญใส่บาตรปกติก็ใส่บาตรเมื่อวานก็ใส่ปกติวันพระ
3: คนต้องผ่านคณะกรรมการวัดผ่านลูกศิษย์ผ่านสองสามด่านมันไม่ควรจะแบบไอ้โอนมาเบิกไปโอนไปเบิกมาไม่ควรแบบนี
4: ้ยอดรวมๆตรงนี้ก็
3: 700กว่าล้านโอ้โหเกือบพันล้าน
0: นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบเพราะประชาชนสามารถศรัทธาวัดและในเวลาเดียวกันก็สามารถเรียกร้องให้ตรวจสอบเงินวัดได้เมื่อเกิดข่าวเกี่ยวกับเงินในวัดสิ่งที่มักถูกเรียกรวมกันง่ายๆว่าเงินวัดในความเป็นจริงอาจไม่ใช่เงินประเภทเดียวกันทั้งหมดวัดเป็นนิติบุคคลมูลนิธิเป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งและเงินที่ประชาชนถวายพระเป็นการส่วนตัวก็มีสถานะที่แตกต่างออกไปดังนั้นก่อนจะตรวจสอบว่าเงินไปไหนต้องตอบให้ได้เสียก่อนว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินของใคร
5: แต่ถ้าเราอยากจะบริจาคเป็นปัจจัยให้พระสงฆ์อันนี้เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนก็ควรจะต้องเรียนรู้เหมือนกันเนาะว่าถ้าเราจะบริจาคให้เงินเข้าวัดจริงๆอ่ะก็ควรจะต้องบริจาคผ่านอีโดเนชั่นแต่ถ้าหากจะให้เป็นปัจจัยให้พระสงฆ์ได้ใช้สอยในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาของแต่ละคนของแต่ละปัจเจกแต่ถ้าเกิดว่าพุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าเงินที่บริจาคเนี่ยเป็นเงินวัดหรือเงินพระเนี่ยอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดความสับสนละเพราะว่าเงินวัดกับเงินพระเนี่ยไม่เหมือนกันเงินวัดก็คือเงินวัดเงินพระก็คือเงินพระแต่ถ้าท่านถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคเงินให้กับพระเนี่ยในโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะเราก็ต้องยอมรับศรัทธาของเขาที่เขามีต่อพระสงฆ์รูปนั้นเขาก็จะบริจาคให้พระโดยตรงอันนี้ก็เป็นศรัทธาของเขา
0: ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะทันทีที่เงินต่างประเภทกันถูกนำมารวมกันเส้นทางของเงินก็จะยิ่งตรวจสอบยากขึ้นโดยเฉพาะวัดที่มีมูลนิธิ

0: หรือมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายประเภท
1: วัดเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งแม้แต่มูลนิธิก็เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งการกำกับดูแลก็ไม่เหมือนกันมูลนิธิเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยวัดเป็นนิติบุคคลที่อยู่การภายใต้การกำกับของคณะการดูแลของมหาเถรสมาคมแล้วก็มีสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลในเรื่องของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินต่างๆอะไรที่วัดพึงมีถ้าวัดจะทำกิจการที่เป็นศาสนสงเคราะห์แล้วจะมีการระดมเงินบริจาคเพื่อทำกิจการศาสนสงเคราะห์วัดไปตั้งมูลนิธิวัดควรจะให้บริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงไม่ใช่มาผ่านที่วัดออกใบอนุโมทนาแล้วเอาเงินไปทำงานมูลนิธิอันนี้ข้อมูลทางการเงินจะผสมปนเปมากแล้วมันจะไม่ถูกต้องนี่คือปัญหาเพราะว่าวัดยังไม่มีการตรวจสอบวัดไม่ต้องเสียภาษี
0: เทคโนโลยีกำลังทำให้เงินบริจาคทิ้งร่องรอยมากขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569การบริจาคที่ผู้บริจาคต้องการนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องดำเนินการผ่านระบบ e-donation อย่างน้อยเราจึงเริ่มเห็นว่าเงินเข้าจากที่ไหนแต่การเห็นว่าเงินเข้ายังไม่ได้ตอบคำถามว่าเงินออกไปไหนต่อ
1: ปัญหาคือระบบมันต้องดีระบบที่จะทำให้คนที่เขาจับเป็นคนไม่ดีเนี่ยทำไม่ดีไม่ได้หรือคนที่ดีเนี่ยจะไม่ทำพลาดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องตีกลับไปที่ระบบว่ากลไกในการกำกับมันไม่ดีองค์ประกอบองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการกำกับยังไม่พร้อมทำหน้าที่ไม่ได้โครงสร้างภายในยังไม่ถูกต้องที่จะทำให้การดำเนินงานมันเป็นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นกลไกหรือระบบอ่ะมันไม่ถูกกำหนดเอาไว้ให้เหมาะสมอะค่ะมันถูกละเลยมานานไอ้ความที่มันละเลยมานานมันก็เลยเป็นช่องให้คนเข้ามาหาประโยชน
0: ์นี่คือความแตกต่างสำคัญระหว่างรอให้เกิดเรื่องแล้วค่อยตรวจสอบกับสร้างระบบที่ทำให้เรื่องเกิดขึ้นได้ยากสำหรับพระสงฆ์เรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงกฎหมายบัญชีหรือการบริหารเงินเพราะยังมีระบบอีกชุดหนึ่งที่ดำรงมาก่อนกฎหมายสมัยใหม่นั่นคือพระธรรมวินัยและเมื่อข้อกล่าวหาบางกรณีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปดูคือพระธรรมวินัยวางเส้นแบ่งเรื่องนี้ไว้อย่างไร
2: พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระตั้งแต่มีพระสงฆ์ขึ้นมานะสิ่งที่พุทธเจ้าให้ระวังอันตรายสำหรับนักบวชทั้งนักบวชเก่าและนักบวชใหม่เลยนะครับคือเรื่องผู้หญิงเพราะมันเป็นธรรมชาติระหว่างชายหญิงถึงขนาดพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีเสียงใดที่จะทำให้บุรุษลงไหลได้เท่าเสียงสตรี
0: เรื่องราวของวัดในวันนี้แตกต่างจากในอดีตหลายวัดมีอาคารขนาดใหญ่มีโครงการสาธารณประโยชน์มีโรงเรียนมีมูลนิธิมีการก่อสร้างมีวัตถุมงคลและมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากในวันที่พระต้องอยู่ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจพระจะรักษาหน้าที่หลักของตนเองไว้ได้อย่างไร
2: ในขณะที่พระไม่มั่นคงกับหน้าที่ของตัวเองนะท่านก็ลงไปกับทำหน้าที่นี้พอลงไปจนลืมหน้าที่หลักตัวเองกลายเป็นหน้าที่รองนี้กลายเป็นหน้าที่หลักพอหน้าที่รองกลายเป็นหน้าที่หลักการขัดเกลาตนเองน้อยลงไม่มีหรืออาจจะละเลยเห็นลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าท่านไม่เคยสวดมนต์ทำวัดเลยปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้นะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่สำคัญพระเกจิอาจารย์รุ่นก่อนๆถึงแม้ท่านจะสังเคราะห์นะประชาชนสร้างโรงเรียนสร้างอะไรทำโน่นทำเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่หลักของตนเองคือการเป็นพระสงฆ์ขัดเกลากิเลสตนเอง
0: เมื่อเงินกับศรัทธามาบรรจบกันอย่างชัดเจนวัตถุมงคลและพระเครื่องสำหรับผู้ศรัทธาสิ่งเหล่านี้อาจมีคุณค่าทางจิตใจแต่ทันทีที่วัตถุมงคลเข้าสู่ระบบการซื้อขายสิ่งที่เคยเป็นเรื่องความเชื่อก็เข้าสู่กลไกของการตลาดเส้นแบ่งระหว่างศรัทธากับธุรกิจ จึงทับซ้อนกัน

0: อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ธุรกิจพระเครื่องไม่ใช่ของที่ระลึกเท่านั้นแต่มันคือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาพอมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาคิดดูนะธุรกิจพระเครื่องในเมืองไทยอ่ะมีมูลค่ามหาศาล
2: เงินถ้ามองในแง่หนึ่งคือเป็นวัตถุที่หลอกล่อเนาะมันเป็นวัตถุที่มีค่าในเชิงสังคมมันตามกฎหมายด้วยมันทำอะไรต่ออะไรได้ทีนี้จริงๆพระก็ถ้ามองในแง่ว่าพระเองก็ไม่ได้ฝึกแบบเป็นคนไม่ยึดมั่น 100% ตรงนี้ใช่ไหมก็ฝึกบ้างแต่ว่าให้ความสำคัญกับศีลในบางครั้งก็ลืมไปอะไรประมาณมันเหมือนกับการฝึกฝนยังไม่ได้เข้มข้นเพียงพอที่จะทำให้พระไม่หวั่นไหวกับผลประโยชน์
0: เมื่อมองเช่นนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมพระบางรูปจึงทำผิดหรือเพราะระบบการศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์เตรียมพระให้พร้อมรับมือกับเงินอำนาจและผลประโยชน์ไม่ดีพอ
2: ระบบการศึกษาของสงฆ์ต้องจริงจังกับเรื่องการปลูกฝังสำนึกในพระธรรมวินัยผมคิดว่ามันแก้ได้จากการให้การศึกษาที่ดีสำหรับพระสงฆ์และให้การศึกษาที่มันจะเรียกว่าอะไรเดียวมันถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วก็สามารถลงไปสู่จิตใจของพระสงฆ์แทนที่จะเป็นการศึกษาแบบผิวเผินซึ่งไม่ช่วยให้เข้าใจธรรมวินัยได้ลึกซึ้งเพียงพอแล้วก็มีความประมาทในการดำรงชีวิตคือพูดง่ายๆคือพระอย่าประมาทฆราวาสก็ช่วยดูแล
0: ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวเมื่อจัดการคนคนนั้นปัญหาก็ควรจะจบแต่ถ้าปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าอาจต้องตรวจสอบว่าระบบกำลังมีปัญหาหรือไม
3: ่ทุกวันนี้เนี่ยมีปัญหามากการกองก็ล้มเหลวอุปัชฌาย์ไม่รู้จักพระที่ตัวเองบวชให้เพราะปีหนึ่งบวชเนี่ยหลายสิบบางทีเป็นร้อยไม่มีเวลาให้กับการตรวจสอบคนนี้คดีก็มาบวชนะคนติดยาก็มาบวชคนที่หวังจะรวยก็มาบวชไปไหนไม่รอดก็มาบวชไม่เป็นไรถ้ามีการกล่อมเกลากล่อมเกลาดีคนที่หนีคดีมาพอได้รับการกล่อมเกลาก็กลายเป็นคนดีคนที่ติดยาพอได้รับการกล่อมเกลาได้รับการศึกษาก็เลิกยาได้กลายเป็นพระดีบางคนบวชตลอดชีวิตเพราะมีกระบวนการกล่อมเกลาซึ่งอาตมาเรียกว่ากระบวนการศึกษาและ3พระที่ไม่ได้เรื่องปาราชิกแม้จะเป็นพระที่ทรงสมณศักดิ์ก็มีการปัดกวาดออกไปแต่เดี๋ยวนี้3กระบวนการ3กลไกนี้เนี่ยซึ่งอาตมาเรียกว่าเป็นกระบวนการศึกระบบการศึกษาคณะสงฆ์และระบบการปกครองคณะสงฆ์ล้มเหลว มันก็เลยเกิดปัญหา
0: ก่อนหน้านี้ทีม Big Story ได้เดินทางไปดูการจัดการระบบที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิได้เห็นระบบการจัดการเงินวัดที่ชัดเจนโดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการนักบัญชีและภาคประชาสังคมที่เข้าไปทำงานร่วมกันจนระบบแข็งแรงและอีกแห่งหนึ่งที่ทีม Big Story เข้าไปติดตามการวางระบบอย่างรัดกุมคือที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการ
4: ให้เรียนรู้เรื่องวินัย 2. ให้มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาภาคบังคับของพระสงฆ์ในพระไตรปิฎกใช้คำว่านิสยมุจจนกะศึกษาเพื่อให้พ้นนิสัยศึกษาอะไรบ้างมีภิกขุปฏิโมกภิกขุณีปฏิโมกขันธกะวัดมหาวัดเสกียวัดเรียนเรื่องรู้ธรรมสังฆกรรมคือสวดกรรมวาจาเป็นเรียนพระสูตรที่พอที่จะอนุเคราะห์ญาติโยมได้29สูตรนะแล้วก็เรียนสมถะวิปัสสนาพอที่จะดูแลเรื่องกรรมฐานตัวเองได้สุดท้ายพรรษาครบ5คือเรียนรู้แล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติพร้อมกันเพราะฉะนั้นพอเรียนรู้จริงๆลงมือปฏิบัติพร้อมกันจริง จิตสำนึกที่เรียกว่าฮิริโอตัปปะมันก็จะเกิดขึ้น
0: สิ่งที่น่าสนใจของวัดจากแดงไม่ได้อยู่ที่เพียงกิจกรรมของวัดแต่อยู่ที่วิธีคิดเรื่องการบริหารเริ่มจากหลักง่ายๆไม่ให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนคนเดียว
4: ทุกคนไม่ได้ติดอยู่ที่เดียวทุกคนช่วยกันรับผิดชอบจริงๆนะอย่างเช่นดูแลความสะอาดห้องนี้15วันนะหลังจากนั้นนะผมช่วงนี้ขอรับวาระออกบิณฑบาตหรือผมไม่ได้ออกบิณฑบาตขอรับวาระไปดูแลโรงฉันองค์ที่รับบาตรมาทั้งหมดก็ไปส่งโรงฉันแล้วก็จัดโต๊ะจัดอาหารจัดแกงจัดอะไรต่างๆที่โรงฉันหรือองค์นี้ทำนี้15วันแล้วผมอยากดูแลความสะอาดวัดนะก็15วันเนี่ยช่วยดูแลเรื่องกวาดลานวัดเรื่องขัดห้องน้ำก็เรียกว่าวาระมันจะเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้งานเรียนรู้กันทำแทนกันเรียนรู้การรับผิดชอบร่วมกันระบบธรรมาภิบาลก็เรียกว่าตามวินัยจริงๆตามหลักธรรมจริงๆมันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลา
0: การแบ่งหน้าที่ช่วยลดการรวมศูนย์อำนาจแต่หัวใจอีกเรื่องคือเงินรายรับต้องมีหลักฐานรายจ่ายต้องมีหลักฐานผู้เบิกผู้จ่ายและผู้ตรวจสอบไม่ควรเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดและข้อมูลต้องย้อนกลับไปตรวจสอบได
4: ้บัญชีของวัดก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนพอเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนอ๋อบัญชีวัดเนี่ยโอเคแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนตรวจสอบรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ดูได้ทุกเดือนนะก็คือให้เจ้าหน้าที่บัญชีเนี่ยอาตมาก็จะเซ็นเดือนหนึ่ง2ครั้งเซ็นเบิกเซ็นจ่ายเซ็นเบิกเซ็นจ่ายแล้วก็ตรวจสอบบัญชีตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่จะทำโครงการนี้ต้องหางบเพิ่มเท่าไหร่ก็จะรู้งบที่มีอยู่แล้วก็จะหางบเพิ่มเพราะนั้นการทำระบบนี้ก็ช่วยให้การหางบประมาณหรือการจะสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณเท่านี้เรามีอยู่เท่าไหร่เราจะหาเพิ่มเท่าไหร่อันนี้คือสามารถทำได้ทันทีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเจริญพร
0: นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาลแล้วธรรมาภิบาลของวัดควรมีหน้าตาอย่างไร
5: หลักธรรมาภิบาลของวัดเนี่ยหน้าที่จะต้องยืนอยู่บน3เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือตัวปรบสงฆ์อันที่2ก็คือพระธรรมวินัยซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสงฆ์นะครับและอันที่3ก็คือหลักธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับกันมีความสำคัญกับการบริหารจัดการวัดเรื่องแรกก็คือการตัดสินใจเป็นหมู่คณะก็คือท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับอันที่สองก็คือว่ามีระบบงานทั้งระบบบัญชีระบบการเงินระบบตรวจสอบภายในเนี่ยให้มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจและอันที่สามก็คือหลักการของการมีการสอบทานจากภายนอกก็คือคนข้างนอกสามารถมีส่วนร่วมในการสอบทานได้สามข้อนี้เราคิดว่าเป็นหลักสำคัญที่เราจะช่วยให้วัดมีการบริหารที่ดี
0: การเปิดให้คนนอกเข้ามามีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าฆราวาสจะเข้าไปบริหารกิจการของสงฆ์แทนพระแต่หมายถึงเรื่องที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมควรมีคนที่มีความรู้เข้ามาช่วยตรวจสอบได้
5: ทั้งชุมชนทั้งวัดแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันแล้วก็คิดว่าจากโครงการที่ได้ทำไปความก้าวหน้าที่มีตัวอย่างที่มีเนี่ยก็คิดว่าพระสงฆ์เองก็ต้องการระบบงานที่ดีนะชุมชนเองก็ต้องการระบบงานที่ดีเพียงแต่ว่าเราต้องหาวิธีการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยคนที่จะสามารถให้เวลาให้ความรู้แนะนำได้เนี่ยเข้ามาทำสิ่งที่เรียนเนี่ยของเราก็โชคดีมีทีมจิตศาสตร์ที่ทุกวัดมีนะครับ
0: เมื่อระบบการเงินชัดเจนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเงินแต่มันสามารถเชื่อมโยงไปถึงการบริหารวัดทั้งระบบ
6: เรื่องระบบการเงินและบัญชีมันจะแผ่กระจายไปทุกระบบงานอื่นทุกฝ่ายแล้วมันง่ายเพราะทุกคนขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบการเงินตรงนี้ว่าทุกอย่างอยู่ในจุดเดียวกันนะคะจะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงคนงานไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่หรือการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาง่ายหมดทีนี้พอเราเคลียร์เรื่องระบบการเงินให้ชัดมันจะส่งผลถึงฝ่ายอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ ที่เรียนหรืออาพาธยานพาหนะเราอำนวยความสะดวกได้หมดก็เลยกลายเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาแล้วก็แบ่งเป็นฝ่ายตามโครงสร้างงานดังนั้นก็เลยทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น
0: อีกส่วนหนึ่งคือการมีคนอื่นช่วยมองเพราะระบบที่ตรวจสอบได้ไม่ควรขึ้นอยู่กับคำรับรองของคนที่บริหารระบบนั่นเอง
7: เรามันโปร่งใสแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีภูมิรู้มีความสามารถมาช่วยตรวจมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับวัดก็ผมว่าอันนี้ดีมากครับถ้าบัญชีมันแน่นมันไม่หลุดอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประจักษ์แดงหรือหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนก็ตามทีครับผม
0: หลักง่ายๆอีกข้อหนึ่งคือเรื่องสำคัญไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างคนเพียง2คน
8: การวางตัวของท่านด้วยและท่านก็เวลาที่จะประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยท่านไม่คุยกับ2คนนะจะต้องมีคณะกรรมการเข้าไปจะต้องมีท่านวายาวัตกรเข้าไปเพื่อไปเป็นสักขีพยานในการประชุมหรือการดูงานตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มีจุดล่อแหลมผมว่าที่นี่ตัดทิ้งผมไม่เอาตัวอื่นมาเทียบกับวัดผม
0: จากวัดไร่ขิงวัดพระบาทน้ำพุวัดพุทธไทยสวรรค์ไปจนถึงวัดอีกหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศที่ประชาชนฝากความศรัทธาเอาไว้แต่ละวัดมีเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่ละกรณีมีบุคคลมีข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบที่แตกต่างกันจึงไม่ควรนำความผิดของบุคคลหนึ่งไปตัดสินพระสงฆ์ทั้งระบบไม่ควรนำปัญหาของวัดแห่งหนึ่งไปตัดสินวัดทั้งหมดแต่สิ่งที่เราสามารถตั้งคำถามได้ตั้งแต่วันนี้คือหากเงินมาจากศรัทธาระบบจะทำอย่างไรให้เงินทุกบาทตรวจสอบได้หากอำนาจการบริหารวัดอยู่กับเจ้าอาวาสระบบทวงดุลควรอยู่ตรงไหนหากพระสงฆ์ประพฤติผิดพระธรรมวินัยใครมีหน้าที่จัดการหากการกระทำนั้นอาจผิดกฎหมายกลไกของสงฆ์กับกลไกของรัฐจะทำงานร่วมกันอย่างไรและหากประชาชนคือคนที่มอบทรัพยากรให้วัดประชาชนควรมีสิทธิ์รับรู้หรือไม่ว่าเงินที่พวกเขาบริจาคถูกนำไปใช้เพื่ออะไร

งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: ว่ามันจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
7: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศ

0: เลยค่ะ
1: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
2: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
1: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
3: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงนะครับอย่างเช่นที่เคหะคลองจันน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานสดจากถนนนวมินทร์เชิญครับ
1: ค่ะคุณนิติเทพคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่คือบริเวณปากซอยนวมินทร์24นะคะซึ่งห่างจากบริเวณแฟลตคลองจันไปประมาณ3กิโลเมตรแต่ด้วยระยะด้วยปริมาณน้ำที่ท่วมสูงค่ะทำให้ดิฉันไม่สามารถเข้าไปถึงที่บริเวณแฟลตคลองจันได้ค่ะ
2: เข้าก่อนได้ดิ
1: แม้ว่าทีมข่าวนะคะจะเข้าไปไม่ถึงพื้นที่แฟลตคลองจันเนื่องจากปริมาณน้ำที่ท่วมสูงแต่จากคลิปนี้ค่ะที่ถ่ายไว้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือก็จะเห็นนะคะว่าบรรยากาศภายในแฟลตคลองจันคืนนี้ประชาชนจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดเนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงต้องการความช่วยเหลือทั้งเครื่องสูบน้ำอาหารและน้ำดื่มนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำที่

0: ความสูง 1.5 เมตรทำให้มีความลำบากในการเดินทางค่ะส่วนบริเวณปากซอยนวมิน24ที่ทีมข่าวปักหลักรายงานสดอยู่ณขณะนี้นะคะจุดนี้พบว่าปริมาณน้ำได้ท่วมถนนนวมินทั้งสองฝั่งสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรนายสุรเชษเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบึงกุ่มให้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง2คนออกจากซอยนวมิน24ส่วนปริมาณน้ำภายในซอยนวมิน24ลึกประมาณ 1.5 เมตรแต่หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็คาดการว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ตอนนี้ด้านใน เข้าไปจากปากซอยเนี่ยครับเป็นซอยลึกนะครับด้านในน้ำอยู่ประมาณเมตรถึงเมตร50ด้านในของบ้านผู้ป่วยบางท่านก็ไม่สามารถออกมาเองได้ต้องใช้เรือเข้าไปขนถ่ายย้ายออกมาแล้วก็นำมาขึ้นรถพยาบาลที่บริเวณหน้าปากซอยกับศูนย์เอราวัณนะครับ
2: มีการตัดน้ำตัดไฟไหมคะแล้วเข้าไปลึกแค่ไหนคะจากปากซอยแล้ว
1: ด้านในยังไม่มีการตัดน้ำตัดไฟนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นอุปสรรคว่าเรากลัวเรื่องกระแสไฟฟ้าดูดนะครับแต่ว่าเราใช้มีเรือขนถ่ายย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการออกแล้วก็นำรถเข้าไปรับเพราะจะมีแบ่งเป็นสองช่วงช่วงด้านแรกเข้าไปจากหน้าปากซอยประมาณ200เมตรเนี่ยน้ำไม่ได้ลึกน้ำอยู่ประมาณสัก80เซนแต่พอข้ามสะพานเข้าไปจากข้างในถึงบ้านผู้ป่วยบางรายน้ำอาจจะมีประมาณเมตร50นะครับโดยประมาณครับผม
0: สำหรับประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือด้วยการแจ้งชื่อที่พักปัจจุบันและจำนวนผู้ที่ต้องการอพยพผ่านหมายเลข0845565935ซึ่งหมายเลขนี้นะคะเป็นหมายเลขของผู้กำกับการสน.ลาดพร้าวที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะค่ะคุณนิติเทพคะสถานการณ์ในพื้นที่ณขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของปริมาณน้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์นะครับและทันทีที่กลับถึงไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีและในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนแฟลตคลองจันด้วยนะครับโดยประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังจากที่ระดับน้ำนั้นท่วมสูงมากกว่า1เมตรครับช่วงค่ำที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เข้าไปยังพื้นที่น้ำท่วมโดยนั่งเรือเข้าไปนะครับที่ชุมชนแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับและก็มีเสียงตะโกนลงมาจากบนอาคารด้วยนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจและแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันนะครับซึ่งในพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรชาวชุมชนแฟลตคลองจันได้ขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องมาสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเพราะว่าไม่สามารถใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคได้ครับ
4: การระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอยู่เต็มที่ตั้งเครื่องระบายน้ำอยู่เต็มที่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเอ่อมาหมด
5: ได้ช่วยไหมคะแก้ท่อข้างล่าง
4: เขาลอกท่อให้หมดแล้วเขาลอกท่อให้หมดแล้วคาดว่าครับวันนี้มันมีก้อนฝนลงมาเดี๋ยวก็จะลงน้ำจะลดลง
6: ไปแล้วนะครับวันนี้มีน้ำไม่มีเลยครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับนายกย้ำนะครับว่าต้องการบริการช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทั้งเรื่องที่พักอาศัยอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะครับเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีสถานการณ์ให้มีการเตรียมรับมืออย่างเต็มกำลังนะครับโดยให้ประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหลังการประชุมแต่อนุทินระบุว่าที่ประชุมครม.นัดพิเศษได้มีมติให้ประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใน4จังหวัดนะครับประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร

0: อย่างรวดเร็วครับพื้นที่อย่างลาดพร้าว101ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับหลายครอบครัวยกของหนีไม่ทันครับชาวบ้านสะท้อนว่าน้ำนั้นมาเร็วพร้อมกับขอให้มีการเร่งระบายน้ำและปรับการแจ้งเตือนให้ทันต่อสถานการณ์ครับทีมข่าวลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ทับ1นะครับโดยระดับน้ำยังคงท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่และกู้ภัยต้องใช้รถยกสูงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับหลายคนบอกตรงกันว่าน้ำนั้นมาเร็วทำให้ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงไม่ทันบางครอบครัวมีอาหารและของสำรองไว้ใช้แต่บางส่วนไม่ได้เตรียมตัวจึงต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้อทั้งอาหารและสิ่งของที่จำเป็นครับ
1: สถานการณ์นะตอนนี้คิดว่าน้ำระดับอยู่ระดับสูงไหมครับ
2: สูงสุดในรอบ20กว่าปีนะครับไม่ซอยนี้ไม่เคยท่วม
1: อยู่ที่นี่มานานแล้ว
2: ใช่20กว่าปีไม่เคยท่วมแบบนี
1: ้แล้วคราวนี้ไฟฟ้าที่บ้านใช้ได้ไหมครับฟ้าประปาไงครับ
2: ผมมี2หลังนึงคือปลั๊กมันถึงแล้วก็เลยสับทิ้งอีกหลังนึงปลั๊กไฟน้ำพวกนี้ถึงก็เปิดใช้อยู่
3: จากที่เก็บพื้นได้แล้วก็ตัดใจเรื่องหนังสือไปเลยหนังสือเต็มตู้ไปหมดแต่ว่าช่างมันแล้วมันขนไม่ไหวเพราะเวลาขนมันจะแบบโดนน้ำไปตลอดทางด้วยยังไงก็เปียกก็เก็บไป2ชั่วโมงหมดแรงก็ขึ้นไปแต่ก็นอนไม่หลับอยู่ดีลงมาดูน้ำทุกชั่วโมง
1: แล้วการเดินทางไปข้างนอกนี่ยังไง
3: ไปไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำมันสูงมากคือไปก็กลับไม่ได้อ่ะมันไม่มีรถผ่าน
1: แล้วตอนนี้ขาดเหลืออะไรบ้างครับตอนนี
4: ้นี่ครับต้องออกมาเติมแก๊สให้พอดีร้านตามสั่งที่ใต้ตึกเขาแก๊สหมดก็เลยอาสามาเติมแก๊สเพราะว่าถ้าไม่มีแก๊สก็ทำกับข้าวให้ทานไม่ได้คนที่ตึกก็ต้องอาศัยร้านตามสั่งที่ใต้ตึกครับ
1: แล้วตอนนี้อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานบ้างไหมครับตอนนี
4: ้ก็ตอนนี้เห็นเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วยตรงไหนบ้างหรือว่าจะมาทำยังไงให้มันดีขึ้นบ้างก็ต้องรอดูต่อไปครับก็ภาวนาว่าให้ฝนหยุดแล้วก็น้ำลด
0: นี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับบางส่วนบอกว่าเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับว่าการแจ้งเตือนก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ยังไม่ทันต่อสถานการณ์รวมถึงต้องการให้มีการเร่งระบายน้ำออกจากซอยและพื้นที่ชั้นในหลังเปรียบเทียบกับบางพื้นที่ใกล้เคียงที่ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วครับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในย่านรังสิตคลอง1จังหวัดปทุมธานียังอยู่ในระดับธงแดงนะครับหลายชุมชนน้ำท่วมสูงมากกว่า 50-60 ซมประชาชนบางส่วนนั้นเริ่มขาดแคลนอาหารขณะที่ศูนย์พักพิงก็เร่งดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยครับสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตยังอยู่ในระดับธงแดงนะครับหลังระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงและก็เอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และปากคลองรังสิตอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวไทย PBS เข้าสำรวจชุมชนรังสิตนครนายกซอย12และซอย14พบว่าบางจุดน้ำยังสูงประมาณ 50-60 ซมการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยอย่างยากลำบากนะครับโดยมีกลุ่มจิตอาสานำรถกระบะออฟโรดมารับส่งประชาชนรวมถึงช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่ชั้นในยังคงมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับบางครอบครัวเริ่มขาดแคลนอาหารหลังจากน้ำท่วมต่อเนื่องหลายวันขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบทั้งการดำรงชีวิตและขาดรายได้ทีมข่าวยังได้ติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลนะครับซึ่งเป็น1ใน6ศูนย์พักพิงขณะนี้มีผู้เข้าพักประมาณ27คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังประมาณ7คนและบางส่วนนั้นจำเป็นจะต้องส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปครับสถานการณ์ในอีกพื้นที่ก็คือที่เคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับบางจุดน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรครับประชาชนมากกว่า 9,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนทางด้านกทม.คาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงในอีก7วันข้างหน้าเนื่องจากลักษณะนั้นเป็นที่ลุ่มติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับเชิญครับ
5: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่

0: หาลมเกล้าเขตราชกระบังกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่มีประชาชนมากกว่า 9,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบครับซึ่งระดับน้ำที่นี่ยังคงสูงอยู่นะครับบางจุดเนี่ยท่วมสูงมากกว่า1เมตรครับก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนนะครับอาสากู้ภัยทหารนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คืออาหารนะครับแล้วก็รวมไปถึงยาสามัญประจำบ้านที่จะเข้ามาดูแลประชาชนนะครับเพราะว่าบางในที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่หลายโซน1ถึง12นะครับแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นอีกนะครับทำให้มีประชาชนที่อยู่ในจุดลึกเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงครับแต่ว่าพี่ๆอาสากู้ภัยทหารเนี่ยก็ทราบแล้วนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องบอกว่าการช่วยเหลือก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าการที่จะขับเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยากรถเนี่ยไม่สามารถที่จะขับไปได้ต้องใช้เรือเข้าไปเท่านั้นซึ่งเมื่อใช้เรือเข้าไปเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าตรงผิวจราจรที่น้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมภายในเคหะล่มเกล้าเนี่ยก็มีรถของประชาชนที่จอดเสียอยู่ตรงบริเวณนั้นครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำอีกครับซึ่งที่นี่นะครับมีทั้งเด็กคนแก่นะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่จำเป็นของใช้จำเป็นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับอย่างพี่คนนี้คุณผู้ชมครับเขาได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันพี่ครับเป็นหนึ่งในที่อาศัยอยู่ที่นี
1: ่
0: เห็นบอกว่าต้องหนีน้ำมานอนบนรถตู้เลย
1: ใช่ครับก็เมื่อคืนแรกอ่ะผมมารถตู้ไปจอดไปที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เอะใจก็เลยตื่นขึ้นมาสักประมาณเกือบเที่ยงคืนก็เอารถไปเห็นว่าน้ำมันขึ้นก็ขยับรถมาจอดตรงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช200ปีตรงนี้ตรงจุดที่มองเห็นไกลก็ตื่นขึ้นมาอีกประมาณสักตีสามผมมาดูเนี่ยน้ำมันท่วมครึ่งล้อแล้วผมก็เลยหนีน้ำมานอนบนนี
0: ้ปีนี้ถือว่าหนักมากไหม
1: ถือว่าหนักครับไม่เคยเจอผมมาโตที่กรุงเทพนะผมเรียนที่กรุงเทพปีที่หนักสุดๆน่ะคือปี2526ผมเรียนอยู่ปี1ตอนนั้นผมก็หนีน้ำไปเกาะเสม็ดไปบ้านเพื่อนแล้วก็มาหนักสุดก็ปี54แล้วก็ปีนี้หนักกว่า54ครับ
0: หนักกว่า54
1: ใช่ครับสุดยอด
0: ว่าตอนนี้กำลังตามหากระเป๋า
1: เสื้อกระเป๋าอยู่ครับเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมมานอนอยู่ที่นี่ผมได้เสื้อผ้ามาแค่นี้ครับแล้วผมก็ลุยน้ำไปดูเสื้อผ้าผมเลอะหมดแล้วไปเอาเสื้อผ้าที่ชั้น2เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยคืออยู่ไม่ได้แล้วชั้น2ก็อยู่ไม่ได้แล้วกับคนที่บ้านก็ย้ายออกไปหมดแล้วผมไปเก็บเสื้อผ้ามากะว่าจะเอามาเปลี่ยนก็เลยเก็บเสื้อผ้ามาก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีนาฬิกาอยู่ด้วยในนั้นขวากรถที่ของเจ้าหน้าที่อ่ะผมจำได้ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะใส่เสื้อกั๊กสีส้มได้เรือออกจะสีส้มๆเหมือนกันขวากมาตรงสะพานตรงเนี้ยแล้วผมก็เดินตามมาผมกลัวว่าถ้าผมถือมาเองเผื่อว่าไปสะดุดอะไรล้มปั้มลงไปก็กระเป๋าก็เสื้อผ้าก็เปียกก็เลยขวางมา
0: แต่ตอนนี้คือ
1: ผมรอจนป่านนี้ผมยังไม่ได้กระเป๋าเลย
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ฟังอยู
1: ่ถ้าใช่ถ้าใครฟังอยู่ถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดรู้อ่ะที่รับกระเป๋าผมเมื่อเช้าอ่ะช่วยเอามาคืนให้ผมด้วยผมต้องการใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแค่นี้ชุดเดียว2วัน2คืนแล้วครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่นะครับที่มีการสะท้อนให้เราได้ฟังครับส่วนเรื่องของการประเมินสถานการณ์น้ำที่นี่นะครับที่เคหะล่มเกล้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการประเมินว่าอีก7วันนะครับระดับน้ำถึงจะเริ่มลดลงครับเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะฉะนั้นระดับน้ำที่ท่วมที่อื่นนะครับน้ำที่ท่วมที่อื่นก็จะทยอยมาสมทบที่นี่เพราะฉะนั้นประชาชนที่นี่เนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างที่จะนานกว่าที่อื่นแต่กทม.บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับนำอุปกรณ์ของใช้จำเป็นต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ภาคอีสานสถานการณ์น้ำยังคงน่าห่วงครับโดยเฉพาะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ยังคงไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่จังหวัดทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลเข้าท่วมถนนสายหลักครับน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงบริเวณเกาะแก่งใหม่ตำบลแม่เลอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะครับส่งผลให้พื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองใต้อำเภอลาดยาวถนนสายลาดยาวเขาชนกันถ ถูกน้ำท่วมสูงระดับ30-40เซนติเมตร

0: ติเมตรขณะที่บ้านเรือนของชาวบ้านนั้นถูกน้ำท่วมแล้วกว่า50หลังคาเรือนครับชาวบ้านหนองใต้บอกว่าเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเก็บข้าวของไม่ทันและยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
1: ยังนี่พอรถไม่วิ่งแล้วจะดูตำหนินี่เสาบ้านยังไม่ลดจ้ะยังไม่ลดก็กังวลป้ากังวลหาที่นอนไม่ได้ก็กลัวถ้าขึ้นเยอะกันนี้เหมือนปีที่แล้วนะเดือดร้อนมากยิ่งกันนี้อีก
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับหน่วยงานต่างๆเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน4หมู่บ้านของตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยหลังน้ำป่าไหลหลากรุนแรงทำให้ไฟฟ้าและระบบการสื่อสารถูกตัดขาดที่บ้านก่อมูเดอร์น้ำป่ามาเร็วมากครับสร้างความเสียหายรวม4หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายกว่า80หลังคาเรือนทรัพย์สินภายในบ้านถูกน้ำพัดรวมทั้งถนนในหมู่บ้านสะพานระบบไฟฟ้าและประปาของหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักไปดูที่จังหวัดนคร

0: คงทำไม่ได้สำหรับชาวทิเบตนะครับนะถ้าไม่ปวดเป็นพระเขาก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะครับนะก็จะมีอาชีพหลักๆก็จะมีสองนะครับอันหนึ่งเลี้ยงสัตว์จำมารีแพะหรือไม่ก็เกษตรเกษตรก็เกือบปลูกข้าวสาลี
1: Longmusu is located between the provinces of Gansu and Sichuan. The temple on the Sichuan side is called Erdusu, and it has a small river in the middle. Longmusu Temple was built in 1748 by Lama monks from the Gelupa or the Yellow Hat sect of Vajrayana Buddhism. Each sect is characterized.By a different hat color that represents the origin of their Lama leader. Each one has their own unique rituals and strict study of Vajrayana philosophy. Although the Red Hat sect is the oldest, nowadays there are more people who follow the Yellow Hat sect.
0: นิกายหลักๆนะครับ5นิกายนิกายสีแดงนิกายสีเหลืองใช่ไหมครับมันเหลืองสีขาวสีดำแล้วก็มีสีหนึ่งก็เรียกว่าดอกไม้หลายสีอันนี้ก็เรียกว่าหลายสีก็เรียกว่าคว้าเจ้าแต่จำนวนห้าเนี่ยนะครับทุกวันนี้อิทธิพลของนิกายสีเหลืองเนี่ยนะครับจะถือว่าใหญ่ที่สุดนะทั้งนี้ก็เนื่องจากนิกายหมวกเหลืองเนี่ยนะครับมีดาลาลามะกับปัญชลามะสององค์นี้ชื่อเสียงของดาลาลามะกับปัญชลามะเนี่ยทำให้นิกายเนี่ยนะ
2: ใ
0: ช่ไหมนะครับให้คนรู้จักท่านนิกายเนี่ยนะครับการปฏิบัติก็จะมีลักษณะพิเศษของตัวเองหลักๆเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่การปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่ต่างกัน
1: Small temples in the Tibetan Autonomous Region are a result of faith that has been passed down through generations. It's just like a family heritage that they have been preserving and maintaining.
0: ถ้าในครอบครัวตัวเองนะครับมีลูกชายไปบวชนะครับเขาจะถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัวในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้ามีลูก2คน3คนนะครับต้องให้มีคนหนึ่งเนี่ยไปปวดเป็นพระพอลูกชายปวดเนี่ยคนเนี้ยนะครับปวดแล้วเนี่ยเขาจะสร้างวัดใช่ป่ะไปสร้างวัดสร้างวัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน่ะลูกคนเนี้ยก็จะอยู่ประจําวัดนี้ใช่ป่ะพอประจําวัดเนี่ยนะครับน่ะสมัยก่อนน่ะเขาจะมีที่ให้และค่อยๆนะครับน่ะเพิ่มที่เพิ่มสมบัติแล้วเนี่ยอันเนี้ยวัดกับที่และจามาลีสมัยนู้นน่ะมีธาตุอ่ะธาตุก็เป็นสมบัติของวัดนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อมารุ่นต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับนะในครอบครัวใหญ่ของตัวเองอ่ะถ้ามีใครบวชเนี่ยนะเขาก็จะไปรับสมบัตินี้ต่อซึ่งวัดก็เป็นสมบัติของครอบครัวใช่ไหมครับเนี่ยสมบัติของวัดเนี่ยนะครับนะก็กลายเป็นสมบัติของวัดเนี่ยเลยก็จะต่อไปมากลายเป็นวัดเนี่ยนะกลายเป็นวัดของตระกูล
3: นี้ทำให้ตระกูลอื่นรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่วัดเราจะมาได้ยังไงแบบไหนเขารู้สึกอย่างนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะกำดังคือชาวทิเบตงานเขาถ้าเห็นคนอื่นอะตระกูลอื่นสร้างวัดในกำดังเขาก็จะมีใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยครอบครัวเราก็จะสร้างมั่งนี่แหละจึงมีวัดของตระกูลอะค่อนข้างเยอะจนทุกวันนี้ยังมีนะทุกวันนี้เวลาไปเที่ยวเขตทิเบตเนี่ยอาจจะเจอวัดไม่ใหญ่มากนะครับวัดเหล่านั้นอะส่วนมากเป็นวัดของตระกูล
1: The challenge of balancing traditional Tibetan culture with the newly introduced cultural and natural tourism has created a circular economy in the community. It develops small villages to become modern economic areas. Once we travel outside the area and get on the road to Gannan in Gansu,

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวัตถุดิบพื้นบ้านที่ในชีวิตนี้ผมเองก็เคยกินแค่ไม่กี่ครั้งพร้อมทั้งนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายจานที่แค่เห็นก็ท้องร้องกันแล้ววัตถุดิบนี้จะเป็นอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับ
3: โอ้โหไม่มีคอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
2: เดินตามกลิ่นหอมๆ มาจะใช่วัตถุดิบที่เรากำลังตามหากันหรือเปล่าก็ต้องเข้าไปถามพี่พงษ์เจ้าของที่นี่กันเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เรามาหาคุณพงษ์ครับวันนี้นี่ทำอะไรอยู่อ่ะไก่ย่างเหรอพี่
4: เป็นหนูนาอบโอ่งครับ
3: ฮะทำไมมันเหมือนไก่จังอะ
4: เอามาฉีกครับผัดเผ็ดครับวันนี
3: ้โหอารมณ์เหมือนแบบไก่ย่างแบบว่าหนังกรอบๆน่ารับประทานเลยโหนี่ถ้าเกิดไม่บอกผมนี่ผมก็นึกว่าไก่แน่นอนเลยคุณผู้ชมดูสิยังไงก็ไก่เริ่มจากอันดับแรกใส่อะไรก่อนครับ
4: น้ำมันครับแล้วก็พริกแกงครับ
3: จ้ะอันนี้คือพริกแกงเผ็ดนะ
4: พริกแกงเผ็ดครับ
3: วันนี้ที่ผมมาหาพี่พงษ์เนี่ยคุณผู้ชมเพราะผมได้ยินชื่อเรื่องเขาบอกว่าพี่พงษ์เนี่ยทำหนูนาอบโอ่งแล้วก็แบบขายดีมากขายทางออนไลน์แล้วเป็นหนูนาอบโอ่งแบบเขาเรียกอะไรโรยงาไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหม
4: หน่อไม้ครับ
3: อันนี้หน่อไม้ดองเหรอพี
4: ่ใช่ครับ
3: ปรุงรส
4: น้ำปลาน้ำปลาใส่พริกไทยครับ
3: พริกไทยอ่อนเพิ่มความเผ็ดร้อน
4: ลูกโดดครับ
3: โอ้โหแล้วเล่นพริกอันนี้เขาเรียกอะไรพริกกะเหรี่ยงใช่ไหม
4: ครับสีฟ้าแดงครับ
3: สีฟ้าแดงนะนี่นะ
4: จัดไปครับ
3: โอ้อย่างนี้เผ็ดแล้วแหละ
4: เผ็ด
3: เผ็ดแล้วแหละดูท่าทาง
4: ต้องจัดจ้านครับ
3: ต้องจัดจ้านต่อด้วยอะไรดีกะเพรากับ
4: ใบมะกร
3: ู
4: ดคร
3: ับ
4: ใบมะกรูดครับ
3: ใบมะกรูดก่อนนะ
4: ใช่ครับเรียบร้อยครับอันนี้เหลือกะเพรา
3: ใ
4: ช
3: ่หมดแล้วเสร็จแล้ว
4: เรียบร้อยครับ
3: อันนี้ก็ปิดไฟได้เลยเนาะผมป
4: ิ
3: ดไฟแล้วนะเดี๋ยวจัดลงจานกันน่ากินอ่ะ

0: จริงๆผมก็เคยกินนะตอนช่วงโควิดมีคนส่งหนูนามาให้เราลองทำอาหารเราก็เลยกินนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเคยกินเลยแต่วันนี้ตอนที่ผมเห็นพี่พงษ์ฉีกอะผมว่ามันดูน่ากินมากเลยนะลองชิมเท่าไหร่คุณผู้ชมเอาหน่อไม้ด้วยเดี๋ยวมันไม่ครบเครื่องแต่พริกผมไม่เอานะพี่ผมสู้ไม่ไหวพี่พงษ์เนื้อมันหนึบนี่เนาะพอกัดเข้าไปอะมันหนึบๆเหมือนไก่บ้านเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหนียวแบบไก่บ้านมันก็นุ่มเข้าไปเลยคือถ้าไม่บอกไม่รู้นะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะ
1: กลิ่นไม่ได้มีเอกลักษณ
0: ์ใช่แต่ว่าตัวเนื้อของหนูอะครับเข้ากับผัดเผ็ดได้ดีเลยอร่อยนะครับอร่อยจริงคุณผู้ชมต้องลองนะแล้วเมื่อกี้ถ้ากัดไปโดนตรงหนังอะตรงหนังนี่คือเด็ดเนาะ
1: เด็ดครับ
0: หนังมันจะกรอบกรอบเหมือนจะบอกว่าคล้ายๆกับพวกหมูหันหรืออะไรก็ว่าได้นะเดี๋ยวผมขอไปดูวิธีการที่เขาเลี้ยงกันใช่ไหมที่นี่เลี้ยงเลย
1: ครับ
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมที่นี
1: ่ร้อยกระบอกครับ
0: บ่อนึงมีประมาณกี่ตัว
1: เฉลี่ยประมาณ 4-5 ตัวครับ
0: โหก็ประมาณ500ตัวโอ้โหแค่พูด แค่นึกภาพหนู500ตัวปุ๊บขนขึ้นเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูหนูกันก็ต้องมีอาหารติดไม้ติดมือไปฝากหนูกันสักหน่อยครับแต่ไม่ต้องบอกผมรู้เลยว่าอันไหนอาหารหนูนี่ครับหนูตัวใหญ่กินแล้วเนี่ย

0: อันนี้คือหญ้าอะไรครับผม
1: หญ้าเนเปียครับ
0: อ่ะอันนี้ที่วัวชอบกิน
1: ใช่ครับ
0: หนูก็กินด้วย
1: กินได้ครับ
0: และที่หมาผมกินอยู่นี
1: ้เนเปียครับ
0: เนเปียอันนี้เป็นวัวเป็นหมาหรือเป็นหนูก็ไม่รู้กินทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วอันแรกที่เราเดินผ่านมาเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะครับอันนั้น
1: หญ้าหวานอิสราเอลครับ
0: มันสรรพคุณเหมือนหญ้าหวานที่เขาเอาไปทำน้ำตาลไหมที
1: ่
0: เขาใช้แทนน้ำตาล
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันหวานสำหรับสัตว์ครับ
0: เขาบอกมาอร่อยคุณผู้ชมไม่มีรสเลยอ่ะ
1: ครับมันจืด
0: ๆไม่มีรสเลยจืดๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยนะ
1: ครับ
0: แปลกนะแต่ก็ไม่กินดีกว่าอ๋อตัดถึงโคนเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เองเหรอ
1: เดี๋ยวเขาแตกกอขึ้นมาใหม่ครับ
0: แล้วก็ให้เขากินอย่างนี้เลย
1: ให้กินทั้งต้นเลยครับถ้าใบเขาไม่กินเขาจะทำรังได้ครับ
0: อ๋อใบไหนไหมอันนี้ตุ๋นมาเร็วๆคุณพงตักให้แล้ว
1: กินเลย
0: มาเนี่ยอันนี้ทั้งอันเลยนะให้หมดเลยเนี่ยเอาไหม
1: เอา
0: ไม่เอาแล้วจะไปไหนแล้วอ่ะอ๋อชอบเนเปียนี่ชิมแล้วชิม2อันแล้วแปลว่าเนเปียอร่อยกว่า
1: อร่อยกว่า
0: ผมไม่ต้องชิมแล้วคุณผู้ชมให้ไข่ตุ๋นชิมก็พอนะก็ถ้าหญ้าเนเปียนี่ไม่เอาใบ
1: ไม่เอาใบครับใบมันแข็งครับ
0: คือวัวอะไรก็กินแต่ต้นเหมือนกันเหรอ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นวานอิสราเอลนี่กินหมด
1: กินหมดเลย
2: ก่อนที่ไข่ตุ๋นจะแย่งอาหารหนูจนหมดเดี๋ยวเรารีบไปดูกันดีกว่าครับว่าพี่พงษ์นั้นเลี้ยงหนูกันแบบไหนครับ
0: เอาละเราจะมาดูหนูกันแล้วนะคุณผู้ชมจะมีกี่ตัวครับ1บ่อ
1: 1บ่อจะมีตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวครับ
0: เอาอันนี้คือเราเตรียมไว้
1: ผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูก็จะมีบ่อพ่อแม่พันธุ์กับบ่อขุน
0: บ่อขุน
1: ก็คือเอาลูกที่แม่เขาเลี้ยงได้1เดือนแล้วเอาไปขุน
0: เอาไปขุนอันนั้นก็คือพร้อมที่จะแบบมาแปรรูป
1: แปรรูปไปแล้ว
2: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนูของที่นี่จะตัวใหญ่ได้ขนาดไหนครับ
0: โอ้ยตัวใหญ่อ่ะกระต่ายโอ้ดูเล็บดิโอ้จุดหนึ่งที่ต่างเลยนะระหว่างหนูนากับหนูบ้านคือเห็นชัดเจนเลยว่าหางใช่ไหมครับหางเขาจะใหญ่กว่าหนูบ้านถูกไหมครับ
1: อันนี้คือเรียกหนูพุกใหญ่
0: หนูพุกใหญ
1: ่หรือหนูแพงตัวเดียวกัน
0: ที่เขาเรียกว่าหนูนาคืออะไรอ่ะ
1: หนูนาเขาเรียกหนูพุกเล็ก
0: อ๋ออันนี้ก็คือสายพันธุ์เดียวกับหนูนาแต่เป็นสายพันธุ์ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ก็คืออันนี้จะเป็นที่นิยมบริโภค
1: ใช่มันโตไวครับ
0: แล้วพวกหนูบ้านนี่คือหนูอะไร
1: หนูบ้านก็เป็นหนูท้องขาวครับ
0: จากคนละแบบเลยนะ
1: คนละแบบครับหน้าเขาจะแหลมแล้วก็เขาจะหากินต่ำ
0: อันนั้นกินไม่ได้เลย
1: กินไม่ได้ครับ
0: ทำไมเขาถึงอยู่แบบเนี่ยผมเห็นคุณพงปิดแบบมันแบบสนิทมากเลยนะแบบมืดเลยอ่ะเขาแบบไม่เขาไม่มีหน้าต่างไม่ให้เขาชมวิวอะไรบ้างเหรอ
1: โดยปกติเราการเลี้ยงหนูเนี่ยคือเราต้องเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดครับเพราะปกติหนูเขาจะอยู่ในรู
0: อ๋อมันก็จะมืดมืด
1: มันจะมืดมืดเพราะเขาจะต้องนอนกลางวันกลางคืนก็ต้องหากินครับ
0: พ่อแม่พันธุ์นี่ต้องอายุเท่าไหร
1: ่3เดือนขึ้นไปครับ
0: ขายกันอยู่ตัวประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 600บาทครับต่อคู่นะครับพร้อมผสม
0: นี่คือ1คอมบอเนี่ยถ้าเกิดอันนี้คือเราเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์2ตัวแต่ถ้าเลี้ยงแบบเป็นขุนเนี่ยเลี้ยงได้กี่ตัว1คอมบอนึง
1: ประมาณ10ตัวครับ
0: โอ้เยอะนะ
1: เยอะครับ
0: เยอะนะ10ตัวนะ
1: 10ตัว
0: โอเคอ่ะเราไปดูอันที่มีลูกมั้ยมีอันไหนมีลูกมั้ย
1: มีครับอันนี้ครับ
0: อันนี้มีลูกนะมาดูมาอุ๊ยอุ๊ยตื้อเลย
1: ประมาณ1เดือน
0: ทำไมขนลุกอ่ะ
1: ไม่เคยเห็น
0: มันมีโรคอะไรไหมแบบโรคฉี่หนูโรคอะไรเงี
1: ้ยโรคฉี่หนูเกิดจากการที่หนูเนี่ยไปสัมผัสเชื้อโรคอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
0: อ๋อไม่ได้เกิดจากตัวเขา
1: ไม่ได้เกิดจากตัวเขาครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเขาสะอาดก็จะไม่มี
1: ก็ไม่มีอะไรเพราะเราคุมหมดทุกอย่างแล้วปลอดภัยครับ
0: เรามาดูอาหารเขากันนะมีอะไรบ้าง
1: เวลาผมให้อาหารก็จะให้ข้าวเปลือกผสมกับอาหารหมูเนี่ยอย่างละ1ส่วนประมาณหนู1ตัวกินแค่นี้ครับ
0: ตัวละอย่างละช้อน
1: ใช่ใช่
0: ประมาณ
1: ช้อนครับ
0: โยนลงไปอย่างนี้ได้เลย
1: ได้
0: ไม่ต้องผ่านไม่ต้องอะไร
1: เดี๋ยวหลักการให้คือผมจะให้อาหาร3วันและให้หญ้า1วันครับ
0: อ๋อไม่ได้ให้พร้อมกัน
1: ไม่ได้ให้ใกล้พร้อมกัน
0: ก็คือถ้าเขากินอาหารเขาก็จะอิ่มแล้วไม่กินหญ้าถ้ากินหญ้าก็จะไม่กินอาหาร
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้องสลับกันคุณผู้ชม
1: สลับกันครับ
0: อันนี้หนูขุนในนี้จะมีประมาณกี่ตัวครับ
1: อันนี้มี5ตัวครับ
0: โอ้ยดูข้างในไม่ใหญ่ข้างนอกใหญ่มากเลย
1: ใหญ
0: ่อันนี้คือพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วครับ
0: อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: อันนี้ประมาณ4เดือนครับ
0: ก็ใกล้จะขายได้แล้วสิ
1: ขายได้แล้วครับ
0: ปกติเวลาเราเอามาขายจะเป็นไซส์ประมาณหนักเท่าไหร่ครับ
1: ครึ่งโลครับ
2: หนูนาหนักครึ่งโลผมก็ว่าตัวใหญ่มากแล้วนะครับแต่พี่พงษ์บอกว่ายังมีตัวใหญ่กว่านี้อีกที่หนักเกือบ2กิโลกรัมชักอยากจะเห็นแล้วสิครับว่าจะใหญ่ขนาดไหน
0: โอ้โห

0: ดูเสียงอุ้ยตัวนี้ถือว่าน่าจะเป็นลูกรักใช่ไหมนี่ดูขนเขินสวยมากนะเนี่ยตัวนี้เลี้ยงดีนะ
1: มันเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเลี้ยงเหมือนกันหมดครับ
0: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ดูฟันดูเสียงฟัน
1: เขากลัวเราครับเขากลัวเรา
0: โอ้ยนี่แต่ถ้าเสียงฟันอย่างนี้ถ้างับผมนี่ไม่เหลือเลยนะเนี่ยเสียงแบบนี้นี่พลาสติกไอ้แบบนี้พลาสติกนี้เอาอยู่เหรอไม่อยู่นะ
1: ใช่ไหมไม่อยู
0: ่ต้องเป็นบ่อปูนเท่านั้นเนาะ
1: ใช่
0: ใหญ่สุดนี่อยู่มานานยัง
1: ประมาณปีกว่าครับ
0: ตัวนี้ก็คืออันนี้เราไม่ผสมไม่เลยแล้วเนาะ
1: ไม่ผสมแล้วครับ
0: ตัวนี้เป็นตัวโปรดแล้ว
1: ตัวโปรด
0: ตัวโปรดแล้วเป็นตัวที่เราเลี้ยงไว้ดูแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จริงๆเนี่ยควรจะแบบอายุไม่เกินเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณปีครึ่งกำลังดีครับ
0: อะไรพี่เขียนอะไรลำพูนบวกอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้เนี่ยมัน

0: สุพรรณบุรีเด็กๆก็ไปหาหนูมาทำกินกัน
1: อ๋อคือชอบกินตั้งแต่เด็ก
0: ชอบกินหนูอยู่แล้วครับ
1: แล้วก็เลยจากความชอบกินก็เลยมาเลี้ยงเลย
0: ก็แรกๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้เลี้ยงครับตอนแรกจะเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ดูแล้วน่าจะมีปัญหาเยอะก็เลยลองศึกษาเรื่องหนูดูเพราะว่าช่วงนี้หนูหาไม่ได้แล้ว
1: อ๋อคือเราเป็นคนชอบกินและจุดเริ่มคือเราหาไม่ได้
0: หาไม่ได้แล้ว
1: ก็เลยแบบมาตัดสินใจมาเลี้ยงเองเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วหลักๆพี่ทำอะไรนอกจากเลี้ยงหนูครับ
0: เป็นพนักงานของการไฟฟ้าครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นรายได้เสริม
0: เป็นรายได้เสริม
1: โอ้
0: แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยครับ
1: ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแบ่งปันด้วยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะก็คือแบ่งปันให้คนอื่นมาเรียนรู้ได้ด้วยไปดูการเลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาดูวิธีแปรรูปนะครับผมเราเอามาให้ดูแบบเหมือนผ่านมาครึ่งทางแล้ว
0: ครับ
1: ทำความสะอาดเรียบร้อยเอาขนออกแล้วผ่าออกมาให้เห็นข้างในคือตรงนี้ต้องให้ดูต้องให้รู้นะครับเผื่อใครที่สนใจจะทำคุณพงศ์บอกว่ามันจะมีต่อม
0: กลิ่น
1: ใครทำไม่เป็นไปตัดโดนคราวนี้หนูก็จะค่อนข้างมีกลิ่นแรงแล้ว
0: ครับ
1: คุณพงศ์ต้องบอกแล้วว่าต่อมกลิ่นของหนูจะอยู่ตรงไหน
0: ต่อมกลิ่นจะมี4
1: ต่อม
0: 4ต่อม
1: แต่อยู่2จุด
0: 2จุด
1: โอเค
0: ก็จะมีอยู่ตรงข้างขาเนี่ยครับ
1: อันนั้นน่ะเหรอฮะ
0: เนี่ยครับที่เป็นขาวๆนี่ครับข้างขาสองข้าง
1: อันนี้เหรอเนี่ย
0: ใช่เนี
1: ่ยโหมันดูไม่ออกเลยเหมือนมันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วยังไงแล้วเราก็เหมือนแล่ออกได้เลย
0: ดึงออกครับ
1: อ๋อมันดึงออกได้เลย
0: หรือเอามีดเฉือนออกอะไรได้เลย
1: อ๋อโอเคแล้วมีตรงไหนอีก
0: แล้วตรงข้างคอเนี่ยครับตรงนี้1จุดแล้วอันนี้1จุด
1: อ๋ออันนี้ดูออกอยู่อันนี้เป็นเหมือน
0: ก้อนใหญ่เป็นเหมือน
1: ตับหรือเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนม้ามหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ไม่ใช่นะนี่เป็นต่อมกลิ่นที่มี2อันนี
0: ้2อิน
1: ที่เราจะเห็นนะครับเขาเอาเครื่องในออกไปแล้วไส้เนี่ยกินไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไส้กินไม่ได้กระเพาะไม่ได้แต่มีแค่ตรงนี้คือตับ
0: ไหมครับ
1: ตับนี่คืออร่อยไหมอ
0: ร่อยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันพออันนี้ออกเลยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้จะหมักครับคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวเนาะใส่ไปแล้วเนาะ2 ช้อน
0: ครับ
1: เอาให้ทั่วๆเลยนะ
0: น้ำมันหอยครับ
1: น้ำมันหอยก็เหมือนกันอันนี้ช้อนนึง
0: 1ช้อนครับคลุกเคล้าได้เลยครับ
1: อ๋อเอาพี่คุณคนเดียวก็ยังไม่กล้าเต็มที่นะผมเนี่ยพยายามจะทำใจให้กล้าคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันคือวัฒนธรรมอาหารเนาะคือคนเราแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัตถุดิบที่ต่างกันไปคนที่เขาอยู่ติดท้องนาติดภูเขาเขาก็จะมีอาหารในแบบของเขานะครับ
0: แล้วก็รวยนะ
1: ต่อมาจะมาทำอันนี้คือน้ำจิ้มก็คือเหมือนแจ่ว
0: น้ำจิ้มแจ่วครับ
1: น้ำปลาเท่าไหร่พี่มา
0: 2ช้อน
1: ถือว่าผมได้สูตรน้ำจิ้มแจ่วกลับไปด้วยวันนี
0: ้มะนาวครับมะนาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนใส่พริกป่นครับ
1: ใส่พริกป่นแล้วต่อมาเป็น
0: ข้าวหอมครับหอมครับ
1: อันดับสุดท้ายข้าวคั่วใช่ไหม
0: ข้าวคั่วสุดท้ายครับ
1: ใส่อันนี้ก่อนเหรอ
0: ใส่นี่ก่อนครับ
1: ผักชีต้นหอมเสร็จแล้วคุณผู้ชมหมักหนูแล้วน้ำจิ้มมันรอแล้วอ่ะแปลว่าเราต้องรีบไปอบแล้วนะถ้าน้ำจิ้มรอขนาดนี้อันนี้หมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการอบเป็นวิธีการที่จะเอาไปอบเน
0: า
1: ะใส่ไม้แขวน
0: แล้วก็หางนี่เก็บเข้ามานี
1: ่ทำไมเราไม่ตัดหางมันออกไปเลยครับ
0: หางนี่อร่อยครับ
1: คุณผู้ชมเขาคือด้านนู้นอาจจะไม่เห็นเขาจะเจาะรูไว้นิดนึงเหมือนให้อากาศเข้าได้หน่อย
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นไฟมันดับใช่
0: ไหมไฟดับครับ
1: แล้วก็เตาถ่านธรรมดา
0: แล้วที่ผมทำอย่างเงี้ยไว้เพราะว่าถ้าปิดสนิทเนี่ยไฟจะไม่แรงครับ
1: อันดับแรกเราเอาใบข่าลงก่อนกับใบมะกรูดใช่ไหม
0: แล้วก็ลำลอง
1: อ๋อใส่อ๋อผมนึกว่าใส่นิดๆใส่ไปเยอะอย่างนี้เลยเนาะ
0: เต็มเลยครับ
1: เต็มยิ่งเยอะยิ่งหอม
0: ยิ่งหอมครับ
1: นี่ถือว่าไฟแรงนะครับคือใช้ไฟค่อนข้างแรงเน
0: า
1: ะ
0: เตาแรงครับ
1: ถ่านที่เราใช้เป็นถ่านเลยครับ
0: เป็นถ่านไม้ยูคาก็ได้ครับหรือถ่านตามตลาดทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
1: แต่ต้องเป็นไฟแรง
0: ต้องเป็นไฟแรงครับเอาด้านท้องเข้าหาไฟก่อนครับ
1: อย่าเอาด้านหนังเข้าไปก่อนเดี๋ยวไหม
0: ้เดี๋ยวมันจะไหม้ครับให้ไฟเหลือสักครึ่งเตาก่อนแล้วค่อยกลับด้านใช้เวลาในการอบประมาณ3ชั่วโมงครับ
1: เมื่อไหร่นานแค่ไหนเราจะมากลับอะฮะ
0: ประมาณสัก20นาทีครับ
1: โอ้มันหดไปเยอะเหมือนกันนะพี่พงศ์
0: ครับ
1: โอ้ยกลิ่นเหมือนไอ้พวกนั้นเลยพวกแบบหมูหันเลยนะกลิ่นหอมเลยนะคุณผู้ชมหอมเลยอ่ะสวยมากแบบนี้เราขายยังไงครับอันนี
0: ้200ถึง250บาท
1: ต่อโลนะต่อโลนะไม่ใช่ต่อตัวนะคุณผู้ชมต้องฟังก่อนทำไมเราไม่ไปทำแบบลองไปขายชาวจีนบ้างครับเป็นแบบหนูปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอมีไหมมีต่างชาติมาซื้อเราบ้างไหม
0: มีครับเห็นในจีนเกาหลี
1: จีนแสดงว่าจีนกินเกาหลีกินเน
0: า
1: ะ
0: ส่งสุญญากาศแช่แข็งไปครับ
1: อ๋อ

0: ้วน่ะ
1: กระกรอบนอกนุ่มในครับ
0: หมูหั่นชัดๆเลยคุณพงษ์หืมอร่อยมากมันอยู่ตรงกลางระหว่างหมูหั่นกับเป็ดปักกิ่งความบางเนี่ยมันจะเหมือนเป็ดปักกิ่งแต่มันกลับมีความมันที่ใต้หนังเหมือนหมูหั่นกลิ่นจะหอมอันนี้น่าจะเป็นเพราะวิธีปรุงกลิ่นจะหอมด้วยควันที่บอกว่าเรามีข่ามีมะกรูดเนาะ
1: ครับ
0: หอมมากพอกินเข้าไปแบบเปลี่ยนความรู้สึกที่รู้สึกมาทั้งหมดในระหว่างที่ดูขั้นตอนการเลี้ยงกันเลยนะระหว่างที่ดูผมก็แบบผมจะกล้าชิมไหมหรือไม่กล้าชิมแต่พอเสร็จแล้วใช้ได้เลยอะคนละเรื่องกับที่เราคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอาหารอีกหลายจานที่สามารถเอาหนูนาไปทำได้รับประกันว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแล้วจะต้องลืมแน่นอนว่ามันเคยเป็นหนูนามาก่อน
0: เราได้หนูอบโอ่งมาแล้วเราจะมาทำต้มโครงนะครับผม
1: ต้มโครงเอาหนูนามาหั่นคั่วเครื่องเทศครับ
0: คั่วเครื่องเทศขาก่อนนะขาลงไปคั่วนะแล้วก็ตะไคร้หอมแดงครับใบมะกรูดนี่มันจะได้แล้วนะพี่พงษ์เนี่ย
1: พี่ครับผมลืม
0: อะไรพี
1: ่ลืมพริกชี้ฟ้าครับ
0: นั่นไง มันมัวแต่ชี้ฟ้าอยู่เลยไม่ได้ลงกระทะนี่มันเกรียมแล้วนะ
1: เอาแล้วครับ
0: พอแล้วเหรอ
1: พอแล้วครับ
0: ใส่น้ำเลยไหม
1: เติมน้ำเลยครับแล้วก็เติมเกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับ
0: โอเคใส่อะไรต่อครับ
1: ใส่หนูครับ
0: หนูเหรอ
1: ครับ
0: เอาเราเพิ่งปรุงอย่างเดียวนะน้ำปลาเลยยังไม่ได้ใส่เลยนะ
1: เอ้าโทษที
0: เอาไงก่อน
1: เดี๋ยวเปรี้ยวไปแล้วเหลือเข้ม
0: เอาไปเข้มเลยใช่ไหม
1: ครับเข้มตัวทีแล้วก็ขอมะนาวอีกทีได้ไหมครับพี่มะนาวแล้วอันนี้ใส่ทีหลังมันสุกแล้วหน
0: ู
1: มันสุกแล้ว
0: มะเขือเทศแล้วก็ใส่หนูนาลงไปเลยแต่นี้ก็ใส่ไปหมดเลยนะกระดูกเลยก็สับลงไปได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับกะเพราครับต้องเป็นกะเพราบ้านด้วยนะครับมันหอม
0: ต้องกะเพราบ้านด้วยอันนี้บ้านใครอ่ะ
1: บ้านผมนี่นะครับ
0: เอาบ้านพี่นะโอเคนะนึกว่าบ้านคนอื่นเขานะ
1: พริกทอดครับ

0: ือเป็นคนทำอาหารรสจัดอร่อยมากเลยนะเป็นคนทำอาหารรสจัดอร่อยจริงคือถึงอ่ะคือเนื้อหนูนาเนี่ยพอไปโดนน้ำเนี่ยมันจะยุ่ยเลยนะอารมณ์เหมือนหมูตุ๋นแล้วอ่ะแต่ที่เด็ดคือกลิ่นนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างต้มโค้งเนี่ยเครื่องสมุนไพรที่ไปย่างมันก็หอมอยู่แล้วแล้วหนูนาอบโอ่งมันยิ่งหอมถ้วยเนี้ยจะบอกเลยว่าไม่ต้องกินเนื้อยังได้เลยแค่สดน้ำก็อร่อยแล้วอ่ะ
1: โล่งคอเลย
0: ใช่ต่อไปจะเป็นแกงอ่อม
1: อ่อมเป็นอาหารอีสาน
0: ลุยเลยครับอันดับแรกคือพริกนะครับ
1: กระเทียม3หัว
0: กระเทียม3กรีบ
1: ครับหมดเลยครับหอม
0: ต่อหัวหอมเยอะหน่อย
1: ครับ
0: ตะไคร้
1: ขอพริกนิดหน่อย
0: พริกแห้งหน่อยนึง
1: ครับ
0: พริกแห้งทอด
1: สัก10เม็ดครับ
0: หน่อยนึง10เม็ดเมื่อกี้ใส่ไป20 คือทำไมอ่อมนี้มันต้องเผ็ดเลยใช่ไหม
1: มันต้องถึงเครื่องครับ
0: เอาหยาบๆนะนี่ไม่ละเอียดนะพี่โอ๋
1: หยาบๆครับครับ
0: แล้วก็เอาไป
1: ใส่เอาหนูใส่กระทะก่อนพี่
0: อ๋อเอาหนูใส่ไปก่อนไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่เลยนะ
1: ไม่ใส่ครับ
0: อ๋อมันเป็นแกงนี่นะ
1: ครับเครื่องแกง
0: แต่อันนี้เครื่องต้องหนักเลยนะ
1: หนักครับ
0: อันนี้ยังไม่เปิดไฟนะพี
1: ่ยังครับ
0: เอานี่ใส่เลย
1: คลุกก่อนครับ
0: มันเป็นเคล็ดลับยังไงที่เรามาคลุกแบบนี้เพราะว่าผมก็เห็นเขาก็ใส่น้ำใส่อะไรผัดไปเลยอันนี้เราคลุกแบบนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับ
1: มันจะได้เข้ากันก่อนครับแล้วเครื่องแกงมันจะโดนกระทะแล้วมันจะหอม
0: เกลือ
1: ประมาณนี้ครับ
0: น้ำปลาร้า
1: น้ำปลาร้าคร
0: ับ น้ำปลาร้าผมเปิดไฟแล้วนะตอนนี้
1: เปิดไฟอ่อนๆคั่ว
0: ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเติมน้ำนี่เหรอ
1: คั่วจนสุกประมาณ 50% ครับแล้วค่อยเติมน้ำ
0: ต้องน้ำล้างครกด้วยนะ
1: น้ำล้างครกครับ
0: เสียไอ้เครื่องใช่ไหมครับแล้วก็ใส่พริกอันนี้ลูกโดดลงไปเลย
1: ลูกโดดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย
0: อันนี้เราใส่ผักชีลาวลงไป
1: ครับ
0: แล้วก็ต้นหอมนะต้นหอมลงไปแมงลักปิดไฟก่อนแล้วค่อยใส
1: ่
0: โอ้โหพอข้าวคั่วลงไปยิ่งหอมเลยนะเนี่ยไม่กี่กินแบบโผล่ไปแล้วถ้าเกิดเป็นแบบสดอย่างเงี้ยส่วนไหนอร่อย
1: ตับครับ
0: อ๋อตับเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ตอนย่างตับมันจะแห้งไปหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ตับมันเนื้อละเอียดมากเลยเนาะกลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆตับหมูถ้าพูดตรงๆแต่ว่าถ้านึกถึงความแน่นของมันนะครับให้นึกถึงตับของวัวแต่ว่าไม่เหม็นคาวนะไม่เหม็นเลยก็ต้องบอกว่าเอออร่อยนะครับใครที่ชอบกินเครื่องในน่าจะชอบโหแต่เผ็ดนะ
1: ต้องจัด
0: จริงนะ
1: จัดจ้านครับ
0: นี่ขนาดชิมแบบปลายช้อนนี่รู้สึกเลยว่าเผ็ดนะถ้าใครแบบยังไม่เคยลองกินนะถ้าอยากลองนะผมแนะนำว่ากินแบบอบโอ่งเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าแบบสดๆอย่างเงี้ยต้องปรุงเป็นนิดนึงเพราะมันก็จะมีความแบบหยุ่นๆของมันนิดนึงแต่ว่าถ้าทำถึงเครื่องถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาวันนี้นะครับจะลองเอาหนูนาสดๆเลยนะวันนี้ทำเป็นลักษณะเหมือนอาหารที่ชื่อว่าไก่ใต้น้ำนะครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นหนูนาใต้น้ำเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมทางภาคเหนือแต่ว่าภาคอีสานก็มีการทำเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีอาหารจานที่คล้ายๆกันเขาก็จะเรียกว่าไก่จันอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าคล้ายกันตัวพริกลงไปก่อนหอมแดงครับตะไคร้ครับแล้วก็ข่าครับขมิ้นนะอันนี้ก็จะให้สีสวยๆด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็รากผักชีเล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับด้วยยี่หร่าแล้วก็ลูกผักชีอีกแล้วก็เราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตำเสร็จแล้วนะครับเราจะทำคล้ายๆอ่อมของพี่พงษ์เลยก็คือเราก็จะเอาเนื้อหนูใส่ลงไปในหม้อได้เลยแล้วก็เอาตัวพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้แหละเอาลงไปคลุกครับปรุงรสครับก็จะมีน้ำปลาครับผมใส่น้ำตาลนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็ปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับใส่ตะไคร้ซอยลงไปนะครับพริกแห้งลงไปอีกหน่อยนึงครับผมมาหลังจากนั้นนะครับเคล็ดลับของเขาคือในหม้อนี้จะไม่มีน้ำนะครับเราจะหาภาชนะที่ใส่น้ำไว้ข้างบนแล้วมาวางแต่บอกก่อนนะครับว่าน้ำนี้เป็นอุณหภูมิปกติแล้วเราก็จะเปิดไฟเลยอันนี้จะเป็นลักษณะการทำอาหารให้สุกโดยการใช้ไอน้ำเพราะฉะนั้นเนื้อที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็จะคงรสชาติของเนื้อไว้ได้ดีสิ่งที่คุณผู้ชมต้องคอยเช็คคือเอานิ้วแตะที่น้ำถ้าน้ำเนี่ยมันเริ่มร้อนมากๆนะครับเติมน้ำลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะทำให้น้ำด้านบนลดอุณหภูมิลงเพราะเราอยากให้อุณหภูมิระหว่างข้างล่างกับข้างบนมันต่างกันนะครับความเย็นจากด้านบนลงไปเจอกับความร้อนด้านล่างตรงนี้แหละมันจะเป็นการทำให้เนื้อสัตว์ที่มีอุณหภูมิต่างกันบนล่างเนี่ยทำให้นุ่มเร็วขึ้นครับใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดไฟแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะ ว้าวคุณผู้ชมน่ากินมากหูหอมมากเลยอ่ะใส่ผักครับมีผักชีลาวนะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดครับแล้วก็ต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปทั้งหมดแล้วปิดไฟเลยครับเดี๋ยวน้ำจะแห้งนะให้มีน้ำขุกขิกนิดหน่อยจะอร่อยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจุดเด่นของหนูนาใต้น้ำนะครับต้องบอกว่านั่นคือกลิ่นที่หอมนะครับของการที่เหมือนกับเราอบแล้วตัวเนื้อหนูนาที่ถูกอบจะนุ่มมากเลยครับโดยเฉพาะตรงหนังจะมีความเด้งนะครับแต่เนื้อจะนุ่มและก็หลุดล่อนออกจากกระดูกได้ง่ายๆเลยครับถือว่าเป็นอีกจานนึงที่ผมว่าเข้ากับหนูนาได้ดีมากใครที่มีวัตถุดิบเป็นหนูนาลองทำหนูนาใต้น้ำดูนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยเดี๋ยวลองให้พี่พงษ์ลองชิมดูสักหน่อยครับลองชิมเลยหนูนาใต้น้ำเคยกินไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เอาลอง
1: อันนี้คือครั้งแรกเลยคร
0: ับ หอมไหมหอมไหมหอมไหม
1: หอมขึ้นจมูกครับ
0: หอมขึ้นจมูก
1: มีกลิ่นขมิ้นเล็ก
0: ๆนี่โอ้โหกินแล้วรู้เลยเหรอ
1: รู้เลยคร
0: ับ ไม่ได้แอบดูตอนผมทำนะ
1: ไม่ได้แอบดูเลยไม่ร
0: ู้แล้วมีขมิ้นแล้วมีอะไรอีกรู้ไหม
1: มีพริกครับ
0: มีโอ้เก่งนะเนี่ยเป็นกระใช้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ผมว่าอันนี้มัน
1: คล้ายๆคั่วกิ้ง
0: แต่ว่าพอมันมีขมิ้นปุ๊บผมว่าขมิ้นมันเข้ากับหนูนาได้ดีนะ
1: ครับ
0: งั้นอันนี้ผมยกให้พี่พงษ์เลยจัดได้เลยนะอันนี
1: ้ได้ครับ
0: งั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่พงษ์มากเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่พงษ
0: ์วันนี้ได้มาเจอกับหนูนาอบโอ่งนะครับถือว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่น่าสนใจอีกอย่างนึงแล้วก็ดีใจมากนะครับที่พี่พงษ์เนี่ยนำมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้จักหนูนาหรือรู้จักวัตถุดิบดีๆแบบนี้มากขึ้นด้วยนะครับและเห็นบอกว่ามีชาวต่างชาติสนใจด้วยนี่ถือว่าเป็นความน่าภูมิใจมากๆของคนไทยเลยนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นวันนี้จะไม่ให้น้องไข่ตุ๋นกินก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้หนูอยากกินหนูนาไหมคะนี่นะเตรียมมาดูสวัสดีก่อนเลยค้างนานๆเลยไหวไหมไหวไหมคะไม่ไหวแล้วเหรอคะบนน้ำลายหยดแล้วนะคะไม่แกล้งแล้วไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมอยากกินหนูนา
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
3: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บักสีที่สุด
4: คุกปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
5: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
0: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
1: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข 3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS

0: มมติมันจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へじゃじゃんすーちゃんじゃあはんすーわたなたんเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กก็ไปดูเดี๋ยวจะ
7: โอ้โห
8: ลองช
6: ิ
8: มโอ้โห
6: ไปชิม
9: อร่อยมากเพราะทาน
10: พ่อไม่ใช่สิไ
6: ม่ใช่สิไปเรียนรู
11: ้ไปกัน
12: อันนี้ครับ
6: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
13: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
14: よろしくお願いします

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้ก่อติดกระแสซีรีส์วายไทยหลังโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปเมื่อคนออกจากบ้านไปทำอะไรๆได้แล้วไม่ต้องเกาะขอบจอดูซีรีส์อยู่บ้านแล้วคนญี่ปุ่นจะยังรักวายไทยอยู่ไหมตามไปพิสูจน์ถึงขอบเวทีกันค่ะ
2: ภาพที่เห็นตรงนี้นะครับ3วันจะเปลี่ยนครั้งนึงกลายเป็นว่าดารามาที่ร้านนี้จริงๆแล้วมาเซ็นที่กำแพงนี้ให้เลยครับ
3: เขาบอกว่าน้องชิมอนให้พลังกับเขาเขาก็เลยอยากจะมาเพื่อให้พลังกับน้องชิมอนบ้างค่ะ
4: ดูให้รู้
1: ถ้าคนไทยชอบญี่ปุ่นมากในแทบจะทุกเรื่องแล้วคนญี่ปุ่นล่ะชอบอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่อาหารไทยความเป็นคนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรของคนไทยรถตุ๊กๆเชียงใหม่และซีรีส์วายไทยค่ะวันนี้เราจะไปที่อิเคบุคุโระเพื่อดูว่าความชอบซีรีส์วายไทยของคนญี่ปุ่นเขาแสดงออกมาอย่างไรกันบ้างตามฟูจิเซนเซไปค่ะติ่งซีรีส์วายในญี่ปุ่นทุกคนจะต้องมาที่นี่ค่ะอิเคบุคุโระน่าจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของซีรีส์วายไทยในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเขามาดูอะไรกันมาค่ะฟูจิเซนเซจะไปดูบ้าง
2: รู้แล้วที่นี่มีตึกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันและซีรีส์ต่างๆถ้าใครจะมาเนี่ยมีอยู่9ชั้นเลยนะแล้วหนึ่งในนั้นมีซีรีส์วายนะมีเชลโดยเฉพาะเลยไปดูให้รู้กันทางนี้ครับตอนนี้เรามาที่ตึกนะฮะที่มีแอนิเมชันมีการ์ตูนมีซีรีส์ต่างๆวางขายอยู่เต็มฟลอร์เลยฮะหนึ่งในนั้นก็คือมีสินค้าที่มาจากประเทศไทยมีดาราไทยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับนี่ครับดูสิดาราไทยสาวๆญี่ปุ่นกรี๊ดกันอยากเจอกันมากๆคนที่ไม่มีโอกาสก็จะมาซื้อของนะฮะสินค้าที่นี่ครับดาราหลายๆท่านนี่นะฮะเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจประเทศไทยไปเที่ยวที่ประเทศไทยและตามไปดูด้วยว่าตรงไหนมีการถ่ายที่ไหนยังไงครับกระแสซีรีส์วายของไทยในญี่ปุ่นเริ่มฮิตในช่วงโควิดสาวๆญี่ปุ่นอยู่บ้านก็ได้มีการแชร์เรื่องซีรีส์วายได้รู้จักของประเทศไทยมากขึ้นก็ทำให้คลั่งไคล้อยากไปมีคนเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาฮะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะไปทำงานและไปเที่ยวแต่ตอนนี้สาวๆเริ่มไปเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นครับแล้วก็นะฮะในกลุ่มคนญี่ปุ่นชอบดาราไทยเป็นที่นิยมจึงต้องเชิญดาราไทยมาจัดอีเวนต์ทอล์คโชว์ร้องเพลงมีการมีตติ้งแฟนคลับกันเลยครับ
1: ถ้าจะเป็นเมืองหลวงซีรีส์วายในญี่ปุ่นได้ก็คงจะไม่ได้มีแค่นี้นะคะตามไปดูคาเฟ่ที่เล็กมากๆแต่อัดแน่นไปด้วยความรักของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นค่ะสุดแสนจะอบอุ่นจริง
4: ๆดูให้รู้
2: นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านที่เป็นร้านคาเฟ่เกี่ยวกับซีรีส์วายไทยโดยเฉพาะเลยครับดูสิว่าทั้งหมดนี้ถ้าเข้าไปคือบรรยากาศประเทศไทยเลยแม้แต่ของกินต่างๆนะฮะดูนี่ฮะชาไทยชาอัสสัมไทยโถกรีนทีไทยต่างๆนะฮะข้างในเป็นไงไปดูด้วยกันดีกว่าโอ้นี่แม้แต่พวงมาลัยยังมีเลยนะฮะคุณชวาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชวาสวัสดีครับ
5: はじめはタイのドリンク屋さんだっただけで、ファンがこういうイベントやりたいっていう。
2: ร้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่4ปีก่อนพอเปิดมาครึ่งปีแฟนๆบอกว่าขอจัดอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายได้ไหมจะทำเป็นปาร์ตี้วันเกิดไหนๆโอเคก็โอเคก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นร้านที่เกี่ยวกับซีรีส์วายครับ
5: だからなんとかコロナを乗り切ることができました。
2: ในช่วงปี2019เปิดร้านเกิดโควิดพอเกิดโควิดไม่มีใครมาครับแต่แฟนที่รักซีรีส์วายนะก็มากินกันนะมาใช้บริการนี้จนทำให้ร้านเนี่ยอยู่รอดได้แล้วพอหลังจากโควิดนะจบทุกคนก็ไปนาหาสุขกันได้นะกลายเป็นว่าดารามาที่ร้านนี้จริงๆแล้วมาเซ็นที่กำแพงนี้ให้เลยครับนี่เซ็นจริงๆเลย
1: มีดาราไทยมาถึงคาเฟ่เล็กๆแห่งนี้หลายคนเลยค่ะ ที่นี่ก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมของการติดต่อสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นคอเดียวกันกับแฟนคลับกับศิลปินค่ะ
5: 突然なんですね。いつもやっぱ芸能人の方なんで行きますよっていう連絡はなくて突然来て
2: มากระทันหันแฟนๆที่อยู่ในร้านก็ตกใจเจ้าของร้านก็ตกใจครับแล้วมาเซ็นชื่อทุกคนตกใจมากครับโอ้มาถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มาเซ็นจริงๆนะแล้วก็อยู่10นาทีก็กลับเลยครับ
5: 実はこのパース君っていう方は日本語がすごいペラペラな。
2: คนที่ชื่อที่เพิร์ทนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากแล้วก็ตอนนี้ได้มีการเซ็นสัญญาระหว่างค่ายญี่ปุ่นด้วย
5: ファンの方は誕生日とかそのドラマのね応援を
2: แฟนๆจะจัดอีเวนต์อะไรบ้างครับบอกว่าภาพที่เห็นตรงนี้นะฮะต่างๆเนี่ยประมาณ3วันจะเปลี่ยนครั้งนึงบางวันนี่ก็คืออาจจะเปลี่ยนทุกวันแล้วนี่ภาพพวกนี้หรือการแต่งแบบนี้นะฮะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งมาเปลี่ยนการดีไซน์เมื่อวานนี้เองในร้านนี้ฮะที่มาแต่งแบบนี้นะฮะบางทีนะฮะมีการขออนุญาตบอกว่าขอแต่ง2วันก็มีแล้วก็บอกว่าทางเจ้าของร้านบอกว่าขอพื้นที่เนี่ยให้ใช้2วันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนๆอีกกลุ่มหนึ่งมาขออนุญาตแปะอีกครับแสดงว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยแฟนคลับแต่ละคนที่แตกต่างกันจะมาขอแต่งที่นี่ครับ
1: ไม่รักจริงคงไม่ทำกันขนาดนี้นะคะเพราะทุกอย่างที่นำมาจัดแสดงในร้านแฟนคลับจัดหากันมาเองมาติดเองแล้วก็มาเก็บเองค่ะ
2: โดยการยังไงไหมครับถือว่ามีการแต่งคืนหนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งตรงนี้นะฮะกลุ่มที่หนึ่งแฟนอีกแฟนคลับกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือตรงนี้แล้วก็กลุ่มที่สามคือตรงนี้ด้านนี้ฮะด้านนี้ฮะโอ้แต่ละแฟนๆก็จะขอใช้พื้นที่ต่างกันครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหมุนไปนะสามวันสี่วันสองวันสามวันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับ
5: でもこうなったのは最近です本当にコロナでなぜ BL あコロナの間に
2: ทำไมถึงเกิดการโด่งดังขึ้นมาครับเพราะว่านะในช่วงโควิดเนี่ยฮะคนอยู่บ้านเยอะนะคนญี่ปุ่นอยู่บ้านเยอะก็ได้ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายเยอะแล้วมีการแชร์กันเยอะแล้วก็หลังจากโควิดก็มีดารามาหลายๆท่านก็มีอีเวนต์หลายครั้งหลายวันแล้วก็ดารามาที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีอีเวนต์บ่อยนะก็ทำให้มีความรู้จักกันแล้วก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆครับการจัดเนี่ยฟรีหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาขอขายเครื่องดื่มอย่างเดียวพอครับแล้วนั่นก็ตัวสุดท้ายเนี่ยบอกนะครับแฟนๆมาเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าสั่งเครื่องดื่มพิเศษซึ่งดาราคนนี้เขาชอบเป็นน้ำโตมาโต้น้ำมะเขือเทศซึ่งมีการคุยกันว่าขอสั่งน้ำที่ดาราท่านนี้ชอบหน่อยฮะคือน้ำมะเขือเทศหน่อยนะก็เป็นน้ำพิเศษในช่วงนี้ก็คือจะกินน้ำมะเขือเทศที่ดาราท่านนี้ชอบกินมีได้สั่งว่าคนด้วยแต่ที่ตั้งแต่ในโควิดในตอนนี้ก็ล่ะそれを見てからですか
6: そうですね。コロナ禍家でいることが多かったので。
2: 哦。แล้วที่ชอบก็คือตอนนี้คือชอบคุณบุ๊กนะฮะคุณบุ๊กก็คือเป็นอีเวนต์นะฮะวันเกิดก็รู้จักได้ตั้งแต่ในช่วงนะโควิดครับ
1: บรรยากาศมันได้ใจมันรักยังไงก็ต้องดันด้นมาดื่มเครื่องดื่มชาวไวน์ที่นี่ค่ะ
5: ここ池袋はすごくアニメが好きな人が集まる街です。アニメのショップとか、グッズとか、コスプレとか。
2: ในย่านอิเกบุโรเนี่ยเป็นย่านที่สาวๆที่ชอบแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะแล้วก็ทางด้านนี้เยอะครับเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์วายกันนะฮะ
5: So, 僕がよくタイに遊びに行っていて、友達もタイ人がいて。
2: ท่านเป็นคนชอบที่ประเทศไทยชอบในไทยก็ไปเที่ยวไทยแล้วบอกว่าอยากเปิดร้านไทยก็งั้นก็ถ้าจะเปิดคาเฟ่ไทยก็ใช้ชาไทยสิก็เลยเริ่มต้นครับ
5: 実際だとこう写真しか飾ってないイベントであってもも
2: ีอะไรที่ประทับใจนะท่านบอกนะฮะรู้ไหมครับว่าแฟนคลับของคนญี่ปุ่นคือคนที่คลั่งไคล้จริงๆบางท่านนะไม่สามารถไปเจอดาราที่ประเทศไทยง่ายๆมาที่เนี่ยแล้วมาร้องไห้ด้วยความอยากจะเจอหรืออยากเจอมากๆแต่ไม่มีโอกาสได้เจอดังนั้นท่านเห็นแฟนน่ะแฟนคลับแล้วรู้สึกไงบอกว่างั้นเราจะเปิดร้านเฉยๆไม่ได้ต้องเปิดร้านอย่างจริงจังสำหรับคนที่รักในดาราไทยอย่างจริงจัง
1: ความที่ร้านแคบนี้ก็เป็นจุดขายนะคะคนกลุ่มนี้มีความชอบแบบเดียวกันที่บางทีเพื่อนฝูงในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้อินด้วยพอมาที่นี่ที่แคบไงคะเข้าไปยังไงต้องได้เพื่อนแน่ๆค่ะ
2: พอดีเป็นร้านเล็กๆแล้วมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือนะฮะแฟนๆเนี่ยฮะเขาชอบดาราในบางทีต้องเป็นความลับครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับต้องแอบมาแล้วการที่แอบมาก็จะมาเจอคนที่เป็นแฟนๆด้วยกันเมื่อเจอกันร้านที่แคบก็จะมีการผ่านไปผ่านมามีการคุยกันก็ทําให้มีความผูกพันกันเมื่อผูกพันกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะจองตั๋วให้นะแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆได้ครับตรงนี้เป็นเสน่ห์ของร้านเล็กๆครับ
5: まずタイに タイの俳優さんの支援しているファンクラブがタイにあります。
2: มีแฟนคลับของคนไทยซึ่งมาจากประเทศไทยมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยโดยการแล้วมีการคุยกันระหว่างแฟนคลับแล้วก็ขอทำอีเวนท์ที่นี่และประสบความสำเร็จและได้ทำที่นี่จริงๆด้วยครับร้านเปิดได้ดีไหมบอกว่าบางทีเนี่ยมีแฟนคลับมากันเยอะๆนะฮะบางวันเนี่ยมา100 คนถ้า100 คนก็น่าจะไปได้ครับพอไปได้ครับ

0: วันนี้คนอาจจะน้อยเราก็เลยนัดมาสังเกตการใหม่ในวันที่มีการจัดงานแฟนมิตติ้งดาราจากเมืองไทยค่ะแฟนคลับจะมาเยอะขนาดไหนเอาภาพไปเป็นหลักฐานค่ะ
1: ดูให้รู้
2: ตอนนี้ครับเรามาที่หน้าร้านแล้วก็เจอบอกว่าเป็นแฟนๆแต่ละคนอยู่ที่นี่ก็มาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เป็นคนไทย
3: คนไทยค่ะ
2: นี่
4: เป็นคนจีนค่ะ
2: มีทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นคนไทยผสมกัน
4: なんかここにやってるイベントじゃなかったんですけど
2: ครับก็มีชอบดาราคนหนึ่งที่โฮสต์บุ๊กก็ตอนนี้ยังไม่มีอีเวนต์ครับแล้วที่แล้วก็มีปาร์ตี้วันเกิดครับ
5: เมื่อเดือนที่แล้วค่ะGMM TV มีมาจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นค่ะก็มีนักแสดงของ GMM มา18คน
4: そうですコンサートなんか
2: วันนั้นได้เจอ18คนเลยนะแล้วก็ได้ฟังเพลงที่ร้องสดๆอย่างนั้นนะฮะก็รู้สึกดีใจเลยฮะตื่นเต้นเลยครับ
5: แต่ว่าเรามีมางานแฟนอีเวนต์มีวันนี้กับมีพรุ่งนี้ค่ะ
4: เป็นแฟนอีเว
2: นต์ไปด้วยกันเลยไหนรู้จักกันเลยก็ไปด้วยกันเลย
6: あんまりでも好きだから、タイ語勉強したんですか？
4: そうですね。なんかいつか俳優に会ったらちょっと喋りたいんですけど。
2: ตั้งแต่ปี2021เธอได้เห็นดราม่าก็คือละครของไทยแล้วก็เลยชอบก็เลยเรียนภาษาไทยเลยจากก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียนเลยฮะแล้วก็ดีใจที่ว่าได้พูดภาษาไทยแล้วภาษาไทยที่พูดให้ดาราได้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าสื่อสารกันได้รู้สึกดีใจมากเลย
6: เคยไปเมืองไทย
4: จะไปเดินธันวาค
6: ่
4: ะ
6: ไปเดินธันวาไปกี่ครั้งนะครับหรือครั้งแรก
4: ครั้งที่สองค่ะ
6: ไปครั้งที่สองแล้วนี่คืออะไรครับ
4: นั่นแหละ
6: คอยคัดตั้งอะไรกัน
4: ไปชื่อว่า
2: โอ้แฟนอีเวนต์ซื้ออันนี้ก็ได้อันนี้เน
7: า
2: ะ
7: บัตเตอร์ไลปี
2: ถ้าอย่างนั้นใกล้ๆอีกกี่มาสาว
7: ก็หลายครั้งแล้ว
2: หลายครั้งแล้วโอ้
7: เป็นสาวเคยอยู่เมืองไทย
2: เคยอยู่เมืองไทยเคยไปเรียนที่เมืองไทยถ้าไปเมืองไทยจะตามซีรีส์วายไปดูที่ไหนบ้างครับ
7: ยังไม่ได้ไปแต่อยากไปที่มูไลชิกินพัทยา
2: อ๋อที่พัทยาอ๋อไปซื้ออ
7: ยากไป
8: ซึ่งที่นั่น結構前の方で5列目だったんですごい楽しかったですもう近くてもうずっと
2: ก็บอกสนุกมากนะฮะอยู่กันแป๊บเดียว
8: これ自分で作ったん
2: です作ったんですか
8: はい
2: อ๋อผลิตเองทำเองเลย
8: ねみんなで
2: おおแล้วก็ทําอันนี้มานะครับแจกให้ทุกคนครับเนี่ย紫が好きって言ってたみたい
8: な。あ、そうそう、それが A と B でなんか
2: คือเล่นเกมกันนะให้ตอบ A ตอบ B ไปเรื่อยๆนะใครที่ตอบผิดก็ได้นั่งคนที่ตอบถูกก็ยืนอยู่ในที่สุดจะเหลือ4คนและจะได้ของฝากครับโอ้เล่นเกมแบบนี้ฮะน่าสนใจทุกคนพออีเวนต์เสร็จแล้วนะก็จะมาซื้อน้ําชาของที่นี่ก็เป็นการให้กําลังใจ
0: ในร้านก็มีคนกำลังจัดอีเวนต์เล็กๆอยู่นะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงไม่ได้เตรียมมาให้เราถ่ายทำแต่อย่างใดค่ะ
9: อีเวนต์นี้จะ違うんですけど3日から1週間ぐらい今回は
2: ต้องบอกว่านะตรงนี้ที่แต่งสวยๆนะอยู่ได้ไม่กี่วันนะบางทีก็อยู่ได้แค่2วันอันนี้อยู่ได้ประมาณ6วันเดือนไหนถ้ามีวันเกิดเยอะก็จะต้องขอพื้นที่ใช้กันครับต้องแบ่งที่พื้นที่กันครับ
6: 行ってなんかタイ語も学んでたんですか
9: ちょっとだけ
2: 3ไป2ครั้งแล้วนะตอนแรกไปกับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ไปคนเดียวนะแล้วไปเจอเพื่อนที่นู่นก็ชอบที่ประเทศไทยเลยครับ
6: ไทยหนูทุกคนอยู่กันอ๋อ何だろう
9: ご飯美味しかったです
2: อาหารอร่อยแล้วก็ไปที่โรงแรมที่ใช้ในการถ่ายทําอาหารนั้นก็ไปตามนั้นตามรอยครับ
0: พอตกบ่ายแฟนคลับที่เสร็จจากการใกล้ชิดดาราในดวงใจก็จะมาดื่มเครื่องดื่มที่นี่ร้านเล็กๆคึกคักขึ้นมาทันใดต่อแถวยาวไปโน้นเลยค่ะ
2: เรารู้แบบว่านะดาราคนนี้นะบอกว่าเขาชอบสีม่วงทุกคนเลยใส่สีม่วงมานี่พวกมุราซากินี่สีม่วงสีม่วงหมดนี่ก็ม่วงนี่ก็ม่วงนี่ก็ม่วงม่วงหมดเลย
10: ランダムでいいとこ取れたってこと？
11: ランダムです。ランダム差し。
2: あれ、超いい。ได้นั่งตรงกลางเลย。นั่งได้ตรงกลาง。
11: めっちゃいい。
2: ดูภาพดูภาพ。มีการจองตั๋วเนี่ยฮะ。random ก็คือไม่รู้ว่าจะถูกที่ไหนได้นั่งตรงกลางเลยไปนั่งไกลๆไ
11: ทยは結構行ってますね。もともとバックパッカーだったから結構行ってます。
2: ไปเมืองไทยมาหลายครั้งนะครับไทยนี่จะต้องนั่งรถสุดเนา
11: ะไทย昔はご飯
2: แต่ก่อนนี่ไปเที่ยวไปกินข้าวแต่นี้ไม่ใช่แล้วไปที่ตึก GMM แล้วก็ไปตามที่เขาเคยถ่าย
11: มาราธอนมาราธอนそうだね楽しいマラソン大会マラソンウォッ
2: チโอ้มีวัน
11: ที่นี่ได้ดีนี่ですけどマラソンウォッ
2: チมีวันว่าจะมีชื่อมีหน้าตาด้วยนะ
11: ガミガミは有名なマラソンの時計ですね
2: อ๋ออีตั
3: たまたま。
11: またまたま行った。
2: ไปที่ไปเล่นดนตรีแล้วเจอนะฮะแล้ว
3: 日本ではこういうことあると炎上するんです
11: か？
2: แล้วเขาบอกที่ญี่ปุ่นนะถ้าถ่ายภาพดีๆเจ๋งๆแบบนี้นะถ้าโชว์เนี่ยเกิดการอิจฉากันเลยนะเขาห้ามดูวันนี้ให้ดูพิเศษนะไม่อยากให้คนดูธรรมดาอุตส่าห์เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ภาพวันนี้คุณได้ภาพฟรีคุณยี่โกงอะไรเงี้ยโดน
11: แต่ก็ชุดตัวนั้นคือว่าโอกาสที่เราติดแต่อีเวนต์ตัวนั้น
2: อันนี้เป็นอีเวนต์ที่จ่ายเงินจริงก็เลยไปได้ก็ถ่ายได้โชว์ได้ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้
0: จากการพูดคุยที่หน้าคาเฟ่ทำให้เราได้รู้ว่าจะมีแฟนคลับตามไปงานแฟนมิตติ้งดาราบางคนที่เมืองไทยด้วยนะคะคือไปเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแน่นอนว่าเราก็จะตามไปดูถึงเมืองไทยซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโตเกียวก็ทำงานเพื่อกระตุ้นการเดินทางไปเมืองไทยตามรอยซีรีส์วายเต็มที่ค่ะ
12: การที่จะทำยังไงที่จะให้ละครหรือหนังหรือซีรีส์เหล่านี้มันเข้าถึงคนหรือให้ทุกคนตระหนักว่ามันมีเรื่องของความเป็นไทยอยู่ในเราอยู่ในซีรีส์เหล่านี้อยู่นะครับซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของทอยู่แล้วในการเผยแพร่ความเป็นไทยออกมาในต่างประเทศเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับทราบแล้วก็เกิดเป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เดินทางไปเมืองไทย
13: ผมชอบไปเดินป่าหรือขึ้นเขาเข้าถ้ำอะไรเงี้ยในช่วงหน้าหนาวครับผมเผื่อว่าถ้าโชคดีเราก็จะเจอทะเลหมอกนะครับแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไป
12: เมื่อเรารู้กลุ่มตลาดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็เลยทำความร่วมมือกับทางค่ายหนังนะครับหรือว่าทางตัวดาราเองหรือตัวอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยเข้ามาเปิดตัวมากขึ้นในญี่ปุ่นเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้คนที่ดูหนังดูซีรีส์เหล่านั้นเนี่ยได้ตามรอยแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ที่ถูกจัดเป็นฟิล์มโลเคชันหรือเป็นดราม่าเป็นซีรีส์โลเคชันเราก็เลยทดลองทำขึ้นมาเป็นทริปหนึ่งที่จะทำให้แฟนของทางซีรีส์วายนะครับในช่วงนั้นเนี่ยได้เดินทางไปเมืองไทยเพื่อไปสัมผัสกับสถานที่จริงแน่นอนว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนหนึ่งยังใช้เรื่องของโบรชัวร์เอกสารแล้วก็ไกด์บุ๊กเป็นตัวนำอยู่ที่เราทำออกมาเราก็จะทำเรื่องของโบรชัวร์เอกสารที่ตามรอยอย่างเช่นฉบับนี้นะครับก็เป็นในช่วงที่ตัวซีรีส์วายที่เป็นเรื่องของโซตัสนะครับเรียกว่าเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวที่สะพานพระราม8เนี่ยนะครับหรือว่าร้านคาเฟ่เก๋ๆหรือพื้นที่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วแต่คนญี่ปุ่นอาจจะไม่รู้จักพอคู่มือฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับขณะเดียวกันเรื่องอาหารไทยเองก็ขายได้ไปด้วยเราก็พ่วงเรื่องของอาหารไทยที่อยู่ในคาเฟ่เหล่านั้นเนี่ยพ่วงเข้าไปตามที่ตัวละครกินกันนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำคู่มือไม่เชิงไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าเราให้ความร่วมมือกับทางบริษัทที่ทำสนใจเรื่องของตัวนี้นะครับทำเรื่องของไกด์บุ๊กออกมา2เล่มนะครับเป็นไกด์บุ๊กว่าด้วยเรื่องของไตรดราม่าฟิล์มิ่งโลเคชั่นก็จะมีจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สนามบินโรงแรมที่พักที่อยู่ในละครอยู่ในซีรีส์เราก็ทำรวบรวมออกมาให้ในอนาคตสิ่งที่ทอจะทำอยู่ก็คือเราจะมีการดูความเป็นไปได้ในการที่จะจัดทริปไปท่องเที่ยวในเมืองไทยตามรอยสถานที่เหล่านี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้จำกัดแค่ในกรุงเทพซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างให้คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ระยะเวลาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็กระจายรายได้ลงไปอยู่ในทุกมิติของการท่องเที่ยวในของประเทศไทยได้มากขึ้นครับ
0: และแล้วก็มาถึงเวลาบินลัดฟ้าไปกรี๊ดติดขอบเวทีที่เมืองไทยกันค่ะเขาตั้งใจกันมากจริงๆนะคะเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาใช้เงินและความมุ่งมั่นในการจองที่นั่งให้ได้ค่ะและไม่ใช่จะมีแต่คนญี่ปุ่นฮ่องกงจีนพม่ามาหมดค่ะและเราก็ได้นัดกับคนญี่ปุ่นที่พบกันหน้าคาเฟ่ในอิเคบุคุโรไว้ค่ะอันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแฟนคลับของนักแสดงชายที่น่ารักโดนใจสาวน้อยจากนานาชาติเลยค่ะคุณชิมอนจบการศึกษาทั้งทีเหล่าแฟนนานุแฟนก็จะต้องมาร่วมแสดงความยินดีแบบตะโกนกันแบบนี้เลยค่ะ
14: เสียงตีกับชิมอนอีกแล้ว
15: แอบพิสครีมของชิมอน
0: เธอเดินทางมาไทยคนเดียวเกือบ20วันเพื่อจะมาเก็บให้ครบทุกอีเวนต์ค่ะเพราะว่ามีดาราในดวงใจหลายคนมากถึงจะมาคนเดียวก็ไม่มีเหงาเพราะพอมาถึงงานแบบนี้คนคอเดียวกันเพียบเจอเพื่อนใหม่ตลอดเลยค่ะ
16: ญี่ปุ่นว่า俳優さんっていうのは会えないんですよ。直接会ったりはできない。もう映画見たりとか、まあ舞台

0: とか見に行くことはできても会って話すことができないので距離が全然違う。タイは会って話すことができるのでそれがすごくいい。インディドワイナカチモンシャンマジャイプンカディジャイティダイジュガン。
1: นี่แค่เป็นตัวอย่างเดียวของคนที่ตั้งใจมาจากญี่ปุ่นนะคะเราได้คุยกับทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นอีกหลายคนซึ่งบางคนบินมาแบบนอนมาบนเครื่องบินมาเช้าที่เมืองไทยได้มาพบหน้าดาราในดวงใจสักนิดแล้วก็บินกลับญี่ปุ่นเลยโอ้โหใจจริงๆค่ะแต่ว่าน้องเขาก็น่ารักมากสมกับที่ต้องทุ่มเทอยู่นะคะ
2: คุณนิชิวาสวัสดีครับผมชิมอนนะครับวันนี้นะครับเป็นงานคอนเกรสนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นเยอะมากนะผมก็อยากจะบอกว่าอาริกาโตไซมัสนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็อาชิเตะดูนะครับไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแฟนๆญี่ปุ่นก็จะมาต้อนรับอบอุ่นแล้วก็มีทำโปรเจกต์ให้มีทำบิลบอร์ดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคนญี่ปุ่นแต่งตัวน่ารักมากครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่คนญี่ปุ่นร้องเพลงมอนได้ด้วยครับบางคนร้องเพลงได้ด้วยก็ขอบคุณมากมากครับโอ้หลายครั้งมากแล้วครับประมาณ5 6 7 8 9หลายครั้งครับมีทั้งไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็มีไปทำแฟนมีทด้วยก็ส่วนมากเวลาเจอแฟนๆก็จะแบบแฟนๆญี่ปุ่นน่ารักแล้วก็เรียบร้อยมากรู้สึกว่าแบบเราก็เกรงใจเขาเลยก็อยากกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครับอยากไปเจออีกอยากอยู่เป็นเดือนเลยครับเขาจะพูดว่าแบบน่ารักมากครับว่าอี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นแนวนั้นแล้วก็จะแบบว่าขอบคุณครับอาชิเตรุนะเป็นลมที่เพลิดไปรักเธอจนหมดใจก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยคนเยอะมากเลยผมไม่เคยคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้คือแบบตอนแรกที่คิดภาพเอาไว้ว่าแบบเออเราเข้ามาแบบกลุ่มเล็กๆน่ารักน่ารัก
3: รักใครรักใครเด็กกี้ที่กับชิมอนเนี่ยแล้ว
2: สวัสดีครับอ๋อครับอ๋อ thank you อ๋อชื่อขอบคุณครับ
4: นะครับ
1: บรรยากาศในงานก็ชื่นมื่นมากๆแววตาของแฟนคลับคือความรักความชื่นชมจริงๆและทุกคนต่างก็หวังดีอยากเห็นน้องชิมอนประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างค่ะ
2: ไปเลยครับผมมาต่อไป
5: มาจากฮ่องกง
2: โอ้มาจากฮ่องกงครับ
5: ถือกิฟต์แบ็คเอเนจีที่อยู่เ
6: ขาเอาชาร์จเบอร์สโอเคยูติ้งเขาบอกว่าน้องชิมอนให้พลังกับเขาเขาก็เลยอยากจะมาเพื่อให้พลังกับน้องชิมอนบ้างค่ะ
5: เขาให้ชิมอนมีความสุขและ I will work hard and by the ชิมอนบ่อยบ่อยนะ
6: ตั้งใจทำงาน
2: ห
6: นักเพ
2: ื่อ
6: มาหาช
2: ิ
6: มอน
2: ค่ะภาษาไทยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาหาก็ถ้าทุกคนมีความสุขชีก็มีความสุขไปด้วยครับก็ฝากติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับซีซีสวัสดีครับ where you come from
7: I'm from Myanmar
2: อ๋อเมียนมาม ิงกะลาบาม
7: ิงกะลาใช่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: congratulations
2: Thank you so much.
7: I'm so happy to see you.
3: ใครมือว่างปรบมือให้กำลังใจเธอด้วยค่ะ
2: โอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับ Thank you so Thank you to come to see me นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ See you in Myanmar นะ
7: See you
2: โอเคบ๊ายบาย
1: แล้วคนจัดงานที่เป็นตัวกลางระหว่างศิลปินและแฟนคลับคือใครถึงทำให้เกิดงานน่ารักน่ารักแบบนี้ได้คนกลุ่มนี้ก็ทุ่มเทไม่เบาเหมือนกันค่ะ
0: เปิดมาประมาณปีนิดๆนะคะก็มีทั้ง IG Twitter Facebook ค่ะก็มีเกือบหมื่นคนค่ะตอนนี้ที่เป็น follower มีทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็อินเตอร์แฟนหลายๆประเทศเลยค่ะก็มีทักมาส่งของเวลามีตามงานต่างๆค่ะก็จะมีพวกฟู้ดทักหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นก็จะมีทักมาส่งสนใจส่งอะค่ะฟู้ดทักในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นฟู้ดซัพพอร์ตส่งอาหารให้น้องอะค่ะมีทั้งอาหารของคาวของหวานน้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งของคนไทยเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะตามมาอย่างถ้าเกิดสมมติมีงานมีทหรืองานคอนต่างประเทศเขาก็ตามไปเหมือนกันค่ะคนญี่ปุ่นอินเตอร์แฟนทั้งหลายตามน้องไปเหมือนกันค่ะมันสามารถทำให้ดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้นะคะพอมีแฟนมีครั้งนึงคือเขาก็มาทุกครั้งอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเรืออะไรต่างๆที่มีขายสามารถขายออนไลน์ดูออนไลน์ก็ได้อะค่ะแต่คือเขาก็ยังซื้อบัตรเพื่อที่จะมานั่งชมในฮอลล์อะค่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาชมในฮอลล์เลยไม่ได้ดูออนไลน์เพราะว่าทางบ้านชิมอนออฟฟิเชียลอะค่ะก็มีไลฟ์ผ่าน IG เขาก็ยังมาดูอะค่ะยังตามมาที่นี่
1: นี่คืออีกหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของไทยเราจริงๆค่ะ

และมีอิทธิพลต่อจิตใจคนญี่ปุ่นกลุ่มใหญ่มาหลายปีแนวโน้มก็ไม่ได้แผ่วลงเลยถ้าทุกฝ่ายยังคงส่งต่อพลังความเป็นคนไทยออกไปผ่านซีรีส์เหล่านี้เราก็คิดว่าจะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนรู้ความเป็นไทยในอีกรูปแบบอย่างไม่ขาดสายค่ะโลกของพวกเขาน่ารักมากเลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรมะเส

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
5: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
6: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
5: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
6: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
7: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
8: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
9: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
10: ่วันอังคารที่29กันยายน
9: 22นาฬิกาทางไทย PBS
2: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
11: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
12: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
11: พอบวชแล้วก็สู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
12: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
11: สู้กับตัวเองยากกว่าน
2: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน28กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้ยังเป็นข่าวใหญ่และเป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องวันนี้หลายจุดยังไม่คลี่คลายนะครับชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแสดงความเห็นหรือว่าแจ้งกันมาหน่อยนะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรหรือว่าจุดไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างในช่วงเช้ามืดวันนี้สามารถที่จะแจ้งกันมาได้ผ่านทางไลฟ์ของเราทุกช่องทางด้วยนะครับที่ดูจะหนักเนี่ยคุณผู้ชมก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางจุดนะครับวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับที่เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่แฟลตเคหะร่มเกล้าจุดนี้น้ำท่วมประมาณ 1.5 เมตรโดยเฉลี่ยเลยนะครับและมีผู้พักอาศัยกว่า 30,000 คนส่วนเคหะคลองจันทร์จุดนั้นก็มีชาวบ้านกว่า 4,000 คนเหมือนกันน้ำก็ท่วมค่อนข้างสูงนะครับต้องเผชิญกับภาวะที่ไม่มีน้ำประปาใช้ขาดแคลนน้ำดื่มแล้วก็อาหารการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากแบบนี้ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในแฟลตเคหะคลองจันทร์ครับที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้อเสบียงและของใช้ที่จำเป็นครับชาวบ้านสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกลำบากมากภายในอาคารยังมีกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุอีกเป็นจำนวนมากนะครับบางครอบครัวต้องส่งตัวแทนลุยน้ำออกมาซื้อของแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เพียงพอครับจึงอยากจะวิงวอนขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มขาดแคลนจริง
3: ๆไฟมีครับแต่ว่าน้ำไม่มีน้ำตัดแล้ว
4: น้ำโดนตัดแล้ว
3: ใช่ครับ
5: ไฟก็รอจะตัดไปด้วย
3: ครับ
4: ทีนี้วันนี้ออกมาซื้ออะไรเข้าไปบ้าง
3: ออกมาซื้อพวกผักพวกอะไรพวกนี้ครับไปไว้พวกไข่พวกอะไรพวกนี้ครับ
4: ไปให้ได้กี่วันครับเนี่ย
3: พี่โคบาทักสามวันได้อยู่ครับ
4: สามวัน
3: ครับผม
4: ต้องไปซื้อไกลไหมครับอันนี
3: ้ตลาดบางกะปิครับ
4: ตลาดบางกะปิ
3: ครับตะลุยนะไปเดินสกายวอล์กไปครับผม
4: ปกติพี่ต้องออกไปทำงานไหม
3: ก็ต้องไปครับ
4: ต้องไปแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างมีวางแผน
3: ยังเลยครับเพราะว่าทำงานอยู่บางนาตราดกบ19ด้วย
0: ถ้าไปดูบางอาคารตอนนี้ต้องมีการตัดไฟครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดเหตุไฟรั่วจนมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ปัญหาที่ทุกอาคารต้องเจอเหมือนกันในเวลานี้คือน้ำประปาครับมันไม่ไหลครับเนี่ยน้ำท่วมสูงแบบนี้น้ำมันทะลักเข้าไปท่วมระบบกระจายน้ำ

0: คุณยายท่านหนึ่งที่ทีมข่าวไปเจอพักอยู่ในอาคาร5คุณยายเล่าว่าน้ำประปาไม่ไหลมา5วันเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยฮะจนต้องใช้วิธีรองน้ำฝนและตักน้ำท่วมขังมาประทังชีวิตกันไปก่อนครับ
1: อยู่กัน3คนเนี่ยน้ำไม่มีเลยข้าวก็ไม่มี
2: แล้วก็ข้าวก็ไม่มีเนี่ยก็ลำบากเนี่ยคนแก่แม่เป็นเบาหวานด้วย
3: ครับ
2: ไปหาหมอก็ไม่ได้พี
3: ่ครับ
4: ยับแล้วนะ
1: เนี่ยแล้วก
2: ็ให้ทางการมาช่วยเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครนะ
1: ทำไมอ่ะทำไมนี่อันนี้
2: ก็ไม่รู้นะ
1: อันนี้ช่องไหนกันเนี่ย
3: ไทยพีบีเอสครับ
1: ไทยพีบีเอส
3: ไทยพีบีเอสคร
1: ับ อ๋อ
3: แต่เพิ่งไปเอาดีนี่เพิ่งไปเอายามาพอดีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพิ่งไปเอามา
2: เน
1: ี่ยนั่นแหละ
2: ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี
5: ่ของเมาเลยนะโมเดล
0: นายกไปลงพื้นที่ผมฟังไม่ชัดว่าชาวบ้านตะโกนว่าอะไรคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยได้ไหม
6: ครับ
0: แล้วผมพยายามฟังแล้วฟังไม่ชัดลองคอมเมนต์กันมาหน่อย
7: มีชาวบ้านที่เขาอยู่ตามตึกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลงมาต้อนรับนายกไม่ได
0: ้ครับ
7: ก็เลยอยู่ตรงระเบียงแล้วก็ตะโกนต้อนรับนายกอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าตะโกนว่าอะไรคือเหมือนกับไม่ชัดนะคุณผู้ชม
6: เมื่อวานนี้ตอนนายกลงอ่ะคุณผู้ชมหลายช่องก็มีการไลฟ์กันด้วยนะครับผ่านในโลกออนไลน์คือจะได้ยินเลยว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยอย่างที่คุณศิริมาบอกว่าพอเขาลงมาไม่ได
0: ้
6: อ
0: ่
6: ะก็กลายเป็นว่าเขาก็ส่งเสียงลงมาแต่ยอมรับว่าเสียงมันดังมากคนแบบบางคนบางในคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงโห่บ้างก็มีบางคนก็บอกว่าตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีบ้างก็มีบางคนก็บอกว่าได้ยินบอกว่ารวยไม่ไหว
0: อ
6: ่
0: ะใช
6: ่
0: คุณพีทคุณหูดีมากเลยคุณผู้ชมบอกว่ามีคนที่อยู่ในแฟลตตะโกนว่ารวยไม่ไหวแล้ว
6: ครับ
0: นี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีมหาดไทยครับลงพื้นที่ไปที่เคหะคลองจันทน์ครับภาพที่เกิดขึ้นคือมีประชาชนมารอบริเวณระเบียงแล้วก็โห่ร้องออกมาครับแล้วก็ขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำตึกระหว่างที่นายกลงพื้นที่นะครับบริเวณจุดนี้ลงเรืออาสาสมัครกู้ภัย3ลำนำอาหารและน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ติดค้างอยู่บริเวณจุดดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนครับนายกได้ให้กำลังใจและแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่น้ำท่วมสูงครับคือ200เมตรแรกเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ80ซมแต่พอเข้าไปเกิน200เมตรปุ๊บ1เมตร50ซมเป็นอย่างต่ำสูงมากครับเดินเนี่ยแทบไม่ได้ต้องใช้เรืออย่างเดียวนายกยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ
8: วางความร้อน
9: ระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอย่างเต็มที่ตั้งเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มที่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเกิดมาหมด
8: เราแก้ปีกได้ช่วยไหมคะแก้ปีกท่อเราได้
9: เขาลอกท่อไว้หมดแล้วเขาลอกท่อตอนนี้ปัญหาของเราแล้วน้ำมันไม่เยอะแล้วไม่มีปัญหาของ
10: ไปก่อน
9: แต่ตอนนี
8: ้
9: คาดว่าถ้าวันนี้มันไม่มีก้อนฝนลงมาอีกแล้วมันก็จะลงน้ำจะลดลง
10: แล้วนายกวันนี้มีน้ำไม่มีเลยครับ
0: เมื่อวานนี้เนี่ยนายกก็ลงพื้นที่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการเดินทางเยือนต่างประเทศเรื่องลงตอน10โมงเกือบครึ่งก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปติดตามหลายจุดเลยนะคร
7: ับ ชาวบ้านไฟไม่มีน้ำไม่มีเลยครับ
0: แล้วบางจุดอย่างที่บอกไปน้ำไม่มาเนี่ย5วันแล้ว5วันแล้วคุณผู้ชมแล้วไฟก็ไม่มีก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแบบนี้แต่ว่าที่ต้องการเร่งด่วนตอนนี้คืออาหารและน้ำดื่ม
6: ใช่เพราะอยู่กันแบบหลายครัวเรือนนะฮะคุณผู้ชมแล้วมีบางส่วนเนี่ยคือทยอยออกมาแล้วบ้างแต่บางคนบอกว่าไม่มีที่จะไปจริงๆไปไม่มีน้ำไม่มีแบบนี้แต่ก็ยังต้องทนอยู่ไปก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปไหน
0: จะออกมาก็ยากลำบากมากๆนะครับถ้าไม่มีเรือนี่ก็คือไม่ได้เพราะว่ามันท่วมสูงมากครับจุดนี้ฮะ 1.5 เมตรเลยครับก็มีรายงานนะครับว่าทางทหารกองทหารช่างกองทัพบกได้นำเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับนำของใช้จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วนะครับแต่คือการเข้าไปช่วยเหลือมันค่อนข้างมีอุปสรรคหนักมากเนื่องจากว่าบนพื้นผิวถนนที่ถูกน้ำท่วม

ถังมีประชาชนที่ถูกสถานการณ์น้ำท่วมเจาะทิ้งไว้ครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางด้วยทำให้การเข้าไปช่วยเหลือต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเบื้องต้นกทม.นำรถ GMC และเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับทยอยนำผู้ที่ต้องการออกจากพื้น

0: ในสถานการณ์ทั้งนี้นะพักน้ำเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมการระบายน้ำจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงครับถึงจะสามารถทยอยระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าออกไปได้เพราะถ้าน้ำในคลองยังสูงก็ยังระบายจุดนี้ไม่ได้อยู่ดีครับ
1: ครับคุณผู้ชมอธิบายเพิ่มเติมคือกรณีของการระบายน้ำมันต้องระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้ถ้าเกิดว่าคลองแสนแสบน้ำยังสูงอยู่ซึ่งคลองแสนแสบอยู่ในเขตบางกะปิก็อยู่ในเขตพื้นที่เดียวของเคหะคลองจันนั่นหมายความว่าการระบายน้ำในพื้นที่ของเคหะคลองจันไม่ใช่เรื่องง่ายระยะเวลาในการระบายน้ำเจ้าหน้าที่มีการประเมินเบื้องต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันเลยนะครับสำหรับพื้นที่ของบางกะปิเคหะคลองจันเดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันเพิ่มเติมด้วยขยับมาดูอีกหนึ่งจุดครับบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้กับไทย PBS โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพกันเยอะบางส่วนเปรียบเทียบปี54ด้วยปี54ว่าหนักปรากฏว่าปี69หน้าไทย PBS หลายคนบอกภาพไม่ต่างกันเลย
2: ใช่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เราพยายามจะมาทำงานกันเนี่ยค่ะการเดินทางค่อนข้างที่จะทุลักทุเลต้องใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าคือเราขับรถเข้ามาที่สถานีไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมคือระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็คือตอนมาเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ฉันเข้าออฟฟิศมาสักประมาณบ่ายสองบนถนนเนี่ยยังมีรถที่จอดค้างอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเต็มเลยนะคะแล้วก็คือคนที่จะผ่านเส้นทางนี้คุณผู้ชมบางคนเอาไปเปรียบเทียบในโลกออนไลน์ว่าฝั่งนี้กับฝั่งนู้นอะขาเข้ากับขาออกเหมือนคนละโลกกันเลย
0: อ๋อถ้าดูแบบนี้ก็
2: เหมือนอยู่กันคนละที่เลยอะค่ะ
0: ครับ
1: ต่างกันมากเน
2: า
1: ะ
2: ต่างกันมาก
0: แล้วฝั่งที่ท่วมเป็นฝั่งขาเข้า
2: ใ
1: ช่ครับขาออกถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดได้อยู่แต่คนที่จะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในแล้ววิ่งเส้นถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าเนี่ยโอ้โหมาไม่ได้เลยอะม
2: ัน สูงมาก
0: ซ้ายมือนั่นคือฝั่งขาออก
2: ใช่
1: ครับ
0: ไม่ท่วมเลยนะครับอาจจะมีแค่บางจุดที่น้ำเอ่อขึ้นมาแล้วก็ท่วมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักก็คือฝั่งขาเข้าแล้วก็อัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ที่เราเดินทางมาทำงานกันเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังท่วมอยู
2: ่ครับ
0: วิภาวดีรังสิตยังท่วมอยู่นะครับเอาง่ายๆคือตั้งแต่บริเวณแยกหลัก4เป็นต้นมาจนมาถึงหน้าไทย PBS จนถึงวิภาวดีรังสิต60เนี่ยคุณผู้ชมหลายช่วงยังมีน้ำท่วมแล้วรถเล็กยังไม่แนะนำว่าควรจะมาไม่น่าจะมาคุณผู้ชม
2: บางจุดยังเป็นระดับที่สูงอยู่นะคะคุณผู้ชมถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเนี่ยค่ะโดยเฉพาะช่วงหลัก4หรือว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งนู้นเนี่ยเปิดเป็นเลนพิเศษให้รถที่ต้องการจะเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยวิ่งอีกเลนนึงได้ไหม
0: เออแล้วทำเป็นเลนสวนกันเนาะไปใช้ฝั่งนู้นฝั่งเดียวไปเลย
2: เป็นเลนสวนกันแล้วก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับรถที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางนี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเมย
0: ์ครับ
2: เพราะว่าตอนนี้รถเมย์บางสายยังให้บริการอยู่นะคะแล้วก็ผ่านตรงจุดที่น้ำมันลึกๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ฉันก็เห็นว่ารถเมย์ก็ผ่านตรงหน้าออฟฟิศเรานะคุณผู้ชมแต่ว่าคือระดับน้ำเนี่ยมันแทบจะเข้าไปในรถเมย์แหละเป็นบันไดขั้นแรกเลยอ่ะ
0: ครับคือต้องอธิบายว่าตรงนี้คือมันเป็นเส้นทางหลักนะคุณผู้ชมมันเป็นเส้นทางหลักที่รถจากทางเหนือของทางกรุงเทพมหานครอาจจะมาจากอีสานมาจากภาคเหนืออะไรต่างๆแล้วเวลาจะเข้ากรุงเทพมหานครไม่เข้าทางเส้นวิภาวดีเส้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็พหลโยธิน
2: ครับ
0: ซึ่งพหลโยธินก็หนักครับคุณผู้ช
2: ม
0: หลายจุดตั้งแต่ตลาดยิ่งเจริญมาจนถึง BTS สายอยู่ในท่วมสูงเลยไม่ต่างกันกับวิภาวดีดังนั้น2ทางที่จะเข้ากรุงเทพมหานครทางเหนือยังท่วมอยู่เช้าวันนี้ก็ยังท่วมแล้วก็มีรายงานว่าทางผลโยธินเนี่ยน้ำไม่ลงจากเมื่อวานนี้เลยนะ
1: ตัวเลือกมีไม่มากคุณผู้ชมมีแค่ท่วมมากกับท่วมน้อยแต่ว่าสถานการณ์ยังคงต้องติดตามกันอยู่เพราะเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของด้านหน้าไทย PBSยังสูงอยู่แบบนี้อันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับมีข้อมูลแบบนี้บอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยเขามีการเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีการรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ตามแต่ปริมาณน้ำยังลดลงไม่มากนี่คือสถานการณ์เมื่อวานนี้เดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันนะครับเท่าที่เราเดินทางมาช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่รถเล็กยังไม่แนะนำให้สัญจรบริเวณนี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตก็มีปัจจัยสำคัญจากระดับน้ำในคลองที่ยังคงอยู่ในระดับสูงประกอบกับมีฝนตกหนักและต่อเนื่องของเมื่อวานนี้ก็ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำมีจำนวนมากขณะที่การระบายน้ำออกจากพื้นที่ก็ทำได้

0: ช้าลงด้วยเหมือนกันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังและก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้หนึ่งคนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาระบุนะครับบอกว่าฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมาเคลื่อนตัวไปทางเมียนมาแล้วและก็คาดว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะลดเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรถนนสายหลักยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะดีขึ้นส่วนในพื้นที่ชุมชนบางแห่งอาจจะต้องรอราวๆ 2 สัปดาห์กว่าน้ำจะแห้งสนิทส่วนปัญหาเร่งด่วนที่อยู่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนกว่า 30,000 คนที่ต้องเร่งอพยพเรื่องนี้ก็ต้องรอน้ำระบายในพื้นที่เหมือนกันครับ
1: แต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเรามีตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณหาราชกระบังแทนนั่นหมายว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คน
0: ดูเรื่องของการเรียนกันหน่อยนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะกังวลว่าแล้วจะเดินทางไปเรียนอย่างไรได้บ้างวันนี้เนี่ยวันที่28กันยายนครับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศให้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร400แห่งหยุดการเรียนการสอน1วันนะครับแล้วก็ให้ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวกับงานบริการประชาชนทำงานจากบ้านได้ผู้ว่ากทม.เนี่ยยังขอให้หน่วยงานอื่นเนี่ยพิจารณาเช่นกันเพื่อเป็นการลดรถบนถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงและก็เสี่ยงเกิดคอขวดการจราจรในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้การเดินทางไปทำงานอาจจะยังไม่สะดวกมากกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือถ้าเกิดว่าใครทำงานที่บ้านได้ก็ทำงานที่บ้านเพราะไม่อยากให้ขับรถออกไปติดบนท้องถนนด้วยนะ
2: ค่ะสำหรับโรงเรียนนะคุณผู้ชมดิฉันว่าวันเดียวอาจจะไม่พอ
3: นั่นน่ะสิ
2: เพราะดูจากสถานการณ์น้ำที่อยู่บนท้องถนนแล้วเนี่ยค่ะหลายจุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจุดที่โรงเรียนตั้งอยู่เนี่ยค่ะจะไม่ท่วมแต่ว่านักเรียนบางคนที่อยู่บ้านเนี่ยค่ะบ้านก็อาจจะน้ำท่วมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะไม่สะดวกที่จะไปส่งที่โรงเรียนดังนั้นเชื่อว่าทางกทม.หรือว่าโรงเรียนอื่นๆรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการน่าจะต้องมีการพิจารณาเพื่อที่จะมีการปิดโรงเรียนเพิ่มบางคนก็บอกว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยกำลังจะสอบเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมเล็กแล้วนี่นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยค่ะก็มีความจำเป็น
3: ครับ
2: แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมอยู่จุดไหนบอกกันมาได้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็มีรายงานว่าช่วงประมาณ 3-4 ที่ผ่านมาฝนตกในกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกอีกแล้วนะครับแล้วเป็นจุดที่สถานการณ์กำลังหนักเลยครับเฮหะล่มเกล้าแถวเขตคลองจันก็มีรายงานฝนตกซ้ำลงมาอีกเหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไง
0: ครับพูดถึงเขตล่มเกล้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมถามว่าพอเราอ่านข่าวไปที่ผู้ว่ากทม.บอกว่า2สัปดาห
2: ์
0: ทำไมมันถึงนานจังอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมพื้นที่ของเคหะล่มเกล้าเนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังใช่ไหมครับการระบายน้ำคือต้องระบายน้ำจากคลองประเวศลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระยะทางคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจากในพื้นที่ลาดกระบังจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระยะทาง40กิโลเมตรครับมันไม่ได้เหมือนคลองจันคลองจันนี่ยังมีคลองแสนแสบมีคลองอื่นๆช่วยในเรื่องของการระบายน้ำแต่เคหะร่มเก้าเขตลาดกระบังคือตอนนี้ระยะทางในการระบายน้ำ40กิโลเมตรนั่นหมายความว่าในพื้นที่ถ้าเกิดว่ายังมีฝนตกลงมาบ้างประปรายคลองน้ำใกล้เคียงระบายน้ำยังไม่ได้พื้นที่เคหะร่มเก้ายังวิกฤตอยู่นะครับ2สัปดาห์ที่ผู้ว่ากทม.ประเมินว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กันด้วย
2: ค่ะนั้นเป็นสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลียงกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอีกจุดนึงที่ต้องจับตากันในวันนี้ก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่สูงขึ้นทำให้เขื่อนแม่กลองเนี่ยค่ะต้องเพิ่มการระบายน้ำส่งผลกระทบทันทีค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนที่อำเภอท่าม่วงท่ามะการวมไปถึงจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังขณะที่อำเภอไซโยกค่ะตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าน้ำป่าหลากเข้าท่วมตลาดทองผาภูมิค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะช่วง24ชั่วโมงมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง 150.5 มิลลิเมตรประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชันทำให้มวลน้ำป่าจากภูเขาโดยรอบค่ะหลากลงสู่ลำห้วยสาขาแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิน้ำไหลลงมารวดเร็วนะคะระบบระบายน้ำก็ไม่สามารถทำงานได้ทันนะคะน้ำระบายไม่ทันมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิทำให้การสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความลำบากค่ะนี่คือภาพน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมบริเวณตลาดทองผาภูมิเมื่อช่วงเย็นนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมมวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วค่ะระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันน้ำก็ไหลเข้าท่วมร้านค้าแล้วก็พื้นที่ชุมชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเร่งขนย้ายสินค้าแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงประชาชนแนะนำนะคะว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่น้ำไหลเชี่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรขณะเดียวกันอีกพื้นที่คือที่ตำบลบ่องตี้อำเภอไซโยกนะคะจุดนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นกันค่ะหลังจากที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเกือบร้อยหลังคาเรือนบางจุดระดับน้ำสูงถึง2เมตรกระแสน้ำเนี่ยยังพัดสะพานแล้วก็ถนนเสียหายบางพื้นที่ถูกตัดขาดนะคะคุณผู้ชมดูกระแสน้ำค่ะค่อนข้างแรงนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วก็เป็นน้ำป่าชัดเจนดูจากสีแทบจะเป็นโคลนเลยอะนะคะคือเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็กู้ภัยก็เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็เด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็ตัดกระแสไฟบางจุดเพื่อความปลอดภัยปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์ค่ะข้อความแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพค่ะ
4: ตามเชือกมาเลย
2: นี่เป็นความแรงของน้ำป่าไหลหลากนะคุณผู้ชมจะเห็นได้เหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะคือเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน3คนหลังจากที่รถกระบะถูกน้ำป่าซัดแล้วก็ตกลงไปในห้วยตะโสดบริเวณบ้านหนองศรีมงคลอำเภอไซโยกทั้ง3คนถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดรถออกจากเส้นทางนะคะก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะกว่าจะนำตัวออกมาได้นี่คุณผู้ชมค่อนข้างทุลักทุเลนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าล่าสุดสำนักงานชลประทานที่13เตรียมเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันมากกว่า 2.5 เมตรนะคะพื้นที่เฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมย้ำนะคะที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องไปยังอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีบางพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำกลองและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำรวมไปถึงไม่ประมาทนะคะ เตรียมยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะบางคนบอกว่าบ้านฉันอยู่ริมน้ำอยู่ใกล้ๆกับริมน้ำไม่รอข้อมูลจากปภ.แล้วนะคะไม่รอข้อมูลแล้วยกของขึ้นสู่ที่สูงเลยก็อันนี้ก็จะเป็นการปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
0: พื้นที่กาญจนบุรีนี่คือหนักตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมแล้วบางพื้นที่ก็รายงานเข้ามาบอกว่ามีน้ำป่าด้วยม
3: ี
0: ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

0: สทนช.นะครับบอกว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ200มิลลิเมตร
1: ครับ
0: สูงมากนะครับ
1: ซึ่งตกแช่คุณผู้ชมคล้ายๆกับที่หลายพื้นที่เจอมาก่อนหน้านี้เลยนะครับกาญจนบุรีมีรายงานว่าฝนตกตั้งแต่เอาจริงๆคือเมื่อวันก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี่ตกทั้งวันแล้วก็จนถึงตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับหลายอำเภอของกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีดังนั้นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางตะวันตกของประเทศไทยว่ามันจะหนักไปมากกว่านี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้มันก็หนักแล้วนะครับแต่ฝนก็ยังไม่หยุดยังตกอยู่เลย
0: คุณผู้ชมขยับเข้ามาดูใกล้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกสักหน่อยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีวันศุกร์ในวันใหม่ไทย PBS ของเราก็ได้เห็นสถานการณ์น้ำว่าน้ำมันเริ่มสูงขึ้นนะน้ำมันเริ่มแตะอยู่ในจุดที่อาจจะต้องติดธงแดงแล้วส่วนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีบางช่วงที่เจ้าหน้าที่ต้องติดธงแดงเพราะว่าน้ำในคลองรังสิตมันสูงจริงๆเมื่อวานนี้น้ำระดับน้ำจากการไปสำรวจในน้ำในคลองยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับเราเลยได้เห็นภาพบรรยากาศของประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเลยก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีครับนี่คือสภาพน้ำท่วมขังภายในชุมชนรังสิตนครนายกซอย12แล้วก็ซอย14ครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจก็พบว่าในซอยเนี่ยบางช่วงมีน้ำท่วมสูงอยู่ที่ระดับประมาณ 50-60 ซม.คือถ้าไปยืนวัดดูเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณระดับเข่าซึ่งเป็นระดับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์พอระดับเข่าแบบนี้ขี่ไม่ได้แล้วนะครับนี่ภาพทีมงานของเราบันทึกไว้ได้เมื่อวานก็จะเป็นลักษณะต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นรถกระบะยกสูงยังสัญจรได้อยู่นะครับดูเรื่องของการเข้าออกของชาวชุมชนกันหน่อยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าจากการไปสำรวจของทีมข่าวก็พบว่ามีกลุ่มจิตอาสาเขาขับขี่รถนะครับมีทั้งรถกระบะออฟโรดเข้าไปในพื้นที่นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนอกจากนี้ก็ยังให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนเข้าออกในพื้นที่นะครับบางส่วนบอกว่าที่บ้านมีผู้ป่วยอยู่ด้วยก็มีกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยผู้ป่วยให้ออกนอกพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อความปลอดภัยด้วยครับทีมข่าวไทย PBS ยังได้ไปสำรวจพื้นที่ชั้นในนะครับก็ยังพบว่ายังมีประชาชนอาศัยในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นมีบางครอบครัวก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวเรื่องของเสบียงอาหารเพราะบางคนสะท้อนแบบนี้บอกว่าไม่สามารถออกจากบ้านไปหน้าปากซอยไปซื้อเสบียงมาตุนได้จริงๆสุดท้ายก็ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมข่าวเมื่อวานนี้เข้าไปก็ขอความช่วยเหลือด้วยบอกว่าอยากจะได้เสบียงอยากจะได้อาหารเพิ่มนะครับบางคนบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีกิจการร้านอาหารนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันการที่จะไปหาอาหารไปหาแหล่งอาหารต่างๆก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
2: เขาออกลำบากอยู่พี
3: ่มีการซื้อมากักตุนอะไรอย่างนี้บ้างคร
2: ับ ซื้อมาก็มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆพี่เล็กน้อยใช่แบบพวกหมูผักอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
3: แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู
2: ่แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู่พี่ไม่กล้าเก็บไว้นาน
3: อย่างในซอยเนี้ยครับน้ำท่วมขังแบบเนี้ยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี้ยพี่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมีความลำบากพอสมควรมั้ง
2: โอ้ลำบากพอสมควรเลยครับพี่เพราะว่าอย่างมอไซค์อย่างเงี้ยบางจุดในบางจุดมันก็ใช้เดินทางไม่ได้นะพี่มอไซค์ดับคนส่วนมากก็เดินออกจากซอยกันอย่างเงี้ยครับ
4: ตอนนี้ลำบากแล้วออกไปไหนไม่ได้เงี้ย
3: แล้วซื้อของกินอยู่กันยังไงอะครับ
4: กินไปธรรมชาติน้ำพริกน้ำเพล็กก็กินกันไปมีผักก็กิน
3: ก็มีเพื่อนบ้านซื้อมาให้บ้าง
4: เพื่อนบ้านกินเนี่ยเขาซื้อมาให้เมื่อกี้เนี่ยขนม
3: ตอนนี้อยู่กันกี่คนใครบ้างครับป้าม
4: ีพี่สาวแล้วก็มีหลานสาวคนนี
3: ้ก็คือออกไปลำบากรถมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้ด้วย
4: ไม่ได
0: ้นอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนแล้วนะครับทีมข่าวก็ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์พักพิงอยู่ที่โรงเรียนดวงกมลจุดนี้จัดเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ผู้ที่เข้ามาพักพิงส่วนใหญ่จากการสำรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุมีหลายคนที่ต้องถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะบางคนมีอาการรุนแรงครับจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดมีข้อมูลจากนายสันทัศน์ปล่องทองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมลเปิดเผยบอกว่าที่นี่เป็น1ใน6ศูนย์พักพิงที่เปิดดูแลและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะนี้มีประชาชนเข้ามาพักพิงอยู่ประมาณ27คน

0: ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการเปราะบางราวๆ7คนแต่ที่นี่ก็ยังสามารถรองรับได้สูงสุดถึง50คนครับ
1: เราสามารถได้เพิ่มอีกครับได้เพิ่มอีกประมาณก็พอสมควรจะลองไปดูพื้นที่ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรับมากไปก็จะแออัดนิดนึงนะครับก็รับได้แม็กจริงๆก็ประมาณ 50-60 รายครับใช่ครับยังมีศูนย์อื่นอีกก็มีอีกหลายๆศูนย์เพราะว่าศูนย์ของเทศบาลนครรังสิตท่านนายกให้จัดตั้งที่ทุกโรงเรียนนะฮะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นโรงเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าการคมนาคมง่ายกว่าน้ำปากซอยน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตอนนี้ยังล้นตลิ่งนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวเมื่อวานนี้ก็ยังคงเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนบางส่วนแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับ
2: ค่ะศูนย์พักพิงที่รังสิตได้มีการเตรียมเอาไว้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะโรงเรียนเพียรปัญญาแล้วก็โรงเรียนประถมศึกษาเทศบาลนครรังสิตรวมไปถึงโรงเรียนเปรมปรีด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อาจจะต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงก็ดูว่าจุดไหนที่สามารถที่จะเข้าพักได้นะสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปก่อนก็ได้เพราะว่า บางจุดเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านผอ.ที่โรงเรียนดวงกมลบอกไปบอกว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าถ้ามาพักกันมากๆแล้วอาจจะแออัดได้นะคะ
3: ครับจุดที่รังสิตที่จะต้องติดตามกันก็คือระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่น่าจะมีผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมและปกติเนี่ยทางเทศบาลนครรังสิตเขาจะมีกล้องที่เราสามารถดูสดได้ผ่านลิงก์ซึ่งเทศบาลนครรังสิตมีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ด้วยแต่เท่าที่ผมเข้าเช้าวันนี้เนี่ยปรากฏว่าลิงก์เข้าไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่เทศบาลนครรังสิตโพสต์ไว้เนา
2: ะ
3: เป็นลิงก์นะคุณผู้ชมที่สามารถเข้าไปดูกล้องได้อันนี้เป็นกล้องบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงครับคุณผู้ชมปกติจะเข้าไปดูได้แต่ว่าเช้านี้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงกดเข้าไม่ได้นะฮะมันเป็นประมาณนี้ฮะครับก็เข้าไปดูกล้องไม่ได้แล้วนะครับคืออันนี้คือเป็นจุดสำคัญที่ชาวบ้านเขาจะใช้อ้างอิงว่าน้ำในคลองมันสูงมันลดมันขนาดไหนแล้วเพื่อจะได้เตรียมตัวหรือว่าจะได้จัดการตัวเองต่อว่ามันลงบ้างหรือยัง
0: มันต้องดูเพื่อประเมินนะ
3: ใช่
2: ใช่แต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดที่เทศบาลนครรังสิตรายงานสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นี่นะคะคุณผู้ชมบริเวณสะพานฟ้าตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี27กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ตอนประมาณทุ่ม5นาทีเนี่ยค่ะระดับน้ำอยู่ที่2เมตรกว่าๆเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรจากการรายงานครั้งก่อนหน้าก็คือประมาณ2เมตรกับอีก1เซนติเมตรก็คือแนวโน้มอ่ะเพิ่มขึ้นนะคะ
3: เพิ่มขึ้นนี่คือ1ทุ่มเมื่อคืน
0: ครับยังขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมเทศบาลนครรังสิตมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยนะครับมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ของอำเภอธัญบุรีอยากให้คุณผู้ชมได้เข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามีรายชื่อของชุมชนของคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หรือไม่เพราะมีการประกาศแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปในพื้นที่ด้วยนะคร
2: ับค่ะย้ำนะคะว่าสถานการณ์ที่รังสิตคนที่อยู่ใกล้ๆกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังเป็นธงแดงอยู่นะคะ
3: ครับน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากนั้นจากปทุมธานีก็จะไหลเข้าพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งนนทบุรีเองตอนนี้หลายจุดมีน้ำท่วมแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังไม่ท่วมก็ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายและสูบน้ำระบายออกต่อเนื่องเช่นกันครับสถานการณ์น้ำที่นนทบุรีครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากฝนตกหนักสะสมประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นกระทบทั้งพื้นที่ริมแม่น้ำและการระบายน้ำในเขตเมืองโดยทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด5ตำบลครับได้แก่ปากเกร็ดบางพูดบางตลาดคลองเกลือและบ้านใหม่จากการตรวจสอบผ่านระบบกล้องปากเกร็ดคอนเน็กต์แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเจ้าพระยาที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนพบว่าช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาคุณผู้ชมระดับน้ำอยู่ที่1เมตร82เซนติเมตรซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับทีมงานเราพยายามจะเปิดกล้องเพื่อที่จะดูจุดนี้ล่าสุดนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนตีสามเนี่ย1เมตร82ครับยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับ ขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอเมืองเทศบาล

0: นครนนทบุรีก็ได้เร่งวางกระสอบทรายตามแนวพื้นที่เสี่ยงบริเวณท่าน้ำนนโดยพบว่าระดับน้ำเพิ่มเป็น2เมตร40เซนติเมตรใกล้ระดับวิกฤตแล้วครับ
1: ช่วงนี้นะครับฝนจะตกวันนี้เป็นวันที่3แล้วตกไม่หยุดในส่วนนี้แต่ภายในที่เราด้านนอกที่เราป้องกันเขื่อนไว้ในการแรงต่างๆเนี่ยน้ำด้านนอกไม่สามารถเข้ามาได้แต่นี้เราต้องสูบน้ำจากสูบน้ำฝนที่จะออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะฝนตก3วันเรากำลังเดินน้ำออกถ้าฝนหยุดสัก 6-7 ชั่วโมงระดับน้ำภายในนี่ก็จะลดขึ้นในส่วนนี้นะครับแต่ด้านนอกตอนนี้ท่านเทศบาลนครนนท์สามารถเอาอยู่ระดับน้ำประมาณ2เมตร47เซนติเมตรก็สามารถเอาอยู่นะครับซึ่งคาดว่าวันที่30นะครับน้ำจะขึ้นสูงสักถึง3เมตรเศษในส่วนนี้แต่เราสามารถเรียงระดับป้องกันอยู่ในส่วนนี้นะครับ
0: ไปดูระดับน้ำกันหน่อยครับคุณผู้ชมนี่เป็นระดับน้ำล่าสุดนะครับจุดวัดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นระดับน้ำนะครับว่าตอนนี้ระดับอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับตี 5:29 นาทีวันจันทร์ที่28กันยายน2569ระดับน้ำตอนนี้ยังอยู่ในระดับสีเหลืองเฝ้าระวังนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นค่าอ้างอิงระดับน้ำสูงสุดปี2565 2เมตร84เซนติเมตรและปี54ครับ3เมตร38เซนติเมตรนะครับถ้าจะให้ชัดเนี่ยเราอาจจะต้องเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมว่า
2: ใช่
0: ในช่วงวันที่ผ่านมา24ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้น
3: ระดับเท่าไหร
0: ่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระดับน้ำตอนนี้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมตัวเลขมันอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่รายงานเนี่ย2เมตร40แล้วก็น่าจะขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมถ้าดูจากตัวเลขอ้างอิงก็ยังไม่ถึง2เมตร84ณเวลานี้นะครับก็คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดนึงนะคุณผู้ชมเป็นภาพจากพื้นที่กล้องวงจรปิดที่เป็นเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะซึ่งก็จะเป็นอีกเส้นทางสายหลักที่เชื่อมมาถึงวิภาวดีรังสิตด้วยสำหรับใครที่จะมาทำงานเช้าวันนี้ถ้าใครต้องผ่านแจ้งวัฒนะแล้วมาต่อวิภาวดีเนี่ยผมว่าวันนี้โทรบอกหัวหน้าเลยลาจริง
2: ๆก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพู
0: แล้วมาต่อสายสีแดง
2: แล้วมาต่อสายสีแดง
0: นะเปิดช่องให้หัวหน้ารู้อีก
2: แต่ว่าคือจะเป็นรถไฟฟ้าหลากสีมากคุณผู้ชม
0: ครับ
2: เพราะว่าเราจะต้องต่ออย่างน้อย3ต่ออาจจะโอ้ใช้เวลาพอสมควร
0: ถ้าจะไปกลางเมืองเนี่ยต้องสายสีชมพูมาต่อสายสีแดงสายสีแดงไปที่บางซื่อเสร็จปุ๊บต้องไปต่อสาย
2: สีน้ำเงิน
3: อาจจะสีน้ำเงินสีเขียวอะไรต่อไปอีกเข้าเมือง
0: ใช่ก็จะลำบากกันหน่อยนะคุณผู้ชมจุดนี้เมื่อสักครู่นี้อันนี้นะฮะที่เห็นภาพอยู่นะครับเส้นแจ้งวัฒนะครับก็มีน้ำท่วมขังอยู่ไม่กี่จุดนะครับเช่นหน้าโรงงานสีดูลักษ์ทางลงทางด่วนแล้วก็หน้าหมู่บ้านการบินไทยรวมไปถึงหน้าไปรษณีย์แล้วก็หน้าซอยแจ้งวัฒนะ10ด้วยแจ้งวัฒนะตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำลึกที่ยังท่วมอยู่ไม่กี่จุดตำรวจยังปิดการสัญจรถนนงามวงบานและสะพานข้ามแยกพงเพชรเนื่องจากระดับน้ำยังสูงรถเล็กห้ามผ่านตรงจุดนั้นนะครับ
2: คุณผู้ชมไปดูอีกพื้นที่หนึ่งค่ะอยู่ติดกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะที่สมุทรปราการค่ะจุดหนึ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือหมู่บ้านจัดสรรนะคะคือมีหลายหมู่บ้านอยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบางบ่อเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงค่ะบางแห่งเนี่ยตามรายงานบอกว่าสูงกว่า1เมตรนะคะโดยเฉพาะหมู่บ้านชวนชื่นเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้ถูกน้ำท่วมสูงหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงมาชาวบ้านกว่า700คนเดือดร้อนอย่างหนักค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่พังลงมานี่นะคะแล้วก็น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชวนชื่นบางนาตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงมาทำให้น้ำจากคลองชวดพร้าวซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไหลเข้ามาท่วมบริเวณหมู่บ้านส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ700หลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดในหมู่บ้านสูงกว่า 1.5 เมตรเมตรครึ่งอะค่ะรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางนะคะรวมไปถึงการจัดส่งอาหารให้กับคนที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านเปิดเผยนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกหมู่ของบ้านการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินรถยนต์ที่จมน้ำเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันเพราะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นทางอบต.บางบ่อได้รับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดที่จะให้บิ๊กแบ็กทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านที่พังลงจากนั้นก็จะเร่งสูบน้ำระบายออกนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: วันนี้ท่านผู้ว่ากับคะแนนเปิดได้ลงมาดูพื้นที่นะครับแนวทางแก้ไขก็คือสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมของหมู่บ้านชนชื่นก็คือกำแพงด้านหลังหมู่บ้านนะครับมีการพังทลายเนื่องจากระดับน้ำสูงนะครับระดับน้ำในคลองนะครับได้ดันกำแพงล้มนะครับแนวทางแก้ไขที่หาเลยกับท่านผู้ว่าเบื้องต้นก็จะจัดหาบิ๊กแบ็คนะครับเข้ามาบล็อกพื้นที่ด้านหลังนะครับแนวกำแพงด้านหลังทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากโครงการหมู่บ้านชนชื่นนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับ
2: เช่นเดียวกับหมู่บ้านแสงตะวันหมู่ที่4ตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อสมุทรปราการเหมือนกันนะคะถูกน้ำท่วมกว่า1เมตรค่ะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะทรัพย์สินในบ้านรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็พังเสียหายจำนวนมากคนในชุมชนส่วนใหญ่ติดอยู่ในบ้านค่ะไม่สามารถออกมาด้านนอกได้เนื่องจากการเข้าออกต้องใช้เรือหรือไม่ถ้าจะออกมานะทั้งสองท่านคุณเชอร์สารคุณพัทรชัยต้องเดินเท่านั้นต้องลุยน้ำท่วมออกมาบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะ
5: ท่วมตั้งแต่วันศุกร์ที่25ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปป่านี้ยังไม่แห้งเลยองค์การไหนเข้ามาดูยังไม่เห็นมีองค์การไหนเข้ามาดูเลยนะเนี่ย
6: อยากให้ช่วยอะไรไงบ้างครับ
5: ตอนนี้นะเอาพวกอาหารมาแจกแล้วพอเพราะว่ากระสอบทรายไม่เอาแล้วเอามาก็ไม่มีประโยชน
0: ์แต่สถานการณ์แตกต่างจากที่หมู่บ้านซิรินเฮาส์บางนา1และ2ครับอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อสมุทรปราการที่สามารถรักษาพื้นที่ภายในหมู่บ้านไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมได้โดยจากการสำรวจพบว่าถนนด้านนอกหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงขณะที่ภายในหมู่บ้านยังสามารถสัญจรได้นะครับและมีชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำที่ปรึกษากรรมการหมู่บ้านบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการรับมือสถานการณ์ครั้งนี้คือความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการนิติบุคคลประธานหมู่บ้านทั้งเฟส1เฟส2เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงลูกบ้านทุกคนที่ช่วยกันทำงานประเมินสถานการณ์น้ำตรวจสอบแนวกำแพงรอบหมู่บ้านว่าบริเวณใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำรั่วซึมพร้อมกับมีทีมวิศวกรซึ่งเป็นลูกบ้านเข้ามาช่วยประเมินแนวทางในการรับมือครับ
7: ตอนนี้ในซอยทั้งหมดประมาณ8หมู่บ้านเหลือเราหมู่บ้านเดียวที่เรารอดอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมฝากขอบคุณอย่างเดียวเลยทุกคนฮะทุกคนเราร่วมใจร่วมแรงเป็นหนึ่งนะฮะเราจึงรอดนะฮะนะขอบคุณครับ
8: วิธีการเราทำยังไงครับ
7: วิธีการอันแรกเลยคือเราประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าน้ำมาจากทางไหนบ้างนะครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยจากบางบ่อเราก็ต้องดูแนวกำแพงของลูกบ้านว่ากำแพงบ้านไหนที่อาจจะทะลุนะครับเรามีหลายคนที่เป็นทีมวิศวกรช่วยประเมินว่าเราจะไม่บล็อกน้ำเข้ากำแพงเราไม่เอากระสอบเข้ากำแพงแต่เราให้กำแพงไหลมาสิ่งสำคัญของเราคือเรามีเครื่องสูบน้ำปั๊มใหญ่4ตัวนะครับช่วยกันสลับทำงานนะครับมีรปภ.คอยเฝ้าเบนน้ำออกไปข้างหลังนะครับ
0: สำหรับหมู่บ้านซิรินเฮาส์บางนา1และ2มีผู้พักอาศัยประมาณ 4,000 คนเลยนะครับแม้ว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่ได้แต่ทุกฝ่ายยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำโดยรอบยังสูงมากและสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลาย
2: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหมู่บ้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่นิติบุคคลของแต่ละหมู่บ้านนี่อาจจะต้องไปดูงานนะคะว่าเขามีวิธีการจัดการกันยังไงเพราะถ้าหากว่าจัดการทั้งหมู่บ้านได้บ้านทุกหลังที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคุณผู้ชมก็จะปลอดภัยจากน้ำท่วมแบบนี้
0: เลย
2: เป็นการแบบสามัคคีแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะน้ำไม่เข้าหมู่บ้านเนี่ยค่ะ เออแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้นะ

0: ครับเออเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชมผมเห็นในโลกออนไลน์บางทีเนี่ยเขาก็แชร์หมู่บ้านเขาบอกว่าคือช่วยกันดีเอากระสอบทรายมากั้นไว้ก่อนปรากฏว่าน้ำไม่เข้าหมู่บ้านแต่ถ้าดูฝั่งหน้าหมู่บ้านหรือว่าในซอยเนี่ยท่วมหนักมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการจัดการของแต่ละหมู่บ้านนะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าน้ำท่วมแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือเปล่าต่างจังหวัดก็ท่วมทำไมไม่รายงานบ้างจัดให้คุณผู้ชมเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ยังเผชิญน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่นะครับไล่เรียงกันไปในพื้นที่ทั้งสระแก้วชลบุรีระยองแล้วก็ปราจีนบุรีตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับบางชุมชนเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมหนักกระทบเส้นทางสัญจรแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรด้วยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ครับให้คุณผู้ชมดูภาพอ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราครับล่าสุดกรมชลประทานแจ้งบอกว่าช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาน้ำในอ่างเนี่ยเพิ่มขึ้นจนล้นผ่านสปิลเวย์ครบทุกช่องจากการไปสำรวจเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างประมาณ411ล้านลูกบาศก์เมตรและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆซึ่งถ้าไปดูช่วงเวลา 21:30 นาทีเนี่ยช่วงนั้นในอำเภอท่าตะเกียบมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างโดยเฉพาะบ้านเรือนริมคลองสียัดทางด้านของนายอำเภอแจ้งเตือนแบบนี้บอกว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเร่งขนย้ายสิ่งของและก็อพยพออกไปนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับพอมีการประกาศแบบนี้ก็มีภาพของประชาชนเนี่ยที่กลับเข้ามาเร่งเก็บข้าวของออกจากบ้านขณะที่ชาวบ้านอีกหลายครอบครัวก็ทยอยเข้ามาดูบ้านและก็นำสิ่งของจำเป็นเนี่ยออกจากบ้านเพราะกังวลว่าหลังจากนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครับ
1: กำลังไหลลงไปนะครับ
2: ข้างบน
3: ตอนนี้น้ำมาเยอะไหมครับ
2: ตอนนี้น้ำมันล้นสปริงเวย์ครับ
3: อ๋อครับ
2: แล้วก็ต้องระบายข้างล่างด้วย
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นข้างบนมัน
3: ตอนนี้ก็คือต้องเร่งอพยพหนีก่อน
2: เขาหน่วยงานอำเภอครับ
3: ครับ
2: เขาก็ให้เรามาขนย้ายก่อนเขาว่าน้ำมันขึ้นไม่อีก
3: ครับ
2: อะไรอย่างนั้นน่ะ
0: ชาวบ้านบอกกังวลเมื่อสักครู่นี้คือตู้เย็นนี่คือขนขึ้นรถกระบะไปแล้ว
4: ครับ
0: กังวลขอขนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้เพราะว่ามวลน้ำจากคลองสียัดจะไหลผ่านต่อผ่าน7อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอสนามชัยเขตพนมสารคามราชสารบางคล้าแปลงยาวบ้านโพแล้วก็ไหลต่อไปจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจึงต้องมีการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดในวันนี้ด้วยนะครับว่าในพื้นที่ระดับน้ำโดยเฉพาะคลองสียัดปริมาณน้ำเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเหตุการณ์แรกที่มีการรายงานกันเข้ามาเมื่อวานนี้คืออยู่ที่ตำบลย่านรีครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเร่งช่วยเหลือคุณตาคุณยายครับหลังจากเรือเนี่ยเขาไปพลิกคว่ำอยู่กลางน้ำคือพายเรือออกมาเรือพลิกคว่ำอยู่กลางน้ำเป็นคุณตาคุณยายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปช่วยกันแบบนี้ด้วยความทุลักทุเลเพราะว่าลอยคออยู่ติดกับกิ่งไม้มือเนี่ยยังถือสัมภาระไว้แน่นอยู่เลยเพราะกะว่าจะพายเรือออกไปในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยครับเกาะกิ่งไม้อยู่แบบนี้เลยคือไปไหนไม่ได้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันขึ้นเรือมาแบบนี้นะครับทีนี้จังหวะที่ไปช่วยคุณยายคือมีรายงานจากชาวบ้านบอกว่าเขามากัน2คน คุณตากับคุณยายแล้วคุณมีแต่คุณยายเนี่ยคุณตาไปไหนปรากฏว่าคุณตาอยู่ไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคุณตาอยู่ใต้ขอบเรือครับ
4: โอ้เนี่ยค่ะที่ลอยคออยู่นะ
0: คือเห็นแต่คุณยายตอนแรกก็เลยต้องไปตามหาคุณตาต่อคุณผู้ชมเนี่ยครับเจอแล้วคุณตาโอ้โหลอยคอกันรอความช่วยเหลือกันแบบนี้ทั้งตาและยายเลยนะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งสองคนขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมสูงยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันเนี่ยครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กรวมถึงประชาชนในพื้นที่หมู่3แล้วก็หมู่6ที่ในตำบลย่านรีหลังจากน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรอยู่กันไม่ไหวแล้วครับทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กต้องอพยพกันแบบนี้ไปที่ศูนย์พักพิงเบื้องต้นอพยพไปแล้วเมื่อวานนี้75คนด้วยกันนอกจากคนแล้วคุณผู้ชมหมูในฟาร์มก็ต้องอพยพด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเร่งช่วยหมูในฟาร์มพื้นที่บ้านหนองแหนอำเภอนาดีหลังจากน้ำเนี่ยเข้าไปท่วมฟาร์มหมูจนหมูประมาณ100ตัวนี่ครับ

0: ลอยกันแบบนี้เลยหมู
1: ต้องเอาแกลอนไปพาดตัวให้หมูลอยมากับน้ำอะค่ะ
0: ครับคือมันก็พยายามที่จะลอยคอเหนือน้ำนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องใช้อะไรรู้ไหมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทำทุ่นลอยเนี่ยเพื่อให้หมูเนี่ยมันลอยคออยู่ในน้ำได้แล้วก็ลำเลียงหมูเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำเมื่อวานนี้ยังท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ช่วยกันจับหมูที่ฟาร์มด้วยนะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกว่าพอน้ำมาไวหมูมันก็กระจัดกระจายกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีภารกิจเพิ่มก็คือต้องไปช่วยกันจับหมูนอกจากจับหมูแล้วนี่เลยจระเข้ครับ
2: โอ้โห
0: จระเข้ตัวใหญ่มากฮะไม่ใช่แค่คนที่ต้องช่วยแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เป็นหมูล่าสุดเป็นจระเข้นะครับจากการไปตรวจสอบจระเข้ตัวนี้ชื่อเจ้าเนื้อทองอายุ27ปียาวประมาณ4เมตรน้ำหนักเนี่ย400กิโลกรัมครับคือเดิมเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่วัดโพทองอำเภอศรีมหาโพธิ์แต่หลังจากน้ำท่วมบ่อเลี้ยงเนี่ยก็คือเกรงว่าจะหลุดลงแม่น้ำปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยต้องไปช่วยกันคล้องเชือกก่อนจะใช้รถเนี่ยยกขึ้นแล้วก็นำไปพักไว้ในพื้นที่ปลอดภัยคือเลี้ยงไว้ในพื้นที่ของวัดแต่ถ้าเกิดน้ำมันท่วมสูงกลัวจระเข้มันจะหลุดไง
1: ค่ะก็เลยย้ายซะก่อนนะคะ
0: ครับส่วนภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนาดีครับจากการสำรวจเมื่อวานนี้ก็พบว่าบริเวณถนนมุ่งหน้าหน้าแขมแล้วก็เส้นทางจากสามแยกท่ามะกอกไปบ้านแก้งมีน้ำท่วมสูงรถทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่มีรายงานบอกว่าไม่สามารถผ่านได้เมื่อวานนี้นะครับส่วนถนนสาย304บริเวณบ้านนางเลงอำเภอกบินบุรีน้ำจากแควพระปรงเอ่อล้นเข้าท่วมถนนทั้ง4ช่องทางบางจุดจากการไปสำรวจเนี่ยพบว่าระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรการสัญจรชาวบ้านบอกยากลำบากจริงๆนะครับ
1: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะที่สระแก้วเนี่ยค่ะน้ำท่วมมีผลกระทบ7อำเภอจากทั้งหมด9อำเภอด้วยกันนะคะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศประชาชนได้รับผลกระทบสักประมาณ 8,000 คนที่ตลาดโรงเกลือถนนสีเพ็ญกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยยังไหลลงพื้นที่ต่ำท้ายตลาดติดกับคลองพรมโหดขณะที่ระดับน้ำโดยรวมเริ่มลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 5-10 เซนติเมตรถ้าไม่มีฝนตกเติมลงมานะคะคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงค่ะมีการลดการระบายน้ำลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะคะไปที่ชลบุรีค่ะชลบุรีสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพนัสนิคมก็ยังต้องเฝ้าระวังหลังจากที่มวลน้ำไหลเข้าตัวเมืองหลายจุดนะคะท่วม 30-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็อาคารพาณิชย์ส่วนตลาดจักสานพนัสนิคมน้ำสูงเกือบ1เมตรค่ะร้านค้าหลายแห่งต้องหยุดชั่วคราวเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมกับนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนคือน้ำเนี่ยมาเร็วนะคะชาวบ้านหลายครอบครัวขนย้ายสิ่งของแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์กันไม่ทันขณะที่พื้นที่ต้องรับน้ำจากอำเภอบ้านบึงแล้วก็หนองใหญ่มวลน้ำจะไหลต่อไปยังอำเภอพันทองและแม่น้ำบางปะกงค่ะ
3: เป็นไงบ้างครับพี่ระดับน้ำมาไวไหมครับ
4: มาไวมากครับ
3: ตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหมครับ
1: ส่วนที่ระยองค่ะฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็อำเภอเมืองระยองค่ะที่บริเวณสี่แยกชากกอไผ่น้ำท่วมถนนสูงสักประมาณ50เซนติเมตรขณะที่ถนนเชิงเนินชากกระบกมีน้ำจากคลองเป็นระยะนะคะส่วนชุมชนบ้านหนองมะปริงน้ำท่วมยาวกว่า1กิโลเมตรส่งผลกระทบบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนแล้วก็พื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองก็เริ่มมีน้ำทะลักเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนทั้งสองฝั่งด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมที่อยู่ที่ปากช่องเป็นยังไงกันบ้างครับรายงานกันมาหน่อยนะครับเช้านี้มีรายงานว่าฝนยังตกต่อเนื่องและสถานการณ์น้ำท่วมที่ปากช่องน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีน้ำมาเติมหลากลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดน้ำนะครับคุณผู้ชมก็มีสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้บางจุดสูงเกือบ1เมตรทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากมากครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมทางตำรวจทางหลวงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

0: ฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านโป่งประทุนตำบลปากช่องที่บ้านถูกน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมและไม่สามารถขนย้ายสิ่งของอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันหลายครอบครัวจึงต้องอาศัยอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านและเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วครับขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่คืนวันที่26กันยายนส่งผลให้น้ำจำนวนมากปริมาณมากครับหลากลงมาผ่านตำบลหมูสีตำบลขนงพระตำบลปากช่องและเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองทำให้คลองน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่2ฝั่งคลองเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณสะพานขาวในเขตเทศบาลเมืองปากช่องนอกจากนี้น้ำยังเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนมิตรภาพสายเก่าตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถขนาดเล็กบางคันไม่สามารถผ่านได้ต้องกลับรถและใช้เส้นทางเข้าสู่ตลาดปากช่องแทนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและ2ฝั่งคลองให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปอีกล่าสุดผมเข้าไปดูในกลุ่มปากช่องที่มีการพูดคุยกันนะครับหลายคนก็อัปเดตกันมาแยกไฟแดงหนองสาหร่ายเช้าวันนี้หนักกว่าเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมน้ำสูงขึ้นรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับแยกไฟแดงหนองสาหร่ายเช้านี้ผ่านไม่ได้ต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้นส่วนที่ตลาดปากช่องวันนี้น้ำไม่ท่วมนะครับแต่ยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อยู่นะครับสำหรับตลาดปากช่องยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารตามปกติอยู่ครับ
1: ค่ะเราได้เรียนให้คุณผู้ชมเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในรอบนี้นะคะหลายคนบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมของครม.ถือว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษนะคะประกาศวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการหยุด2วันค่ะคุณผู้ชม28ถึง29กันยายนแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
2: น่าจะมีการกำหนดให้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับในบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยนายกเนี่ยกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกหากสถานการณ์ฝนเบาบางลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะก็คาดการณ์ว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็น่าจะดีขึ้นขณะเดียวกันนายกได้มีการหารือกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษเป็นบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนนะคะปรากฏว่าก็ที่ประชุมนะคะมีมติให้ประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารทั่วไปแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเพย์เมนต์นะคะแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกับตลาดทุนโลกจำเป็นต้องเปิดดำเนินการค่ะคนที่จะทำธุรกรรมทางการเงินมีความจำเป็นก็ยังสามารถไปใช้บริการธนาคารพาณิชย์กันได้อยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องอัปเดตแต่ละธนาคารค่ะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด่วนโทเวค่ะให้บริการฟรีค่ะขยายเวลาออกไปอีก2วันจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะคะ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อสั่งการของนายก14ข้อโดยเฉพาะให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะโดยบอกว่าจะมีการรายงานข้อมูลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทค่ะจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่ในเวลา10 นาฬิกาของทุกวันนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดนะคะนายกให้คำมั่นด้วยนะคะบอกว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะมีความแม่นยำและหน่วยงานต่างๆจะเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องประสบภัยเพียงลำพังค่ะ
2: ฝนตกหนักเป็นจำนวนมากทำให้เกิดสถานการณ์
3: ตั้งแต่ต้นรายการเรารายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นสภาพสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเราจะได้เห็นทิศทางว่าบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้วบางพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่คำถามคือแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราจะวางแผนในการใช้ชีวิต28 กันยายนนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรมีข้อมูลทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสทนชระบุข้อมูลที่ตรงกันบอกว่าในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่หนึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีคำถามคือแล้วทำไมพื้นที่นี้ถึงต้องเฝ้าระวังและน่ากังวลมากแค่ไหนวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันต่อเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูแผนที่อากาศเพื่อมาวิเคราะห์กันนะครับว่าปัจจัยอะไรที่ยังคงต้องทำให้เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะถ้ามาดูแผนที่อากาศวันนี้เราจะเห็นว่าตัวแอลที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางใช่ไหมครับแต่ล่าสุดเช้าวันนี้จากการตรวจสอบตามแผนที่อากาศตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันเลยไปแล้วครับมันพ้นขอบเส้นประเทศไทยไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลคือแม้ว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวไปบริเวณฝั่งเมียนมาแล้วแต่คุณผู้ชมลองสังเกตตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันยังส่งผลอิทธิพลในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือในพื้นที่ของจังหวัดที่ติดกับฝั่งเมียนมาก็คือกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีคำถามคือหย่อมความกดอากาศต่ำไปที่เมียนมาแล้วแต่ทำไม2พื้นที่นี้ถึงยังได้รับผลกระทบทางกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายแบบนี้ครับว่ามันมีปัจจัยเรื่องของทิศทางของลมที่เรายังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของลมที่เป็นลักษณะของลมที่มีทิศทางของลมที่เป็นลักษณะของทิศทางลมที่หมุนนะครับก็จะส่งผลทำให้ตัวฝนเนี่ยยังตกในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกทั้งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีฝนยังตกหนักเรายังได้รับอิทธิพลจากผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำ2พื้นที่นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องย้ำแบบนี้เพราะอะไรมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ต้องมาตรวจสอบกันต่อด้วยและพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนให้คุณผู้ชมมาเช็คเรดาร์อากาศกันต่อเรดาร์อากาศวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครดูในพื้นที่ภาคตะวันออกคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตัวกลุ่มฝนที่เป็นพื้นที่สีเขียวๆเนี่ยครับวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายเขตวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงแต่ถ้าขยับไปดูในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกอันนี้ชัดเลยครับมันจะสอดคล้องกับทางด้านของแผนที่อากาศที่เห็นได้ชัดเลยว่าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี2พื้นที่นี้ที่ติดกับฝั่งเมียนมายังคงเจอฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับนอกจาก2พื้นที่นี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังเน้นย้ำด้วยบอกว่าพื้นที่อื่นๆในฝั่งตะวันตกนะครับก็คือพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อีก2จังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักคาดการว่าจะมีกลุ่มฝนเนี่ยตกได้ถึง80%ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างที่บอกว่าวันนี้ปริมาณฝนเริ่มจะลดน้อยลงเราจะได้เห็นสัญญาณว่ากลุ่มฝนณเวลานี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ลักษณะของฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายคือวันนี้เราจะเจอกับฝนตกสลับกับเบาฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ฝนก็จะหยุดไปบางพื้นที่ฝนก็อาจจะเบาบ้างก็จะส่งผลทำให้เรื่องของการระบายน้ำ อาจจะดีเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พื้นที่ไหนบ้างที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมไปตรวจสอบมาให้ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เขามีการแจ้งเตือนแบบนี้ครับบอกว่าระหว่างวันนี้28กันยายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักดินโคลนถล่มพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ122มิลลิเมตรตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่สทนช.มีการประกาศให้เฝ้าระวังว่าอาจจะเป็นพื้นที่สีแดงและเจอกับฝนตกหนักนะครับก็คือในพื้นที่ภาคกลางอย่างปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร4จังหวัดนี้ทางสทนช.อธิบายแบบนี้ครับบอกว่ายังเจอกับฝนได้อยู่บ้างฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจากการประเมินเนี่ยอาจจะมีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ155มิลลิเมตรก็ยังอยู่ในจุดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่อาจจะตกมาได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะอาจจะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องเน้นย้ำว่าต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือกาญจนบุรีราชบุรีไม่ได้หนักแค่วันนี้28กันยายนแต่จะหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนเพราะยังคงได้รับอิทธิพลจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำในฝั่งเมียนมานะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนปริมาณของฝนความน่ากังวลคือ4จังหวัดนี้คาดการว่าจะมีฝนตกอยู่ที่ประมาณ202มิลลิเมตรนี่คือค่าฝนเฉลี่ยที่อาจจะตกในพื้นที่กาญจนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มที่สทนช.มีการเน้นย้ำในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกกันด้วยนะครับส่วนวันนี้อุณหภูมิแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบรายภาคกันต่อนะครับในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยตอนเช้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30-34 องศาเซลเซียสคาดการว่าในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะเจอกับฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่นะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองราวๆ60%ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก3จังหวัดครับคือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30-33 องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วนะครับพื้นที่ภาคกลางยังมีจังหวัดอื่นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองคาดการว่าอาจจะมีฝนตกได้ร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ในพื้นที่ของชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ฝนจะตกมากที่สุดคือในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ฉะเชิงเทราช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการว่าน่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
4: อ
0: 6นาฬิกา12นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับเดี๋ยวสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราจะกลับมาอัปเดตอีกคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนเปิดเรายาวๆไปจนถึง7โมงเช้าติดตามกันได้นะครับที่เคหะคลองจันทน์เดี๋ยวจะมีอัปเดตมาด้วยแล้วก็จุดต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไปดูต่างประเทศกันหน่อยเพราะว่าหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฟ้าฝนเช่นเดียวกันอย่างประเทศอินเดียเองครับตอนนี้ก็เจอฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ครับนี่เป็นภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนในรัฐอุตรประเทศของอินเดียนะครับตัดสินใจขับรถฝ่าน้ำที่ท่วมสูงอยู่บนถนนแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากครับโดยเฉพาะคนที่ขับ3ล้อและรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ขับขี่จักรยานยนต์บางส่วนต้องใช้วิธีเดินเข็นรถตัวเองเนื่องจากเครื่องยนต์ดับไม่สามารถขับได้ตามปกติแล้วขณะที่บางช่วงยังมีฝนตกลงมาไม่ขาดสายครับสร้างความลำบากให้กับคนในพื้นที่ต่อเนื่องและกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันทางการรัฐอุตรประเทศเปิดเผยว่าฝนที่ตก

หนักผิดปกติทำให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งท่วมหลายพื้นที่ความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้ว56คนในช่วง3วันและมีบ้านเรือนเสียหายอย่างน้อยนะครับ117หลังคาเรือนหน่วยงานบรรณารุกระบุว่าบ้านเรือนเสียหายน่าจะมากกว่า 1,000 หลังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในวงกว้างรัฐนี้ถือว่าเป็นรัฐที่

0: ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินทำให้ฝนเพิ่มและรุนแรงขึ้นทางการอินเดียระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่น้ำท่วมแจกจ่ายความช่วยเหลือและประเมินความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรเพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะครับส่วนทางผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นและรูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอาจจะทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเช่นฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับส่วนจุดนี้ในเนปาลครับก็เผชิญความรุนแรงจากอุทกภัยไม่ต่างกันโดยในเขตจิตตะวันแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านต้องขนข้าวของขึ้นไว้ที่สูงครับพร้อมกับอพยพตัวเองและครอบครัวไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อความปลอดภัยความรุนแรงจากฝนตกหนักและพายุในเนปาลยังทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนสูญหาย11คนเมื่อวานนี้ทางการเนปาลประกาศเตือนภัยครอบคลุม49เขตจากทั้งหมด77เขตทั่วประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ได้รับคำเตือนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันทางการเนปาลยังเตือนว่าหลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าเพิ่มเติมหลังฝนตกหนักทำให้แม่น้ำหลายสายมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฝนระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุทานน้ำแข็งถล่มใกล้กับพรมแดนระหว่างเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนช่วงปลายเดือนสิงหาคมทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 คนนะครับด้านโฆษกหน่วยงานลดความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติของเนปาลระบุว่าเขตราสุวาและนูวากอตซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติยังควรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ขณะนี้จะยังไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงก็ตามครับ
1: ส่วนที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายเช่นกันนะคะโดยพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เจอพายุนอร์อีสเทอร์ค่ะที่ทำให้ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ส่วนที่รัฐฮาวายแม้ว่าเฮอริเคนโนโลจะเคลื่อนตัวออกห่างเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากอิทธิพลของพายุอยู่ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพท้องถนนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐน้ำท่วมขังสูงซึ่งเป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุนอร์อีสเทอร์หรือพายุหมุนที่กระแสลมก่อตัวขึ้นและพัดเข้าฝั่งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายรัฐตามแนวชายฝั่งตะวันออกของประเทศหลายเมืองในภูมิภาครวมไปถึงนิวยอร์กค่ะมีสภาพไม่ต่างกันมีน้ำท่วมขังสูงหลายจุดรวมไปถึงเผชิญคลื่นสูงแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คลื่นดูดหรือว่าริปเคอเรนหน่วยงานให้ข้อมูลด้านสภาพอากาศคาดการณ์นะคะว่าพายุฝนจะพัดถล่มภูมิภาคนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายสิบล้านคนโดยเฉพาะพื้นที่ริมชายฝั่งที่อาจเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนสาเหตุเกิดจากถูกต้นไม้ล้มทับและมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ4คนขณะที่รายงานต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มพบหลายจุดทั่วภูมิภาคภัยพิบัติครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศด้วยมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า500เที่ยวบินและถูกเลื่อนออกไปอีกมากกว่า 4,000 เที่ยวบินในสนามบินหลายแห่งขณะที่สายการบินต่างๆประกาศเตือนความปลอดภัยและให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินได้ฟรีค่ะขณะที่บ้านเรือและธุรกิจห้างร้านประมาณ 150,000 แห่งประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ปัจจุบันทยอยกู้กลับมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะล่าสุดมีรายงานว่าพายุนอร์อีสเทอร์เริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาของสำนักข่าว CNN ก็ระบุนะคะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้วพายุกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะส่วนที่รัฐฮาวายทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ National Guard กว่า400นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากผู้ว่าการรัฐฮาวายตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากเฮอริเคนโนโลที่เคลื่อนตัวผ่านรัฐฮาวายส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมแรง พิ่มความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่แม้ศูนย์กลางพายุจะอยู่ห่างจากจุดใต้สุดของฮาวายกว่า260กิโลเมตรก็ตาม

0: ัจจุบันมีการยกเลิกเฝ้าระวังพายุเฮอริเคนลูกนี้แล้วนะคะหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวห่างจากรัฐฮาวายมากขึ้นเรื่อยๆแต่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพายุลูกนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นและยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงต่อเนื่องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะนอกจากที่สหรัฐแล้วนะคะเม็กซิโกก็กำลังเตรียมรับมือกับพายุเฮอริเคนโปโลที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูในคืนวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจะหอบฝนตกหนักและกระแสลมแรง96ถึง129กิโลเมตรต่อชั่วโมงมายังภูมิภาคแม้มีการคาดการณ์นะคะว่าพายุจะอ่อนกำลังลงก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งแต่ก็น่าจะมีกำลังมากพอค่ะที่จะทำให้เสาไฟและต้นไม้หักโค่นอาจจะสร้างความเสียหายต่ออาคารได้ชายหาดและร้านอาหารตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกทางตอนเหนือของเม็กซิโกปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะและสภาพอากาศเลวร้ายจากอิทธิพลพายุทำให้เจ้าหน้าที่เม็กซิโกสั่งอพยพประชาชนปิดท่าเรือและประกาศระงับการเรียนการสอนในหลายโรงเรียนคาดการณ์ว่าอิทธิพลพายุโปโลจะทำให้ฝนตกลงมา10ถึง20เซนติเมตรทั่วรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มที่อันตรายถึงชีวิตก่อนที่จะเคลื่อนตัวข้ามอ่าวแคลิฟอร์เนียสู่รัฐโซโนราและรัฐชิวาวาทางตอนเหนือต่อไปค่ะ
1: กลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันต่อนะครับอยากชวนคุณผู้ชมแชร์ไอเดียเรื่องของการเดินทางเรื่องของการวางแผนกันหน่อยพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและบางพื้นที่น้ำท่วมไม่ได้รับผลกระทบไปหมดเลย
2: ครับ
1: ไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตในบ้านปกติที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคุณผู้ชมแต่เรื่องของการเดินทางอันนี้ส่งผลกระทบมากๆทั้งทางบกแล้วก็ทางรางรวมไปถึงทางอากาศด้วยได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่จากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นทางสายตะวันออกที่ได้รับผลกระทบซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่ทางอากาศครับสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าผู้โดยสารปรากฏว่าโลกออนไลน์แชร์กันเยอะมากกระเป๋าผู้โดยสารล่าช้าครับจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานมีไม่เพียงพอส่วนที่ดอนเมืองบอกว่ายังคงยืนยันให้บริการตามปกติครับ

0: นี่ครับภาพการให้บริการของสายการบินเมื่อวานนี้ที่สนามบินดอนเมืองยังคงให้บริการตลอดทั้งวันนะครับเที่ยวบินต่างๆของสายการบินที่ให้บริการที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวานนี้ยังคงขึ้นลงตามปกติโดยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ยืนยันบอกว่ายังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าขาออกแล้วก็เส้นทางสัญจรภายในท่าอากาศยานตามปกติและก็สถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยรอบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานยืนยันแบบนี้นะครับส่วนการเดินทางเข้าออกสนามบินระงับการให้บริการแท็กซี่ชั่วคราวขณะที่รถไฟฟ้าสายสีแดงก็กลับมาให้บริการตามปกติแล้วเนื่องจากวันเสาร์เนี่ยมีการปิดให้บริการแต่วันอาทิตย์เนี่ยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากๆและโลกออนไลน์เมื่อวานนี้มีการแชร์และพูดถึงก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่แน่ใจคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่เป็นหนึ่งในคนที่ไปยืนรอกระเป๋าอยู่หรือเปล่าคร
1: ับ
0: แชร์กันเข้ามาได้นะครับเพราะเมื่อวานนี้มีผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศจำนวนมากต้องไปยืนรอรับกระเป๋าสัมภาระนานหลายชั่วโมงไอ้นานที่ว่าเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขารอนานสุดเนี่ย6ชั่วโมงเลยนะครับพอมานานแบบนี้รอ6ชั่วโมงยืนรอก็แล้วไม่มีวี่แววว่ากระเป๋าจะมาสักทีบางส่วนบอกตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาใหม
2: ่ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นอีกโพสต์นึงรอกระเป๋า14ชั่วโมงที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิ
2: ตัดสินใจกลับบ้านก่อนดีกว่า
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่บางคนกังวลไงเพราะว่าของสำคัญอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็รอต่อไปที่สนามบิน
0: เออบางส่วนก็เลือกที่จะยืนรอต่อแต่6ชั่วโมง14ชั่วโมงบางคนบอกไม่ไหวจริงๆแล้วคำถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้โดยสารถึงมารอกระเป๋านานขนาดนี้มีคำชี้แจงจากทางสนามบินสุวรรณภูมิครับบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เลยทำให้บางส่วนเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานได้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นจึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนมันขัดข้องก็เลยส่งผลกระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าก็เลยทำให้เกิดความล่าช้าทางสนามบินก็ชี้แจงมาแบบนี้นะครับขณะเดียวกันที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกว่าผู้โดยสารได้รับผลกระทบเต็มๆนะคุณผู้ชมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขามีการโพสต์เหตุการณ์เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เช็คอินพอไปถึงปุ๊บมีคนเดียว
1: คร
2: ับ
0: ปกติเราไปเช็คอินเนี่ยต่อแถวกันหลายช่องเลยมีเยอะมากนะครับแต่เมื่อวานนี้เขาจากสุวรรณภูมิจะไปเชียงใหม่ปรากฏเขาไปเจอเจ้าหน้าที่เช็คอินมีคนเดียวสุดท้ายรู้ไหมทำยังไงครับมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมาช่วยเช็คอินอีกทีนึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมาช่วยเช็คอินแล้วนะครับทีเนี้ยพอเขาบอกเขาขึ้นเครื่องไปปรากฏว่าไม่มีบริการของว่างบนเครื่องเนื่องจากน้ำมันท่ว
1: ม
2: ก็ขนส่งไปที่สนามบินไม่ได
1: ้ครับแล้วก็พนักงานก็อาจจะเดินทางไปถึงไม่ทัน
2: ใช่
0: คือมันกระทบไปหมดมันกระทบไปหมดจริงๆคุณผู้ชมล่าสุดมีข้อมูลจากการบินไทยระบุแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแจกคูปองให้ผู้โดยสารในมูลค่า400บาทตอนเช็คอินเช็คอินเสร็จปุ๊บ400บาทรับไปเลยนะครับเป็นคูปองเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านเบอร์เกอร์คิงในช่วงที่มีน้ำท่วมแล้วก็การขนส่งได้รับผลกระทบแบบนี้ส่วนชาและกาแฟเขาบอกว่ายังคงมีบริการบนเครื่องตามปกติส่วนอาหารเนี่ยครับตามข้อตกลงเนี่ยอย่างที่บอกว่ารับเป็นคูปองไปก่อนแล้วก็ไปแลกเป็นเบอร์เกอร์คิงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับดูเรื่องของการเดินทางด้วยรถทัวร์กันหน่อยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคนแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์ทาง BKS หรือว่าบขสเนี่ยเขาแจ้งบอกว่ารถโดยสารทุกสายเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครทั้ง5แห่งก็คือหมอชิต2เอกมัยสายใต้บรมราชชนนีปิ่นเกล้าแล้วก็สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรขณะที่รถร่วมก็บอกว่ามีการแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สายกรุงเทพเอกมัยระยองสายกรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตราดลงเกลือสายกรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีน นอกจากนี้ยังมีสายกรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสายกรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสายกรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากทางด้านของบขส.นะคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยสายการบินเนี่ยก็มีข้อมูลนะครับจากที่ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS เนี่ยไปสำรวจเมื่อวานนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเขามีข้อมูลแบบนี้บอกว่ามีเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า400เที่ยวบินหรือคิดเป็น 42% ของเที่ยวบินที่ให้บริการแล้วก็มีเที่ยวบินที่ยกเลิกเนี่ยอยู่ที่ 2% ด้วยนะฮะ
2: ครับล่าช้าเนี่ยคุณผู้ชมมีตั้งแต่หลัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางไฟลท์เมื่อวานนี้มีกำหนดออก 9:00 นได้ออกบ่าย 2:00 ก็มีแต่เท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมน่าจะนานที่สุดละดีเลย์กำหนดออกคือ 10:00 นเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
2: เลื่อนมาออก 7:00 นวันนี
0: ้โอ
2: ้ดีเลย์มาออก 7:00 นวันนี้ผู้โดยสารไปสนามบินตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเพื่อจะบินตอน 10:00 น
1: ค่ะก็ค่อนข้างวิกฤตนะคะคุณผู้ชมอย่างทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีการโพสต์คุณคณิตก็เป็นบก.ของออฟฟิศเราเนาะเขาบอกว่าคือเจอกับตัวเลยบอกว่ากัปตันเนี่ยเขาประกาศว่าต้องขออภัยผู้โดยสารขณะนี้เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้วแต่ต้องให้ผู้โดยสารรออยู่บนเครื่องบินเนื่องจากอะไรรู้ไหมไม่มีพนักงานเปิดประตูเชื่อมเครื่องบินคือหลายคนก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเป็นเที่ยวบินของการบินไทยนะคุณผู้ชมล่าช้าไป6ชั่วโมงแต่ว่าพอถึงสนามบินแล้วเนี่ยออกจากเครื่องบินไม่ได้
2: ครับ
1: นี่เป็นตัวอย่าง1เที่ยวบินเท่านั้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสายการบินอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
2: ครับคือด้วยความที่ว่างานในสนามบินมันมีข้อจำกัดหรือว่าระเบียบที่ค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
2: เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตแอร์ไซต์หรือว่าลานจอดอากาศยานอะไรมันต้องขออนุญาตแล้วมันต้องมีการทำบัตรล่วงหน้ามาก่อนตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆการที่จะแบบหาพนักงานมาโดยที่เป็นอาสาสมัครหรืออะไรเข้าไปมันทำได้ยาก
1: ครับ
2: หรืออย่างกรณีนี้ที่คุณคณิตเจอพนักงานที่จะต้องมีการความสามารถในการที่จะเอาพูดง่ายๆอ่ะขับว

0: ไปเทียบกับเครื่องบินนะคุณผู้ชมก็คงไม่ใช่คนที่แบบทั่วไปจะไปขับได้เลยใช่ไหมครับมันต้องมีคนที่บังคับเป็น
1: เราก็ทำไม่ได้คุณผู้ชมแม้ว่าจะไปแบบทำงานร่วมกันทุกวันก็ตามแต่ตรงท้ายเนี่ยคุณคณิตบอกว่าเข้าใจทุกปัญหาไม่ได้ตำหนิใคร
0: ครับ
1: ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะ
2: ครับโอ้โหเที่ยวบินก็ล่าช้าแต่พอมาถึงปุ๊บยังออกไม่ได้ก็ต้องนั่งรอกันแบบนี้ไม่แน่ใจเที่ยวบินอื่นๆมีหรือไม่อย่างไรแชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมดูเรื่องของรถไฟกันหน่อยไหมครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถไฟสายตะวันออกชั่วคราวใน6ช่วงครับแล้วก็งดเดินรถ10ขบวนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมมันได้รับผลกระทบนะครับก็ส่งผลทำให้การรถไฟมีการแจ้งแบบนี้ส่วนเส้นทางรถไฟสายเหนือตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติแล้วครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วก็ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในสายตะวันออกสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้เต็มจำนวนแล้วก็ได้รับคำแนะนำให้บริการขนส่งอื่นทดแทนด้วยนะครับนี่ก็เป็นการรวบรวมเรื่องของการเดินทางที่บางส่วนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก็ต้องวางแผนเรื่องการเดินทางกันด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม1ชั่วโมงครึ่งที่เรารายงานสถานการณ์น้ำท่วมมีแต่เรื่องเครียดทั้งนั้นเลย
1: หลากหลายอารมณ
0: ์หลากหลายอารมณ์นะคุณผู้ชมแต่ก็จะเป็นเรื่องเครียดเรื่องที่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเรามาพักกันนิดนึงครับคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่พักโฆษณานะครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อีกมุมหนึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะหลายคนอาจจะมองว่าในเมื่อเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้แล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปบางส่วนต้องทำคอนเทนต์บางส่วนเองไม่ได้เป็นคอนเทนต์แต่เป็นชีวิตจริงๆนี่แหละครับแต่ก็สะท้อนมาในอีกมุมหนึ่งของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับ
3: ฝ่าเลยครับพี่ฝ่าเลยวันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่งจัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
4: ได้คร
3: ับ
4: ได
3: ้ครับโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
0: ฝ่าไฟแดงไปเลย
3: ฝ่าเลย
0: นะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์นึงบอกว่าคนไทยเป็นคนตลกและมีมารยาท
2: ครับ
0: เอาจริงๆเห็นตำรวจอยู่ตรงนั้นผมก็ถามก็ตำรวจยืนอยู่แล้วตรงนั้นไฟแดงแล้วตรงนี้สี่แยกฝ่าไปได้ไหมครับพี่คือน้ำมันท่วมอยู่แต่ว่าหรือต้องติดไฟแดงก่อนไหมหรือยังไง
1: ค่ะ
0: ตำรวจก็อนุญาตไงฝ่าไปเลยครับวันนี้ไม่ออกไปสั่ง
1: ถือว่าขอแล้วนะ
0: ครับเป็นคลิปในโลกออนไลน์ที่คนแชร์กันเยอะมากพูดถึงกันเยอะมากนะครับจุดนี้บริเวณไฟแดงแยกคลองตันครับน้ำท่วมสูงตำรวจจราจรเองก็ออกมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนมีเรือลำหนึ่งพายมาครับคนพายเรือก็ตะโกนว่าผมฝ่าไฟแดงเลยนะจนตำรวจก็ต้องตะโกนกลับนะครับว่าพาไปเลยพี่วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกไปสั่งจัดไปครับพี่นี่ดูแบบไกลๆเป็นเรือหรือเป็นซับบอร์ดหรือเป็นอะไรเนี่ยเนาะลำเล็กๆนะคุณผู้ชม
3: ได้นะ
0: นี่ฝ่าไฟแดงไปเรียบร้อยแล้วคือถ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าถ้าตำรวจเขียนใบสั่งให้นะรู้เรื่องบางคนก็บอกว่าคนไทยสนุกจริงๆชิลได้ทุกสถานการณ
1: ์ค่ะก็อาจจะเป็นเรือที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอามาลองใช้ในสถานการณ์แบบนี
0: ้ครับ
1: ลองดูซิว่าเรือยังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่า
2: ครับเทสระบบซะหน่อยแต่พอเจอตำรวจก็ต้องเช็คอีกทีว่าฝ่าไฟแดงเลยได้ใช่ไหมครับ
0: น่าจะต้องได้แล้วแหละ
1: อาจจะบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย
0: ๆครับนี่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะยังมีรถสวนมาเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมในอีกมุมนึงปรากฏว่าคลิปนี้ล่าสุดที่ผมเข้าไปดูเมื่อเช้าอ่ะ17ล้านวิว
2: คนดูเยอะมาก
0: 17ล้านวิวแล้วนะฮะคุณผู้ชมอ่ะไปดูอีกคลิปนึงครับ
5: จากเดอะมอลล์เลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับ
6: คุณพี่นี่คุณเราซื้อใหม่หรอ
5: ซื้อใหม่เลยครับ
6: นี่
5: ซ
6: ื้อใหม่เลย
5: นี่ครับเพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับซื้อเพื่อพายกลับ
6: ครับคุณพี่
5: ดูครับคุณซื้อเรือจริงครับ
0: โอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดา
1: คุณผู้ชม
0: ยุคนี้ใครเขาถอยรถครับเขาถอยเรืออ
2: ะไรใหม่ๆ
1: ซื้อเพื่อพายกลับ
0: ใช
1: ่ได้ยินเมื่อกี้นี
0: ้นี่ถอยปุ๊บได้ใช้งานจริงเลยไม่ต้องเติมน้ำมันใช้น้ำมือ
2: ครับ
0: พายซ้ายพายขวาจ้วงถึงบ้านแน่นอน
1: โอ้โห
2: ปกติมาห้างเขามีแต่ช้อปปิ้งกินข้าวซื้อของใช้จำเป็น
0: ครับ
2: ล่าสุดมาห้างซื้อเรือ
0: คลิปนี้คนดู10ล้านวิวกดไลค์อีก300,000ไม่แน่ใจว่าใน10ล้านวิวนี้กลายเป็น

0: แรงบันดาลใจมีไอเดียไปซื้อตามหรือเปล่านะคุณผู้ช
1: ม
0: จุดนี้คือที่เดอะมอลล์บางกะปิครับคนเดินทางไปซื้อเรือพอได้เรือปุ๊บก็พายเรือหน้าเดอะมอลล์เนี่ยกลับบ้านเลยนะครับเป็นคลิปที่คนบรรยายว่าคนที่พายเรือเขามาซื้อเรือจริงๆไม่ได้พูดเล่นแล้วก็พายกลับบ้านจริงๆก็ไม่ได้พูดเล่นเช่นกันครับขณะที่บางคอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาของจริงเลิศมากนี่เป็นความเห็นบางส่วนนะครับบางคนก็บอกว่าคนไทยปรับตัวไวเสมอขณะที่บางคนก็ว้าวกับราคาเพราะลำหนึ่งหลักหมื่นนะคุณผู้ชม เรือเนี่ยหลักหมื่นอีกคลิปหนึ่งครับเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยไม่เกินจริงฮะคุณผู้ชมดูสิ เรื่องปากท้องนะฮะเป็นเรื่องสำคัญครับคนถ่ายคลิปสถานการณ์น้ำท่วมแต่คนไทยไปต่อแถวรอซื้อซื้ออะไรครับซื้อชาเย็น
2: โอ้โหยอมใจเลยนะเห็นต่อแถวด้วยว่าอ๋อมาซื้ออาหารมารอรับอาหารหรือเปล่าชาเย็น
0: แล้วคุณผู้ชมดูแคปชั่นในคลิปน้ำท่วมถึงเอวชาเย็นถึงคอนี่นาทีนี้นะก็ต้องสู้กันต่อครับ
3: อันนี้ดิฉันเข้าใจ
0: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อเช้าเรามาทำงานพร้อมกันพวกเราก็ต้องแวะซื้อกาแฟเหมือนกัน
2: น้ำจะท่วมถึงไหนไม่รู้แต่กาแฟต้องถึงคอไปก่อน
0: มันเป็นสิ่งที่สามารถต่อชีวิตเราได้จริงๆครับคุณผู้ชม
3: นะคะ
0: คลิปนี้คนดู 1,500,000 คนกดไลค์อีก 200,000 นะครับไปดูอีกคลิปนึงกันเลยครับ
4: พรุ่งนี้วันจันทร์นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะใครที่จะต้องออกไปทำงานนะคะอย่าลืมไอเทมที่จำเป็นจะต้องมีในช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะทุกคนยังโอเคค่ะยังได้อยู่ค่ะสะดวกในการเดินทางนะคะทุกคนค่ะยังโอเคอยู่
0: ยังโอเคอยู่แต่ดูจากอุปกรณ์มันคุ้นๆนะเหมือนตอนไปดำน้ำสน็อกเกิลดูปะการังยังไงใช่ไหมอุปกรณ์พร้อมมากเลยอ่ะ
2: แล้วที่บอกว่าโอเคอยู่ลองดูจากหลังรถสิน้ำยังสูงอยู่เลย
0: ครับ
2: แต่ต้องบอกว่าโอเค
0: โอเคแน่นะวิน้ำท่วมสูงอยู่บ้านก็อาจจะเครียดนะครับขับรถออกมาทำคอนเทนต์นะครับนี่เป็นคลิปของ TikToker คนหนึ่งกิ่งที่ชอบร้องเพลงไงเธอบอกว่าสถานการณ์ยังโอเคไม่ต้องตื่นตระหนกไปทำงานวันจันทร์ยังได้อยู่สะดวกในการเดินทางระดับน้ำประมาณเอวอย่าตื่นตระหนกค่ะหรอคลิปนี้เรียกเสียงหัวเราะให้กับคนในโซเชียลครับที่เจอวิกฤตน้ำท่วมเหมือนกันแต่ก็ยังมีคอนเทนต์ที่แบบให้เขาเรียกว่าเรียกรอยยิ้มได้อยู่นะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เครียดกับสถานการณ์เหมือนกันครับปิดท้ายกันหน่อยครับไม่ไกลไม่ไกลหน้าไทย PBS ของเรานี่เองนะครับนั่นคุณสิริมาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม
3: ไม่ใช่
2: ต้องให้เครดิตว่าคุณสิริมาเป็นคนถ่าย
0: ไม่เพราะว่าคุณสิริมาบอกว่าคุณมาทำงานเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมมาอ่านข่าวค่ำ
3: ดิฉันใช้เวลาในการเดินทางจากที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมอยู่เขตสายไหมน้ำท่วมเหมือนกันลุยออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงมาขึ้นรถเมย์ค่ะนั่งรถเมย์มาลงที่ BTSแล้วก็นั่ง BTS สายสีเขียวมาเชื่อมสายสีชมพูเชื่อมสายสีแดงนั่งมอเตอร์ไซค์วินและข้ามสะพานลอยมาออฟฟิศก่อนจะเข้าออฟฟิศเนี่ยคุณผู้ชมมีรอยยิ้มพอเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี
0: ้ในขณะที่แบบเราก็เดินทางแบบหลายต
3: ่อ
0: ยากลำบาก
3: ฝนตกด้วยนะคะระหว่างเดินทางไม่เอาร่มมาเพราะว่ามั่นใจว่าไม่มีฝนแล้วเชื่อกรมอุตุ
0: ครับตกไหม
3: ตก
0: นั่น
3: ตกฝนตก
0: เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายตกหนักเลยแถววัดพระศรีแถวอะไรนะ
3: แต่มาเจอภาพนี้ยิ้มออกเลย
2: ครับครับผู้ใหญ่อาจจะเครียดกับน้ำท่วมแต่เด็กๆบอกว่าเอ้ามันเป็นวัยเขาใช่ไหมฮะน้ำท่วมแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็ต้องออกมาเล่นกับเพื่อนแบบนี้มันสนุกนะ
3: ครับ
0: แต่ก็ในมุมนึงต้องมาเตือนกันนะคุณผู้ชมน้ำท่วมขังเนี่ยบางทีมันจะมาด้วยโรคฉี่หนูเนาะ
2: คุ
0: ณผู้ชมมีเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องดูแลบุตรหลานกันด้วยเหมือนกัน
3: ค่ะแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้ก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยดูอยู่ห่างๆด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆคือมันอันตรายนะตรงป้ายรถเมล์อ่ะคุณผู้ชมกระจกมันแตก
0: ครับ
3: ก็คือพี่รปภ.เขาก็คอยบอกอยู่ว่าใครเดินไปเดินมาต้องระวังกระจกด้วย
0: ครับแล้วฝั่งข้างๆนั้นก็เป็นคลองด้วยนะน้ำลึกด้วยตรงจุดนั้นนะครับเป็นอีกมุมนึงของสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกหลายคลิปในสื่อสังคมออนไลน์เวลาเราถ่ายรีวิวถ่ายอะไรดูในเฟซเราก็จะเห็นก็จะเป็นอีกมุมนึงที่คนไทยเองก็นะคุณผู้ชมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

0: แล้วก็ถ่ายทอดออกมาในมุมของตัวเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นคลิปที่จะทำให้บางคนบอกว่าพอจะยิ้มออกนะคะอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยยิ้มเหมือนกันคุณผู้ชมเนเน่รอยัลค่ะเมื่อวานนี้กลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะเธอกลับมาพร้อมกับครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนหลังจากที่ไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21นะคะท่ามกลางการต้อนรับจากชาวภูเก็ตอย่างอบอุ่นกลับมาปุ๊บอย่างแรกที่ทำเนี่ยคุณผู้ชมเปิดคอนเสิร์ตกลางเมืองเลยค่ะ